เดียวอย่างเช่นสมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกานะคะก็มีการให้ความหมายของการวิจัยตลาดเป็นการรวบรวมการบันทึกการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีระบบเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่ความหมายของการวิจัยตลาดนะคะเราก็มาดูความหมายของการวิจัยก่อนว่าความหมายของการวิจัยเฉยๆนะคะก็จะเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลบันทึกข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีระบบแบบแผนแล้วก็มีหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์โดยนำวิธีการทางสถิติมาเป็นเครื่องมือในการวิจัยนะคะอันนี้คือความหมายของการวิจัยโดยทั่วๆไปนะคะทวนอีกครั้งนึงก็คือเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลบันทึกข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีระบบแบบแผนแล้วก็มีหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์โดยนำวิธีการทางสถิติเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการวิจัยตอนนี้เราก็ต้องมารู้ว่าการวิจัยตลาดนั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะการวิจัยตลาดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างแนวทางในการผลิตสินค้านะคะเพราะว่าเราจะต้องรู้ถึงความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภคนะคะซึ่งเราจะต้องไปศึกษาข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มที่เป็นความต้องการของผู้บริโภคนะคะจากนั้นผลของการวิจัยตลาดจะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความคิดริเริ่มในการปรับปรุงรวมถึงนโยบายของกิจการให้ทันสมัยอยู่เสมอนะคะก็จากการที่เราไปศึกษาข้อมูลจากลูกค้าหรือกลุ่มผู้บริโภคที่สามารถที่จะให้คำตอบเกี่ยวกับความต้องการทางการตลาดจากความรู้สึกของเขาได้นั่นเองนะคะนี่คือความสำคัญของการวิจัยตลาดนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูในเรื่องของการวิจัยตลาดคำว่าการวิจัยนะคะเราก็จะใช้ศัพท์คำว่า research ส่วนคำว่าการตลาดนั้นก็คือ marketing นะคะจากที่ผ่านมานะคะเราเรียนมานั้นเราจะต้องเข้าใจว่าคำว่าการตลาดนั้นก็จะเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับ 4P นะคะก็คือ product price place แล้วก็ promotion สำหรับคำว่า product นะคะก็คือสินค้าและบริการนะคะส่วน price ก็คือเรื่องเกี่ยวกับราคา place ก็คือเรื่องเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็การส่งเสริมการตลาดนะคะก็คือ promotion เพราะฉะนั้นการวิจัยตลาดเนี่ยก็จะเป็นการรวมหรือการบวกกันระหว่างเรื่องของการวิจัยกับการตลาดนะคะการตลาดก็เป็นกระบวนการ 4P ที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการการกำหนดราคาช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็การส่งเสริมการตลาดส่วนในการวิจัยนั้นนะคะก็เป็นกระบวนการเช่นกันนะคะคำว่ากระบวนการก็คือจะต้องปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้นตอนนะคะเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้วจะต้องมีการบันทึกข้อมูลจากนั้นเมื่อบันทึกข้อมูลนะคะก็จะต้องนำข้อมูลเหล่านั้นมาทำการวิเคราะห์นะคะโดยวิธีการทางสถิติเพราะฉะนั้นคำว่าการวิจัยตลาดเนี่ยก็จะเป็นการที่เป็นกระบวนการที่เก็บข้อมูลบันทึกข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ใช้วิธีการทางสถิติที่เกี่ยวกับสินค้าบริการหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความต้องการในด้านราคาหรืออาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคที่เกี่ยวกับวิธีการจัดจำหน่ายหรือรวมไปถึงการส่งเสริมการตลาดนั่นเองนะคะตอนนี้เรามาดูสไลด์ต่อไปนะคะในเรื่องของการวิจัยตลาดนะคะเราจะเห็นจากภาพนะคะก็จะเป็นการที่ลูกค้าให้ข้อมูลนะคะไปยังผู้บริหารซึ่งจะนำมาใช้ในการตัดสินใจได้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูซิว่าการวิจัยตลาดนั้นคืออะไรเริ่มตั้งแต่เป็นการแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคหรือตลาดเป้าหมายนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าตลาดเป้าหมายก็คือผู้ที่เป็นเป้าหมายของสินค้าของเราหรือผู้ที่ซื้อหรืออุปโภคบริโภคเกี่ยวกับสินค้าของเรานะคะจากนั้นการวิจัยตลาดก็จะต้องเป็นกระบวนการที่มีการวางแผนการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการตัดสินใจทางการตลาดแล้วก็สื่อสารผลของการวิเคราะห์ทั้งหมดที่ได้ไปยังผู้บริหารเพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจทางการตลาดนั่นเองนะคะตอนนี้เรามาดูบทบาทของการวิจัยตลาดในการตัดสินใจนะคะของผู้บริหารการวิจัยตลาดนะคะเราถือว่าเป็นกระบวนการที่สะท้อนกลับ
เกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาดซึ่งจะได้จากการที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลบันทึกข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ใช้วิธีการทางสถิตินะคะเพราะฉะนั้นการวิจัยตลาดเราถือว่าเป็นเครื่องมือพื้นฐานประการแรกเลยของผู้บริหารทางการตลาดนะคะที่จะใช้ในการแสวงหาโอกาสใหม่ๆซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจโอกาสใหม่ๆในเรื่องอะไรก็คือในเรื่องเกี่ยวกับสินค้าและบริการหรือโอกาสทางด้านของการกำหนดราคาหรืออาจจะเป็นแนวทางหรือวิธีการในการกำหนดช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆหรืออาจจะรวมไปถึงวิธีการส่งเสริมการตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาการประชาสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นการขายทางตรงหรืออาจจะเป็นรูปแบบของการส่งเสริมการตลาดวิธีใดก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นบทบาทของการวิจัยตลาดจะช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจนะคะเพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลทางการตลาดแล้วก็นำไปสู่การบริหารการตลาดโดยได้ข้อมูลหรือได้องค์ความรู้ใหม่ๆซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจนั่นเองนะคะประโยชน์ของการวิจัยตลาดนะคะมีอะไรบ้างประโยชน์ก็คือสามารถที่จะชี้แนะแนวทางการผลิตสินค้าหรือบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าหรือบริการที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้านะคะแล้วก็รวมไปถึงการตั้งราคาหรือการกำหนดราคาที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้การขายนั้นมีประสิทธิภาพนะคะอาจจะเป็นการชี้แนะแนวทางในการจัดจำหน่ายสินค้าช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าต่างๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำให้ธุรกิจหรือองค์กรต่างๆนะคะที่ได้ทำการวิจัยตลาดนั้นนะคะมีผลหรือมีประสิทธิภาพในการขายมียอดขายสูงขึ้นนั่นเองนอกจากนี้ยังช่วยแนะแนวในการส่งเสริมการตลาดด้วยวิธีการใหม่ๆนั่นเองนะคะนี่คือประโยชน์ของการวิจัยตลาดนะคะตอนนี้เรามาดูความสำคัญของการวิจัยตลาดนะคะที่มีต่อผู้บริหารนะคะทำให้การตัดสินใจของผู้บริหารนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะก็คือสามารถที่จะมีข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงนะคะโดยได้มาจากการที่เราศึกษาความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภคนะคะทำให้การตัดสินใจของผู้บริหารนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะทำให้ผู้บริหารมีความเข้าใจสภาพตลาดนะคะว่าในขณะนี้ความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างไรหรือสภาพตลาดหรือสภาพของการแข่งขันนั้นเป็นอย่างไรจากการศึกษาวิจัยนั่นเองนะคะแล้วก็ทำให้ผู้บริหารเนี่ยได้พบข้อผิดพลาดต่างๆที่ผ่านมานะคะจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลปฐมภูมินะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวมหรือเป็นข้อมูลทุติยภูมิซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นหลักฐานเก็บรวบรวมไว้แล้วนะคะจากนั้นนะคะเมื่อทำการวิจัยตลาดแล้วก็ต้องมีการเขียนรายงานวิจัยตลาดนะคะการเขียนรายงานวิจัยตลาดนั้นก็จะต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของการวิจัยนะคะวิธีการที่เราจะเขียนรายงานการวิจัยหลังจากที่เราได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะคะก็เริ่มจากการที่เราจะต้องศึกษาปัญหาของการวิจัยตลาดนะคะมีกระบวนการวิจัยมีการออกแบบการวิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็มีการแสดงถึงผลที่ได้รับนะคะนี่คือรูปแบบของการเขียนรายงานวิจัยตลาดนะคะเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของการวิจัยซึ่งประกอบด้วยปัญหาของการวิจัยตลาดนะคะแล้วก็เขียนวิธีการหรือกระบวนการในการวิจัยนะคะมีวิธีการเก็บรวบรวมแล้วก็วิธีการที่เราจะได้จากการที่เราวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแล้วสุดท้ายนะคะก็จะต้องเขียนถึงผลที่ได้รับจากการวิจัยตลาดนั้นๆนะคะอันนี้ก็คือวิธีการเขียนรายงานวิจัยตลาดต่อไปจะเป็นลักษณะสำคัญของการวิจัยตลาดสำหรับลักษณะสำคัญของการวิจัยตลาดนั้นนะคะเราก็ถือว่าการวิจัยตลาดนั้นเป็นกระบวนการนะคะคำว่ากระบวนการก็คือเป็นลำดับขั้นตอนดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์น
นะคะหรือเป็นกระบวนการที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลมีการบันทึกข้อมูลแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลนอกจากนั้นก็ยังต้องมีการอธิบายหรือแปลผลข้อมูลที่มีการวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลักษณะสำคัญของการวิจัยตลาดจะเป็นสิ่งที่มีความน่าเชื่อถือเพราะเรามีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องนะคะตามลำดับขั้นตอนด้วยวิธีการต่างๆที่ได้กล่าวมานะคะแล้วก็ที่สำคัญสารสนเทศที่ได้จากการวิจัยตลาดนั้นก็สามารถที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมแล้วก็นำไปสู่การตลาดในรูปแบบใหม่ๆนะคะนั่นก็คือลักษณะสำคัญของการวิจัยตลาดนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมีตัวอย่างที่เป็นรายงานการวิจัยตลาดให้พวกเราได้ดูกันนะคะนะคะเดี๋ยวเราดูจากเนื้อหานะคะว่าในรายงานการวิจัยตลาดนั้นมีเรื่องอะไรบ้างนะคะที่ครูได้ยกมาเป็นตัวอย่างนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven นะคะที่มีต่อการจัดวางเลย์เอาท์ในสาขาที่ได้รับการปรับปรุงนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่เป็นการเขียนรายงานการวิจัยตลาดนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีชื่อของผู้ที่ทำวิจัยนะคะเราจะสามารถมองได้นะคะว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างนะคะจะเป็นเนื้อหาที่ช่วยโชว์นิดนึงนะคะสำหรับเนื้อหาเต็มๆของเรานะคะเราจะมองเห็นว่าในส่วนต้นนั้นก็จะเป็นบทสรุปจากการวิจัยนะคะอันนี้จะเป็นบทสรุปที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จะมีบทสรุปนะคะซึ่งเราเรียกว่าบทคัดย่อที่เป็นภาษาไทยนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันอีกครั้งนึงนะคะว่าในเนื้อหานั้นประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เรานำมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะสำหรับเรื่องแรกก็คือความพึงพอใจนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความพึงพอใจซึ่งเป็นการวิจัยตลาดนะคะเกี่ยวกับร้านสะดวกซื้อนะคะที่พวกเราก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าเป็นความพึงพอใจที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดวางเลย์เอาท์นะคะในสาขาที่มีการปรับปรุงร้านนะคะเราก็จะเห็นว่าในเนื้อหานั้นก็จะมีวิธีการวิจัยนะคะดูจากเนื้อหาที่ครูนำมาเป็นตัวอย่างนะคะมีผลของการวิจัยนะคะนะคะแล้วก็อาจจะมีบอกถึงผลของวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์นะคะนี่ก็คือเรื่องที่หนึ่งนะคะซึ่งเป็นรูปแบบของการรายงานการวิจัยตลาดนะคะส่วนเรื่องที่2นั้นนะคะเราจะมีให้พวกเราได้ดูเป็นตัวอย่างกันนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการวิจัยนะคะเรื่องที่2นั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคนะคะดูซิว่าพฤติกรรมการบริโภคของเรานั้นนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็จะมีทั้งพฤติกรรมการบริโภคกาแฟนะคะพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดนะคะซึ่งเรื่องนี้ที่นำมาให้เป็นตัวอย่างก็คือพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนะคะเราก็จะสังเกตเห็นว่าจะต้องมีชื่อของผู้วิจัยนะคะจากนั้นก็จะมีบทคัดย่อหรือบทสรุปที่เป็นภาษาไทยบทคัดย่อหรือ abstract นะคะที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับความเป็นมาความเป็นไปของการที่เราจะต้องทำวิจัยเรื่องนี้ซึ่งเราก็จะเรียกว่าเป็นบทนำนะคะจากนั้นก็จะเป็นหัวข้อที่เป็นวัตถุประสงค์สิ่งที่เราคาดว่าจะได้รับจากการทำวิจัยนะคะแล้วก็เป็นวิธีการดำเนินการนะคะว่าเรามีวิธีการดำเนินการอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางให้เรารู้ว่างานวิจัยนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผลของการวิจัยนั่นเองนะคะอันนี้เห็นผลชัดเจนเลยนะคะทำเป็นตารางด้วยนะคะให้พวกเราได้ดูก่อนมีการอธิบายใต้ตารางนะคะหรือเป็นการอธิบายถึงผลที่ได้จากการวิจัยนะคะเห็นไหมคะนี่คือตัวอย่างที่คุณครูได้นำมาให้พวกเราได้ดูกันนะคะมีการอภิปรายผลหรือบอกถึงข้อเสนอแนะต่างๆซึ่งจะนำไปใช้ประโยชน์นะคะสำหรับผู้ที่สนใจหรือสำหรับผู้บริหารก็ได้นะคะอีกเรื่องนึงที่เป็นตัวอย่างให้กับพวกเรานะคะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคเช่นกันนะคะ
เป็นพฤติกรรมการบริโภคอาหารนะคะอันนี้จะเป็นพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของพืชสมุนไพรของคนไทยนั่นเองนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าจะต้องมีชื่อผู้วิจัยนะคะมีบทคัดย่อซึ่งเป็นบทสรุปนะคะจากการดำเนินการวิจัยนะคะแล้วก็อาจจะมีบทคัดย่อนะคะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ดูรูปแบบคร่าวๆนะคะเดี๋ยวครูจะมาแนะนำรายละเอียดอีกเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวในสไลด์ต่อๆไปนะคะอันนี้ก็จะให้พวกเราได้ดูก่อนว่ารายงานการวิจัยตลาดนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะ3เรื่องนะคะที่ครูได้เอามาให้พวกเราได้ดูกันนะคะตอนนี้ครูก็จะให้พวกเราได้ดูว่าการเขียนรายงานการวิจัยตลาดแบบย่อนั้นนะคะเป็นอย่างไรนะคะเรามีประเด็นที่สำคัญอะไรบ้างนะคะเข้าสู่ประเด็นสำคัญในการเขียนรายงานการวิจัยแบบย่อนะคะจากที่เราได้ดูรายงานการวิจัยนะคะจากภาพที่ให้ดูไปแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นการเขียนรายงานการวิจัยตลาดแบบย่อนะคะไปที่สไลด์เลยนะคะการเขียนรายงานการวิจัยตลาดแบบย่อนั้นนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะประเด็นสำคัญนะคะในการเขียนรายงานการวิจัยตลาดแบบย่อนะคะก็จะต้องมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะมีวิธีดำเนินการวิจัยแบบย่อแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือผลของการวิจัยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือประเด็นสำคัญในการเขียนรายงานการวิจัยแบบย่อนะคะครูก็จะมีตัวอย่างนะคะตัวอย่างเดิมแต่ว่าเราจะค่อยๆโฟกัสไปทีละส่วนซึ่งเราจะมองเฉพาะแค่บทคัดย่อเท่านั้นนะคะว่าในบทคัดย่อนั้นมีอะไรบ้างที่เป็นประเด็นที่สำคัญนะคะตอนนี้ไปที่สไลด์ต่อไปเลยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ครูจะนำเสนอนะคะเป็นการนำเสนอตัวอย่างบทคัดย่องานวิจัยตลาด3เรื่องที่เราได้นำเสนอไปแล้วแต่ตอนนี้จะไปเน้นในส่วนที่เป็นบทคัดย่อเฉพาะบทคัดย่อที่เป็นภาษาไทยนะคะเราเห็นแล้วว่าการเขียนรายงานการวิจัยนั้นนะคะในงานการวิจัยตลาดจะมีทั้งบทคัดย่อที่เป็นภาษาไทยแล้วก็บทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็บางรายงานการวิจัยตลาดก็จะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างมากแต่บางรายงานการวิจัยตลาดก็จะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะสั้นแล้วก็สรุปนะคะตอนนี้เรามาศึกษาประเด็นสำคัญนะคะในการรายงานการวิจัยตลาดนะคะไปที่เรื่องแรกเลยนะคะก็คือความพึงพอใจของลูกค้านะคะที่ใช้บริการร้านสะดวกซื้อนะคะ3เรื่องพฤติกรรมบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของพืชสมุนไพรของคนไทยแล้วก็พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนะคะ3เรื่องนี้ที่เราได้ดูรายงานการวิจัยแต่ตอนนี้เราจะกลับไปที่เอกสารเดิมนะคะแต่จะไปเน้นในส่วนที่เป็นบทคัดย่อนะคะขอสไลด์ที่เป็นเอกสารด้วยนะคะเรื่องแรกนะคะก็คือความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven นะคะนะเดี๋ยวเรารอแป๊บนึงนะคะนะคะไปที่สไลด์เดิมนะคะซึ่งเป็นเอกสารนะคะที่คุณครูได้นำมานะเดี๋ยวรอแป๊บนึง

ตอนนี้มาแล้วนะคะเฉพาะดูที่บทคัดย่อที่เป็นภาษาไทยนะคะขอสไลด์ที่เป็นภาษาไทยนะคะขอให้ดึงขึ้นมานิดนึงนะคะเอกสารชุดนี้ถูกแล้วนะคะเป็นความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการตอนนี้บทคัดย่อนะคะในบทคัดย่อนี้นะคะเราเท่าที่เราได้ดูจากสไลด์ที่ผ่านมาประเด็นสำคัญนะคะในการเขียนรายงานการวิจัยแบบย่อจะต้องมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะเห็นไหมคะว่าวัตถุประสงค์ของการวิจัยอยู่ตรงไหนนะคะในเรื่องนี้วัตถุประสงค์ของการวิจัยก็คือเพื่อศึกษานะคะศึกษาอะไรนะคะก็คือศึกษาในเรื่องของรู้สึกจะตัวเล็กไปนิดนึงไหมคะนะคะจะเป็นเรื่องของเราจะเห็นว่ามีวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะมีวิธีการดำเนินการวิจัยแล้วก็จะมีผลของการวิจัยอยู่ในบทคัดย่อนะคะเดี๋ยวเลื่อนขึ้นไปนิดนึงนะคะเลื่อนกลับไปที่บทคัดย่อค่ะ

นะคะจากบทคัดย่อนะคะเราจะสังเกตว่านะคะเราจะมีเรื่องของวัตถุประสงค์นะคะของการวิจัยนะคะจะมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะก็คือจากเรื่องนี้นะคะบอกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการร้านสะดวกซื้อเพราะฉะนั้นตรงวัตถุประสงค์เราจะเห็นเลยนะคะว่าข้อที่1เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพึงพอใจในปัจจัยด้านการออกแบบร้าน 7-Eleven ที่ได้รับการปรับปรุงวัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือเพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพึงพอใจในปัจจัยการตลาดของร้านที่ได้มีการปรับปรุงนะคะเพราะงั้นเราจะมีวัตถุประสงค์อยู่2ข้อด้วยกันนะคะแล้วก็สิ่งที่ตามมาวิธีการดำเนินการวิจัยก็คือกลุ่มตัวอย่างนะคะต้องมีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเพราะฉะนั้นกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้บริการร้าน 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะแล้วก็มีการกำหนดด้วยว่าจำนวน400คนนะคะแล้วก็บอกถึงสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลก็คือใช้การแจกแจงความถี่ร้อยละแล้วก็ค่าเฉลี่ยนะคะดูอีกนิดนึงนะคะดูซิว่าออกมาเป็นอย่างไรนะคะเลื่อนขึ้นไปนิดนึงนะคะดูผลของจากบทคัดย่อนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะผลของการวิจัยในเรื่องนี้ยังไม่มานะคะดูผลนิดนึงนะคะต้องให้สไลด์เลื่อนมาแล้วนะคะผลของการวิจัยนะคะก็คือผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการ 7-Eleven มีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการออกแบบนะคะซึ่งประกอบด้วยประโยชน์ใช้สอยทางด้านกายภาพและปัจจัยด้านความงามอยู่ในระดับมากเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละนะคะที่เขาบอกว่าวัตถุประสงค์คืออะไรวิธีการดำเนินการเป็นอย่างไรแล้วก็มีผลของการวิจัยเป็นอย่างไรนะคะสำหรับในเรื่องนี้เราจะรู้ว่าสถิติที่ใช้นั้นนะคะก็คือสถิติที่เป็นเรื่องของการแจกแจงความถี่ค่าร้อยละแล้วก็ค่าเฉลี่ยแล้วก็จะมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะขออีกสักเรื่องนึงนะคะที่เป็นบทคัดย่อเพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้ถึงประเด็นสำคัญนะคะนะอย่างน้อยตอนนี้นะคะก็ให้พวกเราได้เรียนรู้นะคะรู้จักบทคัดย่อรู้จักรายงานการวิจัยตลาดนะคะว่ารูปแบบเป็นอย่างไรแล้วก็บทคัดย่อหน้าตาเป็นอย่างไรส่วนประเด็นสำคัญในบทคัดย่อนั้นมีอะไรบ้างนะคะต้องรอสไลด์นิดนึงนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นบทคัดย่อนะคะตอนนี้ในบทคัดย่อนี้นะคะก็จะดูที่เป็นบทคัดย่อที่เป็นภาษาไทยนะคะบทคัดย่ออันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสังเกตในบทคัดย่อในบทคัดย่อนั้นจะต้องมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพราะฉะนั้นนะคะบทวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่1ก็คือเพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการใช้บริการร้านกาแฟสดนะคะนี่คือวัตถุประสงค์ศึกษาข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมของผู้ที่เข้าไปใช้บริการร้านกาแฟสดข้อที่2นะคะเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดดูซิว่าเขามีปัจจัยอะไรที่ทำให้เลือกใช้บริการร้านกาแฟสดนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อที่3ก็คือเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการบริการร้านกาแฟสดตามความคิดเห็นของผู้ที่เคยบริโภคและใช้บริการนะคะใช้เครื่องมือนะคะเราจะเห็นว่าในงานในบทคัดย่อเขาจะบอกเลยนะคะว่างานวิจัยเนี้ยใช้อะไรเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพราะฉะนั้นก็คือใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอีกสิ่งหนึ่งที่จะบอกอยู่ในบทคัดย่อ ก็คือสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก็จะได้แก่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะแล้วก็ผลการวิจัยก็พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มีลักษณะความถี่ในการใช้บริการร้านกาแฟสดแบบไม่แน่นอนแล้วก็เหตุผลส่วนใหญ่ที่ผู้บริโภคเลือกเข้าใช้บริการร้านกาแฟสดก็คือใช้เป็นสถานที่นัดพบแล้วก็คอยเพื่อนแปลกดีนะคะแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยให้ความสำคัญต่อระดับคุณภาพการให้บริการของร้านกาแฟสดในเรื่องของบรรยากาศการตกแต่งแล้วก็ภายนอกของร้านกาแฟสดรองลงมาก็คือการบริการของพนักงานที่สุภาพเรียบร้อยแล้วก็การประชาสัมพันธ์ของร้านนั่นเองนะคะนี่ก็คือผลนะคะที่เราได้จากการวิจัยตลาดนะคะในเรื่องของกรรมการบริโภคกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนะคะคุณครูขออีกเรื่องนึงละกันนะคะพวกเราจะได้มีความเข้าใจนะคะของผลที่ออกมาจากการวิจัยตลาดนะคะอีกบทคัดย้อนนึงละกันนะคะพวกเราจะได้คุ้นเคยแล้วก็มีความเข้าใจได้มากขึ้นนะคะอีกเรื่องนึงก็จะเป็นพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดนะคะขออภัยค่ะเป็นพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของพืชสมุนไพรของคนไทยนะคะลองดูซิว่าในบทคัดย่อนั้นให้คำตอบอะไรเรานะคะซึ่งจะได้มาจากการวิจัยตลาดนั่นเองนะคะบทคัดย่อของพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของพืชสมุนไพรของคนไทยนะคะก็จะมีชื่อของผู้วิจัยนะคะในบทคัดย่ออันนี้นะคะหาเจอไหมว่าวัตถุประสงค์อยู่ตรงไหนนะคะอันนี้เขาไม่ได้บอกชัดเจนว่าวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คืออะไรแต่เขาบอกว่าการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของพืชสมุนไพร13ชนิดมีอะไรบ้างเขาก็ไล่ไปนะคะแล้วก็บอกวิธีดำเนินการนะคะก็คือศึกษาจากประชากรทุกภาคนะคะภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะรวม10จังหวัดแล้วก็มีกลุ่มตัวอย่างนะคะในการศึกษาจำนวน620คนนะคะแล้วก็ผลที่ได้นะคะก็พบว่าส่วนใหญ่นะคะผู้ที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยเห็นคุณค่าของพืชสมุนไพรในเรื่องของสุขภาพแล้วก็การเป็นยารักษาโรคนะคะแล้วก็คิดว่าสมุนไพรนั้นเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแล้วก็การบริโภคอาหารของครอบครัวไทยส่วนใหญ่ก็เราถือว่าเป็นการบริโภคสมุนไพรที่ไม่มีสารพิษปนเปื้อนเนื่องจากเป็นพืชที่ได้จากธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะคะก็คือสิ่งที่ได้จากการวิจัยตลาดนะคะแล้วก็พวกเราเนี่ยจะได้จากบทคัดย่อทำให้เรารู้ว่าในการวิจัยตลาดแต่ละเรื่องนั้นนะคะมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างไรมีวิธีการดำเนินการอย่างไรนะคะแล้วก็ผลของการวิจัยอย่างไรเพราะฉะนั้นก็สรุปนะคะไปที่สไลด์สรุปได้เลยนะคะเราต้องมาสรุปแล้วว่าลักษณะสำคัญของการวิจัยตลาดนั้นนะคะจากที่เราได้เรียนกันมานะคะว่าลักษณะสำคัญของการวิจัยตลาดนั้นเป็นอะไรนะคะจำได้ใช่ไหมคะว่าการวิจัยตลาดนั้นเป็นกระบวนการนะคะที่บอกว่าเป็นกระบวนการก็คือมีขั้นตอนมีการวางแผนอย่างเป็นระบบนะคะเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์มีการเก็บรวบรวมข้อมูลบันทึกข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็แปรผลข้อมูลอย่างที่เราได้เห็นเป็นการรายงานการวิจัยตลาดแล้วก็เป็นบทคัดย่อนะคะเดี๋ยวเราไปที่สไลด์นะคะสรุปลักษณะสำคัญของการวิจัยตลาดนะคะเป็นกระบวนการมีขั้นตอนมีการวางแผนอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์นะคะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลบันทึกข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแปรผลข้อมูลอย่างที่เราเห็นในบทคัดย่อนะคะมีความน่าเชื่อถือนะคะเพราะใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องนะคะมีสถิติแล้วก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะจากกลุ่มตัวอย่างนะคะบางกลุ่มตัวอย่างก็400คนบางกลุ่มตัวอย่างที่เราเห็นจากบทคัดย่อก็ตั้ง600กว่าคนนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นคำตอบที่มีความน่าเชื่อถือมีความเป็นจริงนะคะแล้วก็สารสนเทศที่ได้จากการวิจัยตลาดนั้นจะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและนำไปสู่แนวทางการตลาดใหม่ๆได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูก็กลับมาสรุปเลยนะคะว่า

ที่ครูได้นำมาเป็นการแนะนำรายวิชาแล้วก็ศึกษาตัวอย่างรายงานการวิจัยตลาดนั้นนะคะพวกเราจะต้องได้อะไรบ้างในวันนี้นะคะเราลองมาสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในวันนี้ดูนะคะในสไลด์สุดท้ายนะคะก็คือพวกเราจะต้องได้อะไรนะคะแค่ในครั้งนี้นะคะเป็นการแนะนำรายวิชาแล้วก็ศึกษาตัวอย่างแบบคร่าวๆนะคะจากรายงานการวิจัยตลาดก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาการวิจัยตลาดที่ค่อนข้างจะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือพวกเราพอเรียนไปแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนวิชาการวิจัยตลาดว่าเรียนไปเพื่ออะไรได้ประโยชน์อะไรนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ได้เห็นตัวอย่างรายงานการวิจัยตลาดกันพอสมควรทีเดียวนะคะจากการที่ครูนำมา3เรื่องนะคะก็คือความพึงพอใจนะคะต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการร้านสะดวกซื้อพฤติกรรมบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรนะคะแล้วก็พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดที่เอามาเป็นตัวอย่างที่เป็นรายงานการวิจัยตลาดนะคะแล้วก็เราจะต้องรู้และเข้าใจประเด็นสำคัญในการรายงานการวิจัยตลาดนะคะก็คือศึกษาจากบทคัดย่อว่าในการรายงานการวิจัยตลาดนั้นต้องการอะไรนะคะผู้บริหารต้องการอะไรผู้ที่ศึกษาหรือผู้ที่รายงานการวิจัยตลาดนั้นจะต้องแสดงอะไรให้เห็นเป็นประเด็นสำคัญก็คือวัตถุประสงค์ของการวิจัยวิธีการดำเนินการวิจัยแล้วก็ผลที่ได้จากการวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาย้อนถามตัวเองว่าพอเราฟังครูแล้วเนี่ยเราได้ตามนี้ไหมความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในวันนี้เรารู้และเราเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการวิจัยตลาดขนาดไหนนะคะเราเห็นหรือยังนะคะสำหรับการรายงานการวิจัยตลาดว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็เห็นไหมนะคะบทคัดย่อมีอะไรที่เป็นประเด็นสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้แค่นี้ก็ถือว่าเราสามารถที่จะเรียนวิชาการวิจัยตลาดได้นะคะเพราะว่าวันนี้เป็นการแนะนำรายวิชาแล้วก็ให้เราดูตัวอย่างรายงานการวิจัยตลาดแบบคร่าวๆนะคะก็คงจะต้องพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ครูก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกออกจากรถยนต์น้ำมันเบรกมีอายุการใช้งานในการใช้งานสำหรับใช้ในรถยนต์เนี่ยนะครับนะก็ต้องควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะตามระยะเวลาหรือตรวจดูสภาพของน้ำมันเบรกถ้าเกิดว่าสีของน้ำมันเบรกเปลี่ยนไปคล้ำขึ้นนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะครับ 2. กากบาทถอดล้อหรือชุดบ็อกซ์

พื่อที่ทำการถอดล้อ 3. ไฟส่องสว่างนะครับถุงมือผ้าทำความสะอาดน้ำมันเบรกและอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำมันเบรกที่ทำการถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นสายยางใสนะครับแล้วก็กระป๋องน้ำมันเบรกเก่าเพื่อที่จะรองน้ำมันเบรกเอาไว้นะครับไขควงนะครับไม้บรรทัดเหล็กประแจสำหรับไล่ลมเบรกนะครับประแจสำหรับตัวปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกต่อไปก็จะเป็นวิธีการในการไล่ลมเบรกและปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกครับขั้นตอนในการไล่ลมเบรกหรือเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็ปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการคุมผ้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกมาโดนสีรถนะครับแล้วเราเริ่มจากการคุมผ้าที่เบาะคนขับและพวงมาลัยด้านในครับเสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรง

การคุมผ้านะครับจะช่วยไม่ให้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกเนี่ยโดนสีรถได้ต่อไปตรวจสภาพน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรกครับตรวจสภาพดูว่าสภาพน้ำมันเบรกมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าค้ำเกินไปควรจะต้องทำการเปลี่ยนออกและตรวจดูว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ในระดับปกติหรือไม่ถ้าปกติระดับน้ำมันเบรกจะต้องอยู่ในตำแหน่งแม็กพอดีในการคลายน็อตล้อนะครับเราจะต้องคลายน็อตในลักษณะตรงกันข้าม

ครับในการไล่ลมเบรกนะครับเราควรจะต้องทำการไล่ลมทั้ง4ล้อนะและการไล่ลมเนี่ยเราจะต้องรู้ตำแหน่งของสกรูไล่ลมของแต่ละล้อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถยนต์เนี่ยด้านหลังด้านล้อหลังเนี่ยจะเป็นแบบดัมเบรกด้านล้อหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับในตำแหน่งของสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังนะครับนี่คือตำแหน่งสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังในส่วนของล้อหน้าระบบเบรกส่วนใหญ่จะเป็นดิสเบรกและตำแหน่งสกรูไล่ลมของดิสเบรกล้อหน้าจะอยู่ที่ชุดคาลิปเปอร์เบรกคือตำแหน่งนี้ครับครับในตำแหน่งของล้อหลังจะเป็นลักษณะของดัมเบรกนะเราต้องดูตำแหน่งของสกรูไล่ลมในส่วนของดัมเบรกล้อหลังครับนี่คือตำแหน่งนี้ครับในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะออกจากระบบเบรกเนี่ยนะครับนะคำแนะนำก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมือนะเราเรียกว่าประแจขันสกรู

ไล่ลมนะครับไว้สำหรับขันสกรูไล่ลมโดยเฉพาะลักษณะของมันจะเป็นประแจแหวนแล้วก็จะมีหัวผ่าอย่างนี้นะครับนะแล้วก็กระปุกปลองน้ำมันที่ออกมานะครับพร้อมกับสายยางลักษณะใสนะ

0: ด้วยประแจไล่ลมครับและประกอบสายยางเข้ากับสกรูไล่ลมจากนั้นให้คนที่ทำหน้าที่ไล่ลมนะครับบอกให้คนที่อยู่ในรถทำการย้ำเบรก
1: ย้ำ
0: และสั่งให้เหยียบ
1: เหยียบ
0: และทำการคลายสกรูไล่ลมออกสังเกตน้ำมันเบรกจะไหลออกจากระบบเบรกทำต่อไปครับ
1: ย้ำเย็บ
0: ในขณะนี้ให้เราทำการเติมน้ำมันเบรกเข้าที่กระบอกน้ำมันเบรกที่แม่ปั๊มเบรกตัวบนครับให้อยู่ในระดับแม็กในการไล่ลมเบรกล้อหน้านะก็ให้ทำการประกอบประแจที่จะทำการคลายน็อตสกรูไล่ลมออกเข้ากับตัวสกรูไล่ลมและประกอบสายยางรองน้ำมันเข้าไปคนที่จะทำการไล่ลมใช้คำสั่งให้ผู้ที่ย้ำเบรกดำเนินการย้ำเบรก
1: ย้ำเย็บย้ำ
0: ในขณะที่ทำการไล่ลมนะครับน้ำมันเบรกที่อยู่ในระบบจะทำการไหลออกมาตามสายให้สังเกตดูฟองอากาศที่เกิดขึ้นน้ำมันเบรกจะต้องที่ออกมาจากสายยางจะต้องไม่มีฟองอากาศผสมมาด้วยครับการปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับในการปรับตั้งนะเราจะต้องมีเครื่องมือในการปรับตั้งก็คือ 1. นะฟุตเหล็กในการวัดระยะของระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกแล้วก็ 2. ประแจที่จะทำการคลายน็อตปรับตั้งระยะฟรีในการปรับตั้งระยะฟรีให้นำเอาไม้บรรทัดเหล็กนะครับด้านเซนนะครับด้านเซนติเมตรนะครับจิ้มลงไปที่พื้นนะครับแนบกับแป้นเหยียบเบรกและทำการกดแป้นเหยียบเบรกดูว่าระยะฟรีนะครับมีประมาณเท่าไหร่ในค่ากำหนดแล้วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15ถึง20มิลลิเมตรกดเข้าออกนะครับแค่ระยะฟรีระยะฟรีจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20มิลถ้าเกินไปกว่านั้นให้ทำการปรับตั้ง

หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทำการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือโซลิด 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็โซลิด 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ

0: C2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่า C1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดย C2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซต์หรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือบพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
1: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
0: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
1: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
0: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
2: ครับสำหรับพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่า นะครับต้องการความงามๆมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
0: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
1: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่ C1 ก็21นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะอันนี้เป็น21นะครับส่วน C1 ก็อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

0: ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวเว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลคเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: เด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเดอร์ที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ค่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารับน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไป

0: ทีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
1: คอยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
2: มักจอยไปกันเถอะ
1: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
2: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
1: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยคอยไปด้วย
3: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
4: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
3: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
5: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
3: ดีมากเลย
4: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะก็ทอดอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสําหรับครูชื่อครูวิทยาจันทร์สิรินะครับสอนแผนกวิชาไฟฟ้ากําลังนะครับที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะครับสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในส่วนของทักษะงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศกันนะครับในส่วนของการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับเราก็ต้องมาเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนกระบวนการสุดท้ายทํายังไงให้มีระบบอากาศที่เย็นลงนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการเรียนการสอนเนี่ยเราจะมาสอนในส่วนของทักษะการปฏิบัติงานนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่การปฏิบัติงานนะครับก็อยากให้นักเรียนทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับในส่วนของเครื่องมือก่อนนะครับเครื่องมือที่เราใช้ในการทํางานนะครับในงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศว่ามีอะไรบ้างโดยครูขอแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการทํางานเกี่ยวกับระบบเครื่องปรับอากาศนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับและอีกส่วนหนึ่งจะเป็นเครื่องมือสําหรับงานติดตั้งนะครับว่าเราต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการทํางานนะครับเข้าสู่ในส่วนของเครื่องมือที่เราใช้ในงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับเหมือนที่ครูบอกไปเมื่อกี้ว่าเราจะแยกออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับที่เราจะใช้ในงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศเรามาดูกันนะครับว่ามันมีเครื่องมืออะไรบ้างนะเครื่องมืออะไรที่เป็นเครื่องมือหลักอะไรที่เป็นเครื่องมือที่เราใช้เป็นประจําหรือว่ามีความจําเป็นต้องใช้งานเลยนะครับ

ชิ้นแรกก็คือในส่วนของชุดเครื่องมือทำแฟร์นะครับในส่วนของชุดเครื่องมือทำแฟร์เนี่ยเราต้องเรียนรู้ในส่วนของโครงสร้างของมันนะครับว่ามันประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือในส่วนของบ่าล็อกท่อนะครับในบ่าล็อกท่อตัวนี้จะทําหน้าที่ในการล็อกท่อนะครับเพื่อที่จะให้งานท่อที่เราสวมเข้าไปในช่องนี้นะครับนะเกิดความแข็งแรงนะครับและส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นส่วนของการทําแฟร์นะครับถ้าเราถอดเครื่องมือชิ้นนี้ออกมามันก็สามารถแยกออกมาได้เป็น2ส่วนนะครับในส่วนของตัวที่เป็นบ่านะครับเดี๋ยวครูจะถอดให้ดูนะครับว่าเวลาที่ถอดเวลาที่ใส่จะต้องทำยังไงเพราะบางครั้งมีโอกาสที่จะหลุดได้นะครับในส่วนของการถอดเราก็สามารถที่จะถอดได้ไม่ยากนะครับให้นักเรียนทุกคนพอเวลาทํางานจริงๆนักเรียนทุกคนจะต้องสามารถทํางานได้ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนะครับเราเมื่อเราแยกออกมาเป็น2ส่วนแบบนี้นะครับเหมือนที่ครูบอกไปเมื่อกี้อันนี้คือชื่ออะไรครับมันคือบ่าล็อกท่อนะครับทําหน้าที่ในการล็อกท่อนะครับในส่วนของท่อทองแดงที่เราจะทํามาใช้ในการเดินระบบเครื่องปรับอากาศนะครับโดยในส่วนของบ่าล็อกท่อเนี่ยอยากให้นักเรียนทําความรู้จักกับมันก่อนนะครับว่ามันใช้งานยังไงมีอะไรบ้างที่ต้องใช้และต้องใช้ในตําแหน่งไหนของตําแหน่งของอุปกรณ์นะครับในส่วนของบ่าล็อกท่อจะมีอยู่2ด้านนะครับนะด้านที่เป็นมุมเว้านะครับกับด้านที่เป็นมุมเรียบนะครับนะครับเมื่อ2ด้านไม่เหมือนกันเนี่ยมันต้องมีประโยชน์อยู่แล้วใช่ไหมครับนะในส่วนของการทําแฟร์นะครับเพื่อทําการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เนี่ยนะครับนะในส่วนของมุมเว้านะครับเป็นมุมเป็นส่วนที่ทําหน้าที่ในการทําการทําแฟร์นะครับเพื่อทําการทําหน้าที่ในการล็อกท่อนะครับนายนักเรียนสังเกตนะครับและจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับนักเรียนเวลาที่เราใช้เราต้องรู้ว่าตอนนี้เราใช้กับท่อขนาดเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นท่อขนาด1ส่วน2นักเรียนจะต้องใช้ตําแหน่งไหนนักเรียนจะต้องรู้นะครับนะอีกส่วนหนึ่งนะครับตัวนี้คืออุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ในการทําแฟร์นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ในการทําแฟร์เนี่ยนะนักเรียนสังเกตนะครับในส่วนของอุปกรณ์ทําแฟร์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของหัวที่เป็นหัวฟานนะครับแหลมๆแบบนี้นะครับนะหลักการทํางานของมันนะครับก็คือเวลาที่เราหมุนปรับนะครับมันจะทําหน้าที่ในการฟานนะครับในส่วนของการทําแฟร์เครื่องมือทําแฟร์มีอยู่2ลักษณะนะครับถ้าลักษณะที่ต้นทุนราคาต่ําหน่อยนะครับในส่วนของหัวแฟร์ตัวเนี้ยมันจะไม่ฟานมันจะเข้าไปตรงๆการทํางานจะทํางานยากขึ้นนะครับแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องมือที่สามารถทํางานง่ายขึ้นนะครับเมื่อเราถอดออกมานะครับนักเรียนก็ต้องสามารถที่จะใส่กลับคืนไปได้นะครับเวลาใส่นะครับเราก็ทําหน้าที่นะปลดตําแหน่งของตัวฟานนะครับตัวที่ทําหน้าที่ในการฟานที่เราจะทําแฟร์นะครับและตัวล็อกท่อนะครับออกจากกันนะครับแล้วก็กลางตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใส่ให้ถูกทิศทางนะครับนักเรียนเวลาทํางานเดี๋ยวครูอธิบายไปแล้วว่าในส่วนของการใช้งานนะครับเราต้องหงายด้านที่เป็นมุมเว้านะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการทํางานถ้าเราใช้มุมผิดเราก็ไม่สามารถที่จะทําแฟร์ได้นะครับนะเมื่อใส่เข้าไปก็กดเข้ามาธรรมดานะครับตัวนี้นะครับและทําการล็อกท่อไว้นะครับเครื่องมือตัวที่2นะครับในส่วนของเครื่องมือที่เราใช้ในการทํางานนะครับนะเครื่องมือชิ้นที่2นะครับก็ลักษณะอย่างนี้นะครับเราจะเห็นว่าเป็นไงครับมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับแต่การนําไปใช้งานก็คือใช้งานในลักษณะงานเดียวกันนะครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าตัวนี้คืออะไรทุกคนรู้ไหมครับเมื่อไม่ทราบนะครับเดี๋ยวครูจะบอกให้นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับก็คือคัตเตอร์นะครับที่ทําหน้าที่ในการตัดท่อนะครับในส่วนของการตัดท่อทองแดงที่เราจะนํามาใช้ในการเดินระบบสารทําความเย็นนะครับเราจะต้องใช้คัตเตอร์นะครับในการทํางานนะครับคัตเตอร์2อันนี้ทําไมครูถึงต้องเอามาทั้ง2ชิ้นนะครับเพราะครูต้องการให้เรารู้ว่าในการใช้งานในพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับอย่างเช่นคัตเตอร์ตัวใหญ่นะครับนะเราจะใช้ทํางานในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่กว้างนะครับที่สามารถที่จะนําเครื่องมือตัวเนี้ยเข้าไปทํางานได้อย่างสะดวกนะครับนะส่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็นคัตเตอร์เช่นเดียวกันนะครับคัตเตอร์ตัดท่อทองแดงนะครับแต่จะเป็นขนาดที่ตัวเล็กลงนะครับจะใช้ในกรณีที่เป็นพื้นที่ขนาดเล็กหรือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่แคบนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการทํางานเนี่ย1เมื่อเรารู้ในส่วนของเครื่องมือแล้ว

ครับอันต่อไปเราต้องรู้ในส่วนอะไรครับการนําไปใช้งานด้วยนะครับว่าถ้าเราทํางานในลักษณะเนี้ยเราสมควรที่จะใช้เครื่องมือขนาดไหนลักษณะไหนในการทํางานนะครับนักเรียนมีอะไรสงสัยไหมครับในไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็เดี๋ยวครูจะไปตัวต่อไปเลยนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการดัดท่อนะครับในตัวนี้ก็จะเป็นเบนเดอร์นะครับในส่วนของเบนเดอร์ที่ใช้ในการดัดท่อนะเบนเดอร์มีหลายขนาดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาดท่อก็คือ1/4อาจจะรู้ได้ไงว่าขนาดท่อตรงไหนเท่าไหร่นะครับในส่วนของเบนเดอร์เนี่ยจะบอกตำแหน่งของตัวเลขนะครับว่าขนาดไซส์ท่อเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนหยิบเครื่องมือมาใช้เมื่อนักเรียนรู้ชื่อแล้วนะครับว่าอันนี้คืออะไรนะครับแต่การนํามาใช้เราต้องรู้ว่าเอาไปใช้กับท่อขนาดไหนด้วยนะครับต้องหยิบเครื่องมือให้ถูกต้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเครื่องมือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบนเดอร์ขนาด1/4นะครับนะถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็เบนเดอร์เช่นเดียวกันแต่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับนะนักเรียนดูนะครับนะในส่วนของขนาดที่ใหญ่ขึ้นตัวนี้จะเป็นเบนเดอร์ขนาด3/8เพราะฉะนั้นในส่วนของขนาดของเบนเดอร์ก็ขึ้นอยู่กับอะไรครับขนาดของท่อเวลาใช้งานอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด9,000 BTU นะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยจะใช้งานในส่วนของงานท่อเนี่ยก็คือขนาด1/4แล้วก็3/8นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเรียกว่าเป็นทักษะที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็เป็นทักษะด้านการปฏิบัติงานเวลาที่เราไปซื้ออุปกรณ์ซื้อเครื่องมือก็ต้องซื้อให้ถูกต้องนะครับตามขนาดตามงานที่เราจะนําไปใช้นะครับแล้วก็เข้าสู่อุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้อาจจะใช้ในกรณีที่อะไรครับเราทราบไหมครับตัวนี้คืออะไรนะครับตัวนี้คืออุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ในการขยายท่อโดยทั่วไประบบเครื่องปรับอากาศเราซื้อมามันประกอบไปด้วย2ส่วนใช่ไหมครับคอยร้อนคอยเย็นแล้วก็งานท่อนะครับแต่งานท่อที่เขาให้มานะครับในส่วนของท่อทองแดงเนี่ยจะมีขนาดแค่4เมตรนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับหน้างานบางครั้งเราไปติดตั้งในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยเป็นในส่วนระยะที่ไกลนะครับที่ห่างไกลออกไปจะต้องมีการเชื่อมต่องานท่ออุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะทําหน้าที่ในการใช้ในการทําอะไรครับในการขยายท่อเพื่อทําการเชื่อมต่อเพิ่มความยาวของท่อนะครับนะแต่ตัวนี้ก็คือเหล็กต่อขยายนะครับที่จะนํามาใช้ในการต่อขยายท่อนะครับมันก็จะมีหลายๆขนาดนะครับตั้งแต่ขนาดงานท่อต่างๆนะครับนานาท่องแต่1/4 3/8นะครับนาน1/2หรือว่า5/8นะครับตัวนี้ก็ตามขนาดของท่อนะครับ

มาดูอุปกรณ์ในชิ้นต่อไปนะครับที่เราจะใช้ในการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับว่าเราจะใช้อะไรอีกนะครับนะชิ้นต่อไปนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับตัวนี้เราเรียกว่าอะไรครับนักเรียนนักเรียนเคยเห็นไหมครับว่าในส่วนของอุปกรณ์ตัวนี้คืออุปกรณ์อะไรอันนี้เรียกชื่อว่าเกจมินิโฟนะครับทําหน้าที่ในการวัดในส่วนของระดับสารทําความเย็นที่อยู่ในระบบนะครับว่าระบบสารทําความเย็นที่อยู่ในระบบตอนนี้นะครับมีค่าความดันเท่าไหร่นะครับนะในส่วนของเกจมินิโฟเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีสายเยอะแยะเลยนะครับในส่วนของสายถามว่าสาย3เส้นนี้มันแตกต่างอย่างไรนักเรียนสามารถรู้ไหมครับว่า3เส้นนี้แตกต่างกันอย่างไรนะครับนะในส่วนของ3เส้นนี้นะครับให้นักเรียนสังเกตที่หัวสายนะครับหัวของสายเกจนะครับจะมีสีที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมีสีแต่ละสีเนี่ยย่อมเป็นสีที่บ่งบอกถึงการใช้งานของอุปกรณ์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องรู้นะครับว่าเวลาที่นักเรียนจะนําสายจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยไปต่อกับระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยจะนําสายเส้นไหนไปต่อนะครับนะก่อนอื่นเรามารู้จักก่อนนะครับว่าในส่วนของสายเนี่ยทำไมสายแต่ละเส้นถึงสีไม่เหมือนกันและการนําไปใช้จะนําไปใช้อย่างไรนะครับอย่างเช่นสายเส้นแรกนะครับสายเส้นนี้นะลักษณะของสายนะครับการนําไปใช้งานนะครับนักเรียนจะต้องรู้นะครับว่าสาย2ด้านหัว2ด้านเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะในส่วนของหัวสายนะครับอีกด้านหนึ่งตรงอีกด้านหนึ่งโค้งเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการใช้งานต้องแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการต่อใช้งานนะครับ

ด้านตรงนะครับจะเป็นจุดที่นําไปต่อกับส่วนของเกตเมดิโฟนะครับก็คือในส่วนของเกตเมดิโฟเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามีจุดที่ทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อหลายๆจุดนะครับเพราะฉะนั้นในการเชื่อมต่อเนี่ยด้านตรงจะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อเกตนะครับก็นักเรียนก็สามารถที่จะนําไปต่อได้เลยนะครับด้านตรงส่วนด้านที่เป็นด้านโค้งนะครับด้านที่เป็นด้านโค้งเนี่ยนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าทําไมถึงต้องมี2ด้านและมันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรนะถ้าเราดูนะครับตัวตรงกับตัวโค้งนะตัวตรงเห็นไหมครับในส่วนของรูสายนะครับจะเป็นรูที่ไม่มีตัวส่วนที่เป็นเดือยหรือว่าส่วนที่เป็นจุดปลายแหลมออกมานะครับแต่ส่วนที่เป็นด้านโค้งเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีเดือยหรือจุดที่ทําหน้าที่ในการกดวาล์วของสารทําความเย็นนะครับอย่างเช่นเราต้องการเชื่อมต่อกับเซอร์วิสวาล์วนะครับเซอร์วิสวาล์วของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับส่วนของจุดที่เป็นจุดโค้งหรือเดือยตรงนี้ที่มันออกมาเนี่ยนะครับมันจะทําหน้าที่ในการกดวาล์วสอนที่อยู่ที่เซอร์วิสวาล์วนะครับเพื่อให้สารทําความเย็นเนี่ยสามารถไหลเข้ามาในระบบได้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องต่อให้ถูกต้องนะครับถ้านักเรียนต่อผิดนะครับก็ไม่สามารถที่จะวัดค่าสารทําความเย็นในระบบได้นะครับว่ามันมีค่าความเดนความดันเพชเชอร์เท่าไหร่นะครับนะทีนี้เรามารู้จักสีละนะครับเมื่อกี้เรารู้จักสายแล้วนะครับว่าสาย2ด้านเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับพอไม่เหมือนกันเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะเข้าใจแล้วว่าอ๋อด้านตรงนะมันต้องเชื่อมต่อกับเกตเมดิโฟนะครับส่วนที่เป็นด้านโค้งจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกอย่างเช่นพวกเซอร์วิสวาล์วพวกถังน้ํายาต่างๆนะครับไอ้พวกนี้นะครับนะทีนี้เรามารู้จักในส่วนของสีนะครับสีสายนะครับเกตเมดิโฟนะครับเกตจะมีอยู่2แบบนะครับแบบที่เป็น1หัวก็คือ1ด้านมีเขาเรียกว่าสเกลนะครับสเกลที่ใช้ในการอ่านค่าเนี่ยแค่อันเดียวอันนั้นก็มีสเกลแค่อันเดียวนะครับก็ประกอบไปด้วยสายจํานวน2เส้นนะครับแต่ตัวนี้จะมีสเกลทั้งหมด2สเกลนะครับที่ทําหน้าที่ในการบอกนะครับและจะมีสายและจุดต่อเนี่ยจำนวน3จุดนะครับใน3จุดเนี่ยนะครับมันแตกต่างคือสีสายนะครับนะนักเรียนต้องรู้และจํานะครับว่าในสีสายในสายทั้งหมด3เส้นเนี่ยสีแต่ละสีจะเชื่อมต่อกับอะไรนะครับอย่างเช่นในส่วนของด้านสีน้ําเงินนะครับนะเราเรียกด้านนี้ว่าด้าน low pressure นะครับในระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะครับนะในระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นภาคในส่วนของแรงดันสูงและแรงดันต่ํานะครับนะแรงดันสูงเราเรียกว่า high pressure นะครับนะและในส่วนของภาคแรงดันต่ําเราเรียกว่า low pressure นะครับเพราะฉะนั้นในการต่อใช้งานนะครับสายสีน้ําเงินนะครับจะเชื่อมต่อด้าน low pressure เท่านั้นนะครับแล้วสังเกตได้ไงว่า low pressure คืออะไรตรงไหนนะครับในระบบเครื่องปรับอากาศนะครับเราจะมีเซอร์วิสวาล์วนะครับเดี๋ยวในเครื่องมือที่จะนําไปเชื่อมต่อเนี่ยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อะไรนะครับนะสีน้ําเงินจะต่อกับ low pressure นะครับนะส่วนสีเหลืองนะครับนะตำแหน่งสีเหลืองที่อยู่ตำแหน่งกลางนะครับจะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อกับงานบริการภายนอกนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างนักเรียนรู้ไหมครับงานบริการภายนอกมีอะไรบ้างถ้านักเรียนต้องการที่จะทําสุญญากาศเราต้องใช้อุปกรณ์ก็คืออะไรครับเวกคัมถูกต้องไหมครับนะในการเวกคัมเพื่อทําสุญญากาศเนี่ยสายสีเหลืองเส้นนี้นะครับจะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อกับเวกคัมเพื่อทําการทําอะไรครับทำสุญญากาศให้กับระบบหรือถ้านักเรียนต้องการที่จะเติมสารทําความเย็นนะครับนะเติมสารทําความเย็นเข้าสู่ระบบนะครับเราก็จะใช้สายสีเหลืองเส้นนี้นะครับในการเชื่อมต่อเข้ากับถังน้ํายานะครับที่เราจะทําการเชื่อมต่อสารทําความเย็นหรือว่าเพิ่มระดับสารทําความเย็นเข้าสู่ในระบบนั่นเองนะครับนะส่วนอีกเส้นหนึ่งนะครับด้านที่เป็นสีแดงนะครับนะเราเรียกว่าสายด้าน high pressure นะครับอันนี้จะเป็นสายที่ใช้ในการวัดค่าแรงดันของสารทําความเย็นนะครับด้านที่เป็นแรงดันสูงนะครับเพราะฉะนั้นนะเวลาที่เราใช้งานนะครับโดยทั่วไปนะครับเราจะใช้อยู่แค่ครึ่งเดียวนะครับถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กเนี่ยนะครับเราจะใช้เกตเมดิโฟในการวัดด้าน low pressure เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นด้าน high pressure เนี่ยน้อยมากที่เราจะนํามาใช้งานนะครับนะแต่ถ้าเราไม่ใช้งานนะครับนะในส่วนของวาล์วนะครับด้านนี้นะครับด้านของไฮเพรสเชอร์เนี่ยนักเรียนก็ต้องปิดนะครับถ้านักเรียนเปิดนะครับสารทำความเย็นก็จะรั่ว

ไหลกลับไปสู่ออกมาทางด้านนะครับด้านสายของเกตเมริโฟเช่นเดียวกันด้านโลเพชเชอร์นะครับด้านบนก็คือสเกลนะครับเราเรียกว่าสเกลวัดค่าของสันทำความเย็นที่อยู่ในระบบนะครับในคอนส่วนของสเกลเนี่ยนะเกตเมริโฟแต่ละรุ่นแต่ละตัวจะใช้งานไม่เหมือนกันนะครับนะนักเรียนจะสังเกตได้อย่างไรว่าตัวไหนเป็นเกตรวมตัวไหนเป็นเกตแยกนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะนักเรียนดูในส่วนของเกตนะครับนะในส่วนของสเกลย่านวัดนะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้จะบอกค่าสันทำความเย็นมาแค่ R32นะครับนะบอกมาแค่ R32 แสดงว่าเกตเมริโฟตัวนี้จะใช้กับสันทำความเย็นประเภท R32เท่านั้นนะครับนะแต่ถ้าเป็นระบบแบบเกตเมริโฟแบบรวมนะครับจะมีสเกลและมีตัวเลขบอกในส่วนของสารทำความเย็นนะครับว่าจะใช้กับสารทำความเย็นประเภทอะไรบ้างอาจจะมี R32 R22 R410อันนี้นักเรียนจะต้องสังเกตนะครับเวลาใช้งานต้องสังเกตด้วยว่าเกตตัวนี้จะใช้กับสารทำความเย็นประเภทอะไรนะครับนะเลขส่วนหนึ่งนะครับนะถ้าเป็น R32 กับ R22 นะครับให้นักเรียนสังเกตที่ด้านหัวของสายเกตนะครับด้านที่เป็นสายโค้งเนี่ยนะครับนะ R22 R32 จะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนะเวลาที่เรานำเกตเมริโฟไปใช้เนี่ยจะใช้กับสารทำความเย็นแต่ละประเภทเนี่ยนะในการต่อใช้งานนะบางครั้งเรานำไปต่อเราต้องสังเกตด้วยว่าตอนนี้เราใช้สารทำความเย็นประเภทอะไรนะครับ

นักเรียนรู้จักไหมครับมันคืออะไรนะครับอีกด้านหนึ่งแหลมอีกด้านหนึ่งป้านนะครับด้านนี้แหลมด้านนี้เป็นด้านป้านมุมลึกลงไปด้านนี้เป็นมุมแหลมนะครับอุปกรณ์ตัวนี้เราจะใช้ทําหน้าที่ในการดิมเมอร์นะครับดิมเมอร์คือการลบผมท่อนะครับเราจะใช้เมื่อเราต้องการที่จะตัดท่อใช่ไหมครับในการตัดท่อเนี่ยนะครับทุกครั้งเราจะต้องทําการริมเมอร์นะครับในส่วนของงานท่อนะครับเพราะในส่วนของคมท่อที่เมื่อเราตัดกับคัตเตอร์เมื่อกี้คัตเตอร์นักเรียนรู้จักแล้วนะครับว่าคืออะไรนะตัวไหนที่ใช้ในการตัดท่อนะครับเมื่อเราใช้คัตเตอร์ตัดท่อเสร็จแล้วเราจะใช้ริมเมอร์ตัวนี้นะครับในการลบคมท่อนะครับนะด้านแหลมก็จะเป็นลบคมด้านไหนครับด้านนอกหรือด้านในนักเรียนตอบได้ไหมครับนะด้านแหลมจะเป็นส่วนของการลบคมข้อด้านในนะครับนะส่วนด้านที่เป็นมุมป้านนะครับเป็นมุมลึกของตัวนี้จะใช้ในการลบคมท่อด้านนอกนะครับนะประโยชน์ของการลบคมคืออะไรทราบไหมครับนะลบในส่วนของโลหะที่เป็นโลหะทองแดงนะครับนะที่มีขนาดเล็กๆนะครับเพื่อให้หลุดออกไปเพราะว่าในส่วนของระบบถ้าเกิดมีขนาดถ้ามีในส่วนของโลหะชิ้นเล็กๆหล่นลงไปในระบบงานท่อนะครับจะมีผลกับระบบสานทำความเย็นนะครับมีผลต่อคอมเพรสเซอร์นะครับตอนนี้นักเรียนจะต้องระมัดระวังด้วยนะครับเวลาตัดท่อทองแดงเนี่ยมันมีเศษท่อทองแดงหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีเศษท่อทองแดงหรือคมไม่เรียบนะครับนักเรียนจะต้องใช้รีเมอร์ในการลบคมนะครับ

นักเรียนรู้จักไหมครับมันคืออะไรนะครับตัวนี้คืออะไรครับนะคือเครื่องเวกทัมนะครับทําไมถึงต้องมีเครื่องเวกทัมนะครับเวกทัมหน้าที่ของเวกทัมคือทําหน้าที่ในการทําสุญญากาศนะครับเพื่อดูดค่าความชื้นในระบบนะครับในส่วนของระบบท่อน้ํายาหรือระบบสานทําความเย็นเนี่ยในงานท่อเมื่อเราทําการติดตั้งไปแล้วนะครับนะจะต้องไม่มีค่าความชื้นอยู่ในระบบงานท่อเพราะฉะนั้นในส่วนของการใช้งานของเวกทัมเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็เหมือนคล้ายๆกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องหนึ่งนะครับแต่มันจะมีจุดต่อนะครับจุดต่อของเวกทัมตัวนี้นะครับนะเรามาดูนะครับจุดนี้นะครับถ้านักเรียนเปิดจุกความมันออกมานะครับนะก็จะมีจุดต่อจุดต่อตรงนี้เราจะใช้ในการเชื่อมต่อกับอะไรครับนักเรียนทราบไหมนะครับนะเราจะใช้ในการเชื่อมต่อกับอะไรครับเกตมินิโฟสีอะไรจําได้ไหมเมื่อกี้สอนไปแล้วบอกไปแล้วจําได้ไหมครับนะเราจะเชื่อมต่อกับจุดที่เป็นสายสีเหลืองนะครับนะสายสีเหลืองคือสายที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกใช่ไหมครับนะนำมาต่อกับเวกทัมนะครับนะแล้วขันให้แน่นนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งตัวนี้นะครับเวลาใช้งานนะครับนักเรียนสามารถดึงออกมาได้เลยนะครับนายกมันออกมานะครับส่วนนี้นะครับก็คือส่วนที่ทําหน้าที่ในการถ่ายเทค่าความชื้นในระบบนะครับถ้าระบบทํางานนะครับเปิดเครื่องเวกทัมมันจะดูดระบบความชื้นเข้ามาที่ตัวเวกทัมใช่ไหมครับแล้วออกไปที่ระบบถ่ายเทความชื้นตรงนี้นะครับนะให้นักเรียนสังเกตนะครับเวลาทํางานสิ่งสําคัญคือเมื่อเวลานักเรียนใช้งานเนี่ยหนึ่งนักเรียนจะต้องมีทักษะอะไรบ้างหนึ่งฟังนะทักษะการฟังนะครับเวกทัมเสียงที่มีอากาศกับเสียงที่ไม่มีอากาศเสียงเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าคลิกเล็กๆน้อยๆนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับสิ่งที่ออกมาก็คือค่าอะไรครับค่าความชื้นที่มันออกมานะครับว่ามีค่าความชื้นเป็นควันออกมาเป็นค่าไอ้น้ําออกมาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนหรือมันไม่ออกมาแล้วนี้เราจะมาเรียนรู้ในครั้งต่อไปนะครับเมื่อเราใช้งานจริงๆนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปนะครับประกอบด้วยอะไรอีกนะครับ

นักเรียนรู้จักไหมครับมันคืออะไรนะครับอันนี้ก็คือท่อทองแดงนะครับท่อทองแดงที่ทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อระหว่างชุดคอยร้อนกับคอยเย็นหรือชุดเป็นคอยยูนิตกับคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับนะที่อยู่ภายในและภายนอกอาคารนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของท่อทองแดงเนี่ยนะที่ครัวมาตอนนี้นักเรียนทราบไหมตอนนี้ท่อทองแดงตัวนี้ขนาดไซส์เท่าไหร่ที่ตัวท่อทองแดงไม่มีไซส์บอกนะครับใช่ไหมครับไม่มีขนาดบอกว่าตัวนี้มันขนาดเท่าไหร่แต่นักเรียนจะทราบได้อย่างไรถ้านักเรียนไม่รู้ว่ามันขนาดเท่าไหร่เราจะทราบได้ยังไงครับว่าเราจะใช้ท่อขนาดนี้และท่อขนาดเนี้ยมันไซส์อะไรเราสามารถนําไปเทียบกับอะไรได้นะอันนี้คือทักษะนะครับเวลาทํางานจริงๆนะครับเวลาทํางานจริงๆนักเรียนจะต้องมีทักษะนะครับเวลาที่เราหยิบท่อมาถ้าเราไม่ทราบให้ไปเอาท่อขนาด1/4ท่อขนาด3/8ท่อขนาด1/2นะท่อขนาด5/8นะพอไปนักเรียนไปเห็นกองท่ออยู่และนักเรียนมาหยิบมาเนี่ยนะครับนะเห็นไหมครับนักเรียนนะท่อ2 เส้นมีขนาดที่ไม่เท่ากันและขนาดนี้เท่าไหร่ขนาดนี้เท่าไหร่อันนี้นักเรียนจะต้องทราบนะครับเพราะว่าระบบเครื่องปรับอากาศครูบอกแล้วว่าในแต่ละรุ่นแต่ละขนาดท่อที่ใช้จะไม่เท่ากันนะครับนะถ้าเราไม่รู้นะครับเราสามารถใช้อุปกรณ์นะครับในงานเครื่องปรับอากาศเนี่ยมาใช้ในการวัดท่าได้นะครับนะว่ามันมีขนาดเท่าไหร่นะครับนะเราสามารถใช้ประโยชน์ของอะไรครับบ่าลอกท่อนะครับบ่าลอกท่อตัวนี้นะครับมาใช้ในการท่าเพื่อหาขนาดว่าขนาดของท่อทองแดงเส้นนี้นะที่เราหยิบมามีขนาดเท่าไหร่เหมือนครูเอามาแล้วครูก็มาท่านะครับมาใส่เข้าไปนะครับแล้วก็หนีบลงไปนะครับถ้ามันพอดีเห็นไหมครับถ้ามันลองล็อกพอดีเราก็สามารถรู้ได้เลยว่าท่อของขนาดในขนาดของท่อตอนเนี้ยขนาดท่อเส้นเนี้ยขนาดเท่าไหร่ครับ1/4นะครับนะถ้าเราท่าปิดไซส์เป็นไงครับถ้าเราท่าปิดไซส์เห็นไหมครับมันไม่สามารถล็อกได้นะอันนี้คือทักษะนะครับด้านการปฏิบัติงานที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้กับการทํางานนะครับแต่ถ้าเราเป็นช่างที่ชํานาญการแล้วเราสามารถมองได้เลยอันนี้ท่อขนาดเท่าไหร่ครับ1/4นะครับนะเส้นนี้ท่อขนาด3/8เนี่ยคือเราสามารถที่จะคือเราเป็นช่างที่ชํานาญการและสามารถที่จะหยิบได้สามารถนํามาใช้ได้อันนี้คือทักษะการปฏิบัติงานจริงๆนะครับที่นักเรียนจะต้องมีไว้ใช่ไหมครับเพราะเวลาทํางานจริงๆเนี่ยเราสามารถแค่มองเห็นนะครับให้แค่มองเห็นนะเราก็สามารถที่จะทํางานได้นะครับนะงานท่อนะในส่วนของงานท่อนะครับนะก็จะต้องประกอบไปด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้คืออะไรครับฉนวนความร้อนนะครับหรือถ้าภาษาช่างเราเรียกว่าอะไรครับท่ออินซูนะครับทําหน้าที่ท่ออินซูเลชันนะครับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อแต่ละแบบไม่เหมือนกันนะครับนะถ้าเราไปซื้อเป็นท่อสําเร็จนะครับเดี๋ยวครูจะเอาท่อสําเร็จมาให้ดูนะครับนะในส่วนของท่อสําเร็จเนี่ยเวลาเราซื้อมาตัวนี้นี่คือท่อสําเร็จจากโรงงานนะครับอันนี้คือท่อสําเร็จจากโรงงานเลยนะครับนะขนาดใต้ท่อเท่าไหร่ครับนักเรียนเห็นและตอบได้ไหมครับตอบได้ไหมครับขนาดเท่าไหร่นะถ้าขนาดถ้านักเรียนมองเห็นนักเรียนสามารถตอบได้นะนะครับถ้าเรามีทักษะนะครับแต่เราไม่รู้เหมือนเดิมครับเอาบ่าล็อกท่อมาทาบนะครับแต่นะครับนะถ้าเรามองด้วยตาแบบนี้นะครับตัวนี้คือท่อขนาดเล็กใช่ไหมครับไซส์ท่อมีอยู่ไม่กี่ขนาดนะครับอันนี้ท่อขนาด1/4เรียกท่อขนาด3/8นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของงานท่อถ้าเป็นท่อสําเร็จท่อสําเร็จเส้นนี้จะมีความยาวทั้งหมดประมาณ4เมตรนะมาตรฐานของสินค้านะครับที่เราไปซื้อมานะครับนะเขาจะมีท่อมาให้เส้นนี้จะยาวทั้งหมด4เมตรนะครับนะในส่วนของท่อจะมีส่วนที่เป็นฉนวนห่อหุ้มนะครับฉนวนตัวนี้จะทําหน้าที่ในการป้องกันความร้อนจากภายนอกนะครับที่จะไปส่งผลกระทบต่องานท่อที่อยู่ภายในนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานนะครับเวลาเราเดินระบบสานทําความเย็นก็ต้องมีอะไรครับฉนวนป้องกันความร้อนควบคู่กันไปนะครับ อุปกรณ์ต่อไปนะครับ
นะก็ในส่วนของงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะในส่วนของอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในงานติดตั้งอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับรางครอบท่อนะครับในส่วนของรางครอบท่อเนี่ยจะใช้ในการติดตั้งระบบอะไรครับงานท่อใช่ไหมครับนะครับและระบบไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใช้เทปพันท่อตัวนี้มาพันเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวที่ปกปิดสู่ภายนอกนะครับแต่ปัจจุบันนะครับเราจะใช้รางครอบท่อนะครับในการติดตั้งเป็นหลักนะครับนะแต่ว่ายังใช้ในส่วนของเทปพันท่อไหมก็ยังต้องใช้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าในส่วนของรางเราจะเห็นว่ารางครอบท่อเนี่ยมันจะเป็นรางแนวตรงนะครับแนวโค้งแนวอะไรพวกนี้เราจะต้องใช้เทปพันท่อในการพันนะครับนะอีกส่วนหนึ่งนะครับตัวนี้คืออะไรครับคือท่อน้ำทิ้งนะครับนะท่อเส้นนี้คือท่อน้ำทิ้งนะครับที่จะใช้ในการอะไรครับเดินน้ำทิ้งจากระบบแผงคอเย็นนะครับชุดคอเย็นที่อยู่ด้านในหรือชุดแฟนคอยูนิตนะครับนะน้ำที่เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับจะเกิดน้ำทิ้งที่หยดออกมานะครับนะและท่อเส้นนี้จะทำหน้าที่ในการลำเลียงน้ำทิ้งจากภายในสู่ภายนอกนะครับนะในส่วนของท่อน้ำทิ้งเนี่ยเราจะใช้ควบคู่กับอุปกรณ์นะครับที่เป็นอะไรบ้างนะอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นง90นะครับง90จะใช้ในการเชื่อมต่อท่อนะครับในมุมที่เป็นมุมโค้งเราก็มาเชื่อมต่อนะครับเพราะว่าทิศทางในการเดินงานท่อแต่ละงานบางครั้งเราไม่ได้เจอแค่งานตรงอย่างเดียวนะครับเราเจองานโค้ง90งานเชื่อมต่อต่างๆนะครับเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อนี้ด้วยนะครับเมื่อกี้มาสู่งานท่อแล้วนะครับนะก็มารู้ให้หมดนะครับว่างานท่อประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเพราะว่างานท่อเป็นไงครับมันเป็นเส้นตรงถูกต้องไหมครับถ้าเราต้องการที่จะงอ90ต้องการที่จะจบงานต้องการที่จะเปิดงานครั้งแรกเราจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรเป็นตัวประกอบนะครับอุปกรณ์งานท่ออุปกรณ์ประกอบงานท่อนะครับอันนี้นะครับ90นะครับจะใช้ในการเดินรางครอบท่อนะครับให้งานที่เราต้องการที่จะเดินโค้ง90องศาเนี่ยให้มีความสวยงามนะครับและปกปิดในส่วนของงานท่อนะครับนะในส่วนของฝาในส่วนของโค้ง90นะครับประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับนะส่วนที่1นักเรียนเห็นไหมครับว่า2ส่วนมันต้องมีประโยชน์คนละอย่างกันถูกต้องไหมครับนะด้านนี้ทําไมถึงมันลึกด้านนี้ทําไมถึงมันตื้นนะเพราะฉะนั้นในส่วนของการติดตั้งนะครับนะพื้นที่ในการใช้งานของอุปกรณ์แต่ละตัวมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าตัวไหนต้องอยู่ในตัวไหนต้องอยู่นอกนะครับนะตัวนี้นะครับนะส่วนที่เป็นมุมลึกนะครับเราจะใช้ในการติดตั้งงานท่อเข้ากับรางครอบท่อนะครับนะในส่วนของรางครอบท่อที่เป็นมุมลึกที่ติดเข้ากับผนังนะครับนะอีกส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นมุมตื้นนะครับด้านมุมตื้นเนี่ยนะครับเรามันจะเป็นในส่วนของอะไรครับฝาปิดนะครับเมื่อเราติดตั้งในส่วนของอุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับนะเราก็นําฝาครอบนะหรือฝาปิดเนี่ยมาปิดนะครับเพราะงานท่อจะวิ่งในส่วนของงานท่อที่เป็นมุมลึกนะครับนะเหมือนกับส่วนของรางครอบท่อเช่นเดียว

0: ตัวกันนะครับมันก็ต้องมีตัวกันนะครับในส่วนของด้านที่เป็นมุมตื้นและมุมลึกนะครับอุปกรณ์ต่อไปนะอันนี้เรียกว่าอะไรครับนะกะโหลกนะครับกะโหลกครอบท่อนะจะใช้ในการเชื่อมต่อนะครับในส่วนของจุดที่ออกมาจากผนังนะครับนะนี่คือส่วนที่อยู่ด้านในนะครับตัวนี้อยู่ด้านในนะครับนะเวลาที่เป็นมุมที่เราต้องการเจาะงานท่อออกมาจากผนังนะครับนะตัวนี้จะสอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปและรองรับงานท่อนะครับและส่วนหนึ่งตัวนี้จะเป็นฝาปิดนะครับนะเป็นกะโหลกที่สามารถทำมาปิดนะเราเรียกว่ากะโหลกงานครอบท่อนะครับนะใส่เข้าไปนะครับก็จะปิดลักษณะนี้และขันน็อต2 ตัวนะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อในส่วนของรางคร
1: ม
0: อ
1: า
0: บ
1: แล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ

0: เป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจ แล้วก็

ช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่

เป็นตัวน้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีครับผมอาจารย์จิรศักดิ์นาคพิกแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชุทิศในวันนี้นะครับเราจะมาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบอนาล็อก HD ซึ่งใน EP แรกนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของเครื่องมือนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องมือที่เราต้องใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เขาใช้เครื่องมืออะไรบ้างที่ซัพพอร์ตในการทำงานในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเดี๋ยวมาดูอย่างแรกก่อนในเรื่องของเครื่องมือนะครับในส่วนแรกเลยคือนะครับสว่านไฟฟ้านะครับถามว่าไฟฟ้าสว่านไฟฟ้าเนี่ยใช้ทำอะไรสว่านไฟฟ้าเนี่ยตัวนี้เป็นแบบไร้สายนะครับมีเพื่ออำนวยความสะดวกในการนะครับยึดน็อตสกรูต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องบันทึกฮาร์ดดิสก์หรือในเรื่องของกล่องบล็อกท่อแคมล็อกต่างๆที่ใช้ในการติดตั้งนะครับหัวสว่านตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสกรูนะครับสกรูที่ไขไขควงไขนะครับในเรื่องของการไขนะครับในส่วนถัดไปนะครับสว่านไฟฟ้าไร้สายเหมือนกันนะครับนะครับตัวนี้นะครับหัวสว่านตัวนี้จะเป็นสว่านที่ใช้ในการนะครับเจาะปูนหรือเจาะเหล็กที่ใช้ในการยึดบล็อกยึดกล่องยึดท่อในแคมป์ต่างๆนะครับนะครับตัวหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ แต่ถามว่าไม่มีแบบไร้สายใช้แบบสายได้ไหมใช้ได้ครับแต่ว่าความสะดวกสบายมันจะต่างกันเพราะว่าเวลาเราปีนป่ายในการติดตั้งในที่สูงเนี่ยนะครับเราต้องรู้ว่า1ต้องง่ายต้องสะดวกและ2สําคัญคือที่สุดก็คือความปลอดภัยในการทํางานต้องมีเป็นหลักนะครับ2ส่วนนี้นักเรียนน่าจะเข้าใจนะครับว่าตัวนี้ใช้อะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูในอุปกรณ์เครื่องมือถัดไปนะครับส่วนเครื่องมือถัดไปก็คือตัวนี้เป็นนะครับในส่วนของไดเป่าความร้อนตัวนี้ไดเป่าความร้อนทําหน้าที่อะไรให้ความร้อนนะครับให้ความร้อนกับอะไรครับให้ความร้อนกับท่อนะครับท่อ PVC ที่เราต้องการดัดหรืองอให้ไปตามรูปทรงที่เราต้องการเดินนะครับประมาณนี้นะครับถัดไปอุปกรณ์ถัดไปคือสกรูไรแฉกนะครับสกรูไรแฉกนะครับอันนี้ใช้ในการขันน็อตสกรูที่อยู่ตามบล็อกตามก้ามปูหรือเครื่องบันทึกภาพต่างๆนะครับที่เราใช้ในการขันนะครับเช่นเดียวกันครับสกรูไรแบนก็เช่นเดียวกันนะครับใช้ในการยึดน็อตนะครับขันน็อตเพื่อจะทําการยึดในเรื่องของน็อตที่อยู่ในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการติดตั้งกล้องนะครับต่อไปครีมปากจิ้งจกตัวนี้มีใช้ในการจับดัดนะครับในส่วนของสายในส่วนของตัวบล็อกในตัวของตัวแคมป์ล็อกหรือก้ามปูนะครับในการยึดนะครับในส่วนถัดไปนะครับส่วนนี้นะครับเขาเรียกว่าครีมอเนกประสงค์นะครับใช้ทําอะไรนะครับครีมอเนกประสงค์เนี่ยมันก็มีในเรื่องของการใช้จับนะครับแล้วในเรื่องของการใช้ตัดนะครับตัดสายสัญญาณตัดจับสายสัญญาณต่างๆเช่นเดียวกันกับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งเครื่องมืออีกตัวหนึ่งซึ่งใช้ในการนะครับตัดเขาเรียกว่าครีมตัดนะครับใช้ในการตัดสายนะครับประเภทสายต่างๆที่ใช้ในการตัดก็ประเภทนี้นะครับเนี่ยเราใช้ตัดอย่างนี้เลยเห็นไหมครับใช้ตัดออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่คือในส่วนของครีมตัดถัดไปนะครับถัดไปเป็นนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับตัวนี้เขาเรียกว่าครีมตัดท่อ PVC นะครับครีมตัดท่อ PVC ทําหน้าที่ยังไงครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่านี่คือการง้างออกเนี่ยตัวครีมจะออกมาอย่างนี้นะครับในส่วนของการตัดจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําสาธิตให้ดูนะครับอย่างนี้นะครับเราก็ทําการกดนี้เข้าไปเรื่อยๆเห็นไหมครับนะครับกดลงไปใบมีดจะกินเข้าไปในเนื้อ PVC นะครับอย่างนี้ครับนะครับแล้วเราก็จะได้ท่อที่เราทําการตัดออกมาอย่างนี้เห็นไหมครับตามขนาดที่เราต้องการติดตั้งนะครับนะครับในส่วนนี้คือครีมตัดตัวถัดไปนะครับในเรื่องของครีมย้ําหัว BNC ตัวนี้จะใช้ย้ําหัว BNC เพื่อจะต่อเข้าสู่เครื่องบันทึกภาพถามว่ามันมีกี่ช่องครับมันจะมีทั้งหมด3ช่องด้วยกันเป็นช่องเล็กสุดก็คือช่องที่นําหัวพินเสียบนะครับช่องที่2ก็คือช่องที่บานกลางก็คือช่องตัวต้องใส่ในเรื่องของกระบอกที่จะใส่ของหัว BNC นะครับแล้วก็เป็นขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานก็แค่ง้างออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนะครับกระบอกและพินใส่เข้าไปในนี้ซึ่งเดี๋ยวขั้นตอนนี้เดี๋ยวจะมาเรียนรู้ใน EP ถัดไปในเรื่องว่าเราจะใส่หัวยังไงบีบยังไงอีกทีหนึ่งนะครับถัดไปนะครับในส่วนถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของนะครับนะครับสปริงดัดท่อตัวนี้ทําหน้าที่อะไรตัวสปริงดัดท่อตัวนี้นะครับนักเรียนดูนะครับเป็นการใช้ในการดัด
ท่อให้เป็นรูปทรงขนาดของเราต้องการนะครับเช่นอย่างนี้นะครับเราต้องการดัดยังไงแล้วก็งอไปรูปทรงของท่อมันก็จะมีการโค้งงอตามที่เราต้องการ

ตามนี้นะครับนะครับอันนี้คือสปริงดัดท่อโอเคไหมครับนะครับไม่แน่ใจว่าไปไวไปไหมครับแต่ว่าถัดไปนะครับในส่วนถัดไปก็คือตัวเตาตัวนี้ทําหน้าที่อะไรเตาตัวนี้นะครับเป็นการดีดเพื่อกําหนดเส้นในการติดตั้งท่อในการเดินท่อนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราเดินท่อไม่ตรงเนี่ยนะครับในส่วนของการโค้งงอท่อก็จะเอียงปุ๊บภาพที่ติดตั้งมามันก็จะไม่สวยงามนะครับถัดไปนะครับในเรื่องของตลับเมตรนะครับตลับเมตรมีไว้เพื่ออะไรนักเรียนอันนี้มีไว้เพื่อในการวัดระยะของท่อวัดระยะไฟที่ออกจากอะแดปเตอร์ว่ามีแรงดันไฟเพียงพอต่อการใช้งานในกล้องแต่ละตัวหรือเปล่านะครับถัดไปนะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกครีมปอกสายนะครับใช้ปอกสาย RG6 นะครับใช้ปอกสายทั่วไปนะครับเพื่อใช้ในการติดตั้งสายสัญญาณของกล้องวงจรปิดนะครับถัดไปนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของพัดเทปพันสายไฟตัวนี้มีไว้เพื่ออะไรครับตัวนี้มีไว้เพื่อในการเก็บรายละเอียดในเรื่องของการติดตั้งสายนะครับหัว BNC นะครับที่เราใช้ในการเดินท่อร้อยสายไปแล้วนะครับนี่คือในส่วนของเครื่องมือทั้งหมดนะครับในส่วนเครื่องมือทั้งหมดดังนั้นเนี่ยเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีปริมาณมากแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จริงๆต้องมีในการติดตั้งกล้องดังนั้นนักเรียนจะเห็นว่าอุปกรณ์และเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เราใช้ในการติดตั้งเนี่ยนะครับต้องมีครบเพราะอะไรครับเวลาเราติดตั้งจริงๆเนี่ยเราจะไปหาซื้อที่อื่นอ่ะแล้วก็มาทำเนี่ยซึ่งมันจะเสียเวลาดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์และเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นส่วนที่เราต้องซัพพอร์ตในเรื่องของการทํางานนะครับถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เนี่ยเราควรจะใช้อะไรมันบ้างเมื่อกี้เรารู้จักเครื่องมือกันแล้วใช่ไหมลูกนะครับทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของว่าอุปกรณ์เนี่ยนะครับเราจะใช้ในเรื่องของอะไรบ้างนะครับดังนั้นอุปกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างเอาอย่างแรกก่อนเลยนะครับอุปกรณ์อย่างแรกนะครับที่เราต้องใช้นะครับติดตั้งเลยนะครับอย่างแรกเขาเรียกว่าบล็อกตัวนี้เขาเรียกบล็อก PVC นะครับขนาด 4x4 ทีนี้อยากจะใช้ขนาดใหญ่ขึ้นก็จะมีขนาดที่เพิ่มขึ้นมาเราก็ต้องแล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะเลือกขนาดไหนแต่ตอนนี้หน้าบล็อกจะเป็นแบบนี้ครับนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ถัดไปนะครับนอกจากบล็อกแล้วนะครับถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของนะครับตัวท่อนะครับมาดูท่อก่อนนะครับตัวนี้เขาเรียกท่อ PVC นะครับเดี๋ยวต้องบอกนักเรียนก่อนว่าท่อเนี่ยจริงๆแล้วเราจะมีท่อเนี่ยอยู่ประมาณ4ประเภทนะครับประเภทแรกคือท่อPVC ประเภทที่2คือท่อ EMT ประเภทที่3คือท่อ IMC แล้วก็ประเภทที่4ก็คือ RSC แต่ทำไมถึงวันนี้เอาท่อ3แบบมาให้ดูเพราะว่าหลักๆแล้วติดตั้งภายในบ้านนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ท่อ PVC ซึ่งท่อ PVC จะมี2แบบด้วยกันคือแบบนี้คือแบบ PVC สีขาวนะครับส่วนถัดไปนะครับเป็นท่อ PVC สีเหลืองสีขาวกับสีเหลืองต่างกันยังไงนักเรียนสีขาวเนี่ยส่วนใหญ่จะติดภายนอกก็คือภายในให้เราเห็นได้ชัดอยู่ในอาคารจริงแต่อยู่นอกแต่ส่วนเนี้ยเป็นท่อ PVC สีเหลืองนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะฝังที่ปูนหรือไม่ก็เดินบนฝ้านะครับประมาณนี้นะครับส่วนท่อตัวนี้คือท่อ EMT นะครับท่อ EMT ทีนี้ท่อ EMT เนี่ยนะครับถ้าพูดจริงครับเป็นท่อแป๊บท่อเหล็กตัวนี้ถามว่าจะติดตั้งแบบไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วมันขึ้นอยู่การดีไซน์จะเป็นพวกบ้านปูนล้อพวกเนี้ยนะครับเขาจะใช้แบบนี้หรือไม่ก็ประเภทของการฝังเข้าไปในปูนหรือติดตั้งบนในฝ้านะครับบนฝ้านะครับนี่คือท่อ EMT ซึ่งจะมีราคาสูงกว่านะครับนักเรียนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้นักเรียนนะครับทีนี้ตัวท่อทั้งหมดเนี่ยนะครับอย่างที่บายบอกนะครับท่อเนี่ยมันจะมีขนาดอยู่ที่16มิลลิเมตรนะครับแล้วก็20แล้วก็25แล้วก็32ดังนั้นขนาดท่อขึ้นอยู่กับอะไรครับขนาดท่อที่เราเลือกมาเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้สายที่ร้อยเข้าไปในท่อเนี่ยกี่เส้นนะครับถ้าใช้ปริมาณมากขนาดท่อตัวนี้ก็ต้องมีการขยายท่อให้เยอะให้ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เรารู้จักท่อกันหมดแล้วว่ามีกี่แล้วเราควรจะใช้ท่อแบบไหนทีนี้มาดูครับในส่วนถัดไปในเรื่องของรางตัวนี้คือราง PVC นะครับรางPVCมีไว้ทําไมครับราง PVC มีไว้เก็บสายก่อนเข้าเครื่องบันทึกนะครับเพื่อจะให้เรียบร้อยนะครับเพื่อให้เก็บสายให้เรียบร้อยในการทํางานนะครับถัดไปนะครับในส่วนถัดไปตัวนี้เขาเรียกว่าเฟกนะครับเฟกอ่อนเฟกจะมี2แบบเป็นเฟกเหล็กกับเฟกอ่อนดังนั้นเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดไปนะครับเรามีวัสดุมีท่อเนี่ยนะครับ

สองประเภทที่เป็นโลหะกับอโลหะนะครับทีนี้ในส่วนของท่อเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบนี้เป็น EMT เนี่ยนะครับควรจะใช้เฟกที่เป็นเหล็กนะครับชวนใช้อุปกรณ์ที่เหมือนกันนะครับไม่ควรจะแบบท่อ EMT ทีหนึ่งแล้วก็มาใช้เฟกเป็นเฟกอ่อนนะครับนะครับอันนี้คือในเรื่องของเฟกอ่อนถัดไปนะครับตัวนี้นะครับสปริงร้อยสายนะครับสปริงร้อยสายนะครับก็สปริงใช้ในการดึงสายเข้าอะไรครับดึงสายเข้าในส่วนของตัวท่อนะครับเพราะอะไรครับเวลาเราดึงสายเข้าไปในท่อเนี่ยถ้าเรายัดอย่างเดียวเนี่ยมันจะแน่นเราต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยในเรื่องการของดึงสายสัญญาณเข้าไปในท่อนะครับประมาณนี้ในเรื่องของตัวสายสลิงดึงท่อนะครับถัดไปนะครับเป็นประเภทของสายที่ใช้ในการติดตั้งตัวนี้เขาเรียกว่าสาย RG6 นะครับตัวนำเดี่ยวนะครับสายตัวนี้มีไว้ใช้เดินสัญญาณกล้องจอปิดนะครับจากกล้องมาหาเครื่องบันทึกภาพนะครับดังนั้นสาย RG6 มีกี่ประเภทมี2ประเภทประเภท1นะครับส่วนนี้ประเภทที่2นะครับที่ใช้ในการติดตั้งก็คือประเภทที่มีสาย DC ก็มีสายไฟอยู่แล้วนะครับก็เป็นสาย RG6 ที่มีสายไฟด้วยอันนี้คือง่ายต่อการติดตั้งครับมันมาคู่กันเลยแต่ถามว่าอาจารย์ถ้าอยู่ๆซื้อแบบสายเดี่ยวมาอย่างเงี้ยได้ไหมได้ครับแต่นักเรียนจะต้องนำการเลือกสาย DC มา2เส้นเพื่อทำการเดินคู่ขนานกับตัวสาย RG6 นี้ไปด้วยกันในท่อนะครับนี่คือในส่วนของสาย RG6 ที่เดินจากกล้องมาสู่ในส่วนของเครื่องบันทึกภาพเดี๋ยวมาดูถัดไปนะครับในเรื่องของตัวอะแดปเตอร์นะครับมาดูอะแดปเตอร์ในส่วนนี้ก็คือส่วนอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นไฟ12โวลต์นะครับ2แอมป์นะครับใช้ในการอะไรใช้ในการนะครับเพื่อทำการจ่ายไฟให้กับตัวกล้องที่เราใช้ในการติดตั้งพูดง่ายๆว่าเอาไฟไปเลี้ยงกล้องนั่นแหละนะครับตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับอาจารย์จะพูดให้ฟังว่ามันมีกี่แบบจริงๆแล้วในเรื่องของการติดตั้งกล้องจอปิดนะครับอะแดปเตอร์เนี่ยนะครับหรือแรงจ่ายไฟที่เป็น DC เนี่ยเราจะให้ไฟอยู่ที่12โวลต์กับกล้องนะครับขนาดของแอมป์ก็อยู่ที่1แอมป์2แอมป์จนถึง3แอมป์นะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของอะแดปเตอร์นะครับในส่วนถัดไปนะครับรู้จักอะแดปเตอร์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวมารู้สายสัญญาณนะครับสายสัญญาณที่เชื่อมระหว่างตัวเครื่องบันทึกนะครับกับในส่วนของตัวมอนิเตอร์นะครับตัวนี้คือสาย HDMI นะครับไว้เชื่อมโยงระหว่างตัวเครื่องบันทึกไปสู่ในเรื่องของจอมอนิเตอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวจอมอนิเตอร์มีกี่แบบเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอาส่วนของสายก่อนนะครับถัดไปนะครับส่วนถัดไปคือสาย VGA หัวต่อจะเป็นประมาณนี้นะครับบางคนเขาก็เรียกว่าสายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้คือสาย VGA นะครับใช้เชื่อมอะไรใช้เชื่อมต่อระหว่างมอนิเตอร์กับตัวเครื่องบันทึกนะครับอันนี้คือในเรื่องของส่วนของสายอะแดปเตอร์นะครับถัดไปเดี๋ยวมาดูเรื่องกล้องกันนะครับว่าเฮ้ยกล้องปัจจุบันมีกี่แบบแล้วตามบ้านเรือนตามอาคารต่างๆเนี่ยเขาเลือกใช้แบบไหนกันในการติดตั้งกล้องนะครับเอาอย่างแรกก่อนเลยนะครับกล้องเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับ4ประเภทกล้องแบบแรกคือกล้องกระบอกสิ่งที่กล้องกระบอกก็คือตัวนี้นะครับวันนี้ครูเอามามีตัวอย่างมาให้ดู1ตัวนะครับในส่วนของกล้องกระบอกนะครับกล้องกระบอกตัวนี้นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับรูปทรงก็ขึ้นอยู่กับบริษัทออกแบบนะครับนี่เขาก็เรียกกล้องกระบอกถัดไปจะเป็นกล้องสปีดโดมนะครับกล้องสปีดโดมก็จะเป็นคล้ายๆกล้องวงกลมอย่างนี้นะครับเขาเรียกกล้องสปีดโดมต่อไปก็กล้องแบบบูเล่ในวันนี้ครูอาจารย์ไม่ได้เอามาให้ดูแต่วันนี้ก็เอามาแค่ดูแค่2ประเภทนะครับอีกตัวนึงก็คือกล้องโรบอทแต่ส่วนใหญ่แล้วหลักๆเขาจะใช้2ประเภทคือกล้องนะครับในเรื่องของกล้องกระบอกกับกล้องสปีดโดมที่ใช้ในการติดตั้งนะครับในอาคารเนาะในบ้านประมาณนี้นะครับถัดไปนะครับในส่วนถัดไปที่เราพูดถึงไม่ได้เลยนะครับในเรื่องของจอแสดงผลนะครับจอแสดงผลเนี่ยนักเรียนมันมีในส่วนของจอแสดงผลที่เป็นมอนิเตอร์ที่เป็นนะครับแบบจอคอมนะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ว่าแบบจอคอมเนี่ยนะครับด้านหลังของจอคอมเนี่ยนะครับมันจะมีสล็อตเสียบในเรื่องของเป็นสาย VGA อย่างเมื่อกี้นี้ที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือสายตัวนี้นะครับเมื่อกี้นี้ครูให้ดูว่าอาจารย์ให้ดูว่าตัวนี้นะครับสาย VGA ต้องใช้กับในส่วนของจอมอนิเตอร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์
ต่ปัจจุบันนี้นะนักเรียนคือในส่วนของจอเนี่ยจอของคอมพิวเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีสาย HDMI แล้วนะครับสามารถเสียบสาย HDMI ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้นะครับในส่วนถัดไปนะครับในส่วนถัดไปเนี่ยนะครับในเรื่องของจอเนี่ยนะครับในเรื่องจออีกแบบนึงก็คือจอมอนิเตอร์แบบทีวีตัวนี้นะครับก็จะใช้คู่กับสายตัวนี้คือ HDMI นะครับใช้แสดงผลให้เห็นว่าภาพทั้งหมดที่จะปรากฏขึ้นมาหลังจากติดตั้งกล้องเสร็จแล้วก็จะปรากฏที่ในหน้าจอนี้นะครับจอนี้เรียกว่าจอทีวีหรือจอมอนิเตอร์ที่แบบเป็นทีวีนะครับถัดไปนะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าฮาร์ดดิสความจุของฮาร์ดดิสที่เราใช้ในการบันทึกภาพเก็บข้อมูลนะครับก็จะมีตั้งแต่1เทราไบต์ไปจนถึง2เทราไบต์ไล่ไปเรื่อยก็คือปริมาณเทราไบต์ก็ขึ้นอยู่กับราคาด้วยดังนั้นส่วนใหญ่แล้วก็1เทราไบต์ถึง2เทราไบต์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับยี่ห้อก็แล้วแต่นะครับแต่หลักๆแล้วนะครับในส่วนถัดไปนะครับในส่วนถัดไปที่จะลืมไม่ได้เลยนะครับในส่วนถัดไปก็คือเครื่องบันทึกนะครับเครื่องบันทึกนี้มีหน้าที่อะไรมีหน้าที่บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วมาเก็บไว้ที่ฮาร์ดดิสตัวเมื่อกี้นี้ที่ผมให้ดูดังนั้นเนี่ยนะครับส่วนเนี้ยนะครับคือส่วนของเครื่องบันทึกนะครับตัวที่มาให้ดูเป็นตัวอย่างตัวนี้นะครับนักเรียนมันจะมี8ช่องนี่คืออะไร8ช่องก็ใช้กล้อง8ตัวในการติดตั้งแต่ถามว่าเราไม่ใช้8ตัวได้ไหมอาจารย์ครับผมซื้อมาเนี่ยผมติดตั้งแค่4ตัวก็ได้เช่นเดียวกันแต่ปริมาณสูงสุดของการติดตั้งเนี่ยมันจะได้8ตัวนะลูกนะนะครับประมาณนี้ในส่วนถัดไปนี่ก็คือในส่วนของเครื่องบันทึกนะครับที่จะต้องมีนะครับในส่วนถัดไปนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของหัวต่อหรือหัวคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวอะแดปเตอร์แบบหัวตัวผู้นะครับหัวตัวผู้ซึ่งจะมีสล็อตเสียบไฟ DC อยู่2จุดนะครับเป็นบวกกับลบนะครับถัดไปนะครับเป็นหัวต่อ DC ที่เรียกว่าตัวเมียนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเหมือนกันนะครับจะมีจุดมีจุดเสียบก็คือสาย DC ซึ่งเป็นบวกกับลบเช่นเดียวกันนะครับนี่หัวอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ถัดไปนะครับถัดไปก็จะเป็นหัว BNCนะครับซึ่งหัว BNC เนี่ยมันจะมีทั้งหมดด้วยกัน3แบบที่ใช้ในการติดตั้งกล้องเอาแบบแรกก่อนเลยนะครับนักเรียนจำดูนะครับแบบแรกคือหัว BNC ที่แบบบีบตัวหัวจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งจะมี3ส่วนด้วยกันคือส่วนที่เป็นพินเล็กๆสีทองนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นกระบอกนะครับดังนั้น3ส่วนนี้คือส่วนที่ต้องใช้ในการย้ำหัวอย่างเดียวนะครับย้ำหัวอย่างเดียวนะครับอันนี้คือแบบหัว BNC แบบบีบหัว BNC แบบถัดไปคือหัว BNC RCA หัวจะเป็นแบบนี้ครับส่วนตรงนี้จะเป็นมนๆนะครับนี่เขาเรียกว่าหัว BNC นะครับหัว BNC นะครับแบบ RCA ถัดไปครับจะเป็นแบบหัว BNC แบบอะไรครับแบบเกลียวนะครับแบบเกลียวดังนั้นหัว BNC แบบเกลียวตัวเนี้ยนะครับใช้ทำอะไรนะครับใช้คู่กับหัว F type ตัวนี้นะครับหัว F type ตัวนี้นะครับหัว F type ตัวนี้นะครับอันนี้ที่เขามีมาอยู่เนี่ยเพราะว่าต้องการให้ติดตั้งง่ายและสะดวกนะครับตัวนี้ใช้คู่กับตัวไหนใช้คู่กับตัวนี้ครับใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็ตีเกียวเข้าไปนะครับตีเกียวเข้าไปอย่างนี้นะครับขันเกียวเข้าไปปุ๊บก็จะเข้าไปอย่างนี้ตรงนี้ต้องใช้คู่กันเขาเรียกว่า BNC นะครับF type นะครับในส่วนของหัวต่อถัดไปนะครับถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเหลืออะไรบ้างอุปกรณ์อะไรที่ยังไม่พูดถึงบ้างนะครับนักเรียนดูนะครับตัวนี้คือข้อต่อ45ใช้กับอะไรครับใช้กับการใส่ท่อที่ทำการเดินให้ได้ตามองศาหรือตามมุมที่เราใช้ในการติดตั้งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าข้อต่อ45นะครับถัดไปนะครับข้อต่อถัดไปคือข้อต่องอ90ใช้ต่ออย่างไงนะครับใช้ต่อกับท่อนะครับอย่างนี้ครับ

อย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับทิศทางคืออะไรคือต้องการไปตามทิศทางที่เป็นฉากเป็นมุมที่ต้องการติดตั้งหรือเดินท่อร้อยสายไปแต่ถามว่าอย่างเงี้ยต้องทากาวไหมไม่ต้องครับเพราะเวลาติดตั้งแล้วมันก็จะแน่นอยู่ละมันง่ายต่อการเมนเทนแนนซ์นะครับอันนี้นะครับในส่วนของการใช้ข้องอ90นะครับถัดไปนะครับอุปกรณ์ถัดไปก็คือแคมล็อกนักเรียนเห็นแคมล็อกไหมครับแคมล็อกเนี่ยขนาดของมันก็มีหลายขนาดนะครับก็ตั้งแต่16 20 25 32ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่อถ้าเลือกท่อที่ใหญ่แคมล็อกตัวนี้ก็ต้องใหญ่ตามไปด้วยนะครับเพราะว่าขนาดมันจะถูกฟิกเรื่องท่ออยู่แล้วถ้าเราเลือกท่อที่ขนาดใหญ่แคมล็อกตัวนี้ก็จะมีการต้องเปลี่ยนแคมล็อกให้มันใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนถัดไปครับ ในส่วนถัดไปตัวนี้นะครับที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะครับก็คือคอนเนคเตอร์นะครับคอนเนคเตอร์ตัวนี้ทำหน้าที่เอาท่อไปใส่อย่างนี้ครับแต่ถามใส่อย่างนี้อย่างเดียวไหมไม่ครับตัวนี้เราจะใช้กับบล็อกที่ใช้ในการปิดตั้งนะครับซึ่งเราเจาะรูอย่างนี้ไว้แล้วเนี่ยเราต้องเอาคอนเนคเตอร์เนี่ยใส่เข้าไปอย่างนี้นักเรียนนะครับเป็นเกลียวอย่างนี้นะครับเป็นเกลียวอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆใส่ตัวน็อตเนี่ยสกูขันเข้าไปนะครับขันเข้าไปอย่างนี้ เพื่อทําการอะไรเพื่อทําการยึดที่บล็อกเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาท่อเนี่ยใส่เข้าไปที่คอนเนคเตอร์ประมาณนี้นะครับที่ใช้นะครับเป็นการเชื่อมระหว่างตัวท่อและสายแล้วก็เข้าสู่บล็อกนั่นเองนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคอนเนคเตอร์ในส่วนถัดไปตัวนี้เขาเรียกว่าต่อตรงนะครับทรงคล้ายๆกับตัวท่อแหละแต่ว่าข้างในจะมีมาร์กไว้ไม่ให้ท่อเกินออกไปเราทําการท่อเนี่ย PVC ที่เราทําการเลือกแล้วที่จะใช้ในการเดินอ่ะเสียบเข้าไปในชุดนี้แล้วดันเข้าไปนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับ เราก็ใส่เข้าไปในนี้นะครับเป็นการต่อตรงเพื่ออะไรนักเรียนต่อตรงเพื่อไปเลยบางทีท่อเนี่ยมันเหลืออยู่นิดเดียวนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ทั้งเส้นเนี่ยเราตัดมาแล้วเพื่อจะต่อให้ไปถึงที่ตัวบล็อกเมื่อกี้ได้เลยนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งต่อตรงตัวเนี้ยเวลาเราเลือกใช้เนี่ยนะครับใช้กับเฟกอ่อนได้นะครับเพื่อทําการไขเข้าไปนะครับไล่โค้งงอไปตามจุดต่างๆที่ตามผนังปูนต่างๆที่บางทีมันอาจจะเข้าไม่ถึงนะครับเราก็ใช้เฟกอ่อนในการต่อเชื่อมโยงอย่างนี้ได้นะครับนี่คือในส่วนของอุปกรณ์ที่เรียกว่าต่อตรงในการใช้งานทีนี้เดี๋ยวมาดูกันในส่วนของถัดไปนะครับเราต่อตรงอะไรหมดละอุปกรณ์ทั้งหมดหมดแล้วนะครับอย่าลืมไม่ได้เลยนะครับตอนนี้นะครับอุปกรณ์ถัดไปนะครับจะเล็กนิดหนึ่งนะครับฮุกตัวนี้มีไว้ทําไมฮุกตัวเนี้ยมีไว้ทําการนะครับเจาะเข้าไปที่ผนังปูนและยึดบล็อกตัวเนี้ยเวลาเราจะยึดเนี่ยเราต้องมีฮุกตัวนี้ยึดแต่ถ้าเกิดผนังเป็นไม้เป็นเหล็กนะครับอันนี้สขันสกูเข้าไปได้เลยดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเวลาเรามีแล้วเนี่ยเราจะใช้ในการยึดเข้าไปที่ผนังปูนนะครับที่ผนังปูนนะครับผนังปูนเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีในเรื่องของน็อตหรือสกรูนะครับเพื่อจะขันเข้าไปในพุกตัวนี้นะครับในตำแหน่งที่เรามาร์กไว้แล้วดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่เราต้องใช้ในการติดตั้งขาดยังใดอย่างหนึ่งได้ไหมนักเรียนไม่ได้เพราะอะไรพวกนี้มันเป็นส่วนสําคัญที่ใช้ในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนที่ยังเหลืออยู่นะครับสิ่งที่เห็นตรงนี้ต่อหน้านะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของบล็อกที่เป็นประเภทที่ใช้กับท่อ EMT นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นส่วนใหญ่จะใช้ในบ้านปูนที่ออกแบบเป็นปูนล็อกนะครับหรือใช้ฝังเข้าไปในผนังปูนนะครับก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้ในการเชื่อมต่อนะครับสังเกตไหมครับมันจะเป็นโลหะทั้งหมดนะครับที่ใช้ในการติดตั้งจะเป็นโลหะทั้งหมดนะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้เมื่อประเภทของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นโลหะก็ต้องใช้เป็นโลหะด้วยกันทั้งหมดไม่ใช่ว่า

เราใช้แบบโลหะแล้วก็เราเอาโลหะมาใช้ร่วมกันอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าขนาดท่อขนาดบล็อกมันจะไม่เข้ากันนะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์นะครับที่มีอยู่ดังนั้นถามว่าอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันมีความสําคัญต่ออะไรต่อเราบ้างเพราะว่า1อย่าลืมนะครับนักเรียนเราติดตั้งกล้องให้ลูกค้าหรือติดตั้งกล้องให้กับเราเองเนี่ยนะครับเราควรจะรู้เราควรจะรู้ว่าเราควรจะใช้อุปกรณ์และเครื่องมืออะไรบ้างดังนั้นเนี่ยในความสําคัญของอุปกรณ์ทั้งหมดและเครื่องมือทั้งหมดเรามีไว้ใช้ทํางานให้ตรงกับประเภทของงานที่เราใช้ในการติดตั้งสําคัญเลยอย่าลืมนะครับต่ำสุดเลยตอนนี้ 2M ก็คือ2ล้านก็จะไปก็มี3ล้าน4ล้านไปเรื่อยแต่ก็ขึ้นอยู่กับราคาอีกนะครับทำไมถึงบอกว่าเลือกที่เอา2ล้านมาสอนเพราะว่าตอนนี้2ล้านราคาที่ไม่ได้แพงมากนักซึ่งสามารถติดตั้งได้เองนะครับแล้วซื้อได้ถูกมากนะครับตอนนี้ก็โปรโมชั่นก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับการจัดโปรโมชั่นของทางร้านทีนี้นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่เราจะพูดถึงเรื่องในส่วนของการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับแบบอนาล็อกHDทีนี้ในส่วนถัดไปนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าเอ๊ะไออุปกรณ์อย่างเงี้ยอาจารย์ครับจะทํายังไงกับมันบ้างอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปเมื่อกี้ผมสอนเรื่องตัวท่อไปละแต่เฟกตัวเนี้ยเฟกอ่อนเมื่อกี้ที่ผมพูดไปคร่าวๆว่าทําหน้าที่ในการต่อเชื่อมโยงระหว่างบล็อกกับท่อแต่เวลาเราตัดยังไงครับตัวเนี้ยเราตัดเนี่ยเราใช้กรรไกรตัดก็ได้ใช้คัตเตอร์ก็ได้เราใช้ตัวครีมตัวนี้ก็ได้นะครับครีมตัวนี้ก็ได้ในการตัดก็กดไปนะครับกดอย่างเงี้ยช้าๆเข้าไปตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเรากดไปเรื่อยเนี่ยมันจะกินเนื้องานของไปเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัดละแล้วก็จะได้ท่อที่เราถูกตัดไว้โดยเครื่องมือประเภทนี้นะครับดังนั้นครีมตัดท่อเนี่ยมันตัดท่ออย่างเดียวไหมมันตัดตัวเฟกด้วยนะครับแต่ถามว่าเอาไปใช้กับไปตัดท่อที่เป็นประเภทของท่อ EMT ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะครีมตัวนี้มันใช้ตัดแก่พวกอะโลหะก็คือเป็นพวกท่อ PVC ส่วนท่อ EMT ท่อเหล็กพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้พวกลูกหนูพวกเกียร์พวกใบเลื่อยตัดนะครับให้ได้ตามขนาดของเขานะครับนะครับประมาณนี้ดังนั้นในส่วนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่เราใช้ในการติดตั้งมีอะไรมั่งนะครับแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับนักเรียนจะต้องเอาไปใช้กับอะไรนะครับทีนี้เนี่ยนะครับข้อสรุปของการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้มาเนี่ยนะครับอาจารย์จะบอกนิดนึงว่า1สิ่งสําคัญแล้วนักเรียนต้องดูว่าเครื่องมือที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับอายุการใช้งานมันเท่าไหร่นะครับแล้วมันมีคุณภาพเท่าไหร่เพราะเราซื้อมาการนักเรียนจะซื้อมาติดตั้งเองเนี่ยนักเรียนต้องมาดูว่าคุณภาพของอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็ต้องอยู่ให้เราเหมาะสมกับราคานิดนึงเพราะว่าอะไรรู้ป่ะการใช้งานนะครับนักเรียนมันจะใช้ได้นานนะครับนะครับส่วนอุปกรณ์อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นท่อนะครับท่อ PVC นะครับซึ่งจะมี2แบบเนาะนะครับก็ต้องไปดูที่ว่าของประเภทของยี่ห้ออีกนะครับแล้วก็รางนะครับก็ไปดูยี่ห้อมันขึ้นอยู่กับราคาแต่ละราคาถ้าเรามีต้นทุนที่เรามีต้นทุนที่ต่ําเราก็เลือกท่อกับพวกอุปกรณ์ที่ราคาตกลงมาหน่อยก็ได้นะครับเพื่อการใช้งานในส่วนของจอเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราเลือกเหมือนกันว่าเราจะเลือกแบบไหนแต่ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่นะครับต้นทุนที่ไม่มากนักเราก็จะเลือกของจอมอนิเตอร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์เพราะราคาเขาอยู่ที่2,000-3,000 บาทเนาะนะครับในส่วนของจอที่เป็นทีวีตอนนี้ก็ราคาสูงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นทีวีสมาร์ทแต่ถ้าเกิดบอกว่าอาจารย์ผมจะใช้ดูทีวีด้วยแล้วก็ใช้ดูมอนิเตอร์กล้องด้วยก็สามารถทําได้เพราะอะไรเพราะหลังจอทีวีเนี่ยหรือมอนิเตอร์ที่เป็นทีวีเนี่ยมันสามารถต่อได้หลายแบบก็ต่อ HDMI ได้นะครับต่อแบบในเรื่องของ VGA ก็ได้นะครับสามารถเชื่อมโยงได้หลายแบบแล้วก็จุดเสียบเนี่ยของ HDMI มีเยอะมากดังนั้นเนี่ยเราสามารถใช้จอเดียวเนี่ยสามารถทํางานได้หลายรูปแบบมากดูทีวีก็ได้ติดตั้งมอนิเตอร์ภาพไว้ได้ถ้าไม่อยากนั้นก็เป็นการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนดูว่าเอ๊ะวันนี้อยากจะดูกล้องว่ามีอะไรบ้างก็ไปเปิดนะครับอินพุตมานะครับเป็นภาพของกล้องถ้าอยากจะดูทีวีก็ดูทีวีก็ต้องเลื่อนเข้าไปสู่ใน HDMI ตัวถัดไปในการดูชมทีวีนะครับทีนี้ไอ้เรื่องของเครื่องบันทึกเอ่ยนะครับราคาก็จะมีถูกมาร์กไว้อยู่ที่ประมาณ2,000 ต้นๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เราเลือกซื้อแล้วก็ยี่ห้อที่ทําการเลือกซื้อนะครับเช่นเดียวกันกับอุปกรณ์ทั้งหมดนี้นะครับเราสามารถเลือกซื้อได้ตามท้องตลาดมีขายหมดนะครับแต่ราคาขึ้นอยู่กับร้านแต่จะนี่ไม่หนีกันมากนะครับเพราะว่าราคาพวกนี้เนี่ยมันเป็นการฟิกราคามาอยู่

แล้วนะครับอย่างเช่นผมบอกตรงๆว่าตรงนี้อ่ะสมมติว่าในส่วนตรงนี้ต่อตรงนี้นะครับราคา5บาทบางร้านก็6บาท7บาทอันนี้เราสามารถเลือกซื้อได้ทีนี้ครับทั้งหมดเนี่ยคืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็เครื่องมือลืมไม่ได้เลยคือเครื่องมือเนี่ยต้องมีสําคัญเลยเครื่องมือต้องมีแล้วก่อนจะใช้งานจริงๆนักเรียนต้องระวังนะครับเราต้องศึกษาเครื่องมือก่อนว่าตรงกับประเภทไหนนะครับดังนั้นอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเครื่องมือทุกประเภทที่นักเรียนจะต้องใช้งานเนี่ยนะครับควรศึกษาทั้งหมดให้รู้ว่าอุปกรณ์ประเภทนี้ต่อยังไงใช้ยังไงสายประเภทนี้นะครับสายเช่นสายไอทีของประเภทนี้ใช้ยังไงต่อยังไงนะครับเพราะอะไรถ้านักเรียนไปเอาไปแล้วเนี่ยไปแค่พันหรือมัดหรือแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยคือภาพมันก็เห็นได้แต่สําคัญคือในอนาคตถัดไปอายุมันนานขึ้นไปเนี่ยพวกนี้ครับถ้าต่อไม่ดีสัญญาณรบกวนก็จะเกิดขึ้นหนึ่งอย่างละสองมันก็เกิดการหลุดขาดง่ายนะครับพวกนี้มันมีอายุของมันอยู่ดังนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังในการติดตั้งเป็นอย่างสูงว่าเราต้องรู้ว่าหนึ่งสายประเภทนี้ควรจะใช้ยังไงติดตั้งยังไงอยู่แบบไหนเช่นเดียวกับท่อพวกนี้เหมือนกันที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับท่อ PVC นะครับท่อ EMP ควรจะติดตั้งยังไงเพราะอะไรครับเพราะรูปแบบพวกนี้นะครับติดตั้งผิดเราเสียเลย1เส้นเส้นหนึ่งตกประมาณ50บาทท่านนักเรียนมองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อใหม่นั่นคือต้นทุนที่เราต้องลงทุนไปดังนั้นอาจารย์อยากจะบอกเราว่าอุปกรณ์วัสดุแต่ละอย่างในการติดตั้งถึงมันราคาไม่แพงแต่อย่าลืมว่าเราต้องประเมินราคาให้ได้ซึ่งในเรื่องของการประเมินราคาเดี๋ยวจะไปเรียนรู้อีกพีหนึ่งแต่ตอนนี้เราให้รู้ก่อนว่า1ต้นทุนในการดําเนินงานในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับแบบอนาล็อกเฮดดีเนี่ยควรจะมีเครื่องมือกี่แบบใช้อะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดมีอะไรบ้างและมีกี่ประเภทนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนักเรียนก็ควรจะรู้ว่า1การนํามาใช้เรื่องวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับราคามันนะครับถึงมันไม่แพงมากแต่มันก็ไม่ถูกดังนั้นก็ต้องการทําการเซฟในเรื่องของราคาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งดังนั้นอาจารย์หวังว่าในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดใน EP นี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัสดุอุปกรณ์นะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยที่ใช้ในการติดตั้งเนี่ยไม่มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจดังนั้นเนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยครับของ EP 1เนี่ยน่าจะไว้แค่นี้แต่อาจารย์ก็คาดหวังว่านักเรียนนักศึกษาจะติดตาม EP ถัดไปเพื่อจะเรียนรู้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดต่อไปเพื่อทําการไปเป็นในการประกอบอาชีพต่อไปได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับสองเป็นประแจวัดแรงบิดนะครับสามจะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่สี่ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็เราจะใช้คลุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคุมเบาะคุมพวงมาลัยแล้วก็คุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคุมรถครับครับในส่วนของอุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจิ้มเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่สามก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขัน
นะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิด

ให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนด์นะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนด์หรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนด์นะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่การปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประจาวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับนะก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่สองก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะและในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรง

ในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DC เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเสร็จสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาด

เม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้น

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาเรียนรู้ในส่วนของสาขาใหม่นะครับในส่วนของสาขาเทคนิคการจัดการอาคารนะครับซึ่งในส่วนของครูนะครับครูจะแนะนําตัวเองนักเรียนรู้จักก่อนนะครับว่าครูชื่ออะไรนะครับนะในส่วนของครูนะครับครูก็ชื่อครูวิทยาจันทร์สิรินะครับสอนอยู่ที่วิทยาลัยการชีพนวินทราชุทิศนะครับในส่วนของสาขาวิชาไฟฟ้านะครับแผนกวิชาไฟฟ้ากําลังนะครับซึ่งในส่วนของสาขาเทคนิคการจัดการอาคารเนี่ยจะเป็นในส่วนของสาขาที่เปิดขึ้นใหม่ซึ่งจะเป็นส่วนของประเภทวิชาอุตสาหกรรมนะครับอยู่ในกลุ่มของอาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับในหลักสูตรอาคารเนี่ยนะครับในส่วนของนักศึกษาที่จบในส่วนของสาขาวิชาไฟฟ้านะครับจะต้องมีทักษะด้านอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นในส่วนของระบบไฟฟ้าพื้นฐานซึ่งในส่วนของระบบไฟฟ้าพื้นฐานเนี่ยนักเรียนทุกคนเนี่ยนะครับก่อนที่จะเข้ามาสู่ในส่วนของการศึกษาในระดับปวสเนี่ยนักเรียนก็จะมีพื้นฐานความรู้อยู่แล้วนะครับว่าในส่วนของระบบไฟฟ้าเนี่ยเป็นอย่างไรในส่วนของข้อมูลต่อไปนะครับก็คือระบบประปาขั้นพื้นฐานนะครับในส่วนของระบบประปาขั้นพื้นฐานเนี่ยเกี่ยวกับการดูแลระบบภายในนะครับซึ่งในส่วนของสาขาหลักสูตรเนี่ยเราอาจจะไม่เคยเจอนะครับอันนี้ก็จะมาเรียนรู้เพิ่มเติมเข้าไปนะครับในส่วนของสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับในส่วนของพื้นฐานอาคารนะครับซึ่งหลักการสําคัญนะครับก็คือเมื่อเราจบไปแล้วเราสามารถที่อะไรครับตรวจสอบดูแลบํารุงนะครับก็คือซ่อมบํารุงนั่นเองนะครับซึ่งระบบที่สําคัญนะครับในส่วนของไฟฟ้าที่เราจะต้องเกี่ยวข้องนะครับก็จะมีระบบไฟฟ้าพื้นฐานนะครับระบบเครื่องปรับอากาศนะครับระบบการทําความเย็นนะครับระบบสุขาภิบาลหรือระบบแจ้งไฟไหม้นะครับหรือระบบสื่อสารภายในต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งจะเป็นองค์ประกอบหลักๆที่อยู่ภายในอาคารนะครับซึ่งเมื่อนักเรียนจบไปแล้วนะครับพื้นฐานต่างๆเหล่านี้นะครับตามที่ครูได้พูดไปได้กล่าวไปเมื่อกี้นะครับที่เป็นลักษณะของข้อมูลต่างๆที่ได้จากการเรียนนะครับเมื่อเรานําไปใช้ในการทํางานนะครับในส่วนของสาขาเทคนิคการจัดการอาคารนะครับเราจะต้องสามารถที่จะทํางานได้นะครับเมื่อนักเรียนจบในหลักสูตรนี้นะครับก็คือในส่วนของหลักสูตรการปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูงเนี่ยสาขาการจัดการอาคารสูงนะครับนักเรียนจะต้องจบไปคือเป็นช่างนะครับในส่วนของการดูแลนะระบบของงานอาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการซ่อมแซมการบำรุงรักษานะครับในส่วนของอาคารพาณิชย์ต่างๆนะครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ในส่วนของขอบเขตนะครับในส่วนของสาขาการจัดการอาคารแล้วนะครับสิ่งสําคัญนะครับในการทํางานทุกครั้งนะครับที่ขาดไปไม่ได้คือในส่วนของความปลอดภัยนะครับไม่ว่านักเรียนจะไปทํางานในสถานประกอบการหรือว่าในส่วนของกิจการห้างร้านต่างๆนะครับสิ่งสําคัญนะครับเมื่อนักเรียนเข้าไปทํางานก็คือในส่วนของความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับครูก็จะสอนในส่วนของทักษะการทํางานด้านความปลอดภัยก่อน

ครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ในส่วนของการทำงานในส่วนของสถานประกอบการต่างๆนะครับและเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับว่าในส่วนของความปลอดภัยเนี่ยเมื่อนักเรียนเข้าไปทำงานในสถานประกอบการนักเรียนจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับในส่วนของหัวข้อที่1นะครับก็คือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้านะครับนักเรียนก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าในส่วนของการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้านะครับนักเรียนจะต้องมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในการทํางานนะครับซึ่งในส่วนของการปฏิบัติงานเนี่ยหัวข้อต่างๆนะครับที่ครูจะสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้นะครับเมื่อเข้าไปสู่การปฏิบัติงานนะครับครูก็จะแบ่งหัวข้อออกเป็นหัวข้อย่อยๆดังนี้นะครับอันแรกก็คืออันตรายนะครับจากไฟฟ้านะครับซึ่งในส่วนของอันตรายจากไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาเรียนรู้กันนะครับว่าในส่วนของอันตรายจากไฟฟ้าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหัวข้อที่2นะครับก็คือเกี่ยวกับการป้องกันนะครับอุบัติภัยทางไฟฟ้านะครับและหัวข้อที่3นะครับเป็นหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานทางไฟฟ้านะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับแล้วก็ในหัวข้อสุดท้ายก็คือในส่วนของหัวข้อคือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับก็คือในส่วนของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากไฟฟ้านั่นเองนะครับในส่วนของหัวข้อที่1นะครับเมื่อเรามามองนะครับในส่วนของอันตรายทางไฟฟ้านะครับซึ่งในส่วนของนักเรียนนะครับก็จะเป็นนักเรียนที่จบมาจากในส่วนของสาขาไฟฟ้านะครับในระดับปวช.ที่มาเรียนรู้เพิ่มเติมในระดับปวส.ในสาขาการจัดการอาคารนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการเรียนเนี่ยนะครับพื้นฐานอันแรกนะครับในส่วนของการเรียนไม่ว่าในส่วนของการปฏิบัติการหรือการทำงานใดๆก็แล้วแต่นะครับก็ในส่วนของด้านความปลอดภัยนะครับซึ่งในส่วนของอันตรายนะครับที่เกิดจากไฟฟ้านะครับครูก็สามารถแบ่งออกเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือในส่วนของการที่นักเรียนโดนกระแสไฟฟ้าดูดนะครับหรืออีกกรณีที่2ก็คือในส่วนของกรณีที่นักเรียนถูกกระแสไฟฟ้าช็อตนะครับซึ่งในส่วนของการเกิดอันตรายกับร่างกายนะครับเราก็สามารถแบ่งออกเป็น2กรณีนะครับตามที่นักเรียนได้เรียนรู้มานะครับถ้านักเรียนมาดูนะครับในส่วนของข้อมูลนะครับนักเรียนจะเห็นว่าในส่วนของอันตรายที่เกิดแก่ร่างกายนะครับมีอะไรบ้างเรามาดูนะครับอย่างเช่นอันตรายต่อร่างกายนะครับเมื่อนักเรียนไปสัมผัสกับจุดที่มีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลที่เราเรียกว่าไฟรั่วนะครับแล้วก็มีอันตรายต่อร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการประสบภัยแบบใดก็แล้วแต่นะครับซึ่งในส่วนของการสัมผัสนะครับในส่วนของจุดที่มีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลเนี่ยนักเรียนก็รู้แล้วว่ามันคือไฟแล้วครับไฟรั่วใช่ไหมครับก็คือเกิดจากอาการไฟดูดนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของการที่เราไปสัมผัสนะครับถ้านักเรียนดูนะครับเมื่อนักเรียนไปสัมผัสเนี่ยร่างกายของเราร่างกายของคนเราเนี่ยก็จะต่อเป็นส่วนหนึ่งของวงจรนะครับสิ่งสำคัญนะครับที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดอันตรายก็คือแรงดันไฟฟ้านะครับซึ่งแรงดันไฟฟ้าที่ไหลเข้ามาในร่างกายเมื่อนักเรียนไปสัมผัสนักเรียนจะไม่สามารถทราบได้ว่าจุดต่างๆเหล่านั้นนะครับมีแรงดันไฟฟ้ามากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งในส่วนของการสัมผัสเนี่ยอาจจะไปสัมผัสโดยเจาะจงหรือการไปสัมผัสโดยอะไรครับไม่เจาะจงนะครับคําว่าไม่เจาะจงคือเราไม่ทราบนะครับว่าที่ณจุดนั้นในพื้นที่ที่เป็นลักษณะของตัวนําทางไฟฟ้าที่เป็นโครงสร้างโลหะต่างๆเนี่ยมีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลหรือไม่นะครับเมื่อเราไปสัมผัสเนี่ยเราไม่ทางไฟฟ้าใช่มั้ยครับถ้ามีแรงดันไฟฟ้านะครับไหลผ่านร่างกายของคนเรามานะครับลงสู่พื้นดินเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบแรงดันไฟฟ้าแรงสูงหรือว่าระบบไฟฟ้าแรงต่ำนะครับก็จะมีผลต่อตัวนักเรียนทั้งสิ้นนะครับซึ่งในส่วนของระดับแรงดันนะครับที่เป็นไฟฟ้าแรงต่ำนะครับก็มีระดับแรงดันอยู่ที่2โวลต์นะครับที่นักเรียนทราบอยู่นะครับและในส่วนของระบบไฟฟ้าแรงสูงนะครับก็คือ380โวลต์นะครับก็คือในระบบ1เฟสและ3เฟสนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของอาคารนะครับที่นักเรียนเข้าไปทํางานหรือเข้าไปทํางานนะครับหรือเข้าไปปฏิบัติงานเนี่ยนักเรียนก็จะรู้แล้วว่าในส่วนของความต้องการของโหลดทางไฟฟ้านะครับเราจะใช้ระบบไฟฟ้าอยู่2ระบบก็คือระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำนะครับระบบไฟฟ้าแรงสูงนะครับระบบไฟฟ้าแรงสูงก็คือระดับแรงดันที่380โวลต์ใช่มั้ยครับนะและก็ในส่วนของระดับไฟฟ้าแรงต่ำก็คือ220โวลต์นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้ก่อนที่จะปฏิบัติงานว่าในส่วนของอุปกรณ์หรือจุดที่นักเรียนจะเข้าปฏิบัติงานเนี่ยเมื่อนักเรียนเข้าไปปฏิบัติงานแล้วเนี่ยนักเรียนจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยเมื่อนักเรียนเข้าไปปฏิบัติงานแล้วเนี่ยระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ณจุดนั้นนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเท่าไหร่

ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องรับรู้นะครับก่อนที่จะปฏิบัติงานในแต่ละครั้งนะครับอันที่2นะครับเกิดจากร่างกายของคนเรานะครับต่อเป็นส่วนหนึ่งนะครับของวงจรโดยไม่ผ่านดินซึ่งลักษณะของการที่ร่างกายของคนเราเนี่ยไปต่อเป็นส่วนหนึ่งของวงจรหมายความว่าในส่วนของการสัมผัสนะครับในจุดของแรงดันไฟฟ้าที่เกิดการรั่วไหลเนี่ยนะครับเราไปสัมผัสทั้งในส่วนของระบบที่มีไฟและระบบที่ไม่มีไฟหมายความว่าในส่วนของระบบที่มีไฟก็คือสายที่มีไฟนะครับและในส่วนของระบบที่ไม่มีไฟก็คือสายที่ไม่มีไฟนักเรียนก็จะรู้แล้วนะครับว่าในส่วนของระบบไฟฟ้าเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยระบบไฟฟ้าถ้าเป็นระบบไฟฟ้า1เฟสนะครับจะประกอบด้วยสายจํานวน2เส้นถูกต้องมั้ยครับนะแต่ถ้าระบบไฟฟ้า3เฟสเนี่ยจะประกอบด้วยสายจํานวน3เส้นนะครับนะใน3เฟสเนี่ยจะมีอยู่2ระบบคือ3เฟส3สายและ3เฟส4สายนะครับซึ่งในส่วนของการที่ร่างกายเราไปสัมผัสที่เขาบอกว่าร่างกายเราไปต่อเป็นส่วนหนึ่งของวงจรแสดงว่านักเรียนเนี่ยไปสัมผัสทั้งในส่วนของสายที่มีไฟและสายไม่มีไฟก็คือในส่วนของสายลายและสายนิวตรอนพร้อมๆกันนั่นเองนะครับซึ่งทําให้นักเรียนเนี่ยกลายเป็นโหลดทางไฟฟ้านะครับซึ่งอันตรายตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่าถ้านักเรียนไปสัมผัสในลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของวงจรก็คือการที่นักเรียนโดนไฟฟ้าช็อตจากการที่ครูได้เกริ่นไปนะครับในขั้นตอนแรกนั่นคือในส่วนของอันตรายนะครับมี2กรณีก็คือไฟฟ้าดูดและไฟฟ้าช็อตถูกต้องมั้ยครับถ้าลักษณะของไฟฟ้าดูดคือการที่ร่างกายของคนเราเนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายและตัวเราตัวของนักเรียนเนี่ยอาจจะต่ออยู่กับพื้นดินอันนี้เราเรียกว่าไฟฟ้าดูดใช่มั้ยครับนะซึ่งอันตรายเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณของแรงดันไฟฟ้าที่รั่วไหลนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่2เนี่ยก็คือในส่วนของร่างกายของนักเรียนเนี่ยไปต่อเป็นส่วนหนึ่งของวงจรนะครับก็คือไปสัมผัสทั้งสายลายและสายนิวตอนพร้อมๆกันนะครับซึ่งนักเรียนก็รู้แล้วว่าถ้านักเรียนไปสัมผัสสายลายและการที่นักเรียนไปสัมผัสโดยอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่อันนี้ก็เกิดขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานในแต่ละครั้งนะครับอันที่3นะครับเกิดจากความร้อนและแสงสว่างที่เกิดจากกระแสลัดวงจรนะครับในส่วนของความร้อนหรือว่าในส่วนของแสงสว่างเนี่ยเกิดจากอะไรครับในส่วนของการที่เกิดของนักเรียนเนี่ยเกิดอันตรายได้นะครับในส่วนของความร้อนนะครับก็คือในส่วนของร่างกายเราไปสัมผัสนะครับจุดที่เกิดการลัดวงจรนะครับทําให้ร่างกายของคนเราในส่วนของพื้นผิวนะครับอาจจะเกิดเป็นแผลพุพองหรือว่าเกิดการเผาไหม้นะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งนะครับแต่ถ้าในส่วนของแสงนะครับในส่วนของแสงเมื่อระบบเกิดการลัดวงจรเนี่ยถ้านักเรียนไปมองโดยตรงนะครับแสงที่เกิดขึ้นนะครับจากการลัดวงจรเนี่ยก็จะมีผลต่อในจะมีผลต่อดวงตาของนักเรียนนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะของแสงที่มีความเข้มสูงนะครับไม่ต่างอะไรกับงานเชื่อมนะครับถ้านักเรียนดูลักษณะของการลัดวงจรนะครับสายไฟสายลายและสายนิวตรอนมาชนกันนะครับก็เป็นลักษณะของการช็อตแล้วก็หลอมเหลวของวัตถุนั่นเองนะครับซึ่งอันตรายต่างๆเหล่านี้นะครับตามที่ครูได้เกริ่นมานะครับก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะของการเกิดกับร่างกายของคนเรานะครับโดยสามารถแบ่งออกเป็น3กรณีนะครับถ้าสรุปได้ง่ายก็คือ1ก็คืออะไรครับการที่เราไปสัมผัสนะครับกับจุดที่มีไฟฟ้ารั่วไหลอันที่2คือการที่เราไปสัมผัสกับระบบของแรงดันไฟฟ้านะครับทั้งในส่วนของสายที่มีไฟและไม่มีไฟนะครับทําให้เกิดไฟช็อตนั่นเองนะครับซึ่งอันที่3เนี่ยเกิดจากการที่เกิดการลัดวงจรนะครับในขณะที่เราปฏิบัติงานนั่นเองนะครับข้อต่อไปนะครับก็คือองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความรุนแรงนะครับของอุบัติภัยทางไฟฟ้านะครับเรามาดูนะครับนั้นแรกก็คือในส่วนของปริมาณของกระแสไฟฟ้านะครับไหลผ่านร่างกายของคนเรานะครับถ้านักเรียนสังเกตนะครับตามที่ครูได้พูดไปนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเมื่อกี้ครูบอกว่าในส่วนของแรงดันไฟฟ้าเนี่ยในส่วนของระบบไฟฟ้าจะมีการจ่ายแรงดันไฟฟ้าเข้ามาใช่ไหมครับแต่ในส่วนของอันตรายที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไรครับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านร่างกายของคนเรานะครับที่ไปส่งผลต่อระบบหัวใจหรือกล้ามเนื้อหัวใจนะครับทำให้เกิดการทำงานที่ผิดพลาดนะครับซึ่งถ้านักเรียนทำความเข้าใจนะครับในส่วนของแรงดันนะครับแรงดันไฟฟ้าเนี่ยคือแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายมาในระบบนะครับในส่วนของสายไฟฟ้าไม่ว่าจุดใดก็แล้วแต่นะครับจะมีแรงดันไฟฟ้าไหลผ่านตลอดเวลานะครับในส่วนของสายลาย

และอีกเส้นหนึ่งก็คือในส่วนของสายนิวตันสายนิวตันเนี่ยจะเป็นสายในส่วนของระบบที่จะต่อให้ครบวงจรนั่นเองซึ่งหลักการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกตัวนะครับนักเรียนจะเห็นว่าจะต้องอาศัยในส่วนของการจ่ายแรงดันไฟฟ้าเข้าไปนะครับยังไม่ได้บอกว่าจ่ายในส่วนของกระแสไฟฟ้าเข้าไปจากที่ครูได้กล่าวไปนะครับในส่วนขององค์ประกอบที่ทำอันตรายต่อร่างกายก็คือในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งในส่วนของปริมาณกระแสไฟฟ้านะครับนักเรียนจะเห็นว่าในส่วนของกราฟนะครับค่าในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับจะมีค่าของกระแสเนี่ยไม่ได้มากมายนะครับเรามาดูนะครับในส่วนของปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่รั่วไหลผ่านร่างกายนะครับว่ามีปริมาณกระแสไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับที่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดปฏิกิริยาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายของคนเราซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าขนาด 0.5 มิลลิแอมเนี่ยจะไม่รู้สึกว่ามีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลผ่านร่างกายของคนเรานะครับไม่สามารถทำให้ร่างกายของคนเราเนี่ยสามารถรู้สึกได้นะครับซึ่งในส่วนของร่างกายของคนเรานะครับก็จะมีในส่วนของอะไรครับค่าความต้านทานใช่ไหมครับซึ่งค่าความต้านทานของตัวคนเรานะครับจะมีไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับอะไรครับพื้นผิวหรือสภาพความชื้นในอากาศนะครับที่นักเรียนอยู่ในขณะนั้นนะครับแต่ทุกคนจะมีค่าความต้านทานในร่างกายนะครับในลักษณะของการร่างกายที่เป็นร่างกายที่เปียกชื้นนะครับก็จะมีค่าความต้านทานต่ำนะครับแต่ถ้าร่างกายเราเนี่ยแห้งนะครับหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีความชื้นนะครับร่างกายของคนเราเนี่ยก็จะมีค่าความต้านทานสูงขึ้นนะครับขนาด 0.5 ถึง 2 มิลลิแอมนะครับนะอาการที่เกิดขึ้นกับร่างกายคืออะไรครับเริ่มเกิดความรู้สึกนะครับว่ามีกระแสไฟฟ้านะครับนะเริ่มเกิดความรู้สึกนะครับว่ามีกระแสไฟฟ้าดูดนะครับก็คือปฏิกิริยาของร่างกายของคนเรานะครับก็จะมีความรู้สึกแล้วว่าเมื่อร่างกายของคนเราไปสัมผัสจุดที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลนะครับนะมากกว่า 0.5 ถึง 2 มิลลิแอมนะครับนะ 0.5 ถึง 2 มิลลิแอมเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยจะรู้สึกละว่าตอนนี้มีแรงดันไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายของคนเรานะครับซึ่งในส่วนของความรู้สึกตรงนี้นักเรียนจะรู้สึกแค่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าในส่วนของกล้ามเนื้อมีการโต้ตอบว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายของคนเรานะครับถ้ามีขนาด 2-10 มิลลิแอมนะครับกล้ามเนื้อหดตัวนะครับแต่ยังไม่เสียการควบคุมนะครับคำว่ากล้ามเนื้อหดตัวและแต่ไม่เสียการควบคุมหมายความว่าไงครับนักเรียนจะรู้สึกว่าร่างกายของคนเราเนี่ยเกิดการกระตุกนะครับแต่ว่าในส่วนของการควบคุมนักเรียนสามารถที่จะควบคุมตัวเองให้หลุดพ้นจากจุดตรงนั้นได้อาจจะไปสัมผัสนะครับแล้วปฏิกิริยาของคนเรานะครับก็คือจะต้องออกห่างจุดที่เกิดอันตรายกับร่างกายใช่ไหมครับซึ่งนักเรียนอาจจะสัมผัสแล้วนักเรียนสามารถที่จะดึงมือของนักเรียนออกกลับมาได้อันนี้คือนักเรียนสามารถควบคุมตัวเองได้นะครับแต่ถ้ามากกว่านั้นนะครับเราก็มาดูนะครับถ้า 10-25 มิลลิแอมนะครับจะรู้สึกเจ็บปวดและไม่สามารถขยับตัวได้นะครับซึ่งลักษณะของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านนะครับกรณีเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าถ้าในลักษณะ 2-10 เนี่ยนักเรียนสามารถที่จะดึงตัวเองออกมาได้นะครับแต่ถ้ามากขึ้นนะครับ 10-25 นะครับเมื่อนักเรียนไปสัมผัสนะครับนักเรียนจะรู้สึกเจ็บปวดนะครับและทำให้กล้ามเนื้อจุดนั้นนะครับไม่สามารถที่จะดึงตัวเองออกมาได้นะครับซึ่งจะเป็นอันตรายนะครับก็ขึ้นอยู่กับเวลาที่เราไปสัมผัสนั่นเองถ้ามากกว่า25มิลลิแอมนะครับกล้ามเนื้อเกร็งและหดตัวอย่างรุนแรงนะครับอันนี้ก็จะอันตรายเพิ่มขึ้นนะครับถ้าขนาด 50-100 มิลลิแอมนะครับกล้ามเนื้อหัวใจกระตุกนะครับอย่างรุนแรงและทำให้หัวใจเต้นรัวนะครับแสดงว่านักเรียนจะเห็นว่านักเรียนจะเห็นว่าปริมาณของกระแสไฟฟ้านะครับถ้า 50-100 มิลลิแอมเนี่ยจะมีผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจแหละนะครับเมื่อกี้น้อยกว่า50นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายของคนเรานะครับปฏิกิริยาของร่างกายนะครับจากที่เราไปสัมผัสนะครับว่ามีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลแล้วสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้นะครับออกจากอันตรายตรงนั้นได้นะครับและการที่เราไปสัมผัสนะครับและไม่สามารถที่จะออกจากจุดตรงนั้นได้นะครับก็คือในส่วนของปฏิกิริยาของร่างกายนะครับแต่ถ้ามากขึ้นนะครับ50-100ตามที่ครูบอกก็คือมีผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจนะครับซึ่งในส่วนของกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยถ้าเกิดการหยุดทำงานนะครับหรือว่ากระตุกนะครับกล้ามเนื้อหัวใจของคนเราเนี่ยก็เหมือนกับอะไรครับส่วนหนึ่งของร่างกายที่เป็น

ซึ่งในส่วนของหัวใจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่จะทําหน้าที่ในการสูบฉีดนะครับถ้าเกิดการกระตุกหรือว่าเกิดการหดตัวนะครับในการทํางานของร่างกายเนี่ยก็อาจจะหยุดการทํางานของหัวใจได้นะครับค่าขนาด100มิลลิแอมนะครับระบบหายใจนะครับเป็นอัมพาตนะครับนะในส่วนของระบบหายใจหยุดทํางานและเป็นอัมพาตนี่คือในส่วนของการทํางานของหัวใจหลังจากที่เรามีกระแสไฟฟ้านะครับไหลผ่านร่างกายของคนเรานะครับในปริมาณต่างๆนะครับก็เป็นแล้วแต่กรณีนะครับตั้งแต่เริ่มรู้สึกตัวนะครับมีผลต่อหัวใจนะครับแล้วก็มีผลต่อการหายใจนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราทั้งสิ้นนะครับซึ่งในส่วนของข้อมูลตรงนี้จะเป็นลักษณะของปริมาณของกระแสไฟฟ้านะครับที่ไหลผ่านร่างกายของคนเรานะครับอันต่อไปนะครับองค์ประกอบที่2ก็คือในส่วนของระยะเวลาอันที่2นะครับในส่วนของระยะเวลานะครับที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายนะครับที่มีผลต่อการทํางานของร่างกายของคนเรานะครับเรามาดูนะครับในส่วนของตารางนะครับระยะเวลาว่าปริมาณกระแสไฟฟ้าเท่านี้นะครับจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับที่จะมีผลถึงกับทําให้ร่างกายเนี่ยเสียชีวิตได้นะครับนะในส่วนของปริมาณกระแสไฟฟ้าเห็นไหมครับที่15มิลลิแอมนะครับนะระยะเวลาในการสัมผัสนะครับก็คือนานกว่า2นาทีนะครับนะปริมาณของแรงดันปริมาณของกระแสไฟฟ้านะครับที่ไหลผ่านร่างกายของเรานะครับถ้าประมาณ15มิลลิแอมเนี่ยถ้านานเกินกว่า2นาทีนะครับก็จะมีผลทําให้เกิดการเสียชีวิตได้นะครับนะถ้า20มิลลิแอมนะครับก็มากกว่า1นาทีนะครับถ้า30มิลลิแอมนะครับก็มากกว่า30วินาทีนะครับถ้า100มิลลิแอมนะครับก็นานกว่า3วินาทีถ้า500มิลลิแอมนะครับก็มากกว่า11ทับ100วินาทีก็คืออัตราส่วนก็คือเป็นส่วนของวินาทีเลยนะครับถ้า1,000มิลลิแอมนะครับก็นานกว่า1ทับ100วินาทีก็ 0.001 วินาทีนะครับจากความสัมพันธ์นะครับในส่วนของกระแสและในส่วนของระยะเวลานักเรียนจะเห็นว่าปริมาณของกระแสไฟฟ้านะครับกับเวลาเนี่ยถ้าปริมาณกระแสไฟฟ้ามากนะครับจะมีผลกับอันตรายต่อร่างกายของคนเราที่จะทําให้เราเสียชีวิตเนี่ยนะจะใช้เวลาที่น้อยลงถูกต้องไหมครับถ้าปริมาณกระแสน้อยนะครับก็จะมีระยะเวลาในการที่ร่างกายของคนเราเนี่ยมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเนี่ยมากขึ้นนะครับซึ่งลักษณะของอันตรายที่เกิดขึ้นกับร่างกายของคนเราเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นว่าในส่วนของกระแสนะครับและในส่วนของเวลาเนี่ยเป็นตัวที่สัมพันธ์กันนะครับที่จะทําให้ร่างกายของคนเราเนี่ยเกิดอันตรายนะครับถึงกับชีวิตได้นะครับต่อไปนะครับเราก็มาดูในส่วนของอันที่3นะครับความต้านทานของร่างกายนะครับในส่วนของค่าความต้านทานของร่างกายนะครับต่อไฟฟ้านะครับคําว่าค่าความต้านทานของร่างกายนะครับก็คือพื้นผิวนะครับคําว่าพื้นผิวคืออะไรครับร่างกายของคนเราเนี่ยประกอบไปด้วยในส่วนของผิวใช่ไหมครับพื้นผิวที่เป็นตัวห่อหุ้มนะครับทําให้ร่างกายของคนเราเนี่ยมีค่าความต้านทานที่ไม่เท่ากันนะครับซึ่งในส่วนของพื้นผิวของร่างกายเนี่ยนะครับจะแห้งหรือว่ามีค่าความชื้นเนี่ยก็จะมีค่าความต้านทานที่ไม่เท่ากันนั่นเองนะครับพื้นผิวที่แห้งนะครับก็จะมีค่าความต้านทานที่มากนะครับพื้นผิวที่เปียกชื้นหรือมีค่าความชื้นนะครับก็จะมีค่าความต้านทานน้อยนะครับซึ่งในส่วนของค่าความต้านทานมากความต้านทานน้อยเนี่ยจะมีผลกับอะไรครับการที่นักเรียนไปสัมผัสหรือว่าไปการที่นักเรียนไปสัมผัสกับจุดที่มีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลหรือจุดที่มีอันตรายทางไฟฟ้านั่นเองนะครับข้อที่4นะครับในส่วนของแรงดันไฟฟ้าคืออันตรายที่เกิดขึ้นจากแรงดันไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายของคนเรานั่นเองนะครับซึ่งปริมาณของแรงดันไฟฟ้านะครับขึ้นอยู่ประมาณ110ถึง400โวลต์นะครับซึ่งในส่วนของปริมาณแรงดันไฟฟ้า110ถึง400โวลต์เนี่ยนะครับนักเรียนก็รู้เลยว่าในส่วนของร่างกายของคนเราเมื่อกี้ในส่วนของกระแสไฟฟ้าใช่ไหมครับจะทําให้เกิดอันตรายต่อคนเรานะครับแต่ในส่วนของแรงดันนะครับนะที่นักเรียนสามารถทราบอยู่แล้วว่าแรงดันไฟฟ้าที่ไหลอยู่ในระบบเนี่ยถ้าเป็นระบบไฟฟ้าแรงต่ำก็คือ220โวลต์นะครับแต่ถ้าระบบไฟฟ้าแรงสูงคือ380โวลต์เนี่ยในระบบไฟฟ้าเนี่ยจะมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งปริมาณของแรงดันไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดก็แล้วแต่นะครับ

็จะมีผลทําให้ร่างกายของคนเราเนี่ยเกิดอาการต่างๆนะครับเกิดอันตรายต่อร่างกายของคนเราได้นะครับจนถึงกับเสียชีวิตได้นะครับอันที่5นะครับก็คือในส่วนของเส้นทางนะครับในส่วนของเส้นทางที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านอวัยวะในร่างกายของคนเรานะครับซึ่งในส่วนของเส้นทางเนี่ยนะครับก็คือจุดที่เราไปสัมผัสนั่นเองนะครับถ้าร่างกายของคนเราเนี่ยไปสัมผัสนะครับจุดที่มีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลนะครับไม่ว่าจุดใดก็แล้วแต่ครับก็ถือว่าเป็นในส่วนของเส้นทางที่ทําให้แรงดันไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านร่างกายของคนเรานะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นมือหรือเท้าหรือว่าส่วนที่ไปสัมผัสในขณะที่ทํางานณจุดใดก็แล้วแต่ครับในส่วนของการสัมผัสถ้ามีจุดที่ใกล้หัวใจมากที่สุดก็จะทําให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของคนเราได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับหัวข้อต่อไปนะครับในส่วนของการป้องกันอุบัติภัยจากกระแสไฟฟ้านะครับในส่วนของการป้องกันนะครับนักเรียนก็จะทราบอยู่แล้วว่าในส่วนของการป้องกันเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับซึ่งนักเรียนจะมีพื้นฐานโดยทั่วไปนะครับที่นักเรียนได้ศึกษามาแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับว่าในส่วนของการป้องกันเนี่ยเรามีวิธีการอย่างไรนะครับข้อที่1นะครับก็คือในส่วนของการต่อสายลงดินนะครับในส่วนของการต่อสายลงดินเนี่ยก็คือในส่วนของการต่อระบบกราวให้กับอุปกรณ์นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของระบบกราวนะครับนักเรียนจะเห็นว่าในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นโครงสร้างโลหะนะครับจะต้องมีการต่อระบบกราวนะครับซึ่งในส่วนของการต่อระบบกราวให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยนักเรียนจะรู้แล้วว่าในส่วนของจุดตำแหน่งนะครับที่จะทําการเชื่อมต่อหรือทําการติดตั้งเนี่ยนะจะต้องเชื่อมต่อณจุดใดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นลักษณะของเต้ารับซึ่งลักษณะของเต้ารับแบบ3ขาเนี่ยจะเป็นลักษณะเต้ารับแบบมีกราวแต่ถ้าเป็นลักษณะของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นปลั๊กแบบ2ขาซึ่งเป็นปลั๊กรุ่นเก่าเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้เพราะฉะนั้นนักเรียนก็สามารถที่จะป้องกันอันตรายได้โดยลักษณะของการต่อระบบกราวเข้ากับอุปกรณ์นะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับจุดต่างๆนะครับที่เป็นโครงสร้างโลหะแล้วก็ต่อลงสู่พื้นดินนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของการต่อระบบกราวเนี่ยจะเป็นลักษณะของการป้องกันอันตรายนะครับถ้าเกิดแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลนะครับแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลณจุดนั้นในระยะเวลานั้นนะครับถ้าร่างกายของคนเรากับระบบกราวนะครับถ้าร่างกายของคนเราไปสัมผัสนะครับจุดที่มีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลนะครับแต่อุปกรณ์ไฟฟ้าตัวนั้นนะครับมีการเชื่อมต่อระบบกราวนะครับก็จะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของคนเรานะครับข้อที่2นะครับในส่วนของการใช้ฉนวนป้องกันการสัมผัสนะครับในส่วนของการใช้ฉนวนป้องกันการสัมผัสก็คือการที่เราติดตั้งหรือว่าในส่วนของอุปกรณ์ที่มีจุดที่มีการแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลนะครับเรามีการป้องกันโดยการพันผ้าเทปนะครับเทปพันสายนะครับนะหรือป้องกันจุดที่เป็นอันตรายนะครับอาจจะเป็นลักษณะของนำอุปกรณ์ที่เป็นฉนวนทางไฟฟ้านะครับไปป้องกันนะครับถ้าเป็นลักษณะของการต่อสายไฟฟ้านะครับนักเรียนก็จะใช้ในส่วนของเทปพันสายนะครับที่จะเป็นอุปกรณ์ในการป้องกันอันตรายทางไฟฟ้าที่จะทําให้กระแสไฟฟ้าไม่สามารถรั่วไหลลงสู่อุปกรณ์นั้นๆได้นะครับข้อที่3นะครับการใช้เครื่องตัดไฟรั่วนะครับซึ่งในส่วนของเครื่องตัดไฟรั่วเนี่ยจะทําหน้าที่ในการป้องกันอันตรายนะครับเมื่อระบบนะครับเกิดตรวจสอบได้ว่าในระบบนะครับมีการรั่วไหลของระบบแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะไปจุดใดก็แล้วแต่นะครับเมื่อเครื่องตัดไฟรั่วเนี่ยก็สามารถที่จะตรวจจับระบบได้นะครับก็จะทําการตัดแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายในระบบนั่นเองนะครับเรามาดูนะครับลักษณะของเครื่องตัดไฟนะครับถ้านักเรียนดูนะครับในส่วนของเครื่องตัดไฟรั่วนะครับก็สามารถแบ่งแยกออกมาได้ซึ่งเราจะดูนะครับในส่วนของเซฟตี้คัตนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอุปกรณ์รุ่นเก่านะครับจะเป็นลักษณะของเซฟตี้คัตนะครับซึ่งคุณสมบัติของเซฟตี้คัตคือทําหน้าที่ในการตรวจสอบไฟรั่วนั่นเองนะครับถ้ามีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลนะครับเซฟตี้คัตก็จะทําหน้าที่ในการตัดการทํางานนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ป้องกันนะครับที่มีลักษณะของการตรวจสอบระดับของแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลนะครับที่เป็นประเภทเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเวลาที่นักเรียนใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับในอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ในการป้องกันเมื่อ

มีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลนะครับนะลักษณะของ circuit breaker นะครับเราจะเรียกว่า circuit breaker แบบ RCBO นะครับจากที่ครูได้สอนไปนะครับในส่วนของอันตรายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานทางไฟฟ้านะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าในส่วนของอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยในส่วนของปริมาณกระแสไฟฟ้าและเวลาใช่ไหมครับซึ่งในส่วนของกระแสและเวลาเนี่ยจะมีผลทําให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดอันตรายกับชีวิตได้นะครับและครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในส่วนของข้อมูลนะครับในส่วนของการป้องกันอันตรายทางไฟฟ้าเนี่ยจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปนะครับนักเรียนจะสามารถนําไปใช้ในการทํางานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทํางานของนักเรียนได้และใน EP ถัดไปนะครับเราจะมาเรียนรู้ในส่วนของการปฏิบัติงานทางไฟฟ้านะครับและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางไฟฟ้านะครับสำหรับ EP นี้นะครับครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับนักเรียนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับ EP นี้ครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ

0: ปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายานพาหนะประเภทรถยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับในการขนส่งและเดินทางในชีวิตประจำวันของเราจะสังเกตได้ว่าบนท้องถนนทุกเส้นทางเต็มไปด้วยรถยนต์สีสันสะดุดตาสะดุดใจถึงความสวยงามของสีสันในแต่ละคันจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนมากกว่า38ล้านคันรถเหล่านี้เมื่อใช้แล้วก็จะต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของสีรถยนต์จะมีรอยขูดรอยเฉี่ยวหรือเกิดจากอุบัติเหตุจากการเสื่อมสภาพของสีรถยนต์ในแต่ละวันแต่ละเดือนมีจำนวนมากมายจึงถือได้ว่าอาชีพการทำสีซ่อมสีรถยนต์เป็นอาชีพที่รุ่งเรืองและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอีกอาชีพหนึ่งเพราะเมื่อมีการเรียนรู้แล้วเราสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำสีอื่นๆไม่เฉพาะรถยนต์ได้อีกมากมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดสอนอาชีพต่างๆมากมายเพื่อทำการสร้างและยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยผู้ที่สนใจเข้ารับการเรียนและอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกภาคทั่วประเทศและเราจะมาเรียนรู้อาชีพช่างสีรถยนต์ระดับ1ด้วยวีดิทัศน์เพื่อการฝึกและคู่มือประกอบ
1: สวัสดีครับวันนี้ครูจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปชมวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการทำสีรถยนต์นะครับโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการเตรียมพื้นผิวสีนะครับจนกระทั่งถึงการพ่นสีจริงทับหน้าแล้วก็การขัดเงาสีแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
0: ความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์งานพ่นสีรถยนต์ในงานสีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือความปลอดภัยเพราะการใช้สีซึ่งเป็นสารเคมีก็เป็นสารอันตรายสามารถระเหยหรือสร้างความระคายเคืองให้กับผู้ใช้งานในระยะยาวได้ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในงานทำสีรถยนต์จะประกอบไปด้วยแว่นตาใสนิรภัยหน้ากากถุงมือป้องกันสารเคมีเป็นถุงมือที่ป้องกันสารละลายถูกผิวหนังในการทำงานด้านสีชุดป้องกันในการปฏิบัติงานมีดังนี้เอี๊ยมกันเปื้อนใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกและยังสามารถกันสารเคมีอ่อนๆได้อีกด้วยชุดหมีใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกเชื้อราฝุ่นละอองและสามารถป้องกัน

0: กันสารเคมีได้ดีรองเท้าเซฟตี้เป็นรองเท้าหนังแบบ
1: สำหรับในขั้นตอนในการเตรียมพื้นนะครับแล้วก็อีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นถุงมือที่ไว้สวมใส่นะครับในขั้นตอนของการพ่นสีนะครับและถุงมืออีกชนิดหนึ่งนะครับเราจะเอาไว้สวมใส่นะครับในตอนที่เราล้างอุปกรณ์นะครับเพราะว่าถุงชนิดนี้จะเป็นถุงมือป้องกันสารละลายนะครับที่รุนแรงเวลาที่เราใช้งานกับพวกสารเคมีพวกนี้นะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อจะให้ตัวเรานั้นทำงานหรือว่าปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเราก็จะต้องสวมใส่นะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลครับ
0: วัสดุและอุปกรณ์ในการพ่นสีจะประกอบไปด้วยสีโป๊สีโป๊เป็นวัสดุเหลวรองพื้นใช้ปิดรอยบุบและสร้างความราบเรียบให้ผิวงานสีโป๊พลาสติกเป็นของเหลวต้องผสมกับตัวทำแข็งจึงจะแข็งตัวได้ภายในเวลารวดเร็วมีดโป๊หรือเกลียงโป๊ทำจากเหล็กพลาสติกหรือยางกระดาษทรายกระดาษทรายตัวเลขน้อยมีค่าหมายถึงความหยาบก็จะมากกว่าตัวเลขมากถังน้ำเครื่องขัดสีโป๊ทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมปืนพ่นสีโดยใช้กำลังดันลมเพื่อพ่นสีให้เป็นละอองปกคลุมผิวหน้างานปืนเป่าลมและสายลมใช้สำหรับเป่าทำความสะอาดผิวงานด้วยกำลังลมแรงดันสูงสีรองพื้น 2K คือสีที่พ่นทับบนผิวสีสีโป
1: ๊ครับก่อนที่เราจะทำการพ่นสีจริงทับหน้านะครับเราก็จะต้องทำการพ่นสีรองพื้นนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของชั้นสีและก็ความแข็งแรงของสีนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการพ่นสีรองพื้นนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือสีรองพื้นชนิดเขาเรียกว่า 1K นะครับหรือว่าสีรองพื้นชนิดแห้งเร็วนะครับแล้วก็สีรองพื้นชนิด 2K หรือว่าเป็นสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนะครับผู้ผลิตนะครับได้พยายามปรับปรุงและพัฒนานะครับสำหรับสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่แห้งช้าแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาถึง 40-50 นาทีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับการแห้งตัวของสีรองพื้นแห้งช้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็จะแห้งตัวแล้วนะครับ
0: กระดาษทำความสะอาดชิ้นงานผ้าเหนียวภาชนะใส่ผสมสีหรือถ้วยผสมสีทำด้วยพลาสติกที่ทนสารเคมีมีสเกลวัดสัดส่วนไม้กวนสีเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้ปั๊มลมหรือเครื่องสูบลมทำหน้าที่อัดอากาศบรรจุไว้เพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่นๆเช่นปืนพ่นสีและปืนเป่าลมห้องพ่นสีเป็นห้องที่ออกแบบไว้กรองสีและระบายอากาศเสียที่เกิดจากการพ่นสีกลวยกรองสีทำจากกระดาษกันสารเคมีตอนท้ายวัสดุทำด้วยไนลอนใช้กลองสีสีทับหน้าหรือสีจริงและฮาร์ดเดนเนอร
1: ์สีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วแล้วก็สี 2K นะครับหรือว่าสีแห้งช้านะครับสำหรับสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วนั้นนะครับก็จะมีการใช้งานที่ง่ายนะครับราคาไม่แพงนะครับก็จะมีตัวเนื้อสีนะครับกับทินเนอร์นะครับซึ่ง2ตัวนี้ผสมกันแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับในส่วนของสี 2K หรือว่าสีแห้งช้านะครับตัวนี้สี 2K ตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบอีกอันหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือฮาร์ดเดนเนอร์นะครับสีผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์นะครับจะทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อสีเพิ่มความคงทนนะครับแล้วก็เพิ่มความเงางามให้กับตัวเนื้อสีนะครับแล้วหลังจากที่ใช้ครับก็จะสวยงามครับ
0: ทินเนอร์แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2ชนิดคือทินเนอร์ผสมสีทินเนอร์ล้างอุปกรณ์เครื่องมือถอดประกอบปืนพ่นสีเคลียร์และฮาร์ดเดนเนอร์เป็นสีเคลือบเงาชนิดแห้งเร็วพิเศษพ่นง่ายให้ความเงาสูงมีความเงาฉ่ำลึกยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบยาขัดสีชนิด

0: ในภายหลังนะครับอาจจะสีอาจจะไม่ยึดเกาะหรือว่าสีบวมพองขึ้นมาในภายหลังจากที่เราทำการพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: กระดาษสำหรับปิดชิ้นงานและกระดาษกาวใช้สำหรับติดปิดคลุมพื้นที่ที่ไม่ต้องการพ่นสีรถยนต์หรือชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ต้องการทำสี
0: ครับสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการปฏิบัติงานนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะจะทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่สะดุดในบางขั้นตอนนะครับในการที่เราจะทำสีรถยนต์หรือว่าพ่นสีรถยนต์นะครับก็ไม่สามารถที่จะหยุดรอได้หากว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ครบก็จะเกิดความเสียหายกับการทำสีรถยนต์ของเรานะครับ
2: การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
3: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
4: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดไอ้สวิตช์เครื่องแว็กค่ํานะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทําสุญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทําสุญญากาศแล้วเราก็จะนํามาใส่ที่ถังสารทําความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกจสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกจออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกจสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกจสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกจด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกจมีการลดลงไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกจมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกจนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
3: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
4: การเติมสารทำความเย็น

0: พิ่มเติมในกรณีที่สารทอดความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกจเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกจสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกจมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายการคลายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคลายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะฮะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยามันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แต่แล้วก็เต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
0: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมา

0: โดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เรา
2: ของ Solid Work นะคะเราจะมีการปั้นที่ว่าอาจจะใช้เส้นใช้วัตถุที่เป็นสี่เหลี่ยมวงกลมนะคะหรือในส่วนของที่เป็นวัตถุที่เป็นสร้างสำเร็จรูปขึ้นมาแล้วหรือใช้ปั้นที่เป็นรูปทรงธรรมดาแล้วลากเกิดจากเส้นให้เป็นวัตถุที่มีมิติเกิดขึ้นนะคะง่ายๆนะคะอาทิเช่นเรายกตัวอย่างสมมติว่าถ้าเราจะปั้นหมูเด้ง1ตัวเนี่ยมันก็ต้องเริ่มมาจากรูปทรงที่เป็นทรงกลมด้วยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นหูของมันอาจจะเป็นรูปทรงที่เป็นทรงวงรีนะคะหรืออาจจะเป็นจากเส้นโค้งนะคะในโปรแกรม Solid Work เนี่ยมันสามารถทำได้หมดเลยค่ะสามารถวิ่งเส้นทำให้มันเกิดการสมูททำให้วัตถุเนี่ยมีความเขาเรียกว่าเงามันได้เดี๋ยวเรามาลองดูโปรแกรม Solid Work ไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้คือหน้าต่างของโปรแกรม Solid Work นะคะโปรแกรม Solid Work เนี่ยหน้าตามันจะเป็นลักษณะนี้ในการแสดงผลตอนแรกที่เราดับเบิลคลิกเปิดโปรแกรมมาใช่ไหมคะมันจะเริ่มแสดงผลว่าเราเคยปั้นชิ้นงานที่เป็น3มิติแบบใดไปบ้างแล้วก็จะเริ่มการสร้างหน้ากระดาษตรงไหนนะคะในส่วนของการสร้างหน้ากระดาษเนี่ยมันจะเป็นส่วนของพาร์ทนะคะซึ่งเราก็คลิกพาร์ทไปได้เลยค่ะเวลาเราดับเบิลคลิกเปิดโปรแกรมมาแล้วหน้าตาของโปรแกรมมันก็จะเป็นประมาณนี้เวลาเราพาร์ทมาแล้วหน้าตาของโปรแกรมมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมปกติอย่างนี้ยังไม่เกิดการแสดงผลใดๆเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะต้องเลือกหน้าเพจงานก่อนว่าเราจะเลือกสร้างเพจงานในหน้าไหนนะคะเราจะเลือกสร้างเพจงานในหน้าฟอนต์เพนเสมอค่ะฟอนต์เพนคือด้านหน้าของวัตถุค่ะถ้าเรายกตัวอย่างนะคะด้านหน้าของวัตถุเนี่ยเราจะมองเห็นตรงๆนะคะในมุม2มิติดังนั้นตรงนี้เราจะต้องคลิกเลือกในไอคอนทำให้มันเป็นวัตถุเป็นทรงกลมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือขนาดของแก้วเนี่ยมันจะต้องชัดเจนเพราะว่าเวลาตัวระยะที่เราจะต้องดึงเส้นไปเนี่ยหรือระยะที่เราจะโค้งหรือระยะที่เราทำความหนามันเนี่ยมันจะต้องชัดเจนดังนั้นตัวแก้วตัวนี้มันเลยจำเป็นจะต้องมีขนาด 2D ที่ครูเขียนขึ้นมานะคะเขียนขึ้นมาให้เพื่อบอกขนาดชัดๆแล้วเราก็จะไปกำหนดขนาดในโปรแกรมของSolid Work อีกทีนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูขนาดคร่าวๆสเต็ปแรกที่เราจะเขียนเส้นเราต้องเขียนเส้น outline ให้มันเป็นรูปทรงของแก้วคร่าวๆก่อนนะคะตอนนี้เรายังไม่ซูมเข้าไปที่หูนะคะเราจะเอาแค่ตัวแก้วเฉยๆนะคะตัวแก้วหน้าตาลักษณะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเริ่มมาใช้เส้นที่โปรแกรม Solid Work กันค่ะเราใช้ลายเพื่อที่จะสร้างเส้น outline ของแก้วเฉยๆเรายังไม่ทำให้มันเป็นส่วนโค้งนะคะสร้างเพื่อให้กำหนดขนาดเฉยๆว่ามันมีขนาดความลึกของตูดเท่าไหร่มีความหนาของตูดเท่าไหร่มีขนาดความสูงของตัวแก้วเท่าไหร่นะคะพอเราคลิกที่คำสั่งลายเนี่ยนักเรียนสังเกตไหมคะว่ามันจะเกิดลูกศรที่เป็นลูกศรสีแดงเกิดขึ้นนะคะพอนักเรียนสังเกตว่ามันเกิดลูกศรสีแดงนั่นแหละค่ะมันหมายความว่านักเรียนจะต้องเริ่มต้นเขียนเส้นตั้งแต่ลูกศรสีแดงตัวนี้เป็นต้นมานะคะทีนี้การเขียนของคุณครูเนี่ยมันจะยังไม่ต้องกำหนดขนาดตอนนี้มันจะต้องไปคีย์ขนาดใส่หลังจากนี้อีกทีนึงนะคะ

พอคุณครูคลิกเส้นลายคลิกที่คำสั่งลายเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดลูกศรและเราก็ทำการลาก outline อีกทีหนึ่งเรากลับไปดูอีกทีนึงนะคะ outline คือตอนนี้เราจะวาดแค่ครึ่งแก้วเฉยๆนะคะพอเราวาดแค่ครึ่งแก้ว outline มันก็น่าจะเป็นประมาณนี้ตรงลงมาแล้วก็อยากลงมาในส่วนของตูดแก้วนะคะแล้วก็ตรงขึ้นไปแล้วก็กลับมาเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวคุณครูลองใช้ไลน์ในการสร้าง outline มันก่อนคุณครูขออนุญาตซูมเข้าไปหน่อยสร้างเอาลายแก้วทีนี้ลักษณะการทำงานของมันนะคะมันจะเกิดเส้นปะให้ก็ต่อเมื่อสมมติว่าเราต้องการลากให้มันตรงกันมันจะเกิดสแนปเส้นปะให้เลยอัตโนมัติอันนี้นะคะอันนี้คือเอาลายของแก้วโดยที่เรายังไม่ใส่ความโค้งความนูนความสูงเกิดขึ้นพอเราลากเอาลายของแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ติ๊กที่เครื่องหมายถูกหนึ่งครั้งค่ะเพื่อให้มันเป็นการจบคำสั่งนะคะพอเราได้เอาลายเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการของการกำหนดขนาดให้ขนาดของตัวแก้วตัวนี้นะคะซึ่งแก้วตัวนี้มันจะมีความสูงของในช่วงของตูดแก้วนะคะความลึกของตูดแก้วที่เข้าไปนะคะเราค่อยๆให้ขนาดมันทีละอันในตัวของการให้ขนาดของแก้วเนี่ยเราจะไปที่สเก็ตนะคะแล้วไปที่ smart dimension sketch smart dimension ค่ะแล้วก็ให้ขนาดมันเลยทีนี้คุณครูขอกลับไปที่ภาพ2มิติเราจะดูควบคู่กันไปนะคะภาพ2มิติเนี่ยนักเรียนดูนะคะตรงนี้คุณครูให้ขนาดความสูงไว้110มิลนะคะ110มิลก็มาใส่ในโปรแกรมของ SolidWorks ได้เลยค่ะ sketch smart dimension ทวนอีกทีนึงนะคะแล้วก็คลิกที่เส้นนะคะคลิกที่เส้นแล้วลากออกไปทางด้านซ้ายได้เลยตอนนี้มันให้เราคีย์ขนาดได้เลยว่าเราจะใช้ขนาดเท่าไหร่ตอนนี้เราดูมาแล้ว110อย่างนี้นะคะแก้วมันก็ถูกปรับขนาดความสูงให้110เซนแล้วขนาดความกว้างของตูดล่ะอยู่ที่เท่าไหร่30นะคะแล้วก็จับ smart dimension เลยตรงนี้เราคีย์เลขเลย30กลับไปดูอีกค่ะช่วงนี้มันจะต้องสลับนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องสลับไปดูขนาดด้วยนะคะเพราะเรายังไม่ได้แม่นขนาดในส่วนของความกว้างของในส่วนของการสโลปของตูดแก้วเนี่ยตรงนี้จะอยู่ที่7เดี๋ยวคุณครูจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะกลับมาดูอีกค่ะในส่วนของตูดที่เป็นผิวสัมผัสของแก้วที่มันจะโดนพื้นนะคะอยู่ที่3ตรงนี้จะอยู่ที่3ความสูงระหว่างผิวสัมผัสของแก้วกับแก้วที่มันนูนขึ้นไปนะคะก็คือตูดแก้วนั่นเองก็คือ3ในส่วนของตรงนี้นะคะ3อย่างนี้ค่ะนี่เราจะได้ขนาดแก้วคร่าวๆเวลาเราให้ขนาดโปรแกรม SolidWorks เนี่ยมันเป็นอย่างหนึ่งค่ะมันจะจับได้เลยว่าถ้าสมมุติว่าเรากำหนดขนาดไม่ครบในเส้นใดเส้นหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดเป็นสีฟ้านะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเรากำหนดขนาดครบแล้วมันจะเกิดสีดำทั้งหมดเลยเราสังเกตง่ายๆตรงนี้เลยค่ะพอเราให้ขนาดครบเนี่ยมันจะเป็นสีมันปรับเส้นโค้งให้โดยอัตโนมัตินะคะมันจะใช้เราจะใช้ให้โปรแกรมปรับเส้นโค้งอัตโนมัติแต่ถ้าสมมติว่าเราปรับได้ก็ได้เหมือนกันกลับไปที่ภาพ2มิตินะคะตรงนี้มันมีความสมูทโค้งเข้าไปในหาดของตูดแก้วเดี๋ยวครูต้องอธิบายเพิ่มนิดนึงนะคะนักเรียนตรงนี้มันเป็นส่วนของตูดแก้วนักเรียนลองนึกเวลาเราดื่มน้ำนะคะมันจะมีแก้วเนี่ยในส่วนของตรงกลางเนี่ยมีความนูนเกิดขึ้นมานะคะตัวนี้ละค่ะอันนี้คือความนูนของแก้วส่วนตรงนี้คือฐานแก้วที่คุณครูเคยบอกตั้งแต่ตอนแรกๆว่ามันคือตัวที่เขาเรียกว่าแก้วเนี่ยมันถูกวางอยู่บนพื้นใช่ไหมคะตรงนี้จะเป็นผิวสัมผัสที่แก้ววางบนพื้นดังนั้นความสโลปตรงเนี้ยความสโลปตรงเนี้ยเราจะให้โปรแกรมเนี่ยเป็นตัวช่วยในการสโลปของเรานะคะอันนี้คุณครูลองดึงให้มันดูว่ามันสโลปหรือโค้งได้ลักษณะไหนดึงหน้าไปสุดแล้ววัตถุจะเป็นลักษณะไหนดึงหลังกลับมาสุดนะคะมันสปายเนี่ยมันดึง

ได้ทั้งสองจุดนะคะดึงได้สองจุดแล้วจุดมันก็จะเปลี่ยนวัตถุก็จะเปลี่ยนตามเรานะคะเมื่อเราสร้างสปายเนี่ยเส้นมันก็ยังเกิดเป็นสีดำเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวคุณครูขอกลับไปที่จุดเริ่มต้นก็คือเส้นสปายตรงๆที่เรายังไม่ได้ปรับใดๆทั้งสิ้นสังเกตง่ายๆถ้ามันเป็นสปายนักเรียนคลิกเข้าไปที่เส้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของหัวลูกศร2หัวแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าสมมุติว่านักเรียนเกิดลืมเขียนมันยังเป็นเส้นตรงอยู่ต่อให้นักเรียนคลิกเท่าไหร่หัวลูกศรก็ไม่ขึ้นนะคะนักเรียนจะต้องลบในตัวนี้ก่อนตัวที่เราเป็นสร้างไกด์ไลน์แล้วเราใช้สปายสร้างใหม่อีกครั้งนึงนะคะนี่ค่ะพอสร้างเกิดขึ้นมันก็จะเป็นหัวลูกศรแบบนี้เมื่อกี้ครูบอกว่าเราต้องทำให้มันสมูทใช่ไหมคะเราก็จะใช้คำสั่งต่อไปพอเราสร้างสปายเสร็จเราคลิกถูกเลยค่ะเราจะใช้เครื่องมือนะคะเราจะใช้เครื่องมือในการทำให้สองเส้นเนี้ยมันสมูทคือมันลากโค้งเข้าหากันโดยการเทนเจนต์มันค่ะเทนเจนต์ก็คือทำให้มันโค้งนะคะทำให้มันโค้งเกิดขึ้นทำให้เส้นสองเส้นจากเส้นตรงกับเส้นโค้งเนี้ยทำให้มันสมูทกันยังไงโดยที่เราไม่ต้องใช้มือในการปาดวัตถุนะคะวัตถุจะถูกโค้งขึ้นอัตโนมัติตามเครื่องมือของเรานะคะอ่ะเราลองดูก่อนนะคะในส่วนของตัวแก้วตรงนี้นะคะซูมคุณซูมเข้ามาใกล้ๆค่ะเราจะทำเส้นโค้งระหว่างเส้นสปายกับเส้นตูดแก้วที่คุณครูเคยแนะนำไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะคลิกที่เส้นสปายค่ะกดชิปข้างไว้แล้วคลิกขวา1ครั้งค่ะนักเรียนคะลองสังเกตครูให้จำง่ายๆเลยค่ะมันจะเป็นลักษณะเหมือนทรงกลมแล้วก็มีไม้พาดอยู่1อันเห็นไหมคะอ่ะแล้วเวลาเราเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยตรงเนี้ยสัญลักษณ์ตรงเนี้ยเขาเรียกว่า make tangent นะคะ make tangent นักเรียนลองคลิก1ครั้งค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าเวลาเรา make tangent แล้วจากเส้นตรงที่เป็นสปายตัวเมื่อกี้เห็นไหมคะมันเกิดความโค้งเกิดขึ้นนะคะมันเกิดความโค้งเกิดขึ้นแล้วเราไม่ต้องไปปรับอะไรมันและถ้าสมมติหรือถ้าสมมติเราไม่ปรับได้ไหมได้หรือเราจะปรับได้ไหมได้เหมือนกันนะคะเราก็แค่ดึงขึ้นหน้าลงหลังแบบนี้เหมือนเดิมถ้าสมมุติว่าในกรณีที่นักเรียนแบบว่าอาจจะไม่พอใจในส่วนของความโค้งของมันอาจจะโค้งไม่สมดุลหรือโค้งไม่สวยนักเรียนอาจจะอยากได้ความเว้าหรือโค้งมากกว่านี้นะคะนักเรียนก็อาจจะตัวหัวลูกศรตรงนี้ได้เหมือนเดิมแต่ตอนนี้มันเหมือนคำสั่งตัวเนี้ย tangent เนี่ยมันเหมือนมันบอกว่าฉันจะโค้งให้คุณแล้วนะฉันจะโค้งในองศาเท่านี้ให้คุณแล้วนะมันดูจากอะไรคะนักเรียนมันดูจากขนาดที่เราให้เขาไปตอนเนี้ยว่ามันควรจะโค้งประมาณไหนเท่าไหร่นะคะมันเหมือนมันเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวนี้มันคำนวณมาให้เราแล้วว่าเราจะโค้งเท่าไหร่ดีโค้งแบบไหนดีถึงจะสวยประมาณนี้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะกลับไปปรับมันไม่ได้เราปรับมันได้นะคะอ่ะเราเทนเจนต์ตัวที่หนึ่งแล้วก็คือระหว่างขาของแก้วกับในส่วนของตูดของแก้วทีนี้เรามาเทนเจนต์อีกส่วนหนึ่งในส่วนของที่คุณครูบอกว่ามันคือส่วนที่แก้วเนี่ยสัมผัสกับพื้นใช่ไหมคะเรามาเทนเจนต์ตัวนี้เหมือนกันค่ะเราคลิกที่เส้นตัวที่1กดชิปค้างไว้ค่ะคลิกที่เส้นตัวที่2นักเรียนสังเกตเลยนะคะว่าเวลาเราเลือก2เส้นเข้าด้วยกันเนี่ยเส้น2เส้นเนี่ยจะเป็นสีฟ้านะคะมันจะขึ้นเครื่องหมายเทนเจนต์ลางๆให้เราและโดยที่เราไม่ต้องคลิกขวาเพราะเหมือนเราเคยใช้คำสั่งนั้นไปแล้วนะคะเราคลิก make tangent เลยค่ะนักเรียนเห็นไหมคะมันเกิดความสมูทเกิดขึ้นตอนนี้เส้นมันเป็นเหมือนฟรีฟอร์มและมันเหมือนเป็นลักษณะของเส้นคลื่นน้ําและนะคะให้มันเป็นส่วนที่มันโดนวัตถุโดนพื้นแล้วก็วัตถุชิ้นนึงที่ถูกยกขึ้นไปจากพื้นนะคะทีนี้พอตอนนี้เราได้ในส่วนของตูดแก้วและคุณครูจะทําให้แก้วเนี่ยมันมีความสมูทนิดนึงนะคะมีความสมูทนิดนึงคุณครูก็เลยจะต้องทำการเขาเรียกว่าฟิลเลตมันเพื่อให้เส้นตรงนี้มันมีความโค้งนะคะโค้งขึ้นมาเพื่อให้เหมือนฟิลเหมือนเรา
เอามือนะคะ

ทําให้ตูดแก้วเนี่ยไม่มีความคมเกิดขึ้นนะคะตูดแก้วปกติเนี่ยถ้านักเรียนสังเกตที่เราปั้นๆอยู่มันก็จะเป็นขอบมนคมใช่ไหมคะเวลาเราใช้งานเนี่ยมันก็จะเกิดอันตรายกับเราได้นะคะทีนี้เวลาเราทําให้ตรงเนี้ยฟิลเลตมันก็คือการปาดตูดแก้วให้มันมีความสมูทไม่มีความคมเกิดขึ้นลดคมเกิดขึ้นนะคะแต่ก่อนที่เราจะลบคมตรงนี้ได้เนี่ยเราจะต้องมาสร้างเส้นในส่วนของตรงนี้ก่อนนะคะในส่วนของตรงนี้กลับไปที่2มิติของเราค่ะนักเรียนนี่ค่ะกลับไปที่ภาพ2มิติของเรานะคะนักเรียนคะตรงนี้ในส่วนของก้างแก้วเนี่ยแล้วก็ในส่วนของปากแก้วนักเรียนเห็นไหมคะมาการวาดเส้นโค้งของตัวแก้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะค่ะกลับไปที่โปรแกรม SolidWorks นะคะนักเรียนตอนนี้ในโปรแกรม SolidWorks ตอนนี้เราเป็นเส้นตรงอยู่ใช่ไหมคะตรงนี้เราเป็นเส้นตรงอยู่นะคะนักเรียนทีนี้การทําเส้นโค้งเนี่ยมันจะต้องใช้สปายเหมือนที่คุณครูเคยบอกไปแล้วตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมคะตอนนี้เราสร้างเส้นล่างวัตถุเป็นเส้นตรงไว้นะคะเราจะต้องลบเส้นตรงตรงนี้ออกเพื่อที่เราจะสร้างสปายหรือเส้นโค้งเข้าไปนะคะสปายเราเคยสร้างที่ก้นและดังนั้นเราไปที่คําสั่งสเก็ตแล้วไปที่สปายได้เลยนะคะคลิกจุดที่1แล้วคลิกจุดที่2นะคะเป็นการจบคําสั่งอย่างที่ครูเคยบอกนะคะนักเรียนสปายเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเวลาเราคลิกไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะหัวลูกศรถ้าคุณครูซูมใกล้ๆมันจะเป็นหัวลูกศรนักเรียนเห็นไหมคะมันจะเป็นหัวลูกศร2หัวนะคะหัวลูกศรเนี่ยเหมือนกันเลยเราสามารถปรับนะคะให้มันมีความคุณครูลองทําให้ดูนะคะให้ปรับเนี่ยให้มันมีความโค้งอ่ะโค้งถ้าหัวลูกศรบนมันจะมีความโค้งข้างบนถ้าหัวลูกศรล่างมันจะมีความโค้งข้างล่างนักเรียนเห็นไหมคะเราสามารถปรับได้เหมือนกันทีนี้เราไปดูแบบที่2มิติก่อนนักเรียนดูว่าแก้วเนี่ยมันมีความโค้งในส่วนของไหนถ้านักเรียนหลายๆคนเนี่ยในการปรับเส้นเนี่ยคุณครูมองดูแล้วว่ามันไม่น่าจะปรับให้เหมือนกันนะคะแต่เราสามารถน่าจะกําหนดลากๆเส้นได้ว่ามันน่าจะประมาณไหนดูที่ตัวแก้ว2มิติมันโค้งอยู่ประมาณก้นแก้วนิดนึงนะคะโค้งอยู่ประมาณก้นแก้วนิดนึงเราก็เลยต้องลองไปปรับดูมันจะมี2จุดที่คุณครูบอกใช่ไหมคะมีจุดก้นแก้วกับจุดของกลางๆแก้วนักเรียนเราลากได้เลยค่ะตรงเนี้ยเราลากให้มันลงมาข้างล่างหน่อยก็ได้นะคะเพื่อให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันสั่งงานว่าอยู่ประมาณนี้นะฉันจะโค้งอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ตรงนี้เราลากอยู่ประมาณเมื่อเราได้ความห่างหรือขนาดหรือสัดส่วนที่เราจะเป็นส่วนโค้งของมันแล้วเนี่ยเราก็ต้องมากําหนดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะมากําหนดตรงนี้อีกทีหนึ่งตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือส่วนของปากแก้วค่ะนักเรียนอย่างที่ครูเคยอธิบายไปนะคะในส่วนของตูดแก้วจะมีความแคบกว่าส่วนของปากแก้วนะคะในส่วนของปากแก้วนักเรียนสังเกตไหมคะตอนนี้เรายังไม่ได้ให้ขนาดของปากแก้วเนาะเรามาให้ขนาดของปากแก้วกันจำได้ไหมคะว่าเราเคยเข้าให้ขนาดตรงไหนไปที่สเก็ตไปที่สมาร์ทไดเมนชันค่ะให้ขนาดเลยกลับไปดูค่ะ2มิติตรงนี้ขนาดเท่าไหร่เอ่ย60มิลนะคะกลับมาใส่เลยค่ะ60มิลอย่างนี้ค่ะนักเรียนเห็นไหมคะการที่เราดึงขนาดดึงเส้นตรงเนี้ยมันเป็นตัวที่บ่งบอกให้เรารู้เลยว่าแก้วส่วนนี้มันจะโค้งลักษณะไหนโค้งแบบไหนนะคะพอเราปรับขนาดปากปุ๊บวัตถุจะแตกต่างจากเดิมคือตอนแรกตูดมีความแคบปากมีความแคบเท่ากันพอปากมีความกว้างเกิดขึ้นปุ๊บวัตถุก็จะมีความโค้งด้านข้างเกิดขึ้นเห็นไหมคะมันก็จะเป็นมุมมองในอีกมุมมองหนึ่งที่เริ่มมองภาพจาก2มิติเริ่มมองออกแล้วว่าเอ้ยแก้วเนี่ยมันมีความโค้งตรงตูดนะตลอดเวลานะคะนักเรียนเราจะต้องลองดูว่าเราจะใช้เทคนิคไหนหรือจะใช้ลักษณะไหนเพื่อให้งานเนี่ยมันดูสมบูรณ์แล้วก็สมดุลมากที่สุดแล้วก็ออกมาได้ลักษณะรูปทรงที่เราต้องการมากที่สุดนะคะการปั้น 3D เนี่ยมันจะปั้นได้คร่าวๆเฉยๆนะคะแต่เราจะต้องมาเวลาเราปั้นได้วัตถุ 3D เอาไปทำพิมพ์พอเวลาทำพิมพ์ปุ๊บมันอาจจะต้องมาปรับแต่งบ้างนิดหน่อยนะคะเรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของตัวแก้วนะคะส่วนนี้โค้ง

แล้วครูเคยบอกว่าครูจะทําฟิลเลตตรงนี้คําว่าฟิลเลตเหมือนที่ครูบอกว่าเหมือนเกาปากดินให้มันมีความสมูทเกิดขึ้นนะคะตอนนี้เราได้ความโค้งของข้างแก้วความโค้งของตูดแก้วและเราจะทําฟิลเลตตรงนี้ให้มันมีความมนนิดนึงนะคะมีความมนนิดนึงอ่ะเราก็ไปที่สเก็ตค่ะแล้วไปที่คําสั่งฟิลเลตมันเลยนะคะเท่าไหร่นะคะคุณจะต้องการฟิลเลตเท่าไหร่ตอนนี้มันใส่เป็น10เราใส่สัก2มิลค่ะติ๊กถูกค่ะตอนนี้มันยังไม่ฟิลเลตให้นะคะแต่มันจะเกิดอ่ะคุณครูขอซูมนะคะมันจะเกิดเส้นเหมือนเส้นปะขึ้นมาให้เราเห็นนะเราต้องกลับไปที่สเก็ตใหม่อีกครั้งนึงเพื่อที่จะเลือกเส้นใหม่ว่าตรงไหนนะที่เราจะฟิลเลตมันอย่างเงี้ยค่ะพอเราฟิลเลตมันปุ๊บแก้วตัวเนี้ยที่ปกติแล้วจะเป็นมุมขอบมุมที่เป็นคมใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็นขอบมุมที่มันมีความสมูทเกิดขึ้นทีนี้นักเรียนดูได้เลยว่าถ้าเราฟิลเลต2เนี่ย2มิลเนี่ยมันเยอะเกินไปเราก็กลับมาปรับตรงนี้อาจจะเป็น1มิลหรือถ้าน้อยเกินไปนักเรียนก็ปรับได้นะคะมันก็จะปรับฟิลเลตตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามที่นักเรียนปรับหรือแก้ไขนะคะอันนี้ก็จะเสร็จสิ้นในการกระบวนการของการเขียนภาพล่างนะคะที่มันเป็นลักษณะของ2มิติต่อไปเนี่ยมันจะเป็นการเริ่มเขียน3มิติเกิดขึ้นนะคะนักเรียนจากวัตถุ2มิติที่เป็นด้านเดียวนะคะเป็นแก้วด้านเดียวเนี่ยเราจะทําการเค้าเรียกว่าทําการรีโวลต์ของมันคือการทําให้มันเป็นลักษณะทรงกลมนะคะนักเรียนคะแก้วใบเนี้ยปกติเนี่ยเราจะเห็นแค่ตอนเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นแค่ครึ่งนึงอ่ะครูขออนุญาตปิดนะคะเราเห็นแค่ครึ่งนึงของแก้วใช่มั้ยคะแต่ตอนเนี้ยเราจะทําการให้มันมีมิติและนักเรียนดูจากใบนี้นะคะมันมีมิติคือมันจะเป็นทรงกลมนะคะนักเรียนเราก็จะทําการทําให้มันเป็นทรงกลมและมีความหนาของปากแก้วอีกทีนึงนะคะในส่วนของทรงกลมเนี่ยมันจะใช้คําสั่ง revolve ที่คุณครูบอกไปเมื่อกี้นี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในจอคอมกันนะคะตอนเนี้ยเราได้วัตถุที่เป็น2มิติไปที่ฟีเจอร์ได้เลยค่ะในส่วนของคําสั่งฟีเจอร์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนลักษณะการสร้างภาพให้เป็น3มิติแล้วนะคะอ่ะมันจะเป็นส่วนของการทําภาพให้มันเป็น3มิติแล้วทีนี้นักเรียนมาลองดูค่ะคําสั่ง revolve จะอยู่ในไอคอนที่2นะคะเป็นลักษณะเหมือนตัวโค้งงอตัวนี้นะคะเห็นมั้ยคะนักเรียนเหมือนโดนัทเลยค่ะเห็นแล้วหิวด้วยอ่ะนักเรียนเรากดคําสั่ง revolve ค่ะ revolve เนี่ยมันจะถามเราว่าคุณต้องการหมุน360องศาเลยไหมซึ่งใช่เราต้องการหมุนแก้วใบนี้ให้มันได้360องศาเลยนะคะนักเรียนแล้วเราต้องหมุนจากตรงไหนง่ายๆเลยค่ะเหมือนเราหมุนวัตถุเราหมุนจากตรงกลางของแกนดังนั้นแกนตรงกลางที่เราเคยให้ขนาด110มิลไว้ดังนั้นใช้แกนนี้ละค่ะในการหมุนเราคลิกที่แกนนี้เลยค่ะนักเรียนเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเองจากปกติแล้วเราปั้นดินก้อนๆต้องทําเจาะลงไปให้มันกลวงให้มันมีความหนาเท่ากับที่เราทําได้ต้องทําก้นให้มันนูนขึ้นมาต้องทําขาทําฐานอ่ะตอนนี้เราไม่ต้องเห็นไหมคะตอนเนี้ยพอเรากดรีโวลต์เท่านั้นแหละค่ะนักเรียนทําไมคะแก้วของเรานี้ตอนนี้เป็นลักษณะของ3มิติแล้วเกิดได้จากอะไรจากรูปทรงที่เราปั้นเป็น2มิติเมื่อกี้นี้ล่ะค่ะเห็นไหมคุณครูซูมมาที่ตูดนักเรียนเห็นไหมคะความตูดเนี่ยมันมีความโค้งมีความมนเกิดขึ้นเห็นไหมคะอันนี้คือส่วนโค้งที่คุณครูบอกว่าตอนแรกเราฟิลเลตมันไปให้มันมีความโค้งเกิดขึ้นเห็นไหมคะตอนนี้ตรงนี้คือส่วนที่ครูบอกว่าวัตถุโดนพื้นตรงนี้คือส่วนที่นูนขึ้นไปเห็นไหมคะเราสามารถเปิดเซกชันได้แล้วเราสามารถหมุนวัตถุดูรอบๆได้เลยนะคะตอนนี้วัตถุมันยังไม่มีความกวงเพราะเรายังไม่ได้ใส่ความกวงของมันเข้าไปนะคะเราเห็นเป็นลายเส้นอ๋อคุณครูหนูเข้าใจแล้วค่ะอ๋อคุณครูหนูรู้แล้วค่ะที่หนูเขียนไปเนี่ยตรงนี้มันโค้งไม่สวยแต่หนูจะกลับไปแก้ไขหนุนหินหนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นการมองวัตถุให้เรามันเหมือนเป็นลูกตาของเราอีกแบบหนึ่งที่เรามองได้ว่าอุ้ยเราอยากมองมุมมองนู่นเราอยากมองมุมมองนี้นะมองท็อปก็ได้มองท็อปแล้วก็ลองดูซิว่ามองท็อปมันน่าจะเป็นยังไงนี่

อ่ะนี้เห็นไหมคะก็เห็นเป็นกลมๆแล้วถ้ามองบัททอมล่ะบัททอมก็จะเห็นเป็นก้นนี้แต่บางครั้งนักเรียนเมื่อกี้คุณครูสอนอะไรไปบ้างเดี๋ยวเรามาทบทวนกันดีกว่าเนาะว่าเราสอนอะไรกันไปบ้างนะคะตอนแรกเนี่ยเราเริ่มจากการดูแบบ2มิติก่อนเนาะแล้วเราก็พูดเรื่องการปั้นดินทีนี้การดูแบบ2มิตินะคะเราดูแล้วว่ามันหน้าตารูปทรงเป็นยังไงเราก็มาเขียนลักษณะ2มิติในโปรแกรม SolidWorks ใช่ไหมคะนักเรียนเขียนได้กันไหมเขียนได้ใช่ไหมคะครูเห็นบางคนเนี่ยเขียนออกมาหน้าตาสวยเชียวแก้วของนักเรียนนะคะพอเขียนแบบ2มิติเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะได้แก้วนะคะในลักษณะรูปทรงที่นักเรียนต้องการและหลังจากการเขียน2มิติคุณครูสอนใช่ไหมคะต่อไปครูสอนในเรื่องของการทําให้มันเป็น3มิติตอนนี้เราได้ทุกคนได้แก้วเป็นทรงกระบอกใช่ไหมคะในหน้าตาของตัวเองเพราะว่าคุณครูบอกแล้วว่าเส้นสปายเนี่ยมันเกิดจากการที่เราลากของเราเองว่าลากให้มันโค้งหรืองอในส่วนของไหนตรงไหนของวัตถุนะคะพอเราลากได้แล้วเราได้รีโวทำการรีโวให้มันเป็นลักษณะของทรงกระบอกเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้แก้วหนึ่งไปนะคะเป็นไงบ้างคะยากหรือง่ายง่ายนะคะตอนเนี้ยเราปั้นในเวลาแค่สั้นๆแต่เราได้แก้วหนึ่งใบยังไม่ได้มีความหนาด้วยซ้ำเสียดายนะคะ EP นี้เราหมดเวลาแล้วเวลาเรามันสั้นเหลือเกินค่ะเดี๋ยว EP หน้าค่ะเราจะได้มาเจอกับเครื่องตัวนี้นะคะเจ้า Bamboo Lab นะคะเพราะว่าเราจะมาพิมพ์ 3D 3มิติกันค่ะเราจะได้เห็นแก้วเป็นลักษณะที่เป็น3มิติในโมเดลจิ๋วๆนะคะด้วยเส้นพลาสติกนะคะน่ารักน่ารักของเราค่ะแล้วกลับมาเจอกัน EP หน้านะคะ EP นี้ครูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวาง

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้ง

0: ส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
1: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวนึงเป็นตัวจับอีกตัวนึงเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยาง นะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: เด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะ

0: มาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
1: ่ข่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
0: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
1: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารับน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
0: คอยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
2: บักจอยไปกันเถอะ
0: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
2: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
0: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยไปไปด้วย
3: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
4: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
3: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
5: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
3: ดีมากเลย
4: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหม

สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูอารีแล้วนะคะสำหรับตอนนี้นะคะที่คุณครูจะสอนพวกเราก็คือเรื่องของการเพ้นผ้าด้วยสีธรรมชาติและสีอะคริลิกนะคะซึ่งในการเพ้นผ้านะคะเราจะต้องมีอุปกรณ์ที่เราจะใช้เพ้นกันก่อนซึ่งตอนที่1ที่คุณครูจะสอนเนี่ยก็คือในเรื่องการเพ้นด้วยสีธรรมชาตินะคะจริงๆแล้วสีธรรมชาติเนี่ยเราต้องเรียกว่าระบายเนาะระบายสีเพราะว่าเนื้อสีของสีธรรมชาติเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นเนื้อบางเบาคล้ายกับสีน้ำแต่ก่อนที่เราจะไปเพ้นกันนะคะคุณครูก็จะมาแนะนำในเรื่องของการเลือกผู้กันชนิดของผู้กันแล้วก็ลักษณะของผู้กันกันก่อนนะคะว่าเราจะต้องเลือกใช้แบบไหนขนาด

แบบไหนแล้วก็ผู้กันที่ดีมันจะเป็นลักษณะแบบใดนะคะแล้วก็พูดถึงอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการระบายสีหรือว่าเพ้นสีธรรมชาตินะคะมาเริ่มกันจากผู้กันก่อนเลยนะคะผู้กันอันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยผู้กันนะคะจะประกอบด้วย3ส่วนเดี๋ยวครูหยิบมา1ตัวอย่างนะคะส่วนที่1ก็คือด้านบนนี้นะคะเราเรียกว่าขนของผู้กันค่ะตรงนี้อันนี้เรียกว่าโคนผู้กันนะคะเอาไว้สำหรับหนีบขนผู้กันนั่นเองและส่วนสุดท้ายก็คือด้ามจับผู้กันนะคะซึ่งอยู่ตรงนี้ด้ามจับผู้กันเนี่ยจะยาวอันแบบที่2นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือผู้กันปลายแบนนะคะแบบนี้ก็คือลักษณะเขาจะเป็นรีบแบนแบบนี้นะคะรีบแบนแบบนี้แบบที่3นะคะอันนี้นะคะก็คือแบบหัวตัดลักษณะจะคล้ายๆกับปลายแบนแต่ว่าลักษณะจะตัดเฉียงขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็แบบสุดท้ายนะคะจะเป็นแบบปลายบานซึ่งจริงๆอ่ะจะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือแบบปลายบานแต่ว่าเป็นพัดนะคะแบบนี้กับแบบนี้นะคะแต่เนี้ยบานน้อยไปนิดนึงนะคะจริงๆก็จะต้องบานออกอีกสักนิดหน่อยนะคะจากตรงปลายด้านนี้คราวนี้เรามารู้กันก่อนว่าขนของผู้กันนะคะก็คือตรงส่วนนี้นะคะขนของผู้กันเนี่ยจะมีด้วยกัน2อย่างก็คือขนที่ได้จากใยสังเคราะห์กับขนที่ได้จากธรรมชาติขนจากธรรมชาติก็เป็นพวกขนสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นขนหมูขนกระรอกหรือว่าขนสัตว์ต่างๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจากใยสังเคราะห์นะคะพวกขนจากไนลอนหรือว่าโพลีเอสเตอร์ก็จะเป็น2ลักษณะนะคะคือจากธรรมชาติแล้วก็จากสังเคราะห์คราวนี้มาดูกันก่อนนะคะว่าผู้กันเนี่ยมันมีกี่เบอร์นะคะผู้กันเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เบอร์0ถึงเบอร์20ซึ่งเบอร์0นะคะก็จะมีทั้งแบบหัวกลมแล้วก็หัวตัดอันนี้เป็นเบอร์0หัวตัดด้านบนนะคะตรงเขาเรียกว่าหัวผู้กันเนี่ยนะคะขนของผู้กันเนี่ยเขาจะเป็นมิลลิเมตรกับเป็นนิ้วนะคะอย่างอันเนี้ยเล็กๆแบบนี้ก็จะเป็นมิลลิเมตรเวลาเขาวัดตรงเนี้ยนะคะวัดตรงหัวเนี่ยจะเป็นมิลลิเมตรเดี๋ยวเราจะลองมาทดสอบผู้กันกันดูนะคะว่าผู้กันแต่ละเบอร์นั้นให้ความรู้สึกหรือว่าควรจะลากเส้นแบบไหนดีนะคะถึงจะออกมาแล้วสวยค่ะเราจะเริ่มจากเบอร์0ก่อนนะคะซึ่งเบอร์0เนี่ยจะเป็นเบอร์ที่เล็กที่สุดส่วนใหญ่เนี่ยจะนิยมใช้ในการตัดเส้นนะคะเพื่อให้มันเกิดความสวยงามคมชัดยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ที่ครูนำมานะคะก็จะมี2สีด้วยกันก็คือสีจากดอกดาวเรืองนะคะก็คือตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีเหลืองนะแล้วข้างในก็จะเป็นพิกเมนต์ที่มันจะมีเม็ดสีแต่ว่าลักษณะของสีที่ระบายมาจะคล้ายๆกับสีน้ำนะคะแล้วก็สีจากครั่งนะคะก็จะออกเป็นสีแดงๆคราวนี้เราเริ่มจากสีของดอกดาวเรืองก่อนนะคะเราก็ใช้นะคะปลายผู้กันหรือด้ามผู้กันก็ได้นะคะเอาออกมานิดนึงเพราะว่านี่เป็นสีธรรมชาติเวลาเราใช้เสร็จเราจะต้องเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเราไม่ต้องเอาออกมาเยอะนะคะเราก็ออกมาสำหรับเท่าที่เราจะขีดนะคะออกมานิดนึงนะคราวนี้เราก็จุ่มน้ำสักนิดนึงนะคะอันนี้จะมีลักษณะเหมือนสีน้ำนะคะเราก็แต้มที่ตัวของสีดาวเรืองนะคะเราจะลองลากเป็นเส้นตรงดูก่อนนะคะเราก็ลองลากดูนะคะว่าเส้นประมาณไหนถ้าเราจะทำเป็นก้านหรือเป็นแนวตัดเส้นนะคะลองลากหลายๆเส้นดูนะคะนะคะประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะประมาณเนี้ยค่ะไม่เกิน2มิลนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราลองผู้กันเบอร์2นะคะแล้วเราก็จุ่มน้ำนะคะเหมือนเดิมแล้วลองลากดูเราต้องลองลากให้หมดทุกเบอร์ของผู้กันเราถึงจะรู้ว่าถ้าเกิดเราจะวาดดอกไม้สักดอกหนึ่งเราจะต้องใช้ผู้กันเบอร์ไหนบ้างนะคะอันนี้เราก็ลากเส้นก็จะแตกต่างกันเห็นไหมคะจะแตกต่างกันอันนี้ก็จะอยู่เกือบประมาณครึ่งเซนนะคะถ้าเราใช้เต็มผู้กันเต็มปลายของผู้กันอันนี้ลองให้ครบทุกเบอร์นะคะเราถึงจะได้รู้ว่าเส้นแต่ละเส้นน่ะใหญ่ขนาดไหนนะคะ

ต่อไปนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้กันที่เราจะใช้เนี่ยก็จะมีเบอร์6เบอร์8เบอร์12ที่ใช้กันมากที่สุดนะคะเพราะว่าลักษณะลายถ้าเป็นลายดอกไม้มันจะมีเนื้อที่ให้เราระบายเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้ผู้กันเล็กจนเกินไปเนี่ยเราก็จะระบายไม่เสร็จนะคะครูก็เติมนิดนึงเพราะว่าสีของธรรมชาติเนี่ยมันจะมีความอุ้มน้ำอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องเติมน้ำเยอะถ้าเราเติมน้ำเยอะปุ๊บสีมันก็จะจางลงนะคะอันนี้เราลองเส้นเบอร์6ดูเวลาเราลากเส้นขึ้นไปนะคะเราอะลากกดให้เต็มกับแนวของผู้กันเลยเราถึงจะเห็นว่าเส้นเขาจะใหญ่ขนาดไหนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะคราวนี้ต่อไปเบอร์8นะคะเบอร์8เบอร์8กับเบอร์6นะคะจะไม่ค่อยต่างกันมากนะคะเบอร์8ก็คือจะใหญ่ขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะคะส่วนใหญ่เขากําไล่กันนะคะว่าเบอร์แต่ละเบอร์เนี่ยมันจะค่อนข้างจะใกล้เคียงกันต่อไปนี่เป็นเบอร์10นะคะแล้วก็ไล่เบอร์ก่อนคือเราต้องดูว่าลักษณะเส้นของผู้กันที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะอันนี้เบอร์10เราค่อยๆลากขึ้นไปนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะลากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอันเนี้ย2 4 6 8 10นะคะก็จะมีความแตกต่างกันต่อไปนะคะเบอร์12จะเป็นเบอร์ที่นิยมมากที่สุดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะหยิบให้ดูนะคะนี่เพราะว่าหัวของเขานะคะกำลังดีแล้วก็ขนของผู้กันเนี่ยก็เหมาะที่จะระบายพื้นที่ที่แบบกลางๆนะคะก็เลยเป็นเบอร์ที่นิยมที่สุดเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดอีกนะคะเราก็ลองลากดูให้ใกล้กับเบอร์10เราจะได้เปรียบเทียบกันเนาะลากขึ้นไปค่อยๆลากเห็นไหมคะลากให้เต็มเลยอันนี้สีธรรมชาติเนี่ยจะดีแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราลากเนี่ยสีจะคล้ายๆกับสีน้ำก็จะลากง่ายหน่อยนะคะถ้าเป็นสีอะคริลิกเนี่ยเขาก็จะลากยากหน่อยเราก็ต้องใช้น้ำเป็นตัวช่วยอันนี้ก็จะลากได้ง่ายต่อไปนะคะก็จะเป็นผู้กันแบบปลายแบนบ้างนะคะก็คือลักษณะแบบนี้นะคะเราแค่ลองนะคะป้ายสีลงไปนะคะว่าสีที่ออกมาหรือเส้นที่ออกมาเนี่ยจะมีลักษณะแบบไหนนะคะอันนี้เราลากธรรมดาก่อนเดี๋ยวเราค่อยรู้จักบิดมือนะคะอันนี้ลากแบบธรรมดาก่อนนะคะก็คือขึ้นไปแบบผู้กันกลมนะคะอันนี้เบอร์เดียวกันนะเบอร์12เบอร์เดียวกันแต่ว่าอันนี้เป็นแบบกลมอันนี้เป็นแบบแบนเรามาดูความรู้สึกที่ให้ของ2เส้นนี้จะแตกต่างกันอย่างไรนะคะอันนี้เบอร์เดียวกันนะคะแต่เป็นแบบกลมกับแบนเท่านั้นยิ่งปลายบานแค่ไหนนะคะมันก็จะมีความกว้างของเส้นมากขึ้นเท่านั้นนะคะก็คือมันจะเหมือนกับว่าเวลาเราลากเส้นเนี่ยมันจะเรียวแล้วค่อยๆบานขึ้นไปนะคราวนี้เรามาลองดูกันว่าตัวนี้มันสามารถทำอะไรได้อีกนะคะคือตัวลักษณะของปลายบานเนี่ยสามารถที่จะทำให้เป็นลักษณะของหญ้าได้เห็นไหมคะเนี่ยมันจะเป็นคลื่นอาจจะเป็นจุดของแบบยอดไม้สูงๆนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้ทำได้เห็นไหมคะเนี่ยลักษณะนะคะของการที่เราจะทำปลายผู้กันตัวปลายบานนี่นะคะให้เป็นลักษณะแบบอื่นๆได้ในลักษณะของการที่เราจะทำเป็นใบไม้ยอดด้านบนก็ได้หรือหญ้าก็ได้นะคะเราทำได้หมดเลยเราก็จะเห็นความแตกต่างว่าอ๋อลายเส้นแบบนี้นะเราเหมาะที่จะไปทำเป็นใบไม้หรือว่าเป็นโคนบนต้นไม้ได้นะคะเรามาดูตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้จริงๆแล้วเราไว้สำหรับการรองสีรองพื้นก็ได้นะคะหรือว่าเราจะระบายในพื้นที่กว้างๆเพราะว่าเราเห็นไหมคะหน้าตัดของเขากว้างมากเนาะถ้าเราจะระบายแบบเอาความรวดเร็วนะคะแล้วก็ระบายทีนึงให้เต็มเลยนะคะดูนะคะครูจะระบายดู

ก็จะมีลักษณะเห็นไหมคะมันจะเต็มหน้าของการที่เราจะระบายได้ดีกว่าตัวอื่นๆเลยนะคะแต่อันเนี้ยไว้สำหรับรองพื้นหรือว่าไว้เวลาที่เราระบายเป็นภาพแบบกว้างๆนะคะอันนี้ก็จะใช้ได้ประหยัดเวลาแล้วก็เร็วขึ้นนะคะค่ะเมื่อเราดูผู้กันไปหมดแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูว่าในการเพ้นสีเนี่ยเรายังมีอุปกรณ์เสริมแบบต่างๆแต่วันนี้ที่ครูนำมาก็คือเป็นที่นิยมกันนะคะแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือลักษณะของเกลียงแบบต่างๆนะคะดูอันแรกกันก่อนเลยเห็นไหมคะอันแรกนี้นะคะลักษณะของเขาอ่ะจะมีลักษณะของความแหลมที่ด้านบนนะคะเห็นไหมคะแหลมที่ด้านบนแล้วก็มีลักษณะยาวเดี๋ยวเราเปิดเอาสีแดงบ้างนะคะสีแดงบ้างนี่แล้วก็ลองนะคะเวลาเราทำเนี่ยนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะลองกดดูนะคะลองปาดดูนะคะว่าเขาให้ลักษณะแบบไหนนะคะกับสีได้บ้างนะเราลองปาดดูแล้วก็ลองแปะดูเห็นไหมคะเขาจะให้อารมณ์และความรู้สึกถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้เราสามารถทำเป็นใบไม้ได้เห็นไหมคะเป็นลักษณะแบบนี้คราวนี้เรามาลองแบบนี้กันบ้างนะคะแบบนี้ลักษณะของเขาจะเป็นลักษณะหัวปั้นๆหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าเขาจะให้ลักษณะของเส้นหรือว่าลายแบบไหนกันบ้างนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะไม่เหมือนกันอันนี้มันจะออกกลมๆอันนี้มันจะออกยาวแล้วก็รีแต่อันนี้มันจะออกกลมๆเห็นไหมคะนี่อันนี้เราอาจจะแตะให้มันเป็นดอกไม้ก็ได้นะคุณครูว่าเห็นไหมคะลองหมุนมือดูลองหมุนมือดูนะลองหมุนมือดูเห็นไหมก็จะเป็นลักษณะของดอกไม้ได้เหมือนกันกูลองหมุนมือสักนิดนึงนะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นแบบลักษณะหัวเห็นไหมคะหัวจะมีความแตกต่างกันอันนี้จะโค้งมนป้านๆส่วนอันนี้จะเรียวๆลีๆไปอันนี้อาจจะเป็นใบไม้แบบใบเรียวๆนะคะอันนี้จะเป็นดอกกลีบดอกก็ได้นะคะต่อไปนะคะอันนี้เล็กลงไปอีกนิดนึงอันเนี้ยนะคะคุณครูว่าเราสามารถทำเป็นในลักษณะของอะไรก็ได้นะคะลองจะใช้ทั้งแถบกระดาษเห็นไหมอันสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้นะคะลักษณะของเขาด้านบนเนี่ยจะเหมือนสามเหลี่ยมตรงเนี้ยนะคะแล้วตรงนี้ก็เข้ามาเหมือนสามเหลี่ยมก็จะมีความแตกต่างจากตรงอื่นคือตรงด้านเนี้ยเขาจะกว้างนะคะด้านเนี้ยเขาจะกว้างเราลองดูว่ามันจะออกมาเป็นรูปร่างแบบไหนจานสีเราอะแคบไปนิดนึงนะคะเวลาใช้เกลียงก็อาจจะต้องหยดสีออกมาก่อนนะคะแล้วค่อยเอาเกลียงตัวนี้ค่อยๆแตะแล้วก็ดูนะคะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนไอเนอร์อาจจะทำเป็นลูกหอยนะคะก้นหอยกับหอยอะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะทำเป็นดอกไม้ก็ได้นะคะเราก็ลองดูนะทำได้ตั้งหลายอย่างนะคะพอเรารู้แล้วนำเสื้อตัวนี้ไปสวมใส่ได้เลยนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูต้องเอาอันนี้ลงก่อนนะคะเพื่อจะได้มีเนื้อที่ในการเพ้นเรามาดูตัวอย่างนะคะของเสื้อที่คุณครูเพ้นด้วยสีย้อของธรรมชาติกันก่อนนะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นสีที่ครูเพ้นจากสีธรรมชาติด้วยสีดาวเรืองแล้วก็สีของครั่งนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะเก็บตัวนี้ก่อนนะคะเรามาเริ่มขั้นตอนในการที่เราจะเพ้นสีธรรมชาติกันขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องลอกลายที่เราต้องการลงไปในตัวเสื้อก่อนนะคะอันนี้คือเสื้อที่เราจะนำมาลอกลายนะคะขอแนะนำว่าควรจะเป็นผ้าฝ้ายหรือเสื้อยืดที่ทำมาจากผ้าฝ้าย 100% แต่ก่อนที่เราจะนำมาทำการเพ้นหรือระบายสีนะคะเราจะต้องนำไปตกหรือระบายสีหรือเพ้นสีธรรมชาติแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ซึมลงไปที่ด้านหลังที่เราไม่ต้องการให้มีลายนะคะนี่เราก็พับกระดาษหรือว่าผ้านะคะในช่วงที่พอดีกับสิ่งที่เราจะเพ้นนะคะเราก็ประมาณการว่า
ส่วนดอกกลางเราอาจจะใช้เบอร์8

แล้วดอกใหญ่เนี่ยเราจะใช้เบอร์12หรือว่าเราจะใช้เบอร์8ทั้งหมดเลยก็ได้นะคะแต่ว่าในการหักมุมหรือในการโค้งมุมเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีด้วยมันต้องมีความชำนาญนะคะเราถึงจะเลือกใช้ผู้กันที่มันเป็นเบอร์เดียวกันได้หมดนะเรามาเริ่มจากตัวของกลีบดอกกันก่อนนะคะว่าวิธีการเพ้นหรือการระบายสีกลีบดอกเนี่ยจะต้องระบายแบบไหนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มด้วยสีแดงที่ได้จากคลั่งก่อนนะคะโดยใช้ผู้กันเบอร์6อันนี้นะคะคือผู้กันเบอร์6ที่เราจะนำมาลงดอกไม้ดอกเล็กก่อนนะคะทำไมเราถึงลงดอกเล็กก่อนเพราะการผิดพลาดนั่นเองนะคะเราลองลงจากดอกเล็กๆแล้วค่อยๆไล่ไปดอกใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวมาลองเริ่มดูก่อนเราก็จุ่มสักนิดนึงเพื่อจะดูความเข้มข้นของสีก่อนนะคะว่าสีเนี่ยมันเข้มมากน้อยแค่ไหนถ้ามันมีความเข้มข้นมากเราระบายไม่ค่อยไปเราถึงจะจุ่มน้ำนะคะเราค่อยๆลากเส้นนะคะคราวนี้เวลาเราลงสีถ้าเราต้องการลงให้สวยมันจะต้องมีความหนักเบามีแสงมีมุมมีสะท้อนนะคะคราวนี้ถ้าเรายังระบายไม่เป็นก็ให้ใช้น้ำหนักเบาๆไปก่อนนะคะในการลงคราวนี้เราจะรู้แล้วว่าในการลากสีของเราเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกว่าสีมันหนืดนิดนึงเราก็เติมน้ำนะคะเพื่อเป็นการเกลี่ยสีไหมคะเกลี่ยสีเราไม่จำเป็นที่จะต้องลงสีหรือว่าเพ้นสีเนี่ยให้มันเป็นสีเดียวหรือว่าสีเสมอกันทั้งหมดนะคะเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลีบดอกของดอกไม้ธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีความเหลื่อมสีกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราลงปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องไปกดสีให้มันหนักเป็นเสมอกันนะคะเพราะเวลาเราดูแล้วเนี่ยมันจะดูไม่เหมือนธรรมชาตินะเราค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะคะลงไปก่อนนะคะค่อยๆไล่ไปและก็ไม่จำเป็นต้องลงให้เรียบเสมอกันนะคะเพราะว่าการที่เราลงให้เรียบเสมอกันเนี่ยมันก็ดูไม่เป็นธรรมชาตินะคะมันเหมือนเราตั้งใจหรือจงใจเกินไปเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเท็กเจอร์หรือว่าผิวสัมผัสของกลีบดอกไม้นะคะหรือว่าใบไม้เนี่ยมันจะมีความนูนความสีเข้มสีอ่อนที่แตกต่างกันนะคะอันนี้ครูก็จะลงให้เราดูก่อนคราวนี้เทคนิคที่ครูจะแนะนำอีกจุดหนึ่งนะคะถ้าเวลาเราลากหรือระบายสีของกลีบดอกเนี่ยแล้วเราติดกันเป็นพืชเลยนะคะมันจะดูเหมือนเป็นวงกลมๆหรือว่ารอยหยักๆเฉยๆเพราะฉะนั้นเวลาเราจะระบายนะคะเราต้องเว้นช่องไฟไว้นิดนึงเห็นไหมคะอันนี้จะมีช่องไฟทำให้มันดูมีร่องของกลีบนะคะไม่งั้นถ้าเราระบายติดตอนนี้ดอกเล็กเสร็จแล้วนะคะถ้าเราจะไล่ให้มันมีแบบโทนสีนิดนึงเราก็แตะน้ำนิดนึงนะคะนี่เป็นเทคนิคเนาะเราแตะน้ำนิดนึงแล้วเราก็มาเกลี่ยเห็นไหมคะเกลี่ยเป็นบางจุดนะให้สีของเขาเนี่ยดูกลืนแต่ไม่ต้องระบายให้มันเท่ากันนะคะคือแค่มาลากให้มันดูแบบเรียบๆนิดนึงแค่นั้นนะคะนิดเดียวนี่แบบนี้นะคะให้ดูเหมือนมันมีความชุ่มน้ำนิดนึงคราวนี้เราก็จะเปลี่ยนเบอร์ของผู้กันนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะไประบายที่ตัวก้านนะคะตัวก้านก็คือตัวนี้เราจะเปลี่ยนหัวของผู้กันและเราก็จะเปลี่ยนการวาดหรือลากมือด้วยนะคะตัวก้านดอกนะคะคุณครูก็จะใช้ผู้กันหัวตัดแบบนี้นะคะซึ่งหัวตัดแบบนี้มันจะมีความเรียวตรงนี้พื้นที่ในการใช้ตรงนี้มันไม่เยอะเพราะว่าก้านเนี่ยนะคะมันจะมีพื้นที่แคบๆถ้าเราใช้หัวกลมปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะเลยออกไปนอกเส้นก้านนะคะเราลองใช้แบบนี้เวลาเราระบายมันจะง่ายขึ้นเดี๋ยวครูจะใช้สีเหลืองในการทำก้านนะคะนี่เราก็เอาสีเหลืองมานิดนึงนะคะแล้วเราก็ใช้ปลายผู้กันหัวตัดนะคะจุ่มน้ำนิดนึงแล้วก็พยายามที่จะให้สีมันอย่าติดเยอะจนเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล้ำออกมานอกขอบของขนผู้กันแล้วมันจะระบายไม่สวยนะคะจากนั้นนะคะเราเอียงมือนิดหนึ่งนะคะให้มันเข้าล็อกนะคะแล้วเราค่อยเติมสีไปทีละนิดระบายให้เหมือนกับระบายใบนะคะเหลือช่องกลางไว้นะคะเราบิดมือนิดนึงบิดมือนิดนึงนะคะบิดมือนิดนึง

แล้วก็พลิกอีกด้านนึงที่มีสีอย่าลืมเว้นช่องไฟด้วยนะคะเว้นช่องไฟด้วยนะคะแล้วก็หมุนอีกกรีบนึงนะคะเราค่อยๆหมุนจากสีอ่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเพิ่มความเข้มขึ้นได้นะคะเราพลิกมือได้นะคะเราพลิกมือได้ค่อยๆระบายไปทีละนิดนะคะเบี่ยงมือนะคะเบี่ยงมือถ้าเรานอนผู้กันมากมันก็จะแบนมากนะคะเวลาเราลงสีมันก็จะเต็มกลีบเร็วนะคะจะเป็นแบบนี้ฟังนี้บ้างนะคะอย่าลืมว่าเหลือช่องไฟเอาไว้ด้วยนะคะเราก็ใช้น้ำลูบนิดนึงนะคะให้สีเขาลงมานิดหนึ่งนะเวลาที่เราจะไล่สีเข้มสีอ่อนเนี่ยเราก็ใช้น้ำเป็นตัวช่วยได้นะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะคุณครูก็จะระบายสีตรงกลางให้เรานะคะเราจะมาระบายตรงเกสรของดอกไม้นะคะโดยวิธีการก็คือเราต้องดูก่อนว่าเราจะใช้ผู้กันตัวไหนนะคะที่พอดีกับจุดซึ่งอยู่ตรงกลางเกสรนะคะซึ่งตัวนี้คุณครูเลือกใช้ผู้กันเบอร์8นะคะผู้กันเบอร์8เราจะใช้สีเหลืองนะคะให้มันมีความแตกต่างนิดนึงตรงนี้นะคะให้มีลักษณะรอยหยักนิดนึงถ้าเราต้องการเพ้นท์ให้สวยนะคะเราจะต้องมีจังหวะมีช่องว่างแล้วก็มีช่องไฟนะคะถ้าเราระบายทึบไปหมดระบายเป็นสีเดียวกันไปหมดแล้วไม่มีการเว้นระยะช่องไฟเนี่ยยังไงมันก็จะออกมาไม่ดูเป็นธรรมชาตินะคะคราวนี้ต่อไปนะคะเราจะลองใช้ตัวของผู้กันที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะตัวนี้จริงๆมันจะเป็นแบบใบๆเราลองมาดูว่าถ้าเรานำมาลงในตัวของการเพ้นท์เนี่ยที่ใบไม้เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราลงสีเหลืองเนาะนะคะเราไล่เข้ามานิดหนึ่งเราลองดูลักษณะหามุมนะคะหามุมแล้วเราก็ไล่อีกฝั่งหนึ่งนะคะลองบิดมือสักนิดนึงนะคะบิดมือสักนิดนึง

อย่าลืมเว้นช่องไฟไว้นิดนึงนะคะเหมือนกับเราให้เขามีผิวสัมผัสที่มันแตกต่างกันนะคะไม่จำเป็นที่แบบว่าทั้งดอกหรือว่าทั้งช่อหรือว่าทั้งที่เราวาดเนี่ยมันจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกันไม่จำเป็นนะคะมันอาจจะใบไม้แบบนึงเรียบอีกใบนึงจะมีคลื่นก็แล้วแต่นะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่คุณครูทำให้ดูเนาะต่อไปนะคะก็เป็นการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อให้เส้นมันคมชัดเราก็จะเลือกใช้ผู้กันเบอร์เล็กนะคะอันนี้คุณครูจะใช้ผู้กันเบอร์4หรือเราจะใช้เบอร์2ก็ได้นะคะแต่นี่คุณครูเลือกใช้ผู้กันเบอร์4เพื่อเก็บรายละเอียดนะคะเวลาเราเก็บรายละเอียดเนี่ยเราจะเก็บตรงขอบหรือมุมนะคะของกลีบแต่ละกลีบหรือว่าของใบไม้แต่ละใบนะคะ

ชาติเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะมาลงสีอะคริลิกเพื่อเปรียบเทียบให้เราดูว่าสีของธรรมชาติกับสีอะคริลิกมีความแตกต่างกันแบบไหนนะคะแล้วก็มีการลงสีหรือการเพ้นสีเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูสีแห้งเป็นผงเราสามารถเติมน้ำนะคะแล้วก็ระบายสีต่อได้อ่ะเริ่มจากผู้กันนะคะเบอร์นี้ผู้กันเบอร์6เดี๋ยวเราจะลงดอกสีแดงใกล้ๆกับสีธรรมชาติเราเลยนะคะแล้วสีอะคริลิกนะคะก็ใช้น้ำช่วยเหมือนกันเหมือนกับสีย้อมธรรมชาตินะคะแล้วก็ลงนะคะเราเริ่มลงจากตรงกิ่งนี้จะสังเกตได้ว่าอันนี้ต้องเป็นคนที่เพ้นนะถึงจะรู้จะสังเกตได้ว่าสีของสีอะคริลิกเนี่ยจะมีความหนืดกว่าสีของสีน้ำนะคะแล้วเนื้อสีนะคะของสีอะคริลิกเนี่ยจะเนื้อแน่นกว่าและสีมันจะออกเป็นแบบแนวพลาสติกแต่ส่วนสีย้อมธรรมชาตินะคะสีของเขาเนี่ยจะลื่นไหลไปตามน้ำแล้วก็สีจะบางเบานะคะนี่คือข้อแตกต่างนะถ้าใครลองเพ้นดูก็จะรู้เหมือนคุณครูนะคะว่าอ๋อมันมีความเข้มของสีที่แตกต่างกันนะคะสีอะคริลิกเนี่ยจะมีความเข้มของสีเข้มข้นนะเราหมายถึงความเข้มข้นนะคะของเนื้อสีเนี่ยมากกว่าสีของธรรมชาตินะคะและจะบอกเลยว่าสีอะคริลิกเนี่ยนะคะมันจะไล่ความอ่อนแก่ของสีเนี่ยได้ยากกว่าสีธรรมชาติค่ะเพราะว่าสีธรรมชาติเนี่ยถ้าเราเติมน้ำลงไปหรือว่าเอาน้ำลงไปนะคะมันจะเจือจางสีลงทำให้สีอ่อนลงแต่สีอะคริลิกเนี่ยถ้าจะให้อ่อนลงเราต้องผสมสีขาวหรือว่าเราจะต้องทาให้มันน้อยหรือว่าเราเลือกใช้สีอ่อนนะคะแต่ว่าสีธรรมชาติเนี่ยมีให้เราเลือกน้อยเฉดสีนะคะคือเฉดสีมีไม่มากแต่สีอะคริลิกเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกทุกเฉดสีเลยนะคะเห็นถึงความแตกต่างไหมคะสีอะคริลิกเนี่ยจะสดกว่านะคะจะสดกว่าสีของธรรมชาติมากเลยทีเดียวไม่ต้องระบายให้เรียบเสมอกันนะคะอย่างที่ครูบอกอะเราสามารถกรีดให้มันเป็นเส้นนะคะเนี่ยกรีดให้มันเป็นเส้นแต่ว่าสีน้ำเนี่ยเราสามารถลงทับได้แต่สีอะคริลิกเนี่ยเราต้องรอให้แห้งก่อนถึงจะทับสีอื่นลงไปได้นะคะไม่เหมือนกันกับสีธรรมชาตินะคะแบบลักษณะที่คุณครูลงไปเนี่ยคือเราลงสีอะคริลิกเนี่ยลงไปก่อนถ้าเราต้องการทำให้มันขึ้นเป็นกลีบดอกต่างๆหรือว่าเป็นเส้นต่างๆเนี่ยเราต้องเอาสีอื่นมาลงอีกครั้งนึงซึ่งเราต้องรอสีเก่าให้แห้งก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาสีใหม่มาลงทับไปเลยเนี่ยสีมันจะกลืนกันไปเลยนะคะแล้วก็หายไปในสีของอะคริลิกซึ่งเวลาดูแล้วมันจะเป็นสีที่ดูแล้วหม่นหมองดูมันไม่สดใสไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสีลงไปเนี่ยเราต้องให้สีเดิมแห้งก่อนนะคะนั่นเป็นข้อจำกัดแต่ว่าสีธรรมชาติเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเราสามารถผสมไม่ต้องรอให้สีเขาแห้งสามารถไล่สีได้เลยนะคะ

ในลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะว่าเราไม่ต้องการทำให้มันเรียบเราก็สามารถที่จะให้มันมีเนื้อสีเนี่ยนูนขึ้นมาได้นะคะให้มีเนื้อสีนูนขึ้นมาได้

ราวนี้เรามาดูที่ตรงส่วนของด้านกลางของกลีบดอกเราจะใช้สีเหลืองเหมือนกันเลยดูความแตกต่างนะคะอันนี้สีธรรมชาติอันนี้สีอะคริลิกความสด

เกสรดอกนะคะเราจะเริ่มใช้สีเหลืองนะคะเพื่อมาทำเกสรของดอกนะคะซึ่งก็เป็นสีเหลืองจากสีอะคริลิกนะคะแล้วก็บีบออกมานิดนึงแล้วเราก็จะใช้ผู้กันนะคะเบอร์นี้นะคะก็คือผู้กันเบอร์8จริงๆเราจะใช้ผู้กันเบอร์ไหนก็ได้นะคะให้เราดูว่าอย่างตัวเนี้ยตัวของเกสรเขาจะค่อนข้างกว้างนะคะคุณครูก็เลยเลือกใช้เบอร์8เพื่อเวลาที่เราลงสีเนี่ยมันจะได้ประหยัดเวลาแล้วก็เต็มพื้นที่แล้วก็สวยงามด้วยนะคะเราใช้น้ำนิดหน่อยนะคะเพื่อให้สีมันมีความเหลวลงนิดนึงเพราะไม่งั้นสีอะคริลิกเนี่ยมันจะข้นมากนะคะมันจะเหมือนสีพลาสติกเนาะ

ันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเพ้นสีด้วยสีธรรมชาติและสีอะคริลิกเราเห็นความแตกต่างเลยเห็นไหมคะว่าครูเปรียบเทียบให้เห็นดอกต่อดอกกันเลยทีเดียวว่าสีของธรรมชาติจะมีความบางเบาแล้วก็สีนะคะจะอ่อนกว่าสีของอะคริลิกอะคริลิกจะมีความสดใสและมีความเข้มข้นของสีมากกว่านะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็หมดเวลานะคะในเรื่องของการเพ้นผ้าด้วยสีธรรมชาติและสีอะคริลิกแล้วนะคะพบกับครูอารีได้ในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพ
ของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

0: ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่แผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพบางแหล่งกังวล2นะครับผมครูอุ้ยครูอนุสรเครือขามครูแผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพบางแหล่งกังวล2ครับ
1: และผมครูมอสนะครับครูธัญกรแดนเมืองครับครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยการอาชีพบางแหล่งกังวล2ครับ
0: ครับวันนี้เราอยู่กันในห้องปฏิบัติการอาหารและก็เครื่องดื่มในแผนกวิชาการโรงแรมนะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มครับถือว่า
1: เป็นรายวิชาของสาขาวิชาการโรงแรมของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่าระดับปวช.ครับ
0: ใช่ครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะทำเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มแล้วก็จะมีรายละเอียดเรื่องของต่างๆโดยวันนี้ครับเราทั้งสองคนเนี่ยจะพาทุกท่านเข้าไป
1: โลกของกาแฟ
0: ใช่ครับเรียนรู้โลกของกาแฟแต่ว่าที่ทุกท่านเห็นนะครับที่นักเรียนทุกคนเห็นเนาะจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ทำให้อุปกรณ์ในการที่จะสร้างงานสร้างอาชีพหรือว่าสร้างทักษะนักเรียนได้โดยวันนี้ครับครูอุ้ยกับครูมอสครับจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เกี่ยวกับกาแฟเบื้องต้นในการที่นักเรียนจะนำไปประยุกต์ใช้
1: เอาไปประกอบอาชีพได้นั่นเองซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเทรนด์ของกาแฟหรือว่าเทรนด์ของคาเฟ่หรือว่าธุรกิจเครื่องดื่มเนี่ยเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกเลยไม่ใช่แค่ประเทศไทยต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกเรียนไปสาขานี้ไม่ตกงานไม่ยากจนแน่นอนครับ
0: ใช่ครับต้องก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาของโลกของกาแฟเนี่ยต้องถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนเคยเห็นร้านกาแฟประเภทไหนบ้างแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตถามครูมอสเป็นตัวแทนของนักเรียนเนาะครูมอสครับไม่ทราบว่าครูมอสชอบทานกาแฟไหมครับ
1: อ๋อนั่นด้วยส่วนตัวของครูมอสนะครับครูมอสเนี่ยเป็นคนชอบทานกาแฟมากแต่ว่าไม่ได้มีการชอบทานกาแฟที่แบบใส่นมนักเรียนบางคนอาจจะไม่รู้ว่ากาแฟบางตัวก็ใส่นมบ้างไม่ใส่นมบ้างหรือว่าในปัจจุบันเนี่ยก็นิยมนำมาใส่พวกน้ำผลไม้เข้าไปด้วยเนาะแต่ว่าเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าวันนี้ครูอุ้ยเนี่ยจะมีเทคนิคการชงกาแฟอะไรบ้างมาสอนนักเรียนแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนี่ยเราก็ต้องแบ่งออกก่อนว่าคาเฟ่ที่เราไปเที่ยวกันก่อนเนี่ยที่เขาชงกันเนี่ยมันมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างมันคือทักษะเบื้องต้นเนาะของนักเรียนแล้วก็การใช้เครื่องมืออุปกรณ์การเก็บรักษาต่างๆหรือว่าเมล็ดกาแฟแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรเงี้ยครับเดี๋ยววันนี้ครูมอสกับครูอุ้ยเนี่ยก็จะมาให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษาในส่วนตรงนี้ครับ
0: ใช่ครับต้องก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของประเภทของบาร์เนี่ยเราก็จะมาพูดใน EP นี้จริงๆแล้วสื่อชุดนี้ครับขออนุญาตพูดถึงสื่อชุดนี้ก่อนสื่อชุดนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าครั้งนี้เป็น EP 1ก็คือเป็นสื่อชุดแรกตัวแรกนะครับเป็นเทปที่1ก็คือเราจะพูดถึงเรื่องเบสิกพื้นฐานก่อนแต่ว่าตัวนี้ครับเบสิกตัวนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างในรายวิชาที่เราจะทำกันในตัวนี้นะครับ
1: ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการทำสปีดบาร์หรือว่าสโลบาร์ในสโลบาร์เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวครูอุ้ยก็จะมาบอกเทคนิคไม่ว่าจะเป็นการดิฟการไซฟอนหรือว่าจะมีการใช้

0: ื่อง coffee machine การบดโดยใช้การบดมือหรือว่าบดไฟฟ้านะฮะการชั่งวัดตวงหรือว่าการทำยังไงให้มันได้ coffee day show เนี่ยฮะครูอุ้ยก็จะเอาเกล็ดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมา
1: หลายสายพันธุ์นะครับแต่ว่าที่เราจะนำมาใช้ในธุรกิจกาแฟหรือว่าธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่มนะครับเราจะใช้อยู่2สายพันธุ์หลักๆครับก็คือสายพันธุ์แรกครับคุณมอสสายพ
2: ัน
1: ธุ์อาราบิก้านั่นเองครับอาราบิก้าเคยได้ทานอาราบิก้ามั้ยครับ
2: ปกติก็จะทานอาราบิก้าบ่อยมากส่วนใหญ่ที่คุณมอสชอบทานเพราะชอบทานอาราบิก้าเพราะว่าสาเหตุที่ชอบทานอาราบิก้าเพราะว่าอาราบิก้าเนี่ยมีความหอมนุ่มแล้วก็ค่อนข้างอ่อนแต่ว่ามีรสชาติที่มันคมแล้วก็ลึกนะฮะในส่วนของอาราบิก้าซึ่งในตัวกาแฟอาราบิก้าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะปลูกตามพื้นที่สูงถูกไหมครับอุ้ยถ้าเปรียบถ้าเป็นประเทศไทยก็จะเป็นทางโซนภาคเหนือเน
1: า
2: ะฮะ
1: ทางภาคเหนือ
2: โดยเฉพาะจังหวัดน่านจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะเป็นดอยต่างๆที่เราเคยได้ยินไม่ว่าจะเป็นขออนุญาตพูดนะฮะเป็นกาแฟชาวดอยกาแฟดอยช้างไหมฮะก็จะอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยครับแล้วก็ขอสอบถามครูอุ้ยเพิ่มเติมแล้วกันว่าลักษณะที่ดีของกาแฟอาราบิก้ารสชาติหรือว่าลักษณะของเม็ดกาแฟเนี่ยครับต้องเป็นอย่างไรครับครูอุ้ย
1: ครับขออนุญาตพูดในส่วนของอาราบิก้านะครับปกติแล้วเนี่ยอาราบิก้าเนี่ยเราจะสามารถเห็นได้ตามร้านกาแฟทั่วไปแต่ว่าตัวกาแฟอาราบิก้านะครับเราจะมีแหล่งเพาะปลูกในส่วนของที่มีพื้นที่สูงซึ่งในประเทศไทยนะครับก็จะเพาะปลูกได้เฉพาะในโซนทางภาคเหนือเนื่องจากว่าเขาจะมีพื้นที่ที่มีอากาศหนาวนะครับแล้วก็มีออกซิเจนน้อยตัวนั้นก็จะสามารถเพาะปลูกเกี่ยวกับของอาราบิก้าได้แต่ว่ากาแฟอาราบิก้าครับเขาจะมีอุปสรรคอยู่ตรงที่1ผลผลิตของเขาจะค่อนข้างน้อยจะตรงกับสุภาษิตที่ว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวนั่นเองนะครับแล้วก็พอเวลาที่ผลผลิตน้อยเนี่ยส่งผลให้ราคาค่อนข้างแพงแล้วก็อีกอย่างนึงครับตัวแมลงเนี่ยแมลงที่เราจะเหมือนถ้าเกิดสมมุติว่าพอตัวอาราบิก้าเนี่ยด้วยความที่เขามีคาเฟอีนน้อยกว่าตัวโรบัสต้านะครับจะทำให้ตัวแมลงเนี่ยสามารถที่จะไปกินหรือว่าไป
2: เจาะได้
1: เจาะเกี่ยวกับตัวเมล็ดกาแฟได้ก็จะเป็นศัตรูพืชมีปัญหาเรื่องศัตรูพืช นะครับแล้วก็ตัวอาราบิก้าเนี่ยเม็ดเขาจะเรียวกว่าตัวของโรบัสต้าแล้วก็คำนิยามของอาราบิก้าครับเขาจะเป็นคำนิยามที่มีว่า1หอมละมุนนะครับแล้วก็ทานแล้วสดชื่นมีชีวิตชีวาเนื่องจากคาเฟอีนน้อยให้ความกระปี้กระเป๋ามากนั่นเองครับ
2: คนไทยปัจจุบันนะครับก็เลยหันมานิยมทานอาราบิก้าซะส่วนใหญ่เวลาไปเลือกซื้อนะฮะก็จะดูได้ที่บรรจุภัณฑ์ว่ากาแฟเนี้ยเป็นสายพันธุ์ไหนมาผลิตมาจากหาดซึ่งอย่างที่ครูอุ้ยบอกว่าอาราบิก้าเนี่ยก็จะให้ความหอมและสดชื่นก็เหมาะสำหรับสายแคมปิ้งละกันเพราะตอนเนี้ยเทรนแคมปิ้งกับเทรนคาเฟ่เนี่ยมาคู่กันเลยฮะต่อไปนะครับโรบัสต้านะครับโรบัสต้าเนี่ยก็ส่วนใหญ่ถ้าเปรียบเสมือนปลูกเพาะปลูกก็เมื่อกี้ไปเหนือและไปอาราบิก้าไปเหนือโรบัสต้าเราจะไปล่องใต้ใช่ไหมครับครูอุ้ยก็จะปลูกมากในพื้นที่ชุมพรมีความเข้มแล้วก็ของเมล็ดกาแฟนะครับแต่ความนุ่มละมุนเนี่ยจะน้อยกว่าอาราบิก้าครับครูอุ้ยครับ
1: ใช่ครับก็อย่างที่บอกนะครับโรบัสต้าเนี่ยเราเป็นกาแฟที่สามารถเพาะปลูกตามพื้นที่ต่างๆได้ง่ายนะครับก็จริงๆโรบัสต้าชอบความร้อนชื้นนะครับชอบความร้อนชื้นซึ่งแล้วก็ตัวโรบัสต้าเนี่ยเขาจะมีเมล็ดที่ค่อนข้างที่จะกลมมนนะครับตัวจะไม่ได้เรียวเหมือนของ
2: เมล็ดจะสั้นกว่า
1: อาราบิก้าจะสั้นกว่าแล้วก็ตัวของ
2: ตอนนี้ทางจังหวัดเพชรบุรีก็มีนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นของป่าละอูหรือว่าแก่งกระจานก็ชาวเกษตรกรเนี่ยก็หันกลับมาปลูกกาแฟกันเป็นจำนวนมากแล้วครับครูอุ้ยคร
1: ับ ใช่ครับจริงๆแล้วในถ้าเกิดเราพูดถึงโรบัสต้าในประเทศไทยนะครับเราจะนึกถึงจังหวัดชุมพรเนื่องจากว่าชุมพรเนี่ยเขาจะมีคำขวัญที่อยู่ในจังหวัดเลยนะครับเป็นคำขวัญประจำจังหวัดซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของไร่กาแฟนะครับดีเล็บมือชมไร่กาแฟนั่นเองนะครับที่เขาบอกนะครับนักเรียนสามารถไปหาดูได้นะครับจริงๆนักเรียนโรงแรมมารู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีคำขวัญอะไรแต่ละจังหวัดเพราะว่านักเรียนผ่านวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาแล้วนะครับก็อันนี้เขาก็จะเป็นผู้ปลูกไร่กาแฟแล้วก็ณปัจจุบันครับที่มีชื่อเสียงมากๆใกล้กับจังหวัดเพชรบุรีคือกาแฟจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่ากาแฟป่าหมากที่มีความเข้มข้นนะครับแล้วก็จะบอกอย่างนี้ครับว่าตัวโรบัสต้ากับอาราบิก้าเนี่ยการคั่วเนี่ยความเหมาะสมของเขาเนี่ยถ้าเกิดเป็นอาราบิก้าครับเขาจะนิยมไปคั่วในระดับการคั่วแบบปานกลางนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของโรบัสต้าเนี่ยเขาจะมีการคั่วในระดับเข้มเพื่อส่งเสริมให้รสชาติเขายิ่งเข้มแล้วก็ดุดันนึกถึงถ้าเกิดนึกถึงคนไทย ในโซนภาคใต้เราจะนึกถึงเครื่องแกงเราจะนึกถึงรสชาติที่หนักแน่น
2: เผ็ดร้อนของพริกอะไร
1: ใช่

0: แต่ถ้าเกิดทางโซนภาคเหนืออาหารโซนภาคเหนือจะออกเลี่ยนๆหน่อย
1: จ
0: ะออกแบบ
1: ละมุน
0: ประมาณนั้นคืออันนี้ให้เป็นเทคนิคการจำง่ายๆสำหรับการแบ่งระหว่างโรบัสต้ากับอาราบิก้านั่นเองครับ
1: ก็นักเรียนคงได้ความรู้ไปแล้วนะฮะสรุปง่ายๆเลยก็คือกาแฟแบ่งได้ออกเป็น2สาย
0: พันธุ์ประเภทครับสายพันธุ์เน
1: า
0: ะ
1: สายพันธุ์นะครับก็เป็นโรบัสต้าก
0: ับอาราบิก้า
1: แค่นั้นเองนะ
0: ถ้าเกิดสมมตินักเรียนอยากรู้เพิ่มเติมนะคะนักเรียนสามารถไปหาข้อมูลได้อย่างเช่นตัวของอาราบิก้าครับเขาจะมีสายพันธุ์บางสายพันธุ์ที่มีชื่อเฉพาะเช่นคาทูล่าคาทูอี้เลดเบอร์โบนเยลเลอร์เบอร์โบนซึ่งอันนั้นจะเป็นสายพันธุ์จริงๆตอนที่ครูอุ้ยเรียนนะครับตอนสมัยทำงานที่สตาร์บัคเนี่ย เรียนการเป็นคอฟฟี่มาสเตอร์นะครับที่จะใส่อัปรอนดำเนาะก็จะต้องมีหนังสือหนึ่งเล่มแล้วเขาก็จะมีเป็นชาร์ตเป็นสายพันธุ์สองสายพันธุ์ซึ่งสายพันธุ์ของตัวอาราบิก้าครับเขาจะมีแบบเป็นลักษณะต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็เป็นแขนงออกไปลักษณะแบบนั้นเลยครับก็ถ้าเกิดเราอยากรู้ลึกจริงๆก็สามารถเรียน
1: รู้ได้เพิ่มเติมได้นะครับต่อไปครับเมื่อเรารู้ถึงกับสายพันธุ์ของเมล็ดกาแฟแล้วทีเนี้ยคุยครับกรรมวิธีในการผลิตกาแฟนะครับแบ่งออกกี่ประเภทครับคุยครับ
0: จริงๆแล้วกรรมวิธีการผลิตกาแฟนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ประเภท2ประเภทเน
1: า
0: ะ3ที
1: ่3
0: กรรมวิธีการผลิตแบ่ง3นะครับก็คือประเภทแรกเขาเรียกว่าเป็นกรรมวิธีการผลิตแบบเปียกครับอันที่2คือกรรมวิธีการผลิตแบบแห้งแล้วก็อันที่3คือกรรมวิธีการผลิตแบบกึ่งเปียกกึ่งแห้งนั่นเองนะครับแล้วอย่างแบบแห้งเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บเมล็ดกาแฟแล้วก็นํามาตากได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติเป็นกึ่งเปียกกึ่งแห้งอาจจะมีกระบวนการล้าง
1: การกระทบเปลือกแช่ก่อนเพื่อให้เปลือกร่อนแล้วก็เอาไปตากให้แห้ง
0: นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นแล้วก็ในกรรมวิธีสุดท้ายครับคือกรรมวิธีการผลิตแบบกึ่งเปียกกึ่งแห้งแต่เดี๋ยวพูดจะขออนุญาตพูดด้วยหลังจากที่พูดจบแล้วว่ารสชาติแต่ละกรรมวิธีการผลิตเป็นยังไงอย่างกึ่งเปียกกึ่งแห้งครับเขาก็
1: เอาลงไปแช่ก่อนที่จะทำวิธีการตักแห้งแล้วก็นำไปคั่วครับเพื่อให้เมล็ดกาแฟเนี่ยได้ดึงรสชาติของวัตถุดิบที่เราต้องการให้มีกลิ่นนั้นนะฮะลงไป
0: ใช่ครับนั่นก็จะเป็นลักษณะของกรรมวิธีการผลิตทั้ง3อย่างครับครูบอสแต่ว่าพอเวลาที่เรารู้แล้วว่ากรรมวิธีการผลิตเนี่ยมีทั้งหมด3ประเภทอีกอย่างหนึ่งก็คือการคั่วนั่นเองครับ
1: การคั่วกาแฟนะครับหลักๆแล้วจำง่ายๆเลยเมล็ดแบ่งเป็น2กระบวนการวิธีแบ่งเป็น3แล้วก็การคั่วก็แบ่งออกเป็นอีก3ครับเป็นเทคนิคการจำ2 3 3ครับครูอุ้ย
0: ใช่การคั่วนะครับส่วนในเรื่องของการคั่วเนี่ยการคั่วเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3อย่างครับก็คือการคั่วในระดับอ่อนปานกลางแล้วก็ระดับเข้มนั่นเองครับการระดับก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าบรอนโรสบรอนที่แปลว่าสำลีนะครับเนาะบรอนโรสเพราะว่าเนื่องจากว่าสีของเขาเนี่ยมีลักษณะแบบนั้นจะมีสีเหลืองทอง
1: เดี๋ยวใครคิดว่าสำลีแต่ว่าความสำเร็จผลสำลีไม่ใช่ครับหมายถึงแท่งสำลีที่มีสีอัมพันสีเหลืองทองอะฮะ
0: ใช่ครับจะเป็นในลักษณะแบบนั้นซึ่งเขาจะใช้ระยะเวลาในการคั่วไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ตัวของการเขาเรียกว่าเป็นการแตกแบบป๊อปคอร์นคือจริงๆแล้วเนี่ยเมล็ดกาแฟครับเขาจะเรียกว่าผลเชอร์รี่จะมีเหล้าบางตัวเนาะคุณหมอที่เขาเรียกว่าเหล้าที่มีชื่อคารัวเนี่ยเขาจะเป็นเหล้าตระกูลของลิเคียวนะครับลิเคียวเนี่ยเขาก็จะเอากาแฟมาผสมกับเหล้าตระกูลลิเคอร
1: ์ลิเคียวเนี่ยก็คือต้องบอกก่อนว่าเป็นเหล้าหวาน
0: นะครับแล้วก็เอาลิเคอร์มาผสมกันแล้วก็เกิดให้เป็นเหล้ารสชาติของกาแฟนั่นเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเวลาที่มีการคั่วเนี่ยนะครับการคั่วเนี่ยเขาก็จะเอาเมล็ดกาแฟเนี่ยมาคั่วนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาเช่น6นาที7นาทีก็จะได้ในระดับบอลโรสแต่ไม่ใช่ว่ากาแฟทุกสายพันธุ์หรือว่ากาแฟทุกไร่
1: จะเหมาะสำหรับการคั่วอ่อนทั้งหมดก็ไม่ใช่ครับ
0: ต้องดูด้วยนะครับว่าไม่ว่ากาแฟประเภทนี้การบ่มแบบนี้เหมาะสำหรับการทำเป็นคนที่จะเกิน17นาทีด้วยซ้ำจริงๆ17นาทีเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับสตาร์บัคก็จะเป็นพวกเฟนโรสที่เกือบจะไหม้แล้วด้วยซ้ำ
1: ซึ่งในการคั่วนะครับการคั่วเนี่ยก็จะแบ่งหลักๆและออกเป็นที่อุตสาหกรรมที่เราเคยเห็นก็จะเป็นโรงคั่วที่เราเคยเห็นก็จะเป็นเตาใหญ่ๆนะฮะมีไม้พายเป็นไฟฟ้าครับคอยกวนวนแท่งเหล็กวนตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นโฮมเมดหรือว่าอุตสาหกรรมในครัวเรือนอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่มีแต่เราไปซื้อเม็ดกาแฟที่มันยังดิบอยู่มาที่ยังไม่ได้ผ่านการคั่วครับเขาก็จะใช้กระทะทองเหลืองกับไม้พายแต่ผู้ที่คั่วนั้นก็ต้องมีความรู้หรือว่ามีประสบการณ์บ้างนะครับไม่ใช่แบบบางทีเราคิดว่ามันใช้ได้แล้วแต่เรายังคั่วไม่ถึงจุดที่เมล็ดกาแฟเนี่ยต้องได้มันอาจจะไม่ได้ดึงรสชาติของกาแฟออกมาก็ได้ครับต่อไปครับคุณอุ้ยครับลำดับที่2ครับคั่วระดับไหนครับ
0: การคั่วในระดับที่2นะครับ

0: คือการคั่วในระดับปานกลางหรือที่เรียกว่า medium roast นะครับในส่วนของ medium roast ครับรสชาติที่เขาให้เนี่ยเขาจะมีรสชาติของความละมุนแล้วก็เหมาะสำหรับการทำกาแฟดำมากกว่าที่จะไปทำเป็นช็อตเอสเปรสโซ่นะครับเนื่องจากว่าการคั่วในระดับนี้เนี่ยจะอยู่ในที่ประมาณ 10-11 นาทีแล้วก็จะมีการผลิแตกป๊อปคอร์นในรอบที่2นะครับไอตัวเมล็ดของกาแฟเนี่ยเขาจะเริ่มที่จะผลิแล้วก็เป็นใช้ความร้อนแล้วก็ผลิลักษณะคล้ายๆกับเหมือนป๊อปคอร์นนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีสีเหลืองสีออกเป็นสีน้ำตาล
1: น้ำตาลอ่อนยังไม่ถึงกับน้ำตาลเค็ม
0: ยังไม่ได้เข้มขนาดก็ประมาณปานกลางอะครับเนาะอย่างตามที่สไลด์ที่คุยทำไปเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะเม็ดลักษณะแบบนั้นนะครับก็จะอยู่ในส่วนของมีเดียมโรสเหมาะสำหรับการทำกาแฟดำแล้วก็คำนิยามของเขาคือหอมละมุนนะครับแล้วก็รสชาติเหมาะสำหรับการที่จะทานเป็นกาแฟ
1: อเมริกาโน
0: ่หรือว่าจริงๆไว้สำหรับการทำเป็นพวกดิฟหรือว่าทำเป็นสโลบาร์แบบนั้นก็จะเหมาะสำหรับการทำแบบนั้นเพราะว่ารสชาติไม่ได้เข้มจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้อ่อนจนเกินไปนั่นเอง
1: น่าจะทานร้อนได้ดีนะฮะถ้าเป็นเม็ดขั้วกลาง
0: จริงๆคุยชอบมากตอนที่ทำงานอยู่ในร้านกาแฟเนี่ยชอบอย่างมันจะมีกาแฟอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า House Blend นะครับเป็นกาแฟที่เหมาะสำหรับการทานทั้งวันยิ่งถ้าเกิดเป็นกาแฟที่มาจาก English Breakfast Blend เนี่ยก็จะเป็นกาแฟที่ให้ความสดชื่นมีชีว
1: ิ
0: ต
1: พอทานแล้ว
0: สำหรับการเริ่มต้น
1: จิบมันจะมีกระบอกใช่ไหมฮะในสมัยร้อนแล้วก็จิบไปเรื่อยๆก็จะให้ความสดชื่นได้ทั้งวันถ้าอยากให้ครูอุ้ยบอกครับเหมาะสำหรับชาวออฟฟิศแบบเราหรือว่าครูแบบเราที่ต้องสอนนักเรียนทั้งวันหรือว่านั่งทำงานทั้งวันนะครับ
0: ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้น
1: ครับต่อไปครับสุดท้ายครับครูอุ้ยเป็นขั้วแบบเข้มหรือว่าอะไรครับดาร์กโรสใช่ไหมครับ
0: ครับการคั่วแบบเข้มหรือว่าดาร์กโรสนะครับก็จะเป็นการคั่วในระดับที่มีนาทีที่ประมาณ 13-15 นะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่ทั้งนี้เนี่ยตามระยะเวลาที่คุยบอกเนี่ยแล้วแต่ว่าลงคั่วจะกำหนดแบบไหนด้วยนะครับไม่จำเป็นว่าเราจะต้องใช้ในตามนาทีที่คุยบอกเพราะว่ามันมีเรื่องของความร้อนการใช้ไฟในการที่จะคั่วด้วยยิ่งถ้าเกิดสมมติเราเปิดไฟแรงเกินไปการคั่วอาจจะอยู่ในระดับที่ไม่ได้อย่างที่คุยบอกนะครับเพราะฉะนั้นส่วนมากแล้วมืออาชีพเขาก็จะรู้ว่าเขาจะต้องคั่วอย่างไรแต่ถ้าเกิดเราเป็น
1: มีความเข้มหอมแล้วก็ดุดันแน่นอนเพราะฉะนั้นสึกจะเหมาะกับการนำไปทำเมนูเย็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นคาปูเย็นหรือว่ามอคค่าหรือว่าคาราเมลแมคเคโตอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นแล้วก็นอกจากเรื่องของการคั่วครับคุณมอสเราจะมีในส่วนของการพอละที่เรารู้แล้วเมื่อกี้คุณมอสทวนหน่อยสิว่าเราพูดอะไรไปแล้วบ้าง1ก็คือประเภทของเมล็ดกาแฟ
1: ใช่ครับ
0: แบบที่2คือ
1: กระบวนการการผลิตกาแฟครับ
0: กระบวนการการวิธีการผลิตแล้วก็อันที่3ก็คือเป็นการคั่
1: ว
0: นอกจากเราจะมีความรู้เรื่องของการคั่วแล้วครับเราจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเก็บเมล็ดด้วย
1: ใช่ครับ
0: นะครับในส่วนของการเก็บเมล็ดเนี่ยศัตรูของกาแฟมีกี่อย่างครับคุณมอส
1: มี4อย่างครับ
0: 4อย่างอันนี้ครูจะพูดกับครูมอสอยู่เสมอแล้วครูจะจำขึ้นใจนะครับว่าศัตรูของกาแฟพอเวลาที่เราเปิดถุงกาแฟมาแล้วหรือพอเวลาที่เราได้ซื้อกาแฟมาแล้วสิ่งที่เราจะต้องพึงระวังอยู่4ข้อมีอะไรบ้างครับข้อมอดข้อ1
1: 1ครับแสงอากาศครับ
0: 1อากาศเพราะว่าตัวอากาศตัวนี้นะครับจะส่งผลให้ตัวกาแฟของเราเนี่ยมีกลิ่นที่น้อยลงนะครับแล้วก็บางทีอาจจะมีกลิ่นหืนของตัวกาแฟเนื่องจากว่าพอเวลาที่เราคั่วกาแฟเนี่ยครับตัวกาแฟเนี่ยเขาจะมีน้ำมันของเขาอยู่แล้วเขาจะคายตัวน้ำมันเนื้อนี่ออกมาและตัวน้ำมันตัวนี้แหละครับจะทำให้เป็นตัวที่มีกลิ่นหืนถ้าเกิดสมมติว่าเราคั่วแล้วทิ้งไว้นานๆอีกอย่างหนึ่งครับหลังจากที่เราพูดถึงเรื่องของอากาศแล้วอากาศเนี่ยจะส่งผลให้ตัวของกาแฟเนี่ยเสื่อมคุณภาพลงได้จริงๆจะในถุงของกาแฟนะครับถุงที่ดีควรที่จะมีปุ่มแฟกเตอร์เฟเวอร์ล็อกหรือว่าปุ่มแวคคุ้มซิลที่จะทำการคายก๊าซทางเดียวนะครับซึ่งพอเวลาที่เมล็ดกาแฟเขาผ่านการคั่วแล้วนะครับผ่านการบรรจุแล้วตัวเมล็ดกาแฟเขาเหมือนจะมีชีวิตนะครับเขาสามารถที่จะคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากตัวเขาได้นะครับตลอดเวลานะครับสังเกตจากพอเวลาที่เราไปเดินในห้างหรือห้างสรรพสินค้าร้านต่างๆหรือว่าเป็นบาร์กาแฟเนี่ยเราจะสังเกตว่าตัวถุงกาแฟเนี่ยครับจะเป็นถุงที่พองนะครับซึ่งปกติแล้วทำไมก่อนหน้านี้มันไม่พองแล้วทำไมวันนี้ถึงพองเพราะว่าตัวเมล็ดกาแฟเขาจะคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จำเป็นที่จะต้องมีปุ่มพวกนี้ไว้คายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกตลอดเวลาเพื่อรักษารสชาติของกาแฟแล้วก็คุณภาพของกาแฟนั่นเองนะครับ
1: ครับ

0: นะครับตัวที่2นะครับความชื้นครับคุยครับ
1: ในส่วนของความชื้นครับความชื้นจะส่งผลให้กับกาแฟมากๆเนื่องจากว่าตัวกาแฟเนี่ยเขาผ่านการคั่วมาแล้วจริงๆแล้วอาหารทุกประเภทหรือเครื่องดื่มทุกประเภทไม่ควรที่จะเก็บอยู่ในความชื้นยกเว้นอาหารสดควรที่จะมีความชื้นอยู่ในตู้เย็นนะครับแต่มันมีประเด็นแบบนี้ครับบางคนเนี่ยเขาบอกว่าให้เก็บกาแฟอยู่ในตู้เย็นเนื่องจากว่าตู้เย็นสามารถล็อกความสดใหม่อยู่ได้แต่กูจะบอกว่าความชื้นเนี่ยองค์ประกอบในอย่างคุณหมอเป็นครัวอาหารคุณหมอจะคุ้นชินแล้วก็รู้องค์ประกอบของในตู้เย็นตู้เย็นเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติในส่วนของการรักษาความสะอาดนะครับคุณหมอแล้วก็ในตู้เย็นมีอะไรเอ่ยส่วนมากจะใช้ความเย็นซึ่งเกิดจากความ
0: มันจะมีในอย่างในตู้เย็นก็จะมี2ระบบครับเป็นระบบเย็นกับเยือกแข็งเย็นธรรมดานะฮะก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าวัตถุดิบนั้นเราเก็บรักษาอย่างไร
1: ใช่แต่ว่าอย่างที่คุยบอกว่าศัตรูของกาแฟมีอากาศ
0: ความชื้น
1: ในตู้เย็นเขามีความชื้นอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณก็บอกว่าไม่แนะนำถามว่าเก็บได้ไหมเก็บได้แต่ไม่แนะนำให้เก็บส่วนที่เราจะสามารถเก็บคือเก็บให้อยู่ในถุงเฟเวอร์ล็อกหรือว่าในตู้ในถังคอนเทนเนอร์ถังคอนเทนเนอร์คือถังที่เป็นมีฝาปิดเรียบร้อยไม่มีอากาศ
0: ถ้าเป็นแบบบ้านเรือนก็ปิดใส่ตู้ธรรมดาฮะหรือแล้วก็ปิดประตูให้มิดชิดจากแสงแดดหรือว่าสัตว์หรือว่าที่ไม่มีความชื้นนั่นเองครับ
1: ใช่ครับก็จริงๆก็สามารถใส่ในถุงที่เราซื้อมาได้แล้วก็ปูปากให้เรียบร้อยนั่นก็จะสามารถเป็นวิธีการเก็บกาแฟแล้วก็หลังจากเปิดถุงแล้วไม่ควรที่จะใช้นานเกิน7วันเนื่องจากคุณภาพของกาแฟอาจจะเสื่อมลงได้ครับ
0: แล้วข้อที่3ครับครูอุ้ย
1: ข้อที่3 1ความร้อนความชื้นนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปก็เป็นแสงแดดนะครับแสงแดดเนี่ยก็อ๋อแรกเป็นอากาศ
0: เป็นความชื้น
1: เป็นแสงแดดนะครับแสงแดดเนี่ยก็ตัวแสงแดดเนี่ยจะก่อให้เกิดความร้อนนะครับแล้วก็จะทำให้ตัวเมล็ดกาแฟเนี่ยเขาเสื่อมคุณภาพได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าตัวแสงแดดเขามีสารปฏิกิริยาบางตัวนะครับที่อย่างถ้าเกิดเราโดนเนี่ยก็อาจจะสีผิวออกเป็นสีผิวแทนได้แต่ถ้าเกิดแสงแดดโดนเมล็ดกาแฟนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพอเขาโดนเมล็ดกาแฟเขาไม่ได้โดนตรงๆนะครับเขาจะโดนจากถุงนะพอเวลาโดนถุงเนี่ยก็ตัวแสงเนี่ยจริงๆแล้วเอาผลิตภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มทุกอย่างเนี่ยเขาจะ
0: ให้พ้น
1: ให้พ้นจาก
0: ไม่ว่าจะเป็นยาหรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าให้เก็บให้พ้นจากแสงแดดนะครับเพราะว่าในตัวของแสงแดดเนี่ยเมื่อมาโดนกับพวกอาหารหรือว่าของกินต่างๆเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยาแน่นอนแล้วก็มันมีความร้อนตามมาอีกก็จะเป็นข้อสุดท้ายใช่ไหมครับ
1: ข้อสุดท้ายที่เรียกว่าความร้อนจริงๆความร้อนตัวนี้เนี่ยถามว่าทำไมแสงแดดกับความร้อนไม่เหมือนกันหรอกคุยจริงๆมันเป็นครับแต่แสงแดดเนี่ยเขาเป็นตัวที่เป็นเหมือนต้นเหตุ
0: นำพา
1: ของความร้อนแต่เผอิญความร้อนตัวนี้ครับเราไม่ได้พูดถึงความร้อนที่มาจากแสงแดดอย่างเดียวแต่เราใช้ความร้อนจากบางทีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆหรือว่าในห้องที่อยู่ใน
0: สมมติ
1: ห้อง
0: สำนักงาน
1: สำนักงาน
0: แล้วไปอยู่หลังคอมแอร์อย่างเงี้ยครับคอมแอร์ที่เป็นแอร์ที่เราติดกันในสำนักงานหรือในบ้านเราแล้วตู้เนี่ยเราเอาไปติดกับคอมแอร์แล้วคอมแอร์เนี่ยก็นำพาความร้อนเนี่ยกลับมาสู่ตู้ที่เราเก็บรักษากาแฟได้เหมือนกัน
1: ในลักษณะแบบนั้นนะครับซึ่งความร้อนเนี่ยก็จะดูว่าในตัวของห้องนั้นๆเนี่ยเขาจะมีอุณหภูมิเท่าไหร่แต่ที่คุยแนะนำก็คืออุณหภูมิไม่เกิน30องศานะครับเป็นอุณหภูมิของห้องเนาะ
0: ซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าอุณหภูมิห้องเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยหาซื้อได้ง่ายมากเทอร์โมมิเตอร์นะครับที่แฝงกับตู้หรือว่าแฝงกับผนังห้องสามารถสั่งในช็อปละไอช่องทางออนไลน์ก็ได้หรือว่าหาซื้อตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปก็มีครับเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมิในห้องหรือว่าดูว่าในห้องเนี่ยเหมาะสำหรับการเก็บรักษากาแฟหรือไม่นั่นเองครับ
1: แต่ว่าถ้าสมมติว่าวันนี้นักเรียนเป็นจัดทำในส่วนของการทำเป็นเปิดร้านกาแฟก็ควรที่จะรักษาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราอยู่กับเขาตลอดและเราสร้างรายได้จากตัวของเขานะครับ
0: แล้วก็ในเรื่องต้นทุนด้วย
1: ใช่แต่ถ้าเกิดวันนี้เราทานที่บ้านครับก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเราก็เก็บตามที่ไม่ให้โดนแสงแดดไม่มีความร้อนจนมากเกินไปเพื่อให้ตัวเราได้รับรสชาติที่สมดุลแล้วก็เพอร์เฟคที่สุด
0: ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการเก็บรักษากาแฟนะครับเพื่อให้รู้ว่าในการเก็บรักษากาแฟเนี่ยมีวิธีการเก็บรักษาอย่างไรและอะไรบ้างที่เป็นศัตรูกับการเก็บรักษากาแฟนะฮะซึ่งประกอบไปด้วย4อย่างหลักๆอย่างที่ครูมอสและครูอุ้ยบอกไปครับทีนี้นะครับเราก็ต้องมารู้ครับแหล่งเพาะปลูกนะครับของเมล็ดกาแฟเนี่ยมีอะไรบ้างครับครูอุ้ยครับ
1: ครับในส่วนของแหล่งเพาะปลูกที่มีอยู่ในโลกใบนี้นะครับจริงๆแล้วบางคนอาจจะแบ่งเป็นประเทศนะครับแต่ว่าอย่างกูอุ้ยคือพูดภาพรวมนะครับแหล่งเพาะปลูกเราจะมีทั้งหมด3

0: อย่างครับคุณมอสก็คือแปลงเพาะปลูกแรกที่เรียกว่าลาตินอเมริกานะครับจะอยู่ในโซนของอเมริกาส่วนมากแล้วเนี่ยรสชาติที่เขาจะให้เนี่ยคุณมอสเคยทานไหมจากกาแฟจากอเมริกาพวกจากบราซิลจากอะไรเงี้ยในโซนทวีปนั้นๆ
1: เคยทานอยู่ครับก
0: ็รสชาติที่เขาให้นะครับเขาจะมีรสชาติของสมดุลอาจจะมีโลโกโก้แฝงออกมาม
1: ีรสส่วนใหญ่จะเป็นรสช็อกโกแลตของบราซิล
0: แล้วก็เป็นความสดชื่นมีชีวิตชีวานั่นเองจากของกาแฟจากลาตินอเมริกานะครับในส่วนที่2ครับกาแฟที่มาจากแหล่งเพาะปลูกของโซนแอฟริกาลาเบียนะครับอันนี้ก็จะเป็นฮุเล่ละฮุเล่ใช่ไหม
1: มีกินดอกไม้เยอะ
0: กินดอกไม้ใช่ครับก็จะเป็นเมืองที่มีศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามแล้วก็โบราณนะครับเนื่องจากว่าของโซนนั้นเนี่ยเขาจะเป็นปล่องภูเขาไฟนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่ค่อนข้างที่จะแห้งแล้งนะครับในโซนของแอฟริกาลาเบียแล้วก็จะมีอย่างของอเมซอนก็อยู่ในโซนนั้น
1: โซนนั้น
0: ด้วยนะครับซึ่งรสชาติของแอฟริกาลาเบียเนี่ยเขาจะมีรสชาติของผลไม้รสเปรี้ยวนะครับสดชื่นนะครับแล้วก็จะมีบางทีอาจจะมีกลิ่นของดอกไม
1: ้
0: อย่างเช่นตัวที่มาจากกาแฟของเอธิโอเปียอาจจะให้รสชาติของความเปรี้ยวแล้วก็มีแฝงกับกลิ่นดอกไม้บางตัวด้วยนะครับ
1: และสุดท้ายครับคุณอุ้ย
0: ใช่อีกสุดท้ายครับสุดท้ายก็คือจะเป็นการแหล่งเพาะปลูกสุดท้ายก็คือบ้านเรานั่นเองครับก็คือเอเชียแปซิฟิกในภาคพื้นแปซิฟิกของเรานะครับก็จะมีรสชาติเข้มข้นครับแล้วก็ส่วนมากแล้วเนี่ยกาแฟที่มาจากประเทศไทยหรือว่ากาแฟที่มาจากโซนใต้เนี่ยโซนของเอเชียเนี่ยครับก็จะให้รสชาติของความเป็นสมุนไพรการเป็นโฮโบการเป็นเครื่องเทศนะครับบางที่อาจจะมีแบบกลิ่นของชินนามอนนิด
1: ๆกลิ่นของพวกเฮิร์บพวกชินนามอนพวก
0: แล้วก็เป็นกลิ่นของกลิ่นไอดินอันนี้นะครับก
1: ็
0: จะมีลักษณะของกลิ่นแล้วก็รสชาติแบบนี้ที่เราจะรับรู้ได้จากเอเชียแปซิฟิก
1: ซึ่งใน3ทวีปเนี่ยครับก็จะมีกลิ่นหรือว่ามีรสชาติเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปครับครูอย่างที่ครูอุ้ยบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทวีปอเมริกาเลยใช่ไหมครับแล้วก็แปซิฟิกของเราเอเชียของเราแล้วก็เป็นทาง
0: แอฟริกา
1: อา
0: เซียนนะครับในต่อไปนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของรูปแบบของประเภทบาร์กาแฟนะครับประเภทของบาร์กาแฟเนี่ยจะมีทั้งหมด2ประเภทแต่
1: ค
0: ุยจะให้ครูมอสอธิบายว่าตัวของบาร์กาแฟนี่มี2ประเภทมีอะไรบ้างครับ
1: ประเภทแรกนะครับก็คือสปีดบาร์ก่อนนะครับสปีดบาร์เนี่ยซึ่งคำว่าสปีดเนี่ยหมายถึงว่าความเร็ว
0: อยู
1: ่ความเร็วอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราไปคาเฟ่เนี่ยถ้าขึ้นชื่อว่าคาเฟ่เนี่ยไม่ได้เขียนว่าสโลว์บาร์แสดงว่าคาเฟ่นั้นต้องเป็นสปีดบาร์แน่นอนก็ใช้กระบวนการหรือว่าวิธีการ
0: ที่
1: สกัดช็อตเอสเปรสโซ่เนี่ยด้วยเครื่องคอฟฟี่แมชชีนตัวนี้นะครับเดี๋ยวครูอุ้ยจะมาอธิบายอีกทีนึงก็คือถ้าเป็นสปีดบาร์ก็คือมีความรวดเร็วแค่นั้นเองครับ
0: ใช่ครับตัวนั้นก็จะเป็นสปีดบาร์แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับขออนุญาตพูดเองในส่วนของสปีดบาร์ของสโลบาร์เนี่ยครูจะค่อนข้างที่จะชื่นชอบเพราะฉะนั้นจะขออนุญาตพูดเองนะครับสโลเขาจะใช้วิธีการก็คือใช้ตัวของแรงงานคนนะครับในการที่จะผลิตแล้วก็รังสรรค์เครื่องดื่มเมนูที่เป็นเมนูต่างๆส่วนมากแล้วก็จะเป็นพวกกาแฟดำซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีอุปกรณ์การชงที่จะต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็มีความพิถีพิถันนั่นเองนะครับ
1: ซึ่งทำให้มูลค่าของกาแฟที่เป็นสโล
0: ร้านกาแฟที่เรียกว่าโกสคาเฟ่ได
1: ้ใช่ครับก็คือหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดแล้วก็ในการกรองกาแฟเนี่ยก็จะใช้กระดาษฟิลเตอร์เดี๋ยวเราก็จะได้ไปเรียนส่วนของการดิฟการไซฟอนการโมก้าในEP ถัดไปครับ
0: ครับสำหรับวันนี้ครับเราก็จะพูดกันเพียงเท่านี้แล้วก็เราจะมาเจอกันในคลิปหน้า
2: จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้ คลุมผ้า

นะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคุมเบาะคุมพวงมาลัยแล้วก็คุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเท็ดแลมนะเท็ดแลมเนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเท็ดแลมนะครับนะในส่วนของเท็ดแลมที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมเนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเท็ดแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเรา
ใช้ประจาว่าแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประจายวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประจายวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตบอลนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตบอลนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตบอลนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตบอลหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตบอลนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่การปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประจาวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับนะก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับทั้งด้านขั้ว

0: แล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์
1: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศ

0: เมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลเวเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแล้วก็มีอีวอลเวเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์โบเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 134A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 134A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้าน
1: ะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งโสโครกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งโสโครกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรวันนี้เราจะมาคุยกันในถึงเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งในเรื่องนี้นะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องมาคิดกันก็คืออันนี้ในอย่าให้ดูภาพนี้นะครับว่าถ้าท่านปลูกข้าวโพดแล้วท่านต้องการข้าวโพดแบบไหนแบบที่1หรือแบบที่2มันมีปัจจัยที่สำคัญเป็นองค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตเนี่ยปัจจัยตัวแรกที่เราควรจะรู้กันก็คือเรื่องของพันธุกรรมซึ่งพันธุกรรมเนี่ยเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นภายในตัวข้าวโพดเองนะครับในปัจจุบันอาจจะมีการดัดแปลงพันธุกรรมได้แต่จริงๆแล้วโดยรวมแล้วการดัดแปลงพันธุกรรมก็จะทำได้แค่บางเพียงบางลักษณะเท่านั้นเราไม่สามารถที่จะไปกำหนดทุกลักษณะที่เราต้องการได้อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับสภาพแวดล้อมเนี่ยเป็นสภาพแวดล้อมในบางอย่างเราสามารถที่จะกำหนดให้มันเป็นแต่อย่างที่เราต้องการได้นะครับมาเรามาดูที่ว่าถ้าเรามีพันธุกรรมแล้วนะครับการมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพนะครับเราอาจจะไปคัดเลือกเอาเมล็ดพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงมีคุณภาพของผลผลิตค่อนข้างดีมันก็เป็นส่งผลมาสู่พันธุกรรมพืชในส่วนของสภาพแวดล้อมนั้นปัญหาหลักๆก็คือเรื่องของการจัดการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพภูมิอากาศสภาพของดินแล้วก็สภาพอื่นๆนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปจัดอันที่4ก็คือเมล็ดพันธุ์ที่เราได้มาปลูกนั้นจะต้องมีการต้านทานโรคที่ดีแล้วก็ต้านแทงแมลงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคที่เราเจอในข้าวโพดอย่างเช่นโรคแผลจุดนะครับหรือแม้กระทั่งโรคสมัดโรคลาน้ำค้างพวกแมลงก็เช่นพวกแมลงตั๊กแตนนะครับซึ่งสามารถที่จะให้มีความต้านทานโรคเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถทำให้ผลผลิตเราลดลงนะครับอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของการสนองตอบต่อปุ๋ยในเมล็ดพันธุ์ที่ดีนั้นมันควรจะต้องสนองตอบต่อปุ๋ยเพราะว่าปุ๋ยที่เราให้ไปนั้นถ้าเกิดพืชไม่สนองตอบผลผลิตของมันก็จะต่ำตามไปด้วยนะครับและสุดท้ายก็คือในเรื่องของการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมซึ่งเราในปัจจุบันเราทราบไปแล้วนะครับว่าสภาพแวดล้อมเรามีการเปลี่ยนแปลงเกิดสภาวะโลกร้อนขึ้นต้นข้าวโพดที่เราปลูกนั้นจึงจำเป็นควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีความสามารถในการปรับปรุงตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นอาจจะต้องใช้น้ำที่น้อยลงหรืออะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของรวมๆที่เมล็ดพันธุ์ที่ดีเราควรจะมีอีกอันหนึ่งในสภาพแวดล้อมนะครับสิ่งสภาพแวดล้อมก็จะประกอบไปด้วยหลายส่วนด้วยกันก็คือสภาพแวดล้อมทางดินสภาพแวดล้อมตามที่พืชต้องการนะครับและสภาพแวดล้อมที่พืชไม่ต้องการทีนี้เรามาดูนะครับว่าสภาพแวดล้อมทางดินนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็มาดูนะครับสภาพแวดล้อมทางดินก็จะประกอบไปด้วยสมบัติทางกายภาพของดินซึ่งสมบัติทางกายภาพเนี่ยเป็นสมบัติที่เราสามารถจับต้องได้สัมผัสได้มองเห็นได้นะครับอย่างเช่นเนื้อดินเนื้อดินละเอียดกับเนื้อดินหยาบมีผลนะครับถ้าเราไปสัมผัสดูเราจะพบเลยว่าเนื้อดินละเอียดนั้นจะให้ความรู้สึกที่นุ่มมือนะครับแล้วก็เหนียวติดมือแต่ถ้าเป็นเนื้อดินหยาบนั้นจะให้ความสากรู้สึกสากโดยสภาพเหล่านี้มันก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของระบบรากนะครับอันที่สองก็คือสมบัติทางเคมีอย่างเช่นเป็นสมบัติที่เราไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เราต้องใช้สารเคมีใช้ในการทดสอบนะครับเช่น pHนะครับค่าความเป็นกรดเป็นต่างค่าปริมาณเกลือนะครับซึ่งเหล่านี้มันก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชแล้วในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันนะครับว่าธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชนั้นมีทั้งหมด17ชนิดนะครับโดยธาตุอาหารที่เป็นหลักๆหรือต้องการในปริมาณมากเราเรียกว่าพวกมหาธาตุนะครับก็ประกอบไปด้วยไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมและซัลเฟอร์นะครับนอกนั้นนะครับที่เหลือไม่ว่าจะเป็นเหล็กสังกะสี

ทองแดงโบรอนโมลิบดีนัมนิกเกิลและคอลีนเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณน้อยการที่พืชต้องการในปริมาณน้อยไม่ได้หมายความว่าพืชไม่ต้องการเลยแต่พืชจะมีความต้องการหากขาดธาตุเหล่านี้ไปก็จะทำให้พืชนั้นไม่สามารถเจริญเติบโตครบรอบวงวัฏจักรแห่งชีวิตได้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีธาตุอีก3ตัวนะครับก็คือคาร์บอนออกซิเจนและไฮโดรเจนนะครับซึ่งธาตุ3ตัวนี้เป็นธาตุที่ได้มาจากน้ำและอากาศซึ่งโดยปกติแล้วพืชจะไม่แสดงอาการขาดธาตุเหล่านี้ถึงแม้ว่ามันจะมีปริมาณค่อนข้างสูงก็ตามนะครับเพราะว่ามันอยู่ในบรรยากาศตามใดที่โลกนี้ยังมีบรรยากาศยังมีน้ำนะครับธาตุทั้ง3ตัวก็ยังคงเพียงพอแก่การเจริญเติบโตของพืชอยู่นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูว่าธาตุอาหารถ้าหากว่าพืชของเรามีธาตุอาหารในปริมาณที่ครบตามความต้องการหรือแม้กระทั่งการจัดการดินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมดินการจัดการน้ำนะครับอันนี้ก็มีปัญหาดังนั้นในส่วนนี้นะครับท่านอาจารย์ทัศนีจากภาควิชาปฐพีก็เลยคิดเทคโนโลยีขึ้นมาตัวนึงซึ่งเราเรียกกันว่าเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดในส่วนนี้จะเป็นวิดีโอที่จะพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดซึ่งท่านอาจารย์ทัศนีได้อธิบายไว้อย่างคร่าวๆ

ก่อนที่จะบอกว่าเอ๊ะปุ๋ยสั่งตัดทำยังไงเนี่ยก็คิดว่าอยากจะพูดกับพวกเราในเรื่องของปุ๋ยมันคืออะไรมันมีอะไรบ้างให้เราเข้าใจมีพื้นความรู้ตรงนี้สักนิดนึงถ้าสมมติเรามีพื้นความรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะซื้อปุ๋ยที่หนึ่งราคาถูกเป็นปุ๋ยที่ถูกต้องไม่ปลอมปนแล้วมันจะดีขึ้นหมดเลยตอนนี้ปูพื้นเรื่องปุ๋ยให้หมดแล้วนะเรารู้เรื่องปุ๋ยแล้วนะคะตอนนี้ถามว่าทำไมต้องใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดเพราะอะไรเพราะว่าในปี2558มันจะมีข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนทุกคนรู้ใช่ไหมคะจะมีสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าก็แปลว่าในประเทศอาเซียนทั้งหลายเนี่ยก็จะมีการขายสินค้าเกษตรหรือขายของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยที่ไม่มีกำแพงภาษีเพราะนั้นเวียดนามอาจจะเอาข้าวมาขายประเทศไทยไทยอาจจะเอาข้าวไปขายลาวอะไรเงี้ยขายไปขายมาได้โดยที่ไม่มีกำแพงภาษีก็แปลว่าของใครราคาถูกคุณภาพดีก็ต้องขายได้ใช่ไหมของใครต้นทุนสูงเราจะไปแข่งเขาไม่ได้ถ้าเราไปขายเท่าเขาเราขาดทุนถ้าเราขายแพงเขาไม่ซื้อเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราจะต้องทำก็คือต้องเร่งลดต้นทุนการผลิตแล้วปรับปรุงคุณภาพผลผลิตปรับปรุงคุณภาพผลผลิตก็คือว่าต้องไม่มีสารตกค้างนะไม่มียาฆ่าแมลงที่ฉีดกันเยอะๆเนี่ยตกค้างกันถ้ามีเขาไปตรวจเจอก็ไม่ซื้อเพราะนั้นเกษตรกรต้องเป็นเกษตรกรมืออาชีพถ้าเราไม่เป็นเกษตรกรมืออาชีพอยู่ไม่ได้นะพอถึง2558เนี่ยเราจะต้องไปทำอย่างอื่นถ้าเราขายสินค้าเกษตรแข่งเขาไม่ได้ทำอย่างไรเกษตรกรจึงจะใช้ปุ๋ยเคมีอย่างคุ้มค่าต้องมี4ถูกถูกชนิดถูกปริมาณถูกเวลาถูกวิธีปัจจุบันนี้เกษตรกรใช้2ถูกคือถูกเวลาและเท่าที่มีข้อมูลนะถูกเวลาถูกวิธีแต่ผิดชนิดผิดปริมาณปุ๋ยสั่งตัดช่วยให้การใช้ปุ๋ยถูกชนิดถูกปริมาณปุ๋ยสั่งตัดคืออะไรปุ๋ยสั่งตัดคือการใช้ปุ๋ยเคมีตามชุดดินหรือชนิดดินและตามค่าวิเคราะห์ดินปัจจุบันให้ตรงกับชนิดพืชและภูมิอากาศเปรียบเทียบปุ๋ยสั่งตัดกับเดี๋ยวก่อนถ้าพูดคำว่าปุ๋ยสั่งตัดเกษตรกรนึกถึงอะไรคะก่อนจะมาเนี่ยมันต้องได้ยินแล้วใช่ไหมคำนี้ว่าเอ๊ะวันนี้จะไปเข้าฝึกอบรมเรื่องปุ๋ยสั่งตัดนึกถึงอะไรครับพอได้ยินคำว่าปุ๋ยสั่งตัดฮะหรือไม่นึกเหรอคือปุ๋ยสั่งตัดที่ใช้คำว่าปุ๋ยสั่งตัดเนี่ยต้องการให้พวกเราเปรียบเทียบกับการตัดเสื้อผ้า

0: ช่ไหมสมมติเราอยากจะมีเสื้อใหม่ใส่สักตัวหนึ่งเราเดินไปที่ตลาดหรือไปที่ห้างเราก็ไปซื้อเสื้อสำเร็จรูปที่เขาทำขายไว้ขนาดเดียวมีขนาดเดียวคนอ้วนคนผอมคนสูงคนเตี้ยเราใส่เสื้อเบอร์นี้แหละเสื้อพวกนี้เราเรียกว่าเสื้อโหลใช่ไหมเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรก็คือเกษตรกรปลูกข้าวหรือปลูกอ้อยก็ตามเมื่อจะใส่ปุ๋ยก็เดินไปแต่คำแนะนำปุ๋ยที่ให้นั้นเป็นคำแนะนำสำหรับดินทั่วประเทศเรียกว่าเป็นการใช้ปุ๋ยเสื้อโหลมีขนาดแต่ถ้าเราอยากจะใส่เสื้อให้เท่ให้หล่อให้สวยเราต้องไปจ้างเขาตัดใช่ไหมตัดวัดตัวตัดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใส่ปุ๋ยแบบให้แม่นยำให้ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพดีเราก็ต้องใช้ปุ๋ยแบบสั่งตัดเข้าใจไหมคะคำแนะนำปุ๋ยในประเทศไทยมี3แบบแบบที่เรียกแบบแรกเรียกว่าปุ๋ยเสื้อโหลแบบที่2ก็คือเสื้อโหลมีขนาดแบบที่3ก็คือปุ๋ยสั่งตัดเวลาและวิธีการใส่ปุ๋ยเนี่ยพวกเรานาหว่านใช่ไหมคะใส่ปุ๋ยครั้งแรกหลังจากหว่าน1เดือนใช่ไหมแล้วครั้งที่สองใส่เมื่อไหร่คะครั้งที่สองใส่ปุ๋ยเมื่อไหร่ใส่ตอนไหนคะพอสองเดือนแล้วใส่ข้าวมีอายุกี่วันเก็บเกี่ยวร้อยเท่าไหร่120แหมพอดีเลยเดาใช่ไหมเนี่ยที่ใส่60วันนี่เดาเปล่า
1: อ
0: ้าวแล้วไม่เดาแล้วรู้ได้ไงใครบอก
1: ก็ใส่ประจำในท้องพอดี
0: แล้วรู้ได้ยังไงว่าต้อง60วันน่ะทำตามกันมาแต่มันมาเข้าพอดีเลยนะอาจารย์จะบอกให้หลักของมันก็คือว่าการใส่ปุ๋ยครั้งที่2เนี่ยให้นับถอยหลังจากอายุเก็บเกี่ยวเพราะนั้นคุณปลูกข้าวอายุ120วันถอยหลังมาเอา120ลบ60ก็คือ60วันใช่ไหมก็แสดงควรจะใส่ปุ๋ยครั้งที่2นะแต่ส่วนใหญ่ก็ใส่ถูกแล้วแหละที่อาจารย์บอกว่าใส่ถูกเวลาถูกวิธีมันไม่มีวิธีอื่นอ่ะหว่านใช่ป่ะในนาก็คือหว่านถ้าเป็นอ้อยก็โรยไปข้างแถวใช่ไหมเพราะนั้นไอ้สี่ถูกอาจารย์ถึงบอกว่าพวกเราทำถูกสองถูกเวลาถูกวิธีแต่ผิดชนิดผิดปริมาณผิดชนิดคืออะไรดินขาดไนโตรเจนใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสดินขาดโพแทสเซียมใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสคือเราไม่รู้ผิดปริมาณก็คือว่าบางคนใส่20บางคนใส่30บางคนใส่40บางคนใส่50ไม่รู้อันไหนถูกนี่คือใส่ผิดต่อไปนี้เราจะต้องใส่ให้ถูกสีนะถูก4อย่างเลยนะปุ๋ยสั่งตัดมี3ขั้นตอนเมื่อกี้ดูทีวีที่เปิดให้ตอนเช้าก็พอจะนึกออกใช่ไหมคะว่าขั้นตอนที่1ต้องรู้ว่าดินของเราชื่ออะไรวันนี้เอาแผนที่มาให้แล้วเดี๋ยวไปดูนะคะว่าบ้านของเราอยู่ตรงไหนแล้วตรงกับชื่ออะไรเราจำเอาไว้จบขั้นที่1ขั้นที่2เดี๋ยวหลังจากนี้นะหลังจากนี้เราจะไปเบรกพอเบรกเสร็จเราจะเข้าไปจบขั้นตอนที่1นะนี่ไปดูมาให้แล้วนะดินนาที่พบส่วนใหญ่ที่นี่เนี่ยคือนครปฐมชื่อนะชื่อนครปฐมชื่อร้อยเอ็ดชื่อเรนูเดี๋ยวไปดูนะของใครชื่ออะไรถ้าเป็นนครปฐมจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้มาดูได้นะก็คือเป็นดินลึกดินจะมีลักษณะร่วนร่วนเหนียวปนทรายแป้งคือจะลื่นๆแล้วก็ร่วนเป็นกรดปานกลางถึงอ่อนที่ต้องมาตรวจแล้วถ้าปลูกข้าวใช้ปุ๋ยเต็มที่จะได้773กิโลต่อไร่ถ้าชื่อนครปฐมนะถ้าชื่อร้อยเอ็ดจะได้568 500กว่ากิโลต่อไร่เห็นไหมชื่อไม่เหมือนกันให้ผลผลิตไม่เท่ากันนะใส่ปุ๋ยไม่เท่ากันถ้าร้อยเอ็ดก็จะเป็นลึกมากดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือทรายปนดินร่วนอันนี้จะไม่ลื่นเท่ากับแอนเมื่อกี้นะดูมันจะมีลักษณะเนี่ยแต่พวกเราไม่ต้องดูมันมีแผนที่เดี๋ยวไปดูเลยนะถ้าเป็นเรนูก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะแต่ถ้าคนที่ปลูกอ้อยส่วนใหญ่ดินไร่ก็จะเป็นชื่อกำแพงแสนชื่อโคราชชื่อน้ำพองชื่อยางตลาดชื่อสูงเนินมีเยอะเลยเดี๋ยวไปดูว่าดินของเรานั้นชื่ออะไรจดไว้เลยนะคะถ้าเป็นคำแพงแสนก็หน้าตาแบบนี้โคราชเห็นไหมมันไม่เหมือนกันดินแต่ละดินเนี่ยอาจารย์จะผ่านไปเลยนะคะชุดดินน้ำพองก็จะเป็นดินค่อนข้างเป็นดินทรายปนร่วนเคย

0: สังเกตไหมดินของเราเนี่ยเหมือนดินอะไรพอจะสังเกตได้ขั้นตอนที่1จบแล้วขั้นตอนที่2ก็คือเดี๋ยวหลังจากเบรกหลังจากกินกาแฟเราก็จะมาวิเคราะห์ดินกันนะคะตอนนี้การวิเคราะห์ดินไม่ยากเลยแต่การเก็บดินมาวิเคราะห์เนี่ยจะต้องเก็บอย่างถูกวิธีก็คือจะต้องมีการแบ่งแปลงถ้าดินไม่เหมือนกันต้องแบ่งเป็นแปลงย่อยแต่ถ้าเหมือนกันก็25ไร่ต่อ1ตัวอย่างนะคะแล้วก็ใช้อุปกรณ์พวกเสียมพวกพลั่วถุงพลาสติกอะไรพวกนี้มาเก็บตอนนี้วิธีเก็บต้องเดินอย่างนี้นะก็คือจะเดินซิกแซกนะเดินซิกแซกเก็บไม่ต่ำกว่า15จุดยิ่งมากยิ่งดีจุดที่1เก็บใส่กระป๋องจุดที่2เก็บใส่กระป๋องจุดที่3ใส่กระป๋องแต่ไม่ใช่ไปเก็บเอามือไปควักหรือจอบแล้วเสียไปตักมาเฉยๆต้องทำแบบนี้นะคะคือทำเป็นรูปใช่ไหมแล้วจะเอายังไงอีกยังไม่อยากลองเหรอยังไม่อยากทำใช่ไหมคะนั่นมีข้อดีมากมายเห็นไหมตอนที่เพี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดเนี่ยอาจารย์ก็ไปถามเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยสังปาดบอกเป็นไงเขาบอกเขาไม่โดนไม่โดนได้ไงไอ้แปลงข้างๆคุณอ่ะมันมีนี่คนที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยสังปาดไล่ไอ้เพี้ยไม่กระโดดข้ามาเหรอมันอยู่แปลงติดกันบอกเพราะนั้นประโยชน์ของการใช้ปุ๋ยสังปาดก็คือเกษตรกรใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพลดต้นทุนการผลิตลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชผลผลิตมีคุณภาพลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นการลดต้นทุนการผลิตข้าวก็ทำได้หลายอย่างนะเช่นใช้เมล็ดพันธุ์ให้เหมาะสมใช้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพจัดการศัตรูพืชอย่างถูกต้องใช้น้ำอย่างประหยัดปลูกข้าวปีละ2ครั้งไม่เผาฟางปลูกพืชตระกูลถั่วสลับเนี่ยถ้าทำแบบนี้ได้ปุ๊บเนี่ยต้นทุนจะลดลงผลผลิตเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์หน้าต่างเว็บไซต์ที่เราอยากจะให้คนที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นลองไปเปิดดูนะคะ
1: ครับในตอนนี้เราก็ดูวิดีโอแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าการเลือกเอาเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดลงมาใช้ในการผลิตข้าวโพดของเรานั้นมันก็จะทำให้เราเกิดประโยชน์หลายๆสถานด้วยกันถ้าเปรียบเหมือนกับเราไปสั่งซื้อเสื้อนะครับว่าถ้าเราไปซื้อเสื้อเบอร์ X เบอร์ L เบอร์ M เราก็จะพอดีไม่ลุ่มล่ามหรือคับจนเกินไปแค่นั้นแต่ถ้าเราใช้การตัดที่ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าเราจะได้เสื้อผ้าที่มีขนาดพอเหมาะกับตัวของเรานะครับซึ่งคล้ายกับการใช้ปุ๋ยก็เหมือนกันเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดตัวนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะไปกำหนดได้ว่าพื้นที่ของเราซึ่งอาจจะมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าหรือน้อยกว่าพื้นที่รอบใกล้เคียงนะครับเราก็สามารถจะกำหนดได้ว่าเราควรจะใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเท่าไหร่ฟอสฟอรัสเท่าไหร่และโพแทสเซียมเท่าไหร่ใช้ในปริมาณที่แตกต่างกันไปอันจะทำให้เราสามารถประหยัดต้นทุนการผลิตได้ซึ่งถ้าเราสามารถประหยัดต้นทุนการผลิตได้สิ่งที่ตามมาก็คือกำไรจากการทำการเกษตรของเรานะครับซึ่งในปัจจุบันเราพบว่าในเกษตรกรของเรานั้นมีการใช้ปุ๋ยที่ค่อนข้างจะสูญเสียไปกับน้ำและดินนะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยมากเกินไปนะครับฝนตกลงมาก็จะช้าเอาปุ๋ยที่เราใส่นั้นไหลลงลึกไปสู่น้ำใต้ดินนะครับไม่สามารถจะเกิดประโยชน์กับต้นพืชได้ซึ่งมีระบบรากค่อนข้างตื้นกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าปุ๋ยสั่งตัดนั้นเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะเอื้อต่อกระบวนการผลิตที่ทำให้เราผลิตพืชนั้นได้อย่างมีคุณภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับทีนี้อีกสมบัติหนึ่งก็คือดินนะครับในประเทศไทยเรามีดินหลากหลายชนิดมากตั้งแต่ดินที่ค่อนข้างถ้าดูจากในภาพนะครับเราเห็นว่ามีดินตั้งแต่สีแดงสีดำมีดินปนกรวดแล้วก็มีดินที่ออกเป็นสีเหลืองซึ่งดินแต่ละที่นั้นนะครับจะมีความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชที่แตกต่างกันนั่นก็หมายความว่าถ้าเรารู้ว่าดินของเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับเราก็สามารถที่จะนำไปสู่การผลิตให้ได้อีกประการนึงก็คือดินของเรานั้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องต่างๆอย่างเช่นในภาพบนเราจะเห็นว่ามีดินนั้น มี

ลักษณะที่ค่อนข้างเป็นกรดนะครับซึ่งเราอาจจะต้องแก้ไขโดยการใช้ปูนขาวนะครับหรือปูนทางด้านการเกษตรเพื่อปรับปรุงสภาพดินของเราให้เหมาะสมกับการปลูกพืชอย่างในภาพแรกเราจะเห็นว่าดินของเรานั้นมันมีปัญหาเรื่องของความเป็นเกลือนะครับดินที่มันเป็นเกลือก็คือภาพทางด้านซ้ายมือทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับจะเห็นได้ว่ามันเป็นดินเกลือต้นพืชก็จะไม่ค่อยเจริญเติบโตถ้าเราไปปลูกพืชในพื้นที่นี้นะครับต้นพืชก็จะไม่เจริญเติบโตผลผลิตที่ได้ก็จะเป็นเหมือนกับแบบที่2ที่เราดูในเบื้องต้นแล้วแต่ถ้าในดินที่ไม่เป็นเกลือนะครับก็คือภาพทางด้านซ้ายนะครับอันนี้เราก็จะให้ผลผลิตที่ดีแล้วก็มีคุณภาพก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนกับเราได้ค่อนข้างสูงต่อไปนะครับทีนี้มาดูสภาพแวดล้อมที่พืชต้องการนะครับพืชก็คล้ายๆกับคนนะครับแล้วก็จะมีสภาพแวดล้อมหลายๆอย่างอันแรกก็คือเรื่องของแสงแสงถือว่าเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างจะจำเป็นมากนะครับยังพืชจะทำงานต่างๆได้ก็อาศัยกิจกรรมของเอนไซม์เป็นหลักนะครับการหายใจเราจะพบว่าการหายใจก็เข้าไปในลักษณะเดียวกันในช่วงที่มีการเจริญเติบโตนะครับมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงนะครับการหายใจก็จะเพิ่มขึ้นและพอถึงจุดหนึ่งการหายใจก็จะเริ่มลดลงและสุดท้ายก็คือในเรื่องของการสังเคราะห์แสงอุณหภูมิจะเกี่ยวข้องกับเอนไซม์ที่สำคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสงค่อนข้างมากนั่นก็หมายความว่าถ้าเอนไซม์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพลดลงกระบวนการสังเคราะห์แสงก็น้อยลงตามไปด้วยผลก็ตามมาคือผลผลิตของเรานั้นก็จะไม่ดีตามไปด้วยนะครับทีนี้มาดูว่ามีสภาพแวดล้อมไหนบ้างที่พืชไม่อยากได้นะครับสิ่งแรกก็คือเรื่องของโรคนะครับโรคก็คืออาการต่างๆที่มันสามารถจะกระทำให้พืชนั้นไม่สามารถเจริญเติบโตไปได้อย่างสมบูรณ์นะครับซึ่งถ้าเราสามารถจำกัดตัวนี้ได้นะครับซึ่งแต่ก่อนนั้นเรามีการใช้สารเคมีกำจัดค่อนข้างสูงสำหรับโรคพืชนะครับแต่ว่าในปัจจุบันก็จะมีกระบวนการทางด้านการป้องกันกำจัดในลักษณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับก็คืออาจจะใช้พวกอินทรีย์สารต่างๆมาช่วยในการกำจัดก็จะทำให้เป็นพิษต่อคนแล้วก็โรคได้น้อยลงนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของแมลงนะครับพวกแมลงเนี้ยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่จะเข้าไปทำลายพืชนะครับและทำให้ผลผลิตเราเสียหายนะครับอย่างในภาพเนี่ยที่เราจะเห็นก็คือเรื่องของหนอนเจาะลำต้นในข้าวโพดนะครับซึ่งหนอนตัวนี้จะเจาะแล้วทำให้ต้นข้าวโพดนั้นหักโค่นนะครับผลผลิตก็จะไม่ได้นะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของวัชพืชการที่มีวัชพืชมากนะครับวัชพืชนี้ก็จะทำเป็นตัวในการเข้าไปแข่งแย่งในเรื่องของอาหารแล้วก็ในเรื่องของน้ำกับพืชทำให้พืชที่เราปลูกนั้นไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามที่เราต้องการทีนี้มาดูในเรื่องของรูปแบบการเจริญเติบโตนะครับการเจริญเติบโตของพืชโดยปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดใดก็ตามจะมีรูปแบบของการเจริญเติบโตแบบที่เราเรียกกันว่าซิกมอยด์เคิร์ฟนะครับซึ่งลักษณะของซิกมอยด์เคิร์ฟถ้าดูจากภาพจะเห็นว่าคล้ายๆกับตัว S ยืดๆขึ้นมานะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น4ระยะด้วยกันนะครับระยะที่1ก็คือแลกเฟสนะครับหรือระยะเริ่มต้นของการเจริญเติบโตนะครับระยะที่2เป็นระยะที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเราจะเห็นได้ว่าพอผ่านจากแลกเฟสแล้วเส้นกราฟค่อนข้างสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของธาตุอาหารนะครับเราจะเห็นได้ว่าในช่วงที่1คือช่วงแลกเฟสเริ่มต้นเนี่ยนะครับพืชยังมีความต้องการธาตุอาหารค่อนข้างต่ำช่วงนี้เราอาจจะยังไม่ต้องให้ธาตุอาหารกับพืชได้โดยอาศัยธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินก็สามารถต้องการปริมาณธาตุอาหารที่เฉพาะเจาะจงนะครับเพื่อในเกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้ผลผลิตถ้าเรามามองหนึ่งธาตุอาหารทั้ง17ธาตุนะครับในระยะที่3เนี่ยธาตุอาหารตัวที่มีความจำเป็นมากสุดก็คือ

ือธาตุฟอสฟอรัสนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือธาตุโบรอนซึ่งธาตุโบรอนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการผสมเกสรนั่นก็หมายความว่าถ้าก่อนที่จะติดผลนั้นเราควรจะมีการให้ธาตุเสริมโบรอนนะครับก็จะทำให้การติดเมล็ดสูงขึ้นนะครับในส่วนของข้าวโพดนะครับหรือแม้กระทั่งข้าวก็ตามนะครับในส่วนสุดท้ายช่วงระยะการเจริญสิ้นสุดระยะสุดท้ายก็คือระยะการเจริญเติบโตหยุดนิ่งซึ่งระยะนี้จะเป็นระยะที่พืชใกล้ตายนั่นก็หมายความว่าธาตุอาหารที่เราให้ก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องให้ได้มากมีการเจริญเติบโตที่สูงอย่างรวดเร็วนั้นธาตุอาหารน้ำเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะจำเป็นนะครับในการเจริญเติบโตของมันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในช่วงนี้พืชขาดนะครับเกิดอาการขาดก็จะทำให้พืชนั้นเกิดอาการชะงักการเจริญเติบโตนะครับไปได้ในส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของระยะที่พืชหยุดการเจริญเติบโตนั้นระยะนี้ซึ่งไม่ควรจะต้องให้ปุ๋ยอีกแล้วนะครับเพราะว่าพอถึงให้ไปพืชก็ไม่มีประสิทธิภาพในการดูดปุ๋ยนั้นมาใช้ปุ๋ยก็จะสูญเสียไปกับน้ำแล้วก็ดินนะครับซึ่งจะทำให้เราเพิ่มผลผลิตขึ้นได้เพิ่มเท่าทีนะครับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้กำไรเราน้อยลงนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าปัจจัยการเจริญเติบโตนั้นเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถที่จะเข้าไปจัดการนะครับการปัจจัยต่างๆของเราให้มันสามารถที่จะดำเนินไปได้ดีและมีประสิทธิภาพผลตอบแทนจากการผลิตก็จะได้สูงตามไปด้วยเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรของเราสูญเสียค่าใช้จ่ายไปกับปัจจัยการผลิตเหล่านี้ซึ่งการสูญเสียนั้นไม่ได้ก่อประโยชน์ให้เกิดกับผลผลิตขึ้นมาแต่อย่างใดนะครับเราจะเห็นได้ว่าเกษตรกรของเรานอกจากมีปัจจัยการผลิตค่อนข้างสูงแล้วราคาผลผลิตก็ยังไม่แน่นอนอาจจะตกต่ำลงซึ่งเกษตรกรโดยทั่วไปแล้วทำงานทำนาหรือทำไร่ทำสวนต่างๆมักจะขาดทุนเสมอแม้กระทั่งไม่คิดแรงงานของตัวเองถ้าเราบริหารจัดการดีๆนะครับก็จะทำให้ได้กำไรที่มากขึ้นและสามารถที่จะกระเตื้องฐานะของตัวเองได้ต่อไปครับสำหรับนักศึกษาหรือท่านผู้สนใจนะครับถ้าอยากจะรับชมรายการนี้ย้อนหลังได้ก็สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมได้ใน www.r-channel.net สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสวัสดีครับ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซม

ิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้ง

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการ

0: ังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 PS
1: ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณที่เสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
2: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระ
1: เหยต้องปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็ครูวิทิชัยวิเชียรศรีนะครับเป็นหัวหน้าแผนกในแผนกวิชาช่างทองหลวงนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องงานสลักดุลนะครับงานสลักดุลนะครับที่เราจะเรียนในภาคเรียนนี้นะครับก็คือเป็นงานสลักดุลพื้นฐานเพราะฉะนั้นงานสลักดุลพื้นฐานนี้นะครับที่เราจะเรียนในสาขาวิชาช่างทองหลวงซึ่งเป็นวิชาที่มีความสำคัญมากนักเรียนนะครับที่เรียนในรายวิชาสลักดุลนะครับเพื่อจะไปต่อยอดในรายวิชาอื่นๆได้นะครับในสาขาช่างทองหลวงเช่นไปสลักดุลทับทรวงไปสลักดุลมงกุฎไปสลักดุลต่างๆนะครับมากมายนะครับเพราะฉะนั้นในรายวิชานี้เป็นการนะครับการฝึกพื้นฐานให้นักเรียนได้รู้ว่ากระบวนการเริ่มต้นของงานสลักดุลที่เราจะไปสร้างงานในแผนกวิชาช่างทองหลวงจุดเริ่มต้นมันเป็นยังไงและก็ที่สำคัญที่สุดนะครับการฝึกในรายวิชาพื้นฐานนะครับได้เราต้องฝึกไปตามขั้นตอนนะครับขั้นตอนอย่างเคร่งครัดและก็ปฏิบัติเรื่องของความปลอดภัยนะครับอย่างเคร่งครัดด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้น อันตรายที่จะเกิดจากการทำงานสลักดุลนะครับมีหลายอย่างด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ในรายละเอียดในการทำงานต่อไปนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องความปลอดภัยก็เป็นอย่างหนึ่งที่สำคัญนะครับในการเรียนวิชาสลักดุลแล้วก็ในขั้นแต่ละขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเราต้องควรระมัดระวังอย่างไรด้วยนะครับนักเรียนครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้โดยทั่วไปของงานสลักดุลมักกันก่อนนะครับว่างานสลักดุลจริงๆแล้วเขามีวิธีการทำยังไงนะครับมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับรูปแบบเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เราก็จะมารู้ชิ้นงานนะครับชิ้นงานอันแรกก่อนนะครับอันแรกก่อนก็คือ เป็นงานสลักดุลขนก3ตัวนะครับนี่เป็นงานขนก3ตัวนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนรู้ขั้นตอน

อ่อนนะครับเป็นการเป็นทฤษฎีการทำงานของงานขนกสามตัวนะครับว่าเรามีวิธีการยังไงบ้างเราจะใช้เครื่องมือพื้นฐานยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เรียนรู้ตัวนี้ก่อนนะครับ หลังจากที่เราสลักดุลกนกสามตัวได้แล้วนะครับเราจะไปต่อยอดงานช่างทองหลวงหรืองานในแผนกวิชาช่างทองหลวงได้อีกหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูชิ้นงานกันก่อนนะครับชิ้นงานต่อไปก็จะเป็นเรื่องของงานสลักดุลนะครับไอ้นี้ก็จะเป็นเรื่องของงานสลักดุลพระราหูนะครับพระราหูซึ่งจริงๆแล้วรูปแบบตัวชิ้นงานนะครับมีความแตกต่างกันแค่นั้นแต่ว่าพื้นฐานนะครับมาจากพื้นฐานเดียวกันนะครับพื้นฐานเดียวกันที่เราจะทำงานนะครับเราก็จะใช้สิวชุดเดียวกันเราจะใช้อุปกรณ์อื่นๆชุดเดียวกันเพียงแต่รูปแบบแตกต่างกันขนาดแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นงานสลักดุลอีกชิ้นหนึ่งต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของอันนี้จะยากมานิดนึงนะครับเป็นเรื่องของงานสลักดุลอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นงานสลักดุลรูปยักษ์เขาเรียกเป็นภาพเดี่ยวนะครับก็จะมีรายละเอียดที่มากยิ่งขึ้นมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่เราก็ใช้พื้นฐานเดียวกันนะครับอันนี้เราจะเรียนรู้ในขั้นตอนต่อไปแล้วก็ในงานต่อไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืองานสลักดุลภาพเหมือนนะครับภาพเหมือนนี้นะครับเราใช้พื้นฐานเดียวกันเราใช้สิวแบบเดียวกันนะครับเราใช้อุปกรณ์เหมือนกันทุกอย่างแต่ที่เพิ่มพิเศษขึ้นมาก็คือนักเรียนนะครับนักเรียนต้องมีความเข้าใจเรื่องความสูงต่ำแล้วก็กล้ามเนื้อของรูปภาพต่างๆที่เราจะเอามาใช้สลักดุลนะครับในส่วนที่สำคัญนะครับก็คือ เรื่องของจมูกเรื่องปากเรื่องผิวของตัวชิ้นงานนะครับแล้วก็ที่เราจะให้มีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับก็เป็นงานสร้างสรรค์อีกชิ้นหนึ่งนะครับไอ้นี้ก็เกิดขึ้นจากงานสลักดุลเหมือนกันนะครับไอ้นี้เราก็หลังจากที่เราเรียนในรายวิชาสลักดุลพื้นฐานไปแล้วนะครับเราก็สามารถจะเอาชิ้นงานเอางานสลักดุลเทคนิคงานสลักดุลนะครับไปประกอบเป็นชิ้นงานนะครับอันนี้จะสลักดุล2ข้างนะครับแล้วก็มาประกอบกันให้เป็นรูปทรงนะครับเป็นรูปทรงที่มีความหนานะครับที่เขาเรียกว่าสมบูรณ์นะครับอยู่ที่เราจะออกแบบอันนี้จะเป็นงานสร้างสรรค์อีกอย่างหนึ่งนะครับจริงๆแล้วก็มีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นงานสลักดุลติดฝาผนังนะครับงานพุทธศิลป์ตกแต่งพระอะไรพวกนี้ล้วนแต่เป็นงานสลักดุลนะครับที่สำคัญก็คือพวกเราต้องมีพื้นฐานนะครับคนจะเก่งหรือไม่เก่งอยู่ที่พื้นฐานและก็อยู่ที่ทักษะการทำงานของเราว่าเราจะทำงานสลักดุลไปได้ในทิศทางที่ดีนั้นเราต้องมีความเข้าใจมีความอดทนและก็มีความตั้งใจนะครับแล้วก็เราต้องฝึกทักษะเขาเรียกว่านี่นะครับก็คือเรื่องของสิวนะครับเรื่องของสิวนะครับเรื่องของสิวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสิวนะครับสิวทั้งหมดนี้มีทั้งหมดพื้นฐานนะครับมีทั้งหมด20ตัวนะครับเป็นพื้นฐานส่วนที่เราจะทำงานชิ้นใหญ่ๆหรืองานเรามาเรียนรู้เรื่องของสิวก่อน1ก็คือเรื่องของสิวจุดนะครับอันนี้เรียกว่าสิวจุดคือปลายก็จะแหลมๆนะครับปลายจะแหลมๆแต่ว่ามันไม่แหลมมากถึงกับเจาะอะไรได้นะครับแต่ว่ามันจะมีช่วงปลายมันจะมีช่วงมนนิดนึงนะครับก็เรียกว่าสิวจุดนะครับอันดับแรกนี่ก็คือสิวจุดตัวต่อชุดต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสิวสลักนะครับเป็นสิวสลักก็เป็นสิวสลักเส้นตรงนะครับสิวสลักเส้นตรงจะมี2ขนาดนะครับก็ขนาดกลางนะครับเป็นสิวขนาดกลางกับขนาดใหญ่

นะครับก็จะมี2ขนาดนะครับในเรื่องของสิวนะครับสิวเส้นตรงต่อไปเรามีสิวเส้นตรงแล้วนะครับเราก็ต้องมีสิวโค้งนะครับต้องมีโค้งด้วยเพราะว่าในตัวชิ้นงานเราจริงๆเราไม่ได้มีเส้นตรงอย่างเดียวนะครับเราก็มีลวดลายที่โค้งมีโค้งเล็กโค้งใหญ่นะครับสิวโค้งก็ในสิวพื้นฐานก็จะมี2ตัวเหมือนกันนะครับก็คือมีสิวโค้งกลางกับสิวโค้งใหญ่นะครับอันนี้คือในส่วนของสิวสลักนะครับพอเราสลักแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าสิวนี้ใช้ประโยชน์ยังไงนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องสิวก่อนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสิวดุลนะครับสิวดุลก็จะมี2ตัวเหมือนกันนะครับ2ขนาดเหมือนกันอันนี้จะเป็นสิวดุลเส้นตรงนะครับซึ่งสิวสลักก็มีสิวเส้นตรงสิวดุลก็มีเส้นตรงแต่ว่าจะมีขนาดแตกต่างกันสิวดุลจะมีความหนาของตัวสิวนี้มากกว่านะครับมีความหนาเพื่อมากกว่าใช้สำหรับดุลแผ่นโลหะเพราะว่าถ้ามีขนาดบางทำให้แผ่นโลหะนั้นขาดได้ง่ายนะครับก็เราใช้ขนาดหนานะครับเพื่อดุลเพื่อให้มันนูนขึ้นมานะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสิวนะครับสิวโค้งนะครับสิวดุลนะครับก็มีสิวโค้งเหมือนกันนะครับจะมี2ขนาดเหมือนกันนะครับก็มีสิวโค้งโค้งกลางนะครับกับโค้งใหญ่นะครับโค้งใหญ่นะครับมี2ขนาดต่อไปก็จะเป็นสิวนะครับหัวมนนะครับ ซึ่งในงานสลักดุลพื้นฐานนะครับการดุลสลักดุลกระหนก3ตัวเราใช้สิวหัวมนมีทั้งหมด3ขนาดนะครับก็คือขนาดเล็กนะครับขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับจะมี3ขนาดนะครับอันนี้ก็เป็นสิวของหัวมนเสร็จแล้วถ้าเป็นตัวที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นหรือเราต้องการดุลได้มากขึ้นนะครับเราก็จะมีสิวเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้มันนูนมากขึ้นนะครับก็เป็นสิวก็เรียกว่าสิวหัวร่มนะครับก็สิวหัวร่มนะครับก็มี2ขนาดนะครับสิวหัวร่มนี้นะครับอยู่ที่ขนาดชิ้นงานด้วยเราจะทำเพิ่มไม่มีหลายขนาดก็ได้แต่ว่าพื้นฐานเราใช้แค่2ขนาดนะครับก็คือมีตัวกลางนะครับกับตัวใหญ่อ่ะทีนี้สุดท้ายแล้วก็จะมีสิวอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นักเรียนรู้จักไหมครับตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับก็คือเป็นสิวที่เราเรียกตามตัวเลยเขาเรียกว่าเป็นสิวหัวน็อตนะครับที่จะใช้ก็คือเราใช้หัวมนๆนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่อยู่แล้วไอ้นี้เราไม่ต้องทำเราไปซื้อตามร้านวัสดุก่อสร้างได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีหัวมนอยู่แล้วนะครับเราก็เลือกขนาดความยาวให้มันพอดีนะครับไอ้นี้ก็จะเป็นความยาว4นิ้วนะครับ เราก็จะมาใช้ได้เลยนะครับในเรื่องของสิวหัวมนนะครับสิวมีขนาดเล็กนะครับก็มีอยู่3ขนาดนะครับขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ซึ่งขนาดใหญ่จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับอันนี้เสร็จในเรื่องของซิลนะครับต่อไปที่สำคัญก็คือที่ขาดไม่ได้นะก็ค้อนนะครับเขาเรียกว่าค้อนสลักดุลหรือค้อนนะครับเขาเรียกว่าค้อนช่างทองเบอร์3นะครับจะมีขนาดกว้างนิ้ว1เซนนะครับ 1.5 เซนคูณ 1.5 เซนนะครับมีลักษณะเงี้ยร้านทองทั่วไปร้านขายอุปกรณ์เครื่องประดับทั่วไปนะครับเขาจะทราบกันว่าเป็นค้อนเบอร์3นะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของชันนะครับนี่เป็นเรื่องของแผ่นชันนะครับแผ่นชันตัวนี้นะครับเรายังไม่ต้องผ่านกระบวนการการเคี่ยวชันนะครับในส่วนรายละเอียดของตัวชิ้นงานอื่นเราจะมาเรียนเรื่องการเคี่ยวชันเพราะว่าการเคี่ยวชันนี้ค่อนข้างจะมีอันตรายเหมือนกันนะครับหนึ่งก็คือ
วิธีการนะครับวิธีการเคี่ยวชันก็คือมันจะมีชันนะครับเป็นชันผง

นะครับเป็น เป็นชั้นผงเราก็สามารถจะเอาใส่ในหม้อต้มหรือกระทะก็ได้นะครับเป็นผงๆนะครับเราก็พอต้มแล้วก็ชั้นเป็นผงมันก็จะเริ่มละลายนะครับเราก็กวนด้วยความร้อนไม่ต้องเยอะนะครับก็โดยประมาณเอานะครับพอตัวชั้นผงละลายเสร็จแล้วก็เราถึงเติมน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นชั้นนะครับ1กิโลนะครับ1กิโลเราก็ใช้น้ำมันประมาณครึ่งลิตรนะครับอันนี้ก็เป็นชั้นที่ใช้สำหรับงานฉลักดุลนะครับในฉลักดุลเบื้องต้นแต่ว่าถ้าใส่ครึ่งลิตรมันจะมีความนิ่มนิดนึงแต่ว่าเวลาเราทำงานนะครับเราทำงานไปเรื่อยๆการที่เราเผาไปเรื่อยน้ำมันก็จะระเหยแล้วก็มันก็จะทำให้ชั้นมันเริ่มแข็งขึ้นแข็งขึ้นแล้วก็มันจะยืดการใช้งานของชั้นได้อีกเยอะนะครับอันนี้ก็ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของตะเกียงเป่าเล่นหรือหัวแก๊สที่ใช้สำหรับเผานะครับไว้เผาชิ้นงานเนี้ยให้มันละลายนะครับอันนี้ก็ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับการใช้ไฟและที่สำคัญนะครับเรื่องชั้นนะครับในเมื่อเรากวนหรือว่าเราหลอมชั้นนะครับหรือเผาชั้นให้ชั้นละลายเป็นน้ำเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดและนักเรียนต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็คือ1ต้องระวังไม่ให้ชั้นกระเด็นโดนมือหรือโดนนิ้วโดนส่วนต่างๆของร่างกายเพราะว่าชั้นผสมกับน้ำมันแล้วก็ในเมื่อมันเหลวมากๆนะครับมันก็จะติดเนื้อเราเลยนะครับติดเนื้อเราเลยพอติดเนื้อปุ๊บตัวชั้นนี้แห้งแล้วก็คือผิวหนังเราจะหลุดออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระวังอย่างมากแต่มีวิธีการแก้อยู่นะครับก็คือ1ในเมื่อเราโดนประสานทองนะครับหรือผงบอเร็กเนี่ยจุ่มน้ำนะครับพอหมาดๆนะครับแล้วก็มาปั้นโปะไว้ที่รอยโดนนะครับจะมีความรู้สึกแสบๆร้อนๆ นิดนึงแต่ว่าลดการพุพองได้นะครับนะครับเราก็จะมารู้เรื่องอุปกรณ์แล้วนะครับวิชานี้ก็เป็นงานฉลักดุลพื้นฐานเดี๋ยวนักเรียนก็จะดูสไลด์ตามไปนะครับว่าขั้นตอนวิธีการการทำงานฉลักดุลพื้นฐานนะครับนะครับมาดูเรื่องหน้าที่1นะครับหน้าที่1ก็คือเป็นเรื่องของแบบนะครับเพราะฉะนั้นงานฉลักดุลนะครับเราไม่ได้ฝึกการเขียนแบบเลยนะครับในวิชาฉลักดุลพื้นฐานนะครับเราไม่ได้ฝึกการเขียนแบบแต่เราฝึกทำความเข้าใจกับแบบเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนแบบหลายๆครั้งหลายๆรอบนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของตัวลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเขียนนะครับขั้นตอนการเขียนในสไลด์นะครับในขั้นตอนการเขียนเรื่องของลวดลายนะครับสไลด์ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการเตรียมแผ่นทองแดงนะครับการเตรียมแผ่นทองแดงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีแผ่นทองแดงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแผ่นทองแดงนะครับจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นแผ่นทองแดงนะครับสไลด์ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการติดแบบนะครับเป็นเรื่องของการติดแบบติดแบบเราติดยังไงนะครับเราจะมาดูขั้นตอนกันนะครับเราก็จะใช้กาวลาเท็กนะครับกาวลาเท็กทานะครับทาบริเวณแผ่นนะครับเราไม่ได้ทาที่กระดาษนะครับทาบริเวณแผ่นที่แผ่นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นกาวลาเท็กเราก็ใช้ผสมน้ำด้วยนะครับผสมน้ำเพื่อลดความหนืดแล้วก็เพื่อไม่ให้กาวลาเท็กมันมีความเข้มข้นมากนะครับเวลาเราติดแล้วเราสามารถขยับแผ่นแบบได้นะครับในเมื่อมันมีน้ำอยู่นะครับหลังจากที่เราติดแบบเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปให้ความร้อนนะครับแผ่นชั้นนะครับเดี๋ยวดู
สไลด์ต่อไปนะครับ

นะครับเราก็ไปให้ความร้อนแผ่นชันนี้นะครับแผ่นชันจนแผ่นชันละลายนะครับแล้วก็เราก็เอาแผ่นอันนี้วางนะครับวางนะครับวางซึ่งถ้าละลายเยอะมันก็จะจมนะครับเราก็ต้องดูว่าความหนืดของตัวแผ่นชันนี้ตัวชันนี้ครับให้พอมีความหนืดแล้วก็ระวังจะได้ไม่จมลงไปในแผ่นนะครับสไลด์ต่อไปก็เป็นการเรื่องของเรื่องของการสลักลายนะครับเรื่องของการสลักลายนะครับตัวชิ้นงานนี้การสลักลายเราจะใช้สิวเส้นตรงนะครับเส้นตรงชิ้นงานนะครับเราจะเห็นว่ามีความนูนขึ้นมานะครับทีนี้จริงแล้วงานดุลเราจะดุลจากข้างหลังขึ้นมานะครับอันนี้เราเรียนเรื่องสิวดุลไปแล้วนะครับเราก็ใช้สิวดุลตัวโค้งใหญ่นะครับโค้งใหญ่เส้นตรงใหญ่เดินตามรอยเส้นข้างหลังนะครับข้างหลังจนครบทั้งหมดนะครับจนครบทั้งหมดนะครับในส่วนนี้นะครับแต่ทีนี้ที่สำคัญก็คือก่อนที่เราจะดุลนะครับเราต้องเผาชันนะครับแผ่นชันเราจะเผาแผ่นชันให้ละลายนะครับแล้วก็เราไปแปะไว้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดุลนะครับก็จะได้มีลวดลายที่ไม่ยืดจนเกินไปนะครับก็จะดุลไปตามน้ำหนักของเรานะครับก็จะมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ของเรื่องของการดุลนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปต่อดุลเสร็จแล้วนะครับพอเราดูอันนี้เสร็จนะครับเราก็เผาแผ่นออกนะครับขั้นตอนนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันนะครับเวลาเราดูนะครับเราก็จะใช้ดินน้ำมันนะครับจะดินน้ำมันกดเช็คระยะนะครับเดี๋ยวเราจะไปรู้ในรายละเอียดในขั้นตอนการทำอีกทีหนึ่งขั้นตอนการปฏิบัติว่าเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราต้องรู้นะครับแล้วก็เราต้องปฏิบัตินะครับว่าการเช็คความสูงต่ำการเช็คมิติของลวดลายตัวนี้เราจะเช็คยังไงนะครับในเรื่องของการดุลนะครับตอนเรื่องของการดุลเพราะฉะนั้นเราดุลเสร็จเราก็ไปเผานะครับเผาทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับทีนี้พอเราเผาทำความสะอาดเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ขั้นตอนต่อไปก็เราจะเป็นเรื่องของการรูปลายนะครับเราก็เดี๋ยวจะดูสไลด์ไปต่อเรื่อยๆนะครับเรื่องของการเผาอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเผานะครับเราก็จะเผาออกไปแล้วก็เผาแล้วก็เราก็จะเอาไปติดแผ่นชันอีกทีนะครับการที่เราจะมารูปลายนะครับการรูปลายนะครับเราก็ต้องใช้ชันนะครับเราก็ต้องเผาไว้ตัวชันรีละลายนะครับละลายแล้วก็เราก็จะช้อนนะครับช้อนตักชันมานะครับช้อนตักชันมาใส่ในร่องของตัวแผ่นสลักดุลด้านหลังนะครับเราก็จะแผ่นให้จนเต็มนะครับแล้วก็คือจะให้นูนขึ้นกว่าตัวลายให้นูนขึ้นกว่าแผ่นนี้นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปติดในแผ่นชันมันก็จะได้ไม่เป็นโพรงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะหยอดชันทีนี้การหยอดชันนี้แล้วก็เราต้องเอาไปติดแผ่นชันเราต้องรอให้แผ่นชันตัวนี้นะครับให้เขาเรียกว่าให้มันเย็นก่อนหรือมันอุ่นๆเวลาเรายกไปนะครับชันจะได้ไม่ไหลนะครับก็คือรอก่อนนะครับรอให้มันอุ่นๆแล้วก็ให้ชันมันเซตตัวก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเผานะครับแผ่นชันนี้อีกรอบหนึ่งนะครับมาเผาแผ่นชันนี้อีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะให้มันละลายนะครับให้ละลายแล้วก็เราก็ใช้วิธีการประกบวางเลยนะครับก็จะติดกันแน่นนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะได้ใช้สิวนะครับสิวรูปลายนะครับ

สิวรูปลายเราก็จะมีเครื่องวงกลมสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมเล็กสี่เหลี่ยมใหญ่นะครับเราก็ค่อยๆรูปลายตัวผิวตัวลวดลายนะครับให้ตัวลวดลายนี้เขาเรียกว่าผิวมันตึงเพราะหลังจากที่เราดุลผิวมันจะไม่เรียบนะครับและก็ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือก่อนที่เราจะรูปลายเราต้องเน้นเส้นให้คมชัดด้วยสิวดุลเส้นตรงเส้นโค้งนะครับตามขนาดของลวดลายสิวสลักเราจะไม่ใช้นะครับเราจะไม่ใช้สิวสลักแล้วเราจะใช้สิวดุลอย่างเดียวนะครับพอเราเดินเส้นด้วยสิวก่อนนะครับทำให้ลวดลายมันจะแยกมิติได้ชัดเจนแล้วก็เราใช้สิวสี่เหลี่ยมตัวเล็กตัวใหญ่นะครับแล้วหรือสิวครึ่งวงกลมมารวบลายตามขนาดของลวดลายนี้นะครับให้ผิวมันตึงนะครับก็เราจะดูตามรูปแบบนะครับก็ให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นแล้วก็เราก็จะได้มีลวดลายที่สวยงามนะครับสไลด์ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเผานะครับการเผาเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราลูบลายอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำไปเผาอีกครั้งหนึ่งนะครับเรานำไปเผาเพราะฉะนั้นแต่ละขั้นตอนนะครับเราต้องเผาทุกครั้งนะครับพอเสร็จขั้นตอนหนึ่งเราต้องไปเผาทีนี้การเผาเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ว่าในการปฏิบัติจริงการเผาแผ่นทองแดงให้สุกหรือเผาแผ่นทองแดงให้นิ่มนะครับหรือแผ่นเผาแผ่นทองแดงเพื่อจะใช้ในงานสลักดุลเนี่ยเราจะเผากันยังไงนะครับที่สังเกตง่ายๆก็คือการเผาแล้วก็แผ่นทองแดงจะเป็นสีเขาเรียกเป็นสีทองแดงนวลๆนะครับในตัวชิ้นงานนะครับตัวแผ่นนะครับไอ้นี่เราถือว่าสุกเวลาเราเอาไฟหลบออกจากตัวแผ่นนะครับมันก็จะเกิดเป็นสีดำนะครับอันนี้ก็เรียกว่าแผ่นทองแดงจะสุกนะครับทีนี้ในเรื่องของการรูปลายเราเสร็จไปแล้วทีนี้เราก็ไปเผาขัดทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะเผาทำความสะอาดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปขัดขั้นตอนต่อไปก็เรียกว่าเป็นขั้นตอนการเก็บพื้นนะครับการเก็บพื้นนะครับการเก็บพื้นนะครับเดี๋ยวเราดูจากสไลด์นะครับว่าในการเก็บพื้นนะครับตัวชิ้นงานนะครับเราก็จะเก็บพื้นข้างๆให้เรียบอันนี้ก็คือเป็นเสน่ห์ของงานสลักดุลอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เรื่องของพื้นนะครับแล้วก็เรื่องของตัวลายเพราะฉะนั้นเราทำบนแผ่นที่เรียบเพราะฉะนั้นเวลาเขาเรียกแผ่นทองแดงสุกนะครับแล้วเราก็ไปล้างด้วยกรดกรรมฐานนะครับที่สำคัญนะครับกรดกรรมฐานเราใช้นะครับกฎกรรมฐานแค่ 25% นะครับซึ่ง เราสามารถเอามือจุ่มไปในน้ำกรดได้คือถ้าคนนักเรียนนะครับถ้ามือไม่เป็นแผลไม่เป็นแผลหรือไม่มีรอยถลอกอะไรเราสามารถจะหยิบตัวชิ้นงานในน้ำกรดได้นะครับซึ่งมีความ เข้มข้นน้อยนะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้เราก็ต้องระมัดระวังหนึ่งก็คือห้ามเข้าตาและคนที่มีแผลอะไรก็ห้ามโดนนะครับหรือคนที่มือจุ่มลงในน้ำกรดแล้วนะครับก็รีบล้างด้วยสไลด์นะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการล้างนะครับก็เราล้างกรดเสร็จแล้วเราก็มาล้างด้วยสไลด์นะครับล้างสไลด์ให้เรียบร้อยนะครับพอล้างสไลด์เป็นแผ่นทองแดงที่เงาเลยนะครับก็เราล้างเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวชิ้นงานเนี้ยไปเป่าให้แห้งนะครับไปเป่าหรือเอาผ้าเช็ดให้แห้งหรือเราเอาไปตากแดดก็ได้นะครับก็ให้มันแห้งให้ตัวชิ้นงานมันแห้งนะครับตัวนี้

เราเตรียมขั้นตอนที่จะรมดำเพราะฉะนั้นในการล้างครั้งนี้เราห้ามเอามือไปจับด้านหน้าด้านข้างหรือด้านตัวลายใดๆทั้งสิ้นนะครับให้เราจับด้านข้างอย่างเดียวนะครับเราจับด้านข้างนี้ได้ทำไมถึงจับด้านข้างนักเรียนต้องจำไว้เลยนะครับว่ามือเรานะครับจะมีไขมันต่างๆในเมื่อเราขัดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปจับไปโดนเวลาเรารมดำในขั้นตอนต่อไปจะทำให้น้ำยารมดำนั้นไม่ติดนะครับไม่ติดตัวชิ้นงานเพราะว่าโดนไขมันที่มือเรานะครับต่อไปก็เราเสร็จแล้วก็เราไปรมดำนะครับจะรมดำนะครับก็คือเราก็เอาไปน้ำยารมดำเราก็จะเป็นเคมีนะครับเป็นสารเคมีนะครับก็เรียกว่าน้ำยารมดำนะครับเป็นสารเคมีเป็นก้อนเหมือนก้อนหินเกล็ดหินทั่วไปนะครับมันหินที่ทำถนนเนี่ยแต่ว่าเป็นสารเคมีเราก็ในการผสมน้ำยารมดำก็เราก็จะใช้น้ำร้อนนะครับเราก็ต้มน้ำร้อนทั่วไปนะครับน้ำร้อนชงกาแฟน้ำร้อนอันนี้ได้หมดนะครับให้เป็นน้ำร้อนนะครับเราใช้น้ำร้อนแล้วก็ใช้น้ำยารมดำนะครับก็น้ำร้อน10ลิตรนะครับเราก็ใช้น้ำยารมดำสัก10กรัมนะครับจะ10กรัมนะครับต่อน้ำ10ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นก้อนนะครับนักเรียนดูในสไลด์นะครับในจะเป็นก้อนๆ นะครับแล้วก็เราก็จะกวนให้มันละลายนะครับเราจะกวนให้ละลายนะครับเพราะฉะนั้นน้ำร้อนนี่เราใช้กระบะพลาสติกก็ได้เป็นถังเป็นกระป๋องอะไรได้นะครับเราก็จะดูในสไลด์นะครับเราก็จะกวนให้ละลายนะครับอีกรูปหนึ่งจะละลายแล้วทีนี้ก็เอาชิ้นงานไปจุ่มลงซึ่งชิ้นงานจุ่มเราก็จะจับด้านข้างเหมือนกันนะครับเราก็เอาชิ้นงานจุ่มลงไปในกระบะพลาสติกนะครับเราก็จะจุ่มลงไปนะครับนักเรียนดูสไลด์ต่อไปหลังจากจุ่มเสร็จแล้วนะครับเราก็จะหยิบขึ้นมานะครับใช้เวลาทิ้งไว้ประมาณ1นาทีนะครับเราก็จะหยิบชิ้นงานขึ้นมานะครับชิ้นงานมาล้างน้ำก่อนนะครับตอนแรกล้างน้ำแล้วเอามือถูก่อนนะครับถูไว้ทั่วต่อไปก็เราก็ใช้แปรงทองเหลืองขัดได้เลยนะครับก็ขัดได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการรมดำนะครับพอแปรงทองเหลืองขัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไปเช็ดแห้งแล้วก็เอาไดเป่านะครับแล้วก็เราเคลือบด้วยสีสเปรย์นะครับเคลือบด้วยเลกเกอร์สเปรย์นะครับ จะเป็นชิ้นงานนะครับจะเป็นชิ้นงานเพราะฉะนั้นเราเคลือบผิวให้มันดูเงางามยิ่งขึ้นแล้วก็ทนต่อสภาพอากาศนะครับจะยืดอายุการใช้งานแล้วก็เราสามารถจะเอาไปเข้ากรอบไปตั้งโชว์หรือจะเก็บไว้เป็นงานเพื่อไว้ดูขั้นตอนในงานต่อไปนะครับในส่วนของวิชางานสลักดุลพื้นฐานเรื่องกระหนก3ตัวนะครับในเรื่องของขั้นตอนเครื่องมือแล้วก็วิธีการต่างๆนะครับของ EP นี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนนักศึกษานะครับขอให้เราไปดูในสไลด์และก็ใน YouTube เพื่อจะปฏิบัติงานใน EP ต่อไป

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลก

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอริงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็

0: จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

วัสดีค่ะพบกับคุณครูนาขวัญจันจำรัดนะคะจากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้การทำ Photoshop นะคะด้วยการทำพอร์ตโฟลิโอแบบง่ายๆกันค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกในการทำพอร์ตโฟลิโอนะคะคือทุกท่านจะต้องมีรูปนะคะซึ่งวันนี้ครูไหมเตรียมรูปถ่ายของตัวเองนะคะในกรณีที่นักเรียนนักศึกษาต้องการทำพอร์ตโฟลิโอของตัวเองสามารถที่จะหารูปของตัวเองได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายจากโทรศัพท์มือถือหรือว่ารูปถ่ายจากกล้องใหญ่นะคะก็สามารถที่จะนำมาเป็นพอร์ตโฟลิโอได้ซึ่งการเลือกรูปนะคะการเลือกรูปที่เราจะมาใช้ในการทำพอร์ตโฟลิโอนั้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะนำพอร์ตโฟลิโอไปใช้ทำอะไรนะคะเช่นการใช้สมัครงานการใช้สมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยหรือการใช้แนะนำตนเองในกรณีที่ไปฝึกงานกับสถานประกอบการหรือถ้าเป็นครูอาจารย์สามารถใช้ปกพอร์ตโฟลิโอในการทำเลื่อนวิทยาฐานะเลื่อนเงินเดือนของตัวเองซึ่งในการเลือกรูปที่จะใช้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ปกพอร์ตโฟลิโอนี้ในการทำอะไรนะคะซึ่งตัวอย่างที่ครูหมายจะมาแนะนำก็คือการทำปกพอร์ตโฟลิโอซึ่งจะมีลักษณะเป็นทางการนิดนึงนะคะก็เลยใช้ชุดข้าราชการขาวซึ่งถ่ายสตูดิโอนะคะข้อดีของการถ่ายสตูดิโอนะคะก็คือเราไม่ต้อง

ที่จะมาเก็บสิวเก็บฝ้านะคะเนื่องจากเป็นไฟล์ที่เขาเก็บมาให้เราเรียบร้อยแล้วซูมดูใกล้ๆก็จะเป็นนะคะจะเห็นได้ว่ามีการเก็บสิวเก็บฝ้าให้เราเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราได้รูปนะคะจะเห็นว่ารูปถ่ายที่เราเลือกมาจะเป็นคำว่า background นะคะเราไม่สามารถที่จะทำอะไรกับไฟล์ได้ลองดูนะคะเนี่ยมันจะเป็นไฟล์ background นะคะให้ทุกคนดับเบิลคลิกแล้วกดโอเคนะคะเพื่อที่จะทำงานกับเลเยอร์หลังจากนั้นเลเยอร์จะกลายเป็นเลเยอร์0นะคะเมื่อกี้จะเป็นเลเยอร์แบ็คกราวด์แล้วก็มีลูกมีแม่กุญแจกำกับไว้นะคะหลังจากที่เราดับเบิลคลิกก็จะกลายเป็นเลเยอร์0ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มไดคัทกันเลยค่ะเครื่องมือในการไดคัทนะคะจะมีอยู่เยอะแยะมากมายในวันนี้ครูไหมจะสอนเครื่องมือที่เรียกว่าเพนนะคะตัวนี้นะคะให้ทุกคนคลิกเข้าไปที่สัญลักษณ์ผู้กันนะคะเพนหัวปากกานะคะแล้วเลือกเพนตัวแรกตัวนี้นะคะหลังจากนั้นวิธีการเดคัทให้ทุกคนซูมอินเข้าไปนะคะในระยะที่เราสามารถมองเห็นวัตถุที่เราจะเดคัทได้ค่ะวิธีการเดคัทที่ทำให้ง่ายและเราไม่ต้องมานั่งเก็บก็คือการเดคัทเข้าไปในเนื้องานนิดนึงประมาณนี้นะคะประมาณนี้ถ้าสมมุติเราไดคัตไม่เข้าไปในเนื้องานนะคะจะสังเกตเห็นว่าจะมีขอบสีดำติดอยู่ที่เล็บซึ่งตรงนี้ค่ะทำให้เราจะต้องเสียเวลาในการมาไดคัตอีกรอบหนึ่งนะคะฉะนั้นเวลาไดคัตให้ไดคัตเข้ามาในเนื้องานนิดนึงนะคะประมาณนี้แต่ไม่ใช่เยอะจนเข้าไปจนลึกจนไม่สามารถมองเห็นผิวของเราได้นะคะหลังจากที่เราเลือกพื้นที่ที่จะเดคัทนะคะสิ่งแรกที่ทำก็คือการจุดไป1จุดนะคะหลังจากนั้นจุดที่2จุดที่2ดึงนะคะอีกรอบนึงนะคะจุดที่1จุดที่2ไม่ปล่อยนะคะถ้าจุดที่2ปล่อยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจุดที่1จุดที่2ดึงนะคะเมื่อดึงเราจะสังเกตเห็นจะมีก้าน2ก้านออกมานะคะตัวนี้เป็นตัวควบคุมทิศทางนะคะทิศทางที่เราจะไดคัทเราสามารถดึงขึ้นดึงลงแบบนี้ได้หลังจากนั้นให้ทุกคนกดออติเนตนะคะเป็นการตัดขาของสิ่งที่เรากำลังไดคัทนะคะเป็นการตัดก้านกดออติเนตค่ะแล้วเราก็ไดคัทไปเรื่อยๆนะคะตามวัตถุตามรูปร่างของวัตถุแต่เน้นย้ำก็คือไดคัทให้เข้ามาในเนื้องานนิดนึงเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน2รอบนะคะตอนนี้เราได้ประมาณนี้นะคะไดคัทต่อไปเรื่อยๆ

เราสามารถที่จะซูมเข้าซูมออกนะคะโดยการกด Control Alternate Spacebar นะคะกดซูมเข้าซูมออกนะคะตอนที่ซูมดูว่าเราจะไปทางทิศทางไหนต่อนะคะกด Alternate ไปเรื่อยๆเลยค่ะได้คัดกด Alternate ไปเรื่อยๆสมมติว่าเราได้คัดมาจนถึงประมาณนี้นะคะแล้วเราไม่ได้กดออร์ติเนตเพื่อตัดขาทิศทางการของเราก็จะควบคุมยากประมาณนี้นะคะถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะแล้วต้องการที่จะย้อนกลับให้กดคอนโทรลแซดค่ะเพื่อกลับมาจุดเริ่มต้นที่เราได้คัดค้างไว้เมื่อกี้นะคะได้คัดต่อไปเรื่อยๆค่ะลักษณะของแขนเสื้อนะคะสามารถที่จะได้คัดแบบยาวๆได้เลยนะคะได้คัดยาวๆแบบนี้ได้เลยอย่าลืมนะคะได้คัดให้เข้ามาในเนื้องานนิดนึงนะคะเราจะได้ไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนนะคะส่วนไหนที่ต้องเก็บรายละเอียดให้ทุกคนซูมเข้านะคะ Control Spacebar ซูมเข้าไปในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะทำให้เราสามารถเห็นมองเห็นระยะใกล้ชิดนะคะทุกคนจะสังเกตว่าตอนนี้ระยะการซูมอยู่ที่400นะคะตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้เรียกว่าระยะการซูมที่เราซูมเข้าซูมออกซูมอินซูมเอานะคะถ้าคุณหมายถอยออกมานิดนึงตัวเลขค่าซูมตรงนี้จะเปลี่ยนไปนะคะเราก็ได้คัดไปเรื่อยๆนะคะที่จะโฟกัสตรงไหนที่ต้องเก็บรายละเอียดซูมอินเข้าไปเลยค่ะกดออร์ติเนตนะคะเพื่อที่จะตัดขาของก้านที่เราเลือกได้คัดนะคะหลังจากนั้นเราสามารถที่จะกดดึงเลื่อนขาแบบนี้ได้เห็นไหมคะทิศทางในการขยับจะอยู่ที่เมาส์ที่เราดึงนะคะเราดึงไปฝั่งไหนมันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นถ้าฝึกเด็กคัดแรกๆนะคะแนะนำว่าให้หัดที่จะดึงขาจับขาให้มันแบบสมูทขึ้นนะคะให้สามารถที่จะดึงแล้วก็ขยับได้แนะนำว่าให้ค่อยๆทำนะคะค่อยๆดึงประมาณนี้ถ้าเกิดเราดึงเร็วเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะเราต้องฝึกควบคุมเมาส์นะคะกดออร์ติเนตเหมือนเดิมค่ะได้คัดไปเรื่อยๆนะคะตรงจุดไหนที่สามารถที่จะได้คัดในลักษณะกว้างๆได้ก็สามารถได้คัดในลักษณะกว้างๆได้เลยค่ะเช่นลักษณะปีกหมวกแบบนี้เราสามารถที่จะได้คัดในลักษณะกว้างๆได้เลยการได้คัดภาพสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเลยนะคะนอกจากได้คัดเพื่อที่จะทำพอร์ตโฟลิโอเราสามารถที่จะได้คัดภาพในการเอาภาพไปใช้ต่างๆมากมายเลยนะคะตอนนี้ถึงขั้นตอนผมซูมเอามานิดนึงค่ะเพื่อดูว่าตอนนี้เราอยู่ประมาณไหนตอนนี้ได้คัดมาประมาณครึ่งตัวแล้วนะคะต่อค่ะกดต่อไปเรื่อยๆค่ะสมมุติว่าเรากดผิดอย่างนี้นะคะเรากดผิดเนี่ยผู้หมายกดผิดแบบนี้นะคะให้ทุกคนกด Ctrl Z แล้วกด Alternate แล้วจิ้มตรงจุดสีฟ้าตรงกลางนะคะเราก็จะได้พื้นที่ในการได้คัดที่พอดีตรงส่วนบาร์เราจะต้องซูมเข้าไปนะคะเพราะว่าเป็นส่วนที่มีดีเทลรายละเอียดนิดนึงคัดไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะตรงส่วนไหนที่ต้องการเก็บรายละเอียดให้ซูมอินนะคะการซูมอินจะดูตรงนี้นะคะเป็นหลักว่าตอนนี้เราซูมอินไปที่ระยะเท่าไหร่เช่นของครูไหมตอนนี้ซูมอินไปที่ระยะบวก 400% นะคะก็คือถ้าเรามองด้วยตาเนี่ยเราก็คือเข้าไปใกล้วัตถุมากนะคะได้คัดต่อไปเรื่อยๆค่ะ
ช่นเดิมนะคะตรงไหนที่เป็นส่วนที่เป็นพื้นที่กว้างๆที่ไม่ได้เก็บรายละเอียดมากเราสามารถที่จะได้คัดแบบยาวได้เลยค่ะแบบเลือกพื้นที่กว้างได้เลยนะคะในการใช้เมาส์เพื่อเดคัทนะคะใช้มือขวาจับเมาส์มือซ้ายใช้ในการปลดกดปุ่มคีย์ลัดนะคะทําแบบนี้เรื่อยๆกดเรื่อยๆมือซ้ายจําไว้นะคะว่าให้วางไว้ที่คีย์บอร์ดเพื่อใช้ในการกดปุ่มในการเลือกคีย์ลัดนะคะมือขวาใช้ในการจับเมาส์เดคัทต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้เรามาในส่วนของกระโปรงแล้วนะคะตอนนี้จะไปครึ่งตัวของครูใหม่แล้วนะคะไปเรื่อยๆเลยค่ะอันไหนเราได้คัดแล้วมันไม่โอเคนะคะสามารถที่จะกด Ctrl Z เพื่อเริ่มใหม่ได้ได้คัดต่อไปเรื่อยๆค่ะส่วนที่เราไม่ต้องการเก็บรายละเอียดเราซูมมาที่ระยะ100ถึง200ได้นะคะแต่ถ้าส่วนไหนที่เราต้องการเก็บรายละเอียดซูมไปที่ระยะ200 300 400ได้เลยค่ะแล้วแต่ระยะในการเก็บรายละเอียดของรูปภาพนะคะแต่ละคนเวลาที่หาภาพมาจะไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าส่วนไหนคือส่วนภาพที่เราต้องการที่จะเก็บรายละเอียดตรงนี้ส่วนเท้าเราไม่ได้เก็บรายละเอียดมากนะคะเพราะเดี๋ยวเวลาที่ไปทําเป็นปกพอร์ตโฟลิโอตรงส่วนนี้ครูหมายจะตัดทิ้งนะคะอันนี้เก็บให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะส่วนเท้าส่วนรองเท้าเราจะไม่ได้ใส่ไปในชิ้นงานนะคะได้คัดต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะการเลือกรูปนะคะสามารถเลือกได้ทั้งรูปที่เป็นรูปเต็มตัวนะคะรูปครึ่งตัวหรือว่าอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ต้องการจะใช้แล้วแต่ว่าเราไปใช้ในงานโอกาสอะไรนะคะอาจจะเป็นรูปครึ่งตัวก็ได้เป็นพอร์เทรตที่เป็นครึ่งตัวแต่กรณีของครูไหมคือใช้รูปที่เป็นเต็มตัวนะคะแล้วแต่การเลือกของเราเลยค่ะตอนนี้เรามาถึงกระโปรงเกือบจะสิ้นสุดแล้วนะคะเหลืออีกนิดเดียวเราลองซูมเอาออกมาดูเราจะเห็นพื้นที่ในการไดคัทนะคะในลักษณะแบบนี้นี่คือใกล้จะเต็มตัวแล้วนะคะต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะตรงนี้เราสามารถเก็บจบได้ครั้งเดียวได้เลยนะคะระหว่างปลายสุดกับจุดเริ่มต้นนะคะเราสามารถที่จะเก็บตกได้ครั้งเดียวแต่ครูหมายขอเป็น2ครั้งนะคะ2จุดนะคะจุดที่1และก็เป็นจุดสิ้นสุดจุดที่2เสร็จเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราซูมเอานะคะจะเห็นเส้นสีฟ้ารอบตัวครูหมายนี่คือจุดที่เราทําการเดคัทเราใช้เวลาเพียงนิดเดียวนะคะเพื่อที่จะได้คัดหลังจากนั้นให้ทุกคนกด Ctrl Enter ค่ะจะเห็นเส้น Selection เส้นนี้เราจะเรียกว่าเส้น Selection นะคะเส้น Selection มีไว้ใช้สำหรับอะไรมีไว้ใช้สำหรับ Selection ว่าถ้าสมมุติตอนนี้เส้นกำลัง Selection ตัวครูหมายอยู่นะคะเราต้องการที่จะเอาตัวครูหมายไปใช้หรือว่าเราต้องการลบแบ็กกราวด์นะคะในกรณีที่เราต้องการลบแบ็กกราวด์ตอนนี้สิ่งที่ selection อยู่คลุมอยู่ก็คือตัวของครูไหมนะคะถ้าเราลบตอนนี้ครูไหมกด delete ที่คีย์บอร์ดนะคะเพื่อเป็นการลบสิ่งที่กำลัง selection เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหลังจากลบตอนนี้สิ่งที่ครูไหมลบก็คือตัวครูไหมเองนะคะดังนั้นสมมุติลบเสร็จแล้วอยากกลับเอากลับเข้ามาเนี่ยให้กด Ctrl Z นะคะสมมุติว่าเราต้องการลบแบ็กกราวด์ที่ไม่ใช่ตัววัตถุที่เราได้คัดนะคะให้กด Ctrl Shift I ที่คีย์บอร์ดเหมือนกันนะคะ Ctrl Shift I แล้วลองกด Delete ค่ะตอนนี้สิ่งที่เราเลือกก็คือสิ่งที่เป็นพื้นหลังแบ็กกราวด์นะคะจะมีความแตกต่างกันนะคะว่าตัวที่เราเลือกเมื่อกี้ selection กับตัวที่ครูหมายกด control shift i ก็คือกระทงเป็น rgb เพราะเราจะใช้ portfolio ในการเผยแพร่นะคะหลังจากนั้นดึงตัวนี้เลยค่ะดึงออกมาเลยนะคะหลังจากนั้นดึงลากเข้าไปในกระดาษ a4 เลยค่ะ
ดึงตัวคู่ไหมที่ selection อยู่นะคะเข้าไปในกระดาษ A4 เลยค่ะตอนที่ทุกคนดึง selection นะคะดูนะคะว่า selectionคลุมอยู่ที่ตัวของวัตถุที่เราต้องการจะ select หรือไปคลุมข้างนอกนะคะ background ตอนนี้เรากำลังลากวัตถุเข้ามาในกระดาษ A4 นะคะ

ดึงนะคะดึงวัตถุเข้าไปในกระดาษ A4 หลังจากนั้นตัวนี้ปิดเก็บค่ะเรามาดูสิ่งที่เราได้คัดเมื่อกี้นะคะ

นี่คือสิ่งที่ครูหมายบอกนะคะถ้าสมมุติเราเดคัสไม่เข้ามาในเนื้อนิดนึงเราอาจจะเห็นขอบดำส่วนฝั่งนี้ขอบดำจะน้อยเห็นไหมคะเนื่องจากเราเดคัสให้มันเก็บพื้นที่ในขอบเสื้อเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เราจะเห็นว่ามีอยู่ส่วนหนึ่งนะคะที่เราไม่ได้เดคัสก็คือส่วนเอวค่ะเราสามารถที่จะมาเก็บงานได้ใช้วิธีการเหมือนเดิมเลยค่ะซูมอินเข้าไปในส่วนที่เราต้องการที่จะเก็บงานนะคะหลังจากนั้นไปเลือกเพนเหมือนเดิมนะคะกดค้างเลือกเพนตัวแรกค่ะได้คัดในส่วนที่เราไม่ได้ทำเมื่อกี้นะคะก็คือส่วนเอวกดออลติเนตเหมือนเดิมค่ะเครื่องมือใช้ตัวเดิมเลยนะคะกดออลติเนตตัดขาได้คัดต่อไปเรื่อยๆจนถึงจุดจบสิ้นสุดนะคะหลังจากนั้นกดคอนโทรล Enter ที่คีย์บอร์ดนะคะกด Delete ค่ะเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราจะได้ภาพของตัวเองนะคะเราจะใช้ภาพนี้ในการทำปกพอร์ตโฟลิโอหลังจากที่เราได้รูปที่เราได้คัดหนึ่งรูปแล้วนะคะสิ่งต่อไปที่ต้องมีในพอร์ตโฟลิโอก็คือแบ็กกราวด์แบ็กกราวด์ใช้วิธีการหาเซิร์ชรูปจากอินเทอร์เน็ตนะคะได้เลยวันนี้ครูหมายเซิร์ชไว้นะคะเป็นรูปปกสีน้ำเงินลักษณะแบบนี้ก็ได้สามารถที่จะไปดาวน์โหลดแบ็กกราวด์มาใช้ได้ลองมาใส่เลยนะคะลากมาใส่เหมือนเดิมอีกนะคะสาเหตุที่เลือกแบ็กกราวด์เป็นสีน้ำเงินนะคะเนื่องจากว่าเราต้องการปกที่มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะมีความน่าเชื่อถือและที่สำคัญคือสีน้ำเงินนะคะมันจะไปแมทกับชุดของครูใหม่นิดนึงนะคะที่คอนะคะเครื่องประดับของครูใหม่นะคะก็เลยเลือกแบ็กกราวด์สีน้ำเงินเมื่อเราเลือกแบ็กกราวด์มาวางเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าแบ็กกราวด์จะทับรูปของครูใหม่อยู่นะคะวิธีการแก้ไขใน Photoshop นะคะเราจะทำงานเป็นเลเยอร์เลเยอร์ที่มาหลังจะอยู่ด้านบนนะคะเลเยอร์ที่มาก่อนจะอยู่ด้านล่างเราแค่สลับเลเยอร์ค่ะสลับเลเยอร์แบบนี้ได้เลยนะคะสลับเลเยอร์เลือกแบ็กกราวด์ไปไว้ด้านหลังหลังจากนั้นเราลองจัดนะคะว่าเราจะให้แบ็กกราวด์อยู่ประมาณไหนครูหมายจะขยายแบ็กกราวด์เลยนะคะแล้วกด Enter ค่ะตอนนี้เรากำลังขยายแบ็กกราวด์ให้ใหญ่เท่ากับตัวคนนะคะประมาณนี้นะคะลดไซส์อีกนิดนึงนะคะอยู่ที่การกะนะคะการกะของเราว่าอยากให้ตัวเราเนี่ยอยู่ประมาณไหนเช่นสมมติตัวใหญ่แบบนี้มันจะรู้สึกอึดอัดไปไหมสำหรับสายตาคนมองอะค่ะหรือว่าถ้าตัวเราเล็กแค่นี้มันจะพอดีกับไซส์กระดาษไหมเวลาที่เราทำปกพอร์ตโฟลิโออะค่ะให้เราคำนึงถึงว่าเราใส่วัตถุตัวของเราลงไปแล้วเนี่ยมีความพอดีไหมเหลือพื้นที่ในการพิมพ์รายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของเราไหมหรือเราจะใส่ฝั่งไหนนะคะเช่นกรณีของครูหมายจะวางไว้ทางขวามือนะคะเพื่อทางด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะตรงส่วนที่เป็นสีขาวว่างๆเดี๋ยวเราจะใส่ข้อความเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากเป็นปกโฟลิโอของเราเราก็จำต้องมีชื่อมีนามสกุลมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับตัวเรานิดหน่อยนะคะเผื่อใครมาอ่านก็จะได้มองรู้เลยว่าอ่ะคนนี้ชื่ออะไรมีที่มาที่ไปยังไงสามารถติดต่อเขาได้ยังไงนะคะฉะนั้นครูหมายจะวางไว้ทางด้านขวามือประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะใช้แบ็กกราวด์อันเดิมนะคะเพื่อที่จะซ้อนเลเยอร์แบ็กกราวด์เราใช้วิธีการ copy layer นะคะด้วยการกดคีย์ลัดคือ Ctrl J ทันไหมคะอีกรอบนึงนะคะเราจะกด Copy Layer ด้วยการกด Ctrl J ค่ะเรียบร้อยตอนนี้เรามี Background Layer อยู่2ชิ้นนะคะชิ้นบนชิ้นล่างนะคะครูหมายจะเอาชิ้นล่างวางซ้อนในลักษณะนี้นะคะทำให้เรามี Background

สองชิ้นแล้วเราลองขยับค่ะขยับตามความชอบของเรานะคะว่าวางแบบไหนมันถึงจะโอเคกับสิ่งที่เราจะทำอะค่ะกับงานที่เราจะทำนะคะกับปกที่เราจะพิมพ์สมมติว่าเราโอเคลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นสิ่งที่เราทำคือการพิมพ์ข้อความลงไปค่ะในการพิมพ์ข้อความนะคะความยากของการพิมพ์ล็อกข้อความคือการเลือกฟอนต์ที่เหมาะสมกับแบ็กกราวด์แล้วก็กับพอร์ตโฟลิโอที่เราจะใช้งานค่ะในกรณีนี้นะคะของครูไหมจะเป็นตัวอย่างของพอร์ตโฟลิโอที่เป็นทางการก็จะใช้ฟอนต์ที่มีความเรียบร้อยอ่านง่ายนิดนึงนะคะพิมพ์ชื่อเราลงไปเลยค่ะเปลี่ยนภาษานะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อตัวเองลงไปค่ะครูไหมก็จะพิมพ์เป็นชื่อตัวเองนะคะแล้วก็วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีค่ะสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกในกรณีที่นักเรียนนักศึกษาเอาไปใช้งานนะคะสามารถพิมพ์ชื่อตัวเองสาขาวิชาแล้วก็แผนกของตัวเองที่ดินให้ครูใหม่เตรียมโลโก้นะคะเป็นโลโก้ของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีค่ะในการนำโลโก้ไปใช้เช่นเดียวกันนะคะเราจะใช้แค่ส่วนของโลโก้ที่เป็นวงกลมนะคะเราก็ใช้ตัวเมจิกนี่ค่ะเป็นการได้พัดอย่างง่ายนะคะใช้ตัวเมจิกในการจิ้มแบ็กกราวด์ค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นกด Ctrl Shift I เพื่อกลับด้านมา Selection ตัวโลโก้หลังจากนั้นลากไปวางในแผ่นกระดาษของเราเลยนะคะเมื่อเรามีโลโก้แล้วนะคะเมื่อเรามีโลโก้แล้วสิ่งต่อไปที่เราจะทำก็คือการวางตัวอักษรวางตัวอักษรให้พอดีกับโลโก้นะคะเมื่อกี้เราพิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้วแฟ้มสะสมผลงานหลังจากที่มีโลโก้มาวางเราก็จะมาปรับขนาดไซส์ตัวอักษรนะคะให้พอดีกับขนาดของโลโก้ที่เราวางโลโก้สามารถที่จะขยายให้เล็กให้ใหญ่ได้นะคะแต่ของครูไหมกรณีนี้คือรู้สึกว่าพอดีแล้วนะคะก็เลยไม่ได้มีการขยายเพิ่มปรับเพิ่มเฉพาะฟอนต์ตัวอักษรนะคะฟอนต์จะอยู่ด้านซ้ายมือด้านขวามือนะคะตอนนี้อยู่ที่24 point ทุกคนสามารถที่จะพิมพ์ลงไปนะคะปรับไซส์หรือว่าจับดึงด้านใดด้านหนึ่งได้เลยค่ะจับดึงหลังจากนั้นกด enter นะคะถ้าสมมุติว่ามันบางไปนะคะเราสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนฟอนต์ได้ตามนี้เลยนะคะแล้วแต่ฟอนต์ที่เราเลือกสมมติว่าครูไหมเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นมาดูที่ชื่อของตัวเองอีกครั้งนึงค่ะเราต้องการที่จะจัดกลางของฟอนต์ตัวอักษรทั้งหมดนะคะเราต้องการที่จะจัดกลางวิธีการคือการคลุมฟอนต์ตัวอักษรทั้งหมดหลังจากนั้นมาเลือกพารากราฟสไตล์ที่จัดกลางนะคะวางประมาณนี้นะคะในการเลือกฟอนต์ชื่อโรงเรียนและสาขาวิชาเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะลดตรงวิทยาลัยแล้วก็สาขาวิชาให้เล็กกว่าชื่อได้ประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นเราใช้แบ็กกราวด์ตัวเดิมเนี่ยค่ะแต่ถ้าสมมุติว่ามีแบ็กกราวด์หลายๆชิ้นสามารถที่จะมาประกอบรวมได้นะคะแต่ของครูไหมใช้แบ็กกราวด์ตัวเดียวแล้วก็สลับซ้ายขวาค่ะก็จะเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานได้เหมือนกันหลังจากนั้นเราเพิ่มรายละเอียดตรงล่างแบ็กกราวด์นิดนึงนะคะด้วยการใส่รูปนะคะเช่นโซเชียลมีเดียค่ะสมมุติว่าเราจะใส่พวกโซเชียลมีเดียสถานที่

ในการติดต่อกลับของครูไหมเลือกเป็นตอนนี้นะคะเป็น Facebook นะคะ LINE นะคะได้หมดเลยนะคะแล้วแต่จะเลือกอะไรสมมติว่าเราเลือกเป็น Facebook เช่นเดิมนะคะเรา selection ไว้นะคะเรา select แล้วก็ลากลงไปเลยค่ะเรา select ในส่วนโลโก้ที่เราจะใช้นะคะหลังจากนั้นเราลากไปใส่ในชิ้นงานได้เลยค่ะ

ในส่วนของคอนแทคนะคะเราจะใส่ไว้ด้านล่างมี LINE มี Facebook นะคะมี LINE มี Facebook สามารถที่จะติดต่อเราได้ยังไงนะคะอาจจะทำเป็น QR Code ในการสแกน LINE หรือว่า Facebook นะคะแบบนี้ได้ผู้ใหม่ได้เตรียม QR Code ไว้นะคะเป็นตัวอย่างสามารถที่จะสแกน QR Code เพื่อที่จะดูในส่วนของ Facebook ของเจ้าของพอร์ตโฟลิโอหรือว่าสแกน LINE เป็น LINE ของเจ้าของพอร์ตโฟลิโอนะคะเราก็ต้องหาตำแหน่งนะคะในการจัดวางเพื่อที่จะดูแล้วสวยงามนะคะในกรณีนี้เราอาจจะจัดบนจัดล่างได้ตรงนี้จะมีประโยชน์อะไรจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าเกิดใครต้องการดูผลงานของเรานะคะเขาสามารถที่จะสแกน QR Code เข้า Facebook เพื่อดูผลงานหรือว่าสแกน LINE เข้า QR Code เพื่อที่จะติดต่อกับเราได้ค่ะ Facebook นะคะหลังจากนั้นเราจะมาตกแต่งเพิ่มเติมนิดนึงตรงส่วนตัวของเจ้าของพอร์ตโฟลิโอนะคะวิธีการคือเราจะใส่เงาให้นิดนึงนะคะเอาเมาส์ไปคลิกที่ตัวพอร์ตตัวของผู้ใหม่นะคะที่เราได้คัดมาเมื่อกี้นะคะหลังจากนั้นไปที่ Drop Shadow ไปที่ Effect นะคะแล้วก็เลือก Drop Shadow ใน Effect จะมี Effect เยอะแยะมากมายเลยนะคะให้เราเลือกสมมุติว่าเราเลือกเป็น Outer Glowเอาตัวโปรก็คือการเรืองแสงออกมาข้างนอกค่ะสามารถที่จะปรับได้นะคะ opacity ด้านบนคือความเข้มอ่อนของแสงที่เรืองแสงออกมาจากตัวเรานะคะความเข้มอ่อนของ outer glow ประมาณนี้นะคะถ้าเราเลือกไปที่ 100% แสงที่ออกมา outer glow ที่ออกมาก็จะมีความเข้มเราสามารถปรับได้นะคะดูที่ความเหมาะสมว่าเราทำแล้วรู้สึกว่าประมาณไหนที่พอดีกับการทำปกของเรานะคะลงมานิดนึงได้แนะนำว่าไม่ต้องใส่เยอะนะคะเนื่องจากว่าปกเราจะปริ้นในไซส์ขนาด A4 นะคะหรือไม่เราเอาไปเผยแพร่พวกเงาพวกเอาเตอร์โกลพวกนี้ค่ะไม่ต้องที่จะเด่นชัดมากเอาพอแบบว่าเบาๆนะคะให้รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรนิดนึงแค่นั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะไปที่แบ็คกราวด์ด้านล่างใส่ดรอปชาโดว์ค่ะเพื่อที่จะทำให้แบ็คกราวด์มีลักษณะนูนๆนิดนึงนะคะเหมือนเดิมนะคะ opacity คือความเข้มความอ่อนปรับแล้วก็ดูนะคะตอนนี้สิ่งที่ครูใหม่กำลังปรับคือตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะไม่ต้องเยอะเหมือนเดิมนะคะเอาน้อยๆเพื่อให้รู้สึกว่ามีเงาดำๆขึ้นมานิดเดียวค่ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะตอนนี้เงาดำๆที่ครูใหม่ทำคือประมาณนี้นะคะโอเคหลังจากนั้นถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะใช้ทำเงาดำอีกนิดนึงนะคะเราก็แค่ copy เราก็แค่ copy ไปนะคะไปคลิกตรงเลเยอร์ทำเงาไว้

หลังจากนั้นคลิกขวาค่ะแล้วก็ copy layer style นะคะตรงนี้นะคะ copy layer style แล้วไปกดวางที่ background ที่เราเลือกนะคะ path layer style ค่ะโอเคหลังจากนั้นถ้าจะปรับเพิ่มก็ได้ถ้าไม่ปรับเพิ่มก็คือใช้เลเยอร์สไตล์เดียวกันแต่ของครูใหม่ขอปรับเพิ่มนิดนึงนะคะปรับเป็นลดนิดนึงเนื่องจากว่าพอไป copy ด้านบนจะเห็นสีดำชัดมากอันนี้เราไม่ใช้แล้วสามารถปิดได้เลยนะคะไม่ต้องเซฟนะคะหลังจากนั้นมาเช็คความเรียบร้อยของปกเรานะคะปกแบบง่ายๆทำแฟ้มสะสมผลงานถ้าเราต้องการที่จะขยับโลโก้แล้วก็ข้อความคำว่าแฟ้มสะสมผลงานนะคะใช้วิธีการคลิกโลโก้คลิกข้อความนะคะแล้วกดด้านบนค่ะจัดโปรแกรมก็จะจัดให้เราอยู่ในระดับพอดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแฟ้มสะสมผลงานหลังจากที่เราทำเสร็จให้ทุกคนนะคะกด Save As ค่ะเซฟค่ะโอเคการเซฟจะอยู่ส่วนนี้นะคะตอนนี้ไปที่ 99% นะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับแฟ้มสะสมผลงานแบบง่ายๆนะคะหวังว่าทุกท่านจะนำวิธีการใช้งานแล้วก็รูปแบบง่ายๆที่ครูใหม่สอนไปใช้นะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและ

ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกัน

0: ริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
1: ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
0: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโช๊คยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่22 กันยายน 2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันนี้ได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและ

อ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยค่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้แล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง

0: นาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
1: ค่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
2: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
1: บ้านเฮานี่ให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
2: ค่อยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
3: บักจอยไปกันเถอะ
2: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
3: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
2: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโบยคอยไปด้วย
4: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
5: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
4: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
6: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
4: ดีมากเลย
5: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

อาชีพนะครับเราก็ต้องศึกษาในส่วนของขอบเขตของหลักสูตรก่อนนะครับว่าในส่วนของหลักสูตรเนี่ยเขาต้องการอะไรตอนอื่นก็ต้องมาทำความรู้จักกันก่อนนะครับว่าในส่วนของสาขานะครับว่าในส่วนของสาขาเทคนิคการจัดการอาคารเนี่ยจะมีการเรียนการสอนในส่วนของข้อมูลอะไรบ้างนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้และจะต้องมีทักษะในการปฏิบัติงานเมื่อเข้าสู่ในส่วนของสาขาเทคนิคการจัดการอาคารนะครับซึ่งสิ่งสำคัญนะครับนักเรียนที่จบไปนะครับในส่วนของสาขาการจัดการอาคารเนี่ยนะครับเมื่อนักเรียนจบไปแล้วนักเรียนจะต้องสามารถที่จะดูแลในส่วนของระบบการจัดการอาคารได้ซึ่งในส่วนของการเรียนรู้นะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับ

ในส่วนของขอบเขตรายวิชานะครับในส่วนของสาขาเทคโนโลยีการจัดการอาคารนะครับถ้านักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้นะครับนักเรียนต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคำอธิบายรายวิชาหรือว่าขอบเขตเนี่ยจะเป็นแนวทางสำหรับการศึกษานะครับว่าเมื่อนักเรียนศึกษาไปแล้วเนี่ยทักษะความพร้อมที่จะเข้าสู่การทำงานเมื่อนักเรียนเรียนจบไปนะครับในสาขาเทคโนโลยีการจัดการอาคารเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของสาขาเทคโนโลยีการจัดการอาคารนะครับถ้าเรามาศึกษาในส่วนของขอบเขตรายวิชานะครับสิ่งสำคัญนะครับเราเรียนในส่วนของทักษะก็คือในส่วนของสาขาไฟฟ้ากำลังนะครับซึ่งในส่วนของสาขาไฟฟ้ากำลังเนี่ยเมื่อเราเข้าไปในส่วนของงานอาคารนะครับที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ซึ่งจะเป็นลักษณะของการจัดการอาคารเนี่ยนะครับในส่วนของนักศึกษาที่จบในส่วนของสาขาวิชาไฟฟ้านะครับจะต้องมีทักษะด้านอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นในส่วนของระบบไฟฟ้าพื้นฐานซึ่งในส่วนของระบบไฟฟ้าพื้นฐานเนี่ยนักเรียนทุกคนเนี่ยนะครับก่อนที่จะสู่ในส่วนของการศึกษาในระดับปวสเนี่ยนักเรียนก็จะมีพื้นฐานความรู้อยู่แล้วนะครับว่าในส่วนของระบบไฟฟ้าเนี่ยเป็นอย่างไรในส่วนของข้อมูลต่อไปนะครับก็คือระบบประปาขั้นพื้นฐานนะครับในส่วนของระบบประปาขั้นพื้นฐานเนี่ยเกี่ยวกับการดูแลระบบภายในนะครับซึ่งในส่วนของสาขาหลักสูตรเนี่ยเราอาจจะไม่เคยเจอนะครับอันนี้ก็จะมาเรียนรู้เพิ่มเติมเข้าไปนะครับในส่วนของสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับในส่วนของพื้นฐานอาคารนะครับซึ่งหลักการสำคัญนะครับก็คือเมื่อเราจบไปแล้วเราสามารถที่อะไรครับตรวจสอบดูแลบำรุงนะครับก็คือซ่อมบำรุงนั่นเองนะครับซึ่งระบบที่สำคัญนะครับในส่วนของไฟฟ้าที่เราจะต้องเกี่ยวข้องนะครับก็จะมีระบบไฟฟ้าพื้นฐานนะครับระบบเครื่องปรับอากาศนะครับระบบการทำความเย็นนะครับระบบสุขาภิบาลหรือระบบแจ้งไฟไหม้นะครับหรือระบบสื่อสารภายในต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งจะเป็นองค์ประกอบหลักๆที่อยู่ภายในอาคารนะครับซึ่งเมื่อนักเรียนจบไปแล้วนะครับพื้นฐานต่างๆเหล่านี้นะครับตามที่ครูได้พูดไปได้กล่าวไปเมื่อกี้นะครับที่เป็นลักษณะของข้อมูลต่างๆที่ได้จากการเรียนนะครับเมื่อเรานําไปใช้ในการทํางานนะครับในส่วนของสาขาเทคนิคการจัดการอาคารนะครับเราจะต้องสามารถที่จะทํางานได้นะครับเมื่อนักเรียนจบในหลักสูตรนี้นะครับก็คือในส่วนของหลักสูตรการปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูงเนี่ยสาขาการจัดการอาคารสูงนะครับนักเรียนจะต้องจบไปคือเป็นช่างนะครับในส่วนของการดูแลนะครับในระบบของงานอาคารนะครับถ้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการซ่อมแซมการบำรุงรักษานะครับในส่วนของอาคารพาณิชย์ต่างๆนะครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ในส่วนของขอบเขตนะครับในส่วนของสาขาการจัดการอาคารแล้วนะครับสิ่งสำคัญนะครับในการทำงานทุกครั้งนะครับที่ขาดไปไม่ได้คือในส่วนของความปลอดภัยนะครับไม่ว่านักเรียนจะไปทำงานในสถานประกอบการหรือว่าในส่วนของกิจการห้างร้านต่างๆนะครับสิ่งสำคัญนะครับเมื่อนักเรียนเข้าไปทำงานก็คือในส่วนของความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับครูก็จะสอนในส่วนของทักษะการทำงานด้านความปลอดภัยก่อนนะครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ในส่วนของการทำงานในส่วนของสถานประกอบการต่างๆนะครับและเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับว่าในส่วนของความปลอดภัยเนี่ยเมื่อนักเรียนเข้าไปทํางานในสถานประกอบการนักเรียนจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับในส่วนของหัวข้อที่1นะครับก็คือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้านะครับนักเรียนก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าในส่วนของการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้านะครับนักเรียนจะต้องมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในการทํางานนะครับซึ่งในส่วนของการปฏิบัติงานเนี่ยหัวข้อต่างๆนะครับที่ครูจะสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้นะครับเมื่อเข้าไปสู่การปฏิบัติงานนะครับครูก็จะแบ่งหัวข้อออกเป็นหัวข้อย่อยๆดังนี้นะครับอันแรกก็คืออันตรายนะครับจากไฟฟ้านะครับซึ่งในส่วนของอันตรายจากไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาเรียนรู้กันนะครับว่าในส่วนของอันตรายจากไฟฟ้าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหัวข้อที่2นะครับก็คือเกี่ยวกับการป้องกันนะครับอุบัติภัยทางไฟฟ้านะครับและหัวข้อที่3นะครับหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานทางไฟฟ้านะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับแล้วก็ในหัวข้อสุดท้ายก็คือในส่วนของหัวข้อคือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับก็คือในส่วนของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากไฟฟ้านั่นเองนะครับในส่วนของหัวข้อที่1นะครับเมื่อเรามามองนะครับในส่วนของอันตรายทางไฟฟ้านะครับซึ่งในส่วนของนักเรียนนะครับก็จะเป็นนักเรียนที่จบมาจากในส่วนของสาขาไฟฟ้านะครับในระดับปวช.ที่มาเรียนรู้เพิ่มเติมในระดับปวส.ในสาขาการจัดการอาคารนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการเรียนเนี่ยนะครับพื้นฐานอันแรกนะครับในส่วนของการเรียนไม่ว่าในส่วนของการปฏิบัติการหรือการทํางานใดๆก็แล้วแต่นะครับก็ในส่วนของด้านความปลอดภัย
นะครับซึ่งในส่วนของอันตรายนะครับที่เกิดจากไฟฟ้านะครับครูก็สามารถแบ่งออกเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือในส่วนของการที่นักเรียนโดนกระแสไฟฟ้าดูดนะครับหรืออีกกรณีที่2ก็คือในส่วนของกรณีที่นักเรียนถูกกระแสไฟฟ้าช็อตนะครับซึ่งในส่วนของการเกิดอันตรายกับร่างกายนะครับเราก็สามารถแบ่งออกเป็น2กรณีนะครับตามที่นักเรียนได้เรียนรู้มานะครับถ้านักเรียนมาดูนะครับในส่วนของข้อมูลนะครับนักเรียนจะเห็นว่าในส่วนของอันตรายที่เกิดแก่ร่างกายนะครับมีอะไรบ้างเรามาดูนะครับอย่างเช่นอันตรายต่อร่างกายนะครับเมื่อนักเรียนไปสัมผัสกับจุดที่มีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลที่เราเรียกว่าไฟรั่วนะครับแล้วก็มีอันตรายต่อร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการประสบภัยแบบใดก็แล้วแต่นะครับซึ่งในส่วนของการสัมผัสนะครับในส่วนของจุดที่มีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลเนี่ยนักเรียนก็รู้แล้วว่ามันคือไฟแล้วครับไฟรั่วใช่ไหมครับก็คือเกิดจากการไฟดูดนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของการที่เราไปสัมผัสนะครับถ้านักเรียนดูนะครับเมื่อนักเรียนไปสัมผัสเนี่ยร่างกายของเราร่างกายของคนเราเนี่ยก็จะต่อเป็นส่วนหนึ่งของวงจรนะครับสิ่งสําคัญนะครับที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดอันตรายก็คือแรงดันไฟฟ้านะครับซึ่งแรงดันไฟฟ้าที่ไหลเข้ามาในร่างกายเมื่อนักเรียนไปสัมผัสนักเรียนจะไม่สามารถทราบได้ว่าจุดต่างๆเหล่านั้นนะครับมีแรงดันไฟฟ้ามากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งในส่วนของการสัมผัสเนี่ยอาจจะไปสัมผัสโดยเจาะจงหรือการไปสัมผัสโดยอะไรครับไม่เจาะจงนะครับคําว่าไม่เจาะจงคือเราไม่ทราบนะครับว่าในพื้นที่ณจุดๆนั้นในพื้นที่ที่เป็นลักษณะของตัวนําทางไฟฟ้าที่เป็นโครงสร้างโลหะต่างๆเนี่ยมีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลหรือไม่นะครับเมื่อเราไปสัมผัสเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าแรงดันไฟฟ้าณจุดนั้นมีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลเท่าไหร่นะครับซึ่งในส่วนของแรงดันไฟฟ้านะครับเมื่อไหลผ่านร่างกายของคนเรานะครับถ้าเราไปสัมผัสนะครับถ้านักเรียนดูจากเอกสารนะครับนักเรียนจะเห็นว่าตัวเรานะครับตัวของคนเราเนี่ยจุดที่จะไปสามารถสัมผัสในส่วนของแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลเนี่ยในส่วนของร่างกายเนี่ยมีหลายจุดนะครับอยู่ที่ว่าลักษณะของการทํางานในลักษณะนั้นๆอย่างเช่นเราใช้มือในการทํางานในการปฏิบัติงานการซ่อมการตรวจเช็คการซ่อมบํารุงนะครับแต่ในส่วนของการทํางานเนี่ยเราขาดเครื่องมือนะครับขาดความระมัดระวังนะครับไม่ได้ใส่ถุงมือหรือว่าไม่ได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้านะครับเราอาจจะทํางานแล้วเป็นไงครับทํางานแล้วมีแรงดันไฟฟ้ามีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลเข้าสู่ร่างกายของคนเราหรือเกิดจากในส่วนของอุปกรณ์ที่เราใช้ทํางานเนี่ยชํารุดนะครับฉนวนเกิดความฉนวนของอุปกรณ์ที่เราใช้ในการซ่อมบํารุงเนี่ยฉีกขาดหรือว่าในส่วนของฉนวนเนี่ยเสื่อมสภาพนะครับก็จะมีผลทําให้แรงดันไฟฟ้าเนี่ยรั่วไหลเข้าสู่ร่างกายเราได้นะครับในส่วนของอันตรายนะครับถ้านักเรียนไปสัมผัสในจุดของจุดที่มีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลเนี่ยสิ่งสําคัญคือตัวของนักเรียนนะครับต่ออยู่กับระบบกล่าวมากน้อยเพียงใดนะครับถ้ามองจากรูปนะครับการที่มือเราไปสัมผัสนะครับสิ่งสําคัญคือแรงดันไฟฟ้าในรั่วไหลเข้าไปนะครับผ่านมือเรานะครับและเข้าสู่ร่างกายของเราและลงสู่พื้นดินก็คือระบบกล่าวนั่นเองซึ่งในส่วนของแรงดันไฟฟ้านะครับก็จะมีผลที่ทําให้ในส่วนของกล้ามเนื้อหัวใจนะครับเกิดหยุดการทํางานชั่วขณะนะครับซึ่งถ้ากล้ามเนื้อของหัวใจของนักเรียนเนี่ยไม่ทํางานนะครับนักเรียนก็ไม่สามารถจะมีชีวิตได้นะซึ่งอันตรายต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับบางครั้งนะครับอาจจะเกิดขึ้นแต่เหมือนที่ครูบอกนะครับเกิดจากการประมาทเลินเล่อนะครับหรือเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการนะครับขาดการป้องกันนะครับทําให้มีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลผ่านร่างกายของคนเรานะครับหรือการที่เราไปสัมผัสนะครับโดยตรงนะครับโดยที่เราคิดว่าในจุดนั้นนะครับไม่มีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลอยู่นะครับอันต่อไปนะครับในส่วนของไฟฟ้าที่จะทําอันตรายต่อร่างกายคนเรานะครับมีในกรณีใดบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับในส่วนของไฟฟ้านะครับนักเรียนก็รู้อยู่แล้วว่าในส่วนของระบบไฟฟ้าเนี่ยนะครับในส่วนของระบบไฟฟ้าจะมีในส่วนของแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายมาจากในส่วนของนะครับโรงไฟฟ้าใช่ไหมครับหรือว่าในส่วนของแหล่งจ่ายไฟนะครับซึ่งระบบองค์ประกอบของไฟฟ้าเนี่ยประกอบด้วยแรงดันนะครับที่จ่ายเข้ามานะครับที่ในส่วนของจุดหรืออุปกรณ์หรือความต้องการของอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นนะครับเรามาดูนะครับในส่วนของไฟฟ้าที่จะทําอันตรายต่อร่างกายของคนเราเนี่ยเกิดจากสาเหตุใดบ้างครับอันที่1นะครับเกิดจากกระแสไฟฟ้านะครับใช้ร่างกายนะครับเป็นทางเดินลงสู่พื้นดินหมายความว่าในส่วนของแรงดันไฟฟ้านะครับที่รั่วไหลอยู่ณจุดใดจุดหนึ่งนะครับ

แล้ววันหนึ่งนะครับนักเรียนอาจจะไปสัมผัสหรือว่าในส่วนของการทํางานนะครับนักเรียนอาจจะไปสัมผัสโดยตรงนะครับหรืออาจจะสัมผัสโดยอ้อมก็แล้วแต่นะครับทําให้ร่างกายของคนเราเนี่ยนะครับนักเรียนก็จะทราบอยู่แล้วว่าร่างกายของคนเราเนี่ยจะเป็นตัวนําทางไฟฟ้าใช่มั้ยครับถ้ามีแรงดันไฟฟ้านะครับไหลผ่านร่างกายของคนเรามานะครับลงสู่พื้นดินเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบแรงดันไฟฟ้าแรงสูงหรือว่าระบบไฟฟ้าแรงต่ำนะครับก็จะมีผลต่อตัวนักเรียนทั้งสิ้นนะครับซึ่งในส่วนของระดับแรงดันนะครับที่เป็นไฟฟ้าแรงต่ำนะครับก็มีระดับแรงดันอยู่ที่220โวลต์นะครับที่นักเรียนทราบอยู่นะครับและในส่วนของระบบไฟฟ้าแรงสูงนะครับก็คือ380โวลต์นะครับก็คือในระบบ1เฟสและ3เฟสนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของอาคารนะครับที่นักเรียนเข้าไปทํางานหรือเข้าไปเข้าไปทํางานนะครับหรือเข้าไปปฏิบัติงานเนี่ยนักเรียนก็จะรู้แล้วว่าในส่วนของความต้องการของโหลดทางไฟฟ้านะครับเราจะใช้ระบบไฟฟ้าอยู่2ระบบก็คือระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ํานะครับระบบไฟฟ้าแรงสูงนะครับระบบไฟฟ้าแรงสูงก็คือระดับแรงดันที่380โวลต์ใช่มั้ยครับนะและก็ในส่วนของระดับไฟฟ้าแรงต่ําก็คือ220โวลต์นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้ก่อนที่จะปฏิบัติงานว่าในส่วนของอุปกรณ์หรือจุดที่นักเรียนจะเข้าปฏิบัติงานเนี่ยเมื่อนักเรียนเข้าไปปฏิบัติงานแล้วเนี่ยนักเรียนจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยเมื่อนักเรียนเข้าไปปฏิบัติงานแล้วเนี่ยระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ณจุดนั้นนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเท่าไหร่ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องรับรู้นะครับก่อนที่จะปฏิบัติงานแต่ละครั้งนะครับอันที่2นะครับเกิดจากร่างกายของคนเรานะครับต่อเป็นส่วนหนึ่งนะครับของวงจรโดยไม่ผ่านดินซึ่งลักษณะของการที่ร่างกายของคนเราเนี่ยไปต่อเป็นส่วนหนึ่งของวงจรหมายความว่าในส่วนของการสัมผัสนะครับในจุดของแรงดันไฟฟ้าที่เกิดการรั่วไหลเนี่ยนะครับเราไปสัมผัสทั้งในส่วนของระบบที่มีไฟและระบบที่ไม่มีไฟหมายความว่าในส่วนของระบบที่มีไฟก็คือสายที่มีไฟนะครับและในส่วนของระบบที่ไม่มีไฟก็คือสายที่ไม่มีไฟนักเรียนก็จะรู้นะครับว่าในส่วนของระบบไฟฟ้าเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยระบบไฟฟ้าถ้าเป็นระบบไฟฟ้า1เฟสนะครับจะประกอบด้วยสายจํานวน2เส้นถูกต้องมั้ยครับนะแต่ถ้าระบบไฟฟ้า3เฟสเนี่ยจะประกอบด้วยสายจํานวน3เส้นนะครับนะใน3เฟสเนี่ยจะมีอยู่2ระบบคือ3เฟส3สายและ3เฟส4สายนะครับซึ่งในส่วนของการที่ร่างกายเราไปสัมผัสที่เขาบอกว่าร่างกายเราไปต่อเป็นส่วนหนึ่งของวงจรแสดงว่านักเรียนเนี่ยไปสัมผัสทั้งในส่วนของสายที่มีไฟและสายไม่มีไฟก็คือในส่วนของสายลายและสายนิวตรอนพร้อมๆกันนั่นเองนะครับซึ่งทําให้นักเรียนเนี่ยกลายเป็นโหลดทางไฟฟ้านะครับซึ่งอันตรายตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่าถ้านักเรียนไปสัมผัสในลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของวงจรก็คือการที่นักเรียนโดนไฟฟ้าช็อตจากการที่ครูได้เกริ่นไปนะครับในขั้นตอนแรกนั่นคือในส่วนของอันตรายมี2กรณีก็คือไฟฟ้าดูดและไฟฟ้าช็อตถูกต้องไหมครับถ้าลักษณะของไฟฟ้าดูดคือการที่ร่างกายของคนเราเนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายและตัวเราตัวของนักเรียนเนี่ยอาจจะต่ออยู่กับพื้นดินอันนี้เราเรียกว่าไฟฟ้าดูดใช่ไหมครับนะซึ่งอันตรายเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณของแรงดันไฟฟ้าที่รั่วไหลนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่2เนี่ยก็คือในส่วนของร่างกายของนักเรียนเนี่ยไปต่อเป็นส่วนหนึ่งของวงจรนะครับก็คือไปสัมผัสทั้งสายลายและสายนิวตรอนพร้อมๆกันนะครับซึ่งนักเรียนก็รู้แล้วว่าถ้านักเรียนไปสัมผัสสายลายและสายนิวตรอนพร้อมกันก็คือการที่ถูกอะไรครับไฟช็อตนั่นเองนะครับซึ่งองค์ประกอบในการเกิดอันตรายเหล่านี้นะครับก็จะเป็นการที่นักเรียนไปสัมผัสโดยอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่อันนี้ก็เกิดขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานในแต่ละครั้งนะครับอันที่3นะครับเกิดจากความร้อนและแสงสว่างที่เกิดจากกระแสลัดวงจรนะครับในส่วนของความร้อนหรือว่าในส่วนของแสงสว่างเนี่ยเกิดจากอะไรครับในส่วนของการที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรนะครับในขณะที่นักเรียนกําลังทํางานอยู่นะครับเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นมาหมายความว่าการที่สายลายและสายนิวตรอนสายที่มีไฟและไม่มีไฟนะครับนะไปสัมผัสพร้อมๆกันนะครับก็คือการลัดวงจรนั่นเองนะครับนะในส่วนของการลัดวงจรของระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบแรงต่ำหรือระบบแรงสูงนะครับในส่วนของแสงหรือในส่วนของความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับก็อาจจะมีผลทำให้ร่างกายของนักเรียนเนี่ยเกิดอันตรายได้นะครับในส่วนของความร้อนนะครับก็คือในส่วนของร่างกายเราไปสัมผัสนะครับจุดที่เกิดการลัดวงจรนะครับทำให้ร่างกายของคนเราในส่วนของพื้นผิวนะครับอาจจะเกิดเป็นแผล

ครองหรือว่าเกิดการเผาไหม้นะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งนะครับแต่ถ้าในส่วนของแสงนะครับในส่วนของแสงเมื่อระบบเกิดการลัดวงจรเนี่ยถ้านักเรียนไปมองโดยตรงนะครับแสงที่เกิดขึ้นนะครับจากการลัดวงจรเนี่ยก็จะมีผลต่อในจะมีผลต่อดวงตาของนักเรียนนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะของแสงที่มีความเข้มสูงนะครับไม่ต่างอะไรกับงานเชื่อมนะครับถ้านักเรียนดูลักษณะของการลัดวงจรนะครับสายไฟสายลายและสายนิวตันมาชนกันนะครับก็เป็นลักษณะของการช็อตแล้วก็หลอมเหลวของวัตถุนั่นเองนะครับซึ่งอันตรายต่างๆเหล่านี้นะครับตามที่ครูได้เกริ่นมานะครับก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะของการเกิดกับร่างกายของคนเรานะครับโดยสามารถแบ่งออกเป็น3กรณีนะครับถ้าสรุปได้ง่ายก็คือ1ก็คืออะไรครับการที่เราไปสัมผัสนะครับกับจุดที่มีไฟฟ้ารั่วไหลอันที่2คือการที่เราไปสัมผัสกับระบบของแรงดันไฟฟ้านะครับทั้งในส่วนของสายที่มีไฟและไม่มีไฟนะครับทําให้เกิดไฟช็อตนั่นเองนะครับซึ่งอันที่3เนี่ยเกิดจากการที่เกิดการลัดวงจรนะครับในขณะที่เราปฏิบัติงานนั่นเองนะครับข้อต่อไปนะครับก็คือองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความรุนแรงนะครับของอุบัติภัยทางไฟฟ้านะครับเรามาดูนะครับนั้นแรกก็คือในส่วนของปริมาณของกระแสไฟฟ้านะครับไหลผ่านร่างกายของคนเรานะครับถ้านักเรียนสังเกตนะครับตามที่ครูได้พูดไปนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเมื่อกี้ครูบอกว่าในส่วนของแรงดันไฟฟ้าเนี่ยในส่วนของระบบไฟฟ้าจะมีการจ่ายแรงดันไฟฟ้าเข้ามาใช่ไหมครับแต่ในส่วนของอันตรายที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไรครับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านร่างกายของคนเรานะครับที่ไปส่งผลต่อระบบหัวใจหรือกล้ามเนื้อหัวใจนะครับทำให้เกิดการทำงานที่ผิดพลาดนะครับซึ่งถ้านักเรียนทำความเข้าใจนะครับในส่วนของแรงดันนะครับแรงดันไฟฟ้าเนี่ยคือแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายมาในระบบนะครับในส่วนของสายไฟฟ้าไม่ว่าจุดใดก็แล้วแต่นะครับจะมีแรงดันไฟฟ้าไหลผ่านตลอดเวลานะครับในส่วนของสายลายนะครับและอีกเส้นหนึ่งก็คือในส่วนของสายนิวตันสายนิวตันเนี่ยจะเป็นสายส่วนของระบบที่จะต่อให้ครบวงจรนั่นเองซึ่งหลักการทํางานของอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกตัวนะครับนักเรียนจะเห็นว่าจะต้องอาศัยในส่วนของการจ่ายแรงดันไฟฟ้าเข้าไปนะครับจะไม่ได้บอกว่าจ่ายในส่วนของกระแสไฟฟ้าเข้าไปจากที่ครูได้กล่าวไปนะครับในส่วนขององค์ประกอบที่ทําอันตรายต่อร่างกายก็คือในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งในส่วนของปริมาณกระแสไฟฟ้านะครับนักเรียนจะเห็นว่าในส่วนของกราฟนะครับค่าในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับจะมีค่าของกระแสเนี่ยไม่ได้มากมายนะครับเรามาดูนะครับในส่วนของปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่รั่วไหลผ่านร่างกายนะครับว่ามีปริมาณกระแสไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับที่ทําให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดปฏิกิริยาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายของคนเราซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าขนาด 0.5 มิลลิแอมเนี่ยจะไม่รู้สึกว่ามีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลผ่านร่างกายของคนเรานะครับไม่สามารถทําให้ร่างกายของคนเราเนี่ยสามารถรู้สึกได้นะครับซึ่งในส่วนของร่างกายของคนเรานะครับก็จะมีในส่วนของอะไรครับค่าความต้านทานใช่ไหมครับซึ่งค่าความต้านทานของตัวคนเรานะครับจะมีไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับอะไรครับพื้นผิวหรือสภาพความชื้นในอากาศนะครับที่นักเรียนอยู่ในขณะนั้นนะครับแต่ทุกคนจะมีค่าความต้านทานในร่างกายนะครับในลักษณะของการร่างกายที่เป็นร่างกายที่เปียกชื้นนะครับก็จะมีค่าความต้านทานต่ํานะครับแต่ถ้าร่างกายเราเนี่ยแห้งนะครับหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีความชื้นนะครับร่างกายของคนเราเนี่ยก็จะมีค่าความต้านทานสูงขึ้นนะครับขนาด 0.5 ถึง 2 มิลลิแอมนะครับอาการที่เกิดขึ้นกับร่างกายคืออะไรครับเริ่มเกิดความรู้สึกนะครับว่ามีกระแสไฟฟ้านะครับว่ามีกระแสไฟฟ้าดูดนะครับก็คือปฏิกิริยาของร่างกายของคนเรานะครับก็จะมีความรู้สึกแล้วว่าเมื่อร่างกายของคนเราไปสัมผัสจุดที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลนะครับมากกว่า 0.5 ถึง 2 มิลลิแอมนะครับ 0.5 ถึง 2 มิลลิแอมเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยจะรู้สึกแหละว่าตอนนี้มีแรงดันไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายของคนเรานะครับซึ่งในส่วนของความรู้สึกตรงนี้นักเรียนจะรู้สึกแค่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าในส่วนของกล้ามเนื้อมีการโต้ตอบว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายของคนเรานะครับถ้ามีขนาด 2-10 มิลลิแอมนะครับกล้ามเนื้อหดตัวนะครับแต่ยังไม่เสียการควบคุมนะครับคำว่ากล้ามเนื้อหดตัวและแต่ไม่เสียการควบคุมหมายความว่าไงครับนักเรียนจะรู้สึกว่า
ร่างกายของคนเราเนี่ยเกิดการกระตุกนะครับนะแต่ว่าในส่วนของการควบคุมนักเรียนสามารถที่จะควบคุมตัวเองให้หลุดพ้นจากจุดตรงนั้นได้อาจจะเป็นสัมผัสนะครับแล้วปฏิกิริยาของคนเรานะครับก็คือจะต้องออกห่างจุดที่เกิดอันตรายกับร่างกายใช่ไหมครับซึ่งนักเรียนอาจจะสัมผัสแล้วนักเรียนสามารถที่จะดึงมือของนักเรียนออกกลับมาได้อันนี้คือนักเรียนสามารถควบคุมตัวเองได้นะครับนะแต่ถ้ามากกว่านั้นนะครับเราก็มาดูนะครับถ้า10ถึง25มิลลิแอมนะครับจะรู้สึกเจ็บปวดและไม่สามารถขยับตัวได้นะครับซึ่งลักษณะของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านนะครับกรณีเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าถ้าในลักษณะ2ถึง10เนี่ยนักเรียนสามารถที่จะดึงตัวเองออกมาได้นะครับแต่ถ้ามากขึ้นนะครับ10ถึง25นะครับเมื่อนักเรียนไปสัมผัสนะครับนักเรียนจะรู้สึกเจ็บปวดนะครับและทําให้กล้ามเนื้อจุดนั้นนะครับไม่สามารถที่จะดึงตัวเองออกมาได้นะครับซึ่งจะเป็นอันตรายนะครับก็ขึ้นอยู่กับเวลาที่เราไปสัมผัสนั่นเองถ้ามากกว่า25มิลลิแอมนะครับกล้ามเนื้อเกร็งและหดตัวอย่างรุนแรงนะครับอันนี้ก็จะอันตรายเพิ่มขึ้นนะครับนะถ้าขนาด50ถึง100มิลลิแอมนะครับนะกล้ามเนื้อหัวใจกระตุกนะครับอย่างรุนแรงและทำให้หัวใจเต้นรัวนะครับแสดงว่าจะเห็นว่านักเรียนจะเห็นว่าปริมาณของกระแสไฟฟ้านะครับถ้า50ถึง100มิลลิแอมเนี่ยจะมีผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจแหละนะครับเมื่อกี้น้อยกว่า50นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายของคนเรานะครับนะปฏิกิริยาของร่างกายนะครับจากที่เราไปสัมผัสนะครับว่ามีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลแล้วสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้นะครับออกจากอันตรายตรงนั้นได้นะครับและการที่เราไปสัมผัสนะครับและไม่สามารถที่จะออกจากจุดตรงนั้นได้นะครับนะก็คือในส่วนของปฏิกิริยาของร่างกายนะครับแต่ถ้ามากขึ้นนะครับ50ถึง100ตามที่ครูบอกก็คือมีผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจนะครับซึ่งในส่วนของกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยถ้าเกิดการหยุดทํางานนะครับหรือว่ากระตุกนะครับกล้ามเนื้อหัวใจของคนเราเนี่ยก็เหมือนกับอะไรครับส่วนหนึ่งของร่างกายที่เป็นซึ่งในส่วนของหัวใจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่จะทําหน้าที่ในการสูบฉีดนะครับถ้าเกิดการกระตุกหรือว่าเกิดการหดตัวนะครับในการทํางานของร่างกายเนี่ยก็อาจจะหยุดการทํางานของหัวใจได้นะครับถ้าขนาด100มิลลิแอมนะครับระบบหายใจนะครับเป็นอัมพาตนะครับนะในส่วนของระบบหายใจหยุดทํางานและเป็นอัมพาตนี่คือในส่วนของการทํางานของหัวใจหลังจากที่เรามีกระแสไฟฟ้านะครับไหลผ่านร่างกายของคนเรานะครับในประมาณครับระยะเวลาว่าปริมาณกระแสไฟฟ้าเท่านี้นะครับจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับที่จะมีผลถึงกับทําให้ร่างกายเนี่ยเสียชีวิตได้นะครับนะในส่วนของปริมาณกระแสไฟฟ้าเห็นไหมครับที่15มิลลิแอมนะครับนะระยะเวลาในการสัมผัสนะครับก็คือนานกว่า2นาทีนะครับนะปริมาณของกระแสไฟฟ้านะครับที่ไหลผ่านร่างกายของเรานะครับถ้าประมาณ15มิลลิแอมเนี่ยถ้านานเกินกว่า2นาทีนะครับก็จะมีผลทําให้เกิดการเสียชีวิตได้นะครับนะถ้า20มิลลิแอมนะครับก็มากกว่า1นาทีนะครับถ้า30มิลลิแอมนะครับก็มากกว่า30วินาทีนะครับถ้า100มิลลิแอมนะครับก็นานกว่า3วินาทีถ้า500มิลลิแอมนะครับก็มากกว่า11ทับ100วินาทีก็คืออัตราส่วนก็คือเป็นส่วนของวินาทีเลยนะครับถ้า1000มิลลิแอมนะครับก็นานกว่า1ทับ100วินาทีก็ 0.001 วินาทีนะครับจากความสัมพันธ์นะครับในส่วนของกระแสและในส่วนของระยะเวลานักเรียนจะเห็นว่าปริมาณของกระแสไฟฟ้านะครับกับเวลาเนี่ยถ้าปริมาณกระแสไฟฟ้ามากนะครับจะมีผลกับอันตรายต่อร่างกายของคนเราที่จะทําให้เราเสียชีวิตเนี่ยนะจะใช้เวลาที่น้อยลงถูกต้องไหมครับถ้าปริมาณกระแสน้อยนะครับก็จะมีระยะเวลาในการที่ร่างกายของคนเราเนี่ยมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเนี่ยมากขึ้นนะครับซึ่งลักษณะของอันตรายที่เกิดขึ้นกับร่างกายของคนเราเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นว่าในส่วนของกระแสนะครับและในส่วนของเวลาเนี่ยเป็นตัวที่สัมพันธ์กันนะครับที่จะทําให้ร่างกายของคนเราเนี่ยเกิดอันตรายนะครับถึงกับชีวิตได้นะครับนะต่อไปเราก็มาดูในส่วนของอันที่3นะครับความต้านทานของร่างกายนะครับในส่วนของค่าความต้านทานของร่างกายนะครับต่อไฟฟ้านะครับคําว่าค่าความต้านทานของร่างกายนะครับก็
ก็คือพื้นผิวนะครับคําว่าพื้นผิวคืออะไรครับร่างกายของคนเราเนี่ยประกอบไปด้วยในส่วนของ

ผิวใช่ไหมครับพื้นผิวที่เป็นตัวห่อหุ้มนะครับทำให้ร่างกายของคนเราเนี่ยมีค่าความต้านทานที่ไม่เท่ากันนะครับซึ่งในส่วนของพื้นผิวของร่างกายเนี่ยนะครับจะแห้งหรือว่ามีค่าความชื้นเนี่ยก็จะมีค่าความต้านทานที่ไม่เท่ากันนั่นเองนะครับพื้นผิวที่แห้งนะครับก็จะมีค่าความต้านทานที่มากนะครับพื้นผิวที่เปียกชื้นหรือมีค่าความชื้นนะครับก็จะมีค่าความต้านทานน้อยนะครับซึ่งในส่วนของค่าความต้านทานมากความต้านทานน้อยเนี่ยจะมีผลกับอะไรครับการที่นักเรียนไปสัมผัสหรือว่าไปการที่นักเรียนไปสัมผัสกับจุดที่มีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลหรือจุดที่มีอันตรายทางไฟฟ้านั่นเองนะครับข้อที่4นะครับในส่วนของแรงดันไฟฟ้าคืออันตรายที่เกิดขึ้นจากแรงดันไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายของคนเรานั่นเองนะครับซึ่งปริมาณของแรงดันไฟฟ้านะครับขึ้นอยู่ประมาณ110ถึง400โวลต์นะครับซึ่งในส่วนของปริมาณแรงดันไฟฟ้า110ถึง400โวลต์เนี่ยนะครับนักเรียนก็รู้เลยว่าในส่วนของร่างกายของคนเราเมื่อกี้ในส่วนของกระแสไฟฟ้าใช่มั้ยครับจะทําให้เกิดอันตรายต่อคนเรานะครับแต่ในส่วนของแรงดันนะครับนะที่นักเรียนสามารถทราบอยู่แล้วว่าในส่วนของแรงดันไฟฟ้าที่ไหลอยู่ในระบบเนี่ยถ้าเป็นระบบไฟฟ้าแรงต่ำก็คือ220โวลต์นะครับแต่ถ้าระบบไฟฟ้าแรงสูงคือ380โวลต์เนี่ยในระบบไฟฟ้าเนี่ยจะมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งปริมาณของแรงดันไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดก็แล้วแต่นะครับก็จะมีผลทําให้ร่างกายของคนเราเนี่ยเกิดอาการต่างๆนะครับเกิดอันตรายต่อร่างกายของคนเราได้นะครับจนถึงกับเสียชีวิตได้ครับอันที่5นะครับก็คือในส่วนของเส้นทางนะครับในส่วนของเส้นทางที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านอวัยวะในร่างกายของคนเรานะครับซึ่งในส่วนของเส้นทางเนี่ยนะครับก็คือจุดที่เราไปสัมผัสนั่นเองนะครับถ้าร่างกายของคนเราเนี่ยไปสัมผัสนะครับจุดที่มีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลนะครับไม่ว่าจุดใดก็แล้วไม่ว่าจุดใดก็แล้วแต่ครับก็ถือว่าเป็นในส่วนของเส้นทางที่ทําให้แรงดันไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านร่างกายของคนเรานะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นมือหรือเท้าหรือว่าส่วนที่เป็นสัมผัสในขณะที่ทํางานณจุดใดก็แล้วแต่นะครับในส่วนของการสัมผัสถ้ามีจุดที่ใกล้หัวใจมากที่สุดก็จะทําให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของคนเราได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับหัวข้อต่อไปนะครับในส่วนของการป้องกันอุบัติภัยจากกระแสไฟฟ้านะครับในส่วนของการป้องกันนะครับนักเรียนก็จะทราบอยู่แล้วว่าในส่วนของการป้องกันเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับซึ่งนักเรียนจะมีพื้นฐานโดยทั่วไปนะครับที่นักเรียนได้ศึกษามาแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับว่าในส่วนของการป้องกันเนี่ยเรามีวิธีการอย่างไรนะครับข้อที่1นะครับก็คือในส่วนของการต่อสายลงดินนะครับในส่วนของการต่อสายลงดินเนี่ยก็คือในส่วนของการต่อระบบกราวให้กับอุปกรณ์นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของระบบกราวนะครับนักเรียนจะเห็นว่าในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นโครงสร้างโลหะนะครับจะต้องมีการต่อระบบกราวนะครับซึ่งในส่วนของการต่อระบบกราวให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยนักเรียนจะรู้แล้วว่าในส่วนของจุดตำแหน่งนะครับที่จะทําการเชื่อมต่อหรือทําการติดตั้งเนี่ยนะจะต้องเชื่อมต่อณจุดใดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นลักษณะของเต้ารับซึ่งลักษณะของเต้ารับแบบ3ขาเนี่ยจะเป็นลักษณะเต้ารับแบบมีกราวแต่ถ้าเป็นลักษณะของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นปลั๊กแบบ2ขาซึ่งเป็นปลั๊กรุ่นเก่าเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้เพราะฉะนั้นนักเรียนก็สามารถที่จะอันตรายได้โดยลักษณะของการต่อระบบกราวเข้ากับอุปกรณ์นะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับจุดต่างๆนะครับที่เป็นโครงสร้างโลหะแล้วก็ต่อลงสู่พื้นดินนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของการต่อระบบกราวเนี่ยจะเป็นลักษณะของการป้องกันอันตรายนะครับถ้าเกิดแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลนะครับแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลณจุดนั้นในระยะเวลานั้นนะครับถ้าร่างกายของคนเรากับระบบกราวนะครับถ้าร่างกายของคนเราไปสัมผัสนะครับจุดที่มีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลนะครับแต่อุปกรณ์ไฟฟ้าตัวนั้นนะครับมีการเชื่อมต่อระบบกราวนะครับก็จะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของคนเรานะครับข้อที่2นะครับในส่วนของการใช้ฉนวนป้องกันการสัมผัสนะครับในส่วนของการใช้ฉนวนป้องกันการสัมผัสก็คือการที่เราติดตั้งหรือว่าในส่วนของอุปกรณ์ที่มีจุดที่มีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลนะครับเรามีการป้องกันโดยการพันผ้าเทปนะครับเทปพันสายนะครับนะหรือป้องกันจุดที่เป็นอันตรายนะครับอาจจะเป็นลักษณะของนำอุปกรณ์ที่เป็นฉนวนทางไฟฟ้านะครับไปป้องกันนะครับถ้าเป็นลักษณะของการต่อสายไฟฟ้านะครับนักเรียนก็จะใช้ในส่วนของเทปพันสาย

ะครับที่จะเป็นอุปกรณ์ในการป้องกันอันตรายทางไฟฟ้าที่จะทําให้กระแสไฟฟ้าไม่สามารถรั่วไหลลงสู่อุปกรณ์นั้นๆได้นะครับข้อที่3นะครับการใช้เครื่องตัดไฟรั่วนะครับนะซึ่งในส่วนของเครื่องตัดไฟรั่วเนี่ยจะทําหน้าที่ในการป้องกันอันตรายนะครับเมื่อระบบนะครับเกิดตรวจสอบได้ว่าในระบบนะครับมีการรั่วไหลของระบบแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะไปจุดใดก็แล้วแต่นะครับเมื่อเครื่องตัดไฟรั่วเนี่ยก็สามารถที่จะตรวจจับระบบได้นะครับก็จะทําการตัดแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายในระบบนั่นเองนะครับเรามาดูนะครับลักษณะของเครื่องตัดไฟนะครับถ้านักเรียนดูนะครับในส่วนของเครื่องตัดไฟรั่วนะครับก็สามารถแบ่งแยกออกมาได้หลายลักษณะนะครับซึ่งเป็นลักษณะของอาจจะเป็นเซฟตี้คัตนะครับนะในส่วนของเซฟตี้คัตเนี่ยจะเป็นลักษณะของอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ในการตรวจสอบไฟรั่วนะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้านะครับที่จะสามารถตัดแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลได้ในตัวนะครับซึ่งเราจะดูนะครับในส่วนของเซฟตี้คัตนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอุปกรณ์รุ่นเก่านะครับจะเป็นลักษณะของเซฟตี้คัตนะครับซึ่งคุณสมบัติของเซฟตี้คัตคือทําหน้าที่ในการตรวจสอบไฟรั่วนั่นเองนะครับนะถ้ามีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลนะครับเซฟตี้คัตก็จะทําหน้าที่ในการตัดการทํางานนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ป้องกันนะครับที่มีลักษณะของการตรวจสอบระดับของแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลนะครับที่เป็นประเภทเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเวลาที่นักเรียนใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับในอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ในการป้องกันเมื่อมีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลนะครับนะลักษณะของเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับเราจะเรียกว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ RCBO นะครับจากที่ครูได้สอนไปนะครับในส่วนของอันตรายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานทางไฟฟ้านะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าในส่วนของอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยในส่วนของปริมาณกระแสไฟฟ้าและเวลาใช่ไหมครับซึ่งในส่วนของกระแสและเวลาเนี่ยจะมีผลทําให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดอันตรายกับชีวิตได้นะครับและครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในส่วนของข้อมูลนะครับในส่วนของการป้องกันอันตรายทางไฟฟ้าเนี่ยจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปนะครับนักเรียนจะสามารถนําไปใช้ในการทํางานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทํางานของนักเรียนได้และใน EP ถัดไปนะครับเราจะมาเรียนรู้ในส่วนของการปฏิบัติงานทางไฟฟ้านะครับและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางไฟฟ้านะครับสําหรับ EP นี้นะครับครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับนักเรียนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสําหรับ EP นี้ครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ

0: การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในรถยนต์จะมีตัวควบคุมระบบต่างๆทั้งหมดภายในรถยนต์ซึ่งก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่หลายส่วนด้วยกันทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วพัดลมได้การเตรียมอุปกรณ์เดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศเทอร์โมสตัตสวิตช์พัดลมสวิตช์ควบคุมแรงดันสายวงจรไฟฟ้าตามแบบและรุ่นของระบบปรับอากาศวงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต
1: ์ภายในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือมีระบบวงจรสารทำความเย็นแล้วก็เป็นระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับอันนี้วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คือันดับแรกนะครับไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับคือเราจะต่อมาจากสวิตช์กุญแจนะครับก็อาจจะเป็นตำแหน่ง ACC หรือตำแหน่งออนนะครับคือไฟนี้ก็จะวิ่งผ่านมาที่ฟิวนะครับฟิวเราจะใช้ขนาดสักกี่แอมป์ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของอุปกรณ์ในวงจรนั้นๆนะฮะก็อาจจะเป็น10แอมป์เป็น15แอมป์นะก็ขึ้นอยู่กับนะครับไฟเส้นนี้ก็จะเดินทางมาที่สวิตช์พัดลมนะครับที่สวิตช์พัดลมในขณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเร็วสุดนะครับก็เวลาเราเปิดสวิตช์พัดลมมาตำแหน่งเร็วนะครับไฟก็จะวิ่งฮะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับก็วิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยโดยไม่ได้ผ่านความต้านทานนะครับพัดลมก็จะทำงานจังหวะแรงนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ไฟก็จะวิ่งไปที่เทอร์โมสตาตนะครับตัวเทอร์โมสตาตก็เป็นมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะนะฮะควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารยังไม่ได้หน้าสัมผัสก็ยังถูกต่ออยู่นะพอถูกต่ออยู่ไฟก็วิ่งไปเลี้ยงที่ชุดแมกเนติกคัตนะครับพอชุดแมกเนติกคัตทำงานก็เท่ากับว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยชุดแมกเนติกคัตนะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะฮะคือที่เราเห็นเป็นสีแดงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสเตเตอร์ก็คือเป็นขดลวดนะครับขดลวดอันที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวโรเตอร์เป็นล่องฉุดสายพานนะซึ่งเราจะเอาสายพานเข้ามาคล้องส่วนแผ่นหน้าสุดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเพชเชอร์เพจหรือแผ่นอัดนะฮะหรือที่เราเรียกทั่วไปคือเป็นหน้าคัดนะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะดึงให้แผ่นอัดตัวเนี้ยติดเข้ากับตัวโรเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวแผ่นอัดติดกับตัวโรเตอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันถ้าเกิดเรามีสายพานก็จะฉุดให้เกิดการหมุนนะถ้าเกิดแผ่นอัดเกิดการหมุนก็แสดงว่าชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานก็จะมีการดูดอัดสารทำความเย็นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับแผ่นอัดตัวนี้ก็จะจากออกจากตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะฮะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นมันก็จะดึงให้แผ่นอัดเนี่ยนะติดกับตัวโรเตอร์แล้วก็จะหมุนไปพร้อมๆกันนะพอหมุนไปพร้อมๆกันนะฮะก็พอแผ่นเพชเชอร์เพจหมุนนะครับก็จะทำให้ตัวภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าที่แผ่นเพชเชอร์เพจอ่ะเขาจะล็อกเข้าไปกับที่แกนของเพาคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็เลยจะหมุนตามกันไปนะถ้าเผื่อเป็นจังหวะ จังหวะกลางนะฮะก็เปรียบก็เปรียบเสมือนว่าตรงนี้ก็ถูกบิดมาอยู่ตำแหน่งกลางนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านตรงนี้ฮะก็ผ่านตัวรีซิสเตอร์ก็ผ่าน1ขดลวดนะครับ1ขดลวดก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกาวนะครับพัดลมก็จะหมุนช้าลงมาเพราะว่าผ่าน1ขดลวดนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราจังหวะเบานะจังหวะเบาก็บิดตรงนี้ไฟก็จะวิ่งนะฮะผ่านเข้าความทาน1ขดลวดแล้วก็ผ่านอีก1ขดลวดนะครับแล้วก็มาที่ตัวมอเตอร์จากตัวมอเตอร์ก็จะไปลงกาวนะฮะพัดลมก็จะผ่าน2ขดลวดก็จะหมุนช้าลงนะครับก็จะหมุนช้าลงครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ลักษณะของการปิดนะฮะก็คือไอ้หน้าน้ำผัดก็จะไม่ต่อไปทางพัดลมก็จะไม่ได้ต่อมาทางตัวเทอร์โมสตาตด้วยนะฮะทำให้ภายในระบบก็ไม่ได้ทำงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโค้ดสีสายไฟนะฮะก็มันจะมีเราจะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษอย่างเช่นตัว W นะฮะภาษาอังกฤษก็คือตัว White ก็หมายความว่าเป็นสีขาวเราก็จะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มก็คือเราก็ใช้เป็นตัว O นะเพราะว่าสี

้มก็คือตัวออเรนจ์นะครับแต่มันจะมีอยู่สีเดียวนะที่ต้องใช้เป็นตัวที่2ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะฮะน้ำเงินจริงแล้วมันก็คือบูนะฮะแต่มันก็เลยจำเป็นต้องมาใช้เป็นตัว L นะครับเพราะว่าไอ้สีดำเนี่ยแบ็คมันใช้ตัว B ไปแล้วนะฮะก็เลยมีอยู่แค่สีเดียวก็คือเป็นสีน้ำเงินซึ่งจะต้องใช้เป็นตัว L เป็นอักษรตัวที่2นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็จะตรงตัวก็คือสีเขียวคือกรีนคือก็ใช้เป็นตัว G นะครับสีแดงก็

0: พัดลมก็จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้ต่อออกไปที่เป็นพัดลมจังหวะเร็วก็ยังเป็นสีขาวนะครับก็คือสีขาวตรงนี้ก็ยังเป็นสีขาวด้วยนะครับไปถึงตัวมอเตอร์ก็ยังใช้เป็นสีขาวนะครับสีขาวพอออกจากตัวมอเตอร์ก็จะเป็นสีเขียวแล้วฮะสีเขียวจนไปถึงกาวถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางก็จะใช้เป็นโค้ดสีก็คือตัว O ก็คือตัวสีส้มนะครับเป็นตัว O นะครับก็ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งเบาก็ใช้เป็นตัว L ก็คือสีน้ำเงินทีนี้ทางที่จะมาทางเทอร์โมสตาร์ทนะครับก็คือจะเป็นสีดำนะครับสีดำก็ต่อไปถึงแมกเนติกคัสของคอมเพรสเซอร์เลยก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วโค้ดสีนะฮะของวงจรไฟแต่ละรุ่นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะฮะโค้ดสีสายไฟก็จะเป็นไปตามนี้นะครับครับจากชุดสายไฟของเครื่องปรับอากาศรถยนต์เครื่องนี้นะครับมันก็จะมีสายที่เป็นสีแดงอันนี้เราจะต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะต่อมาจากสวิตช์กุญแจก็อาจจะใช้ตำแหน่ง ACC หรืออาจจะใช้ตำแหน่งออนนะครับส่วนสายไฟเส้นนี้ก็จะเป็นสายที่ลงดินนะครับก็คือการต่อเราก็มีไฟจากแบตบวกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟจากสวิตช์แจอาจจะใช้จาก ACC หรืออาจจะใช้จากออนอีก1เส้นนะครับก็ต่อนะครับอันนี้พอต่อเสร็จปุ๊บก็นะไฟก็จะไปสู่สวิตช์พัดลมนะครับสวิตช์พัดลมก็จะปรับจังหวะเบาจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับพอจากสวิตช์พัดลมแล้วนะครับก็จะไปที่ตัวรีซิสเตอร์ฮะตัวปรับจังหวะพัดลมว่าจะให้มีจังหวะเบาเป็นจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับรีซิสเตอร์แล้วตรงนี้ก็จะต่อเข้าที่ตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับมอเตอร์โบเวอร์นะครับนะแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดของพัดลมนะฮะเราก็จะเสร็จของชุดพัดลมแล้วนะฮะจากสวิตช์พัดลมนะฮะก็จะถูกต่อไปที่ตัวเทอร์โมสตาร์ทเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วนะฮะไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของมอเตอร์คอนเดนเซอร์ก็คือเป็นพัดลมระบายความร้อนให้กับแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ไอตัวนี้ก็จะถูกต่อไปที่ตัวจะไปที่ตัวมอเตอร์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเพรสเชอร์สวิตช์ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องสวิตช์แรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
0: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสูดนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับ ทีนี้เก

ทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกรดนะครับเกรดเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเท่ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกรดนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกรดนะฮะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

คะง่ายๆนะคะอาทิเช่นเรายกตัวอย่างสมมติว่าถ้าเราจะปั้นหมูเด้ง1ตัวเนี่ยมันก็ต้องเริ่มมาจากรูปทรงที่เป็นทรงกลมด้วยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นหูของมันอาจจะเป็นรูปทรงที่เป็นทรงวงรีนะคะหรืออาจจะเป็นจากเส้นโค้งนะคะในโปรแกรม SolidWorks เนี่ยมันสามารถทำได้หมดเลยค่ะสามารถวิ่งเส้นทำให้มันเกิดการสมูททำให้วัตถุเนี่ยมีความเขาเรียกว่าเงามันได้เดี๋ยวเรามาลองดูโปรแกรม SolidWorks ไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้คือหน้าต่างของโปรแกรม SolidWorks นะคะโปรแกรม SolidWorks เนี่ยหน้าตามันจะเป็นลักษณะนี้ในการแสดงผลตอนแรกที่เราดับเบิลคลิกเปิดโปรแกรมมาใช่ไหมคะมันจะเริ่มแสดงผลว่าเราเคยปั้นชิ้นงานที่เป็น3มิติแบบใดไปบ้างแล้วก็จะเริ่มการสร้างหน้ากระดาษตรงไหนนะคะในส่วนของการสร้างหน้ากระดาษเนี่ยมันจะเป็นส่วนของพาร์ทนะคะซึ่งเราก็คลิกพาร์ทไปได้เลยค่ะเวลาเราดับเบิลคลิกเปิดโปรแกรมมาแล้วหน้าตาของโปรแกรมมันก็จะเป็นประมาณนี้เวลาเราพาร์ทมาแล้วหน้าตาของโปรแกรมมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมปกติอย่างนี้ยังไม่เกิดการแสดงผลใดๆเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะต้องเลือกหน้าเพจงานก่อนว่าเราจะเลือกสร้างเพจงานในหน้าไหนนะคะเราจะเลือกสร้างเพจงานในหน้าฟอนต์เพนเสมอค่ะฟอนต์เพนคือด้านหน้าของวัตถุค่ะถ้าเรายกตัวอย่างนะคะด้านหน้าของวัตถุเนี่ยเราจะมองเห็นตรงๆนะคะในมุม2มิติดังนั้นตรงเนี้ยเราจะต้องคลิกเลือกในไอคอนซ้ายมือตรงเนี้ยค่ะเราต้องคลิกเลือกฟอนต์เพจค่ะเมื่อเราเลือกฟอนต์เพจแล้วเนี่ยเวลาเราเขียนวัตถุเนี่ยมันจะต้องเห็นหน้าตรงใช่มั้ยคะเราก็จําเป็นจะต้องปรับด้านหน้ากระดาษของจอโปรแกรมเนี่ยให้เป็นด้านหน้าตรงด้วยนะคะซึ่งมันจะมีไอคอนที่อยู่ด้านบนตรงเนี้ยค่ะพอเราคลิกที่ลูกศรออกมาเนี่ยมันจะมีด้านให้เราเลือกเลยค่ะจะเป็นฟอนต์เป็น right เป็น left แล้วก็เป็น back เป็น bottom แล้วก็เป็น top ทีนี้เวลาเราเขียนวัตถุนะคะคุณครูขอแนะนำก่อนเวลาเราเขียนวัตถุเนี่ยมันจะมีเส้นที่ใช้ในการเขียนวัตถุมันจะมีเส้นตรงวงกลมเส้นโค้งนะคะหลักๆที่คุณครูจะใช้สอนเขียนวันนี้เราจะใช้เส้นตรงกับเส้นโค้งเป็นหลักแล้วก็ใช้เครื่องมือในการใช้โปรแกรมเนี่ยควบคู่ไปด้วยนะคะเส้นที่เราใช้วันนี้เริ่มแรกนะคะเราจะใช้เส้นตรงก่อนนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเส้นตรงเนี่ยคุณครูขออนุญาตไปเปิดแบบที่เป็นแบบ2มิติก่อนนะคะวันนี้เราจะได้แก้ว1ใบนะคะในการเขียน3มิติแล้วก็จะผ่านกระบวนการพิมพ์เอาออกมาในเครื่องพิมพ์นะคะที่เป็นเครื่องพิมพ์3มิตินะคะเราจะเห็นรูปทรงของแก้วตัวเนี้ยที่เป็น3มิติโดยที่

เราไม่ต้องปั้นโดยเลอะมืออีกต่อไปนะคะอันนี้คือแบบ2มิติที่คุณครูเขียนภาพตัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแบบ2มิติตัวนี้จะมีขนาดบอกชัดเจนเลยนะคะคือการเขียนในโปรแกรม SolidWorks เนี่ยเราจะต้องเขียนให้มันเห็นลักษณะที่แบบว่าครึ่งของแก้วก่อนแล้วก็ทำให้มันเป็นวัตถุเป็นทรงกลมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือขนาดของแก้วเนี่ยมันจะต้องชัดเจนเพราะว่าเวลาตัวระยะที่เราจะต้องดึงเส้นไปเนี่ยหรือระยะที่เราจะโค้งหรือระยะที่เราทำความหนามันเนี่ยมันจะต้องชัดเจนดังนั้นอัดในโปรแกรมของSolidWorks อีกทีหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูขนาดคร่าวๆสเต็ปแรกที่เราจะเขียนเส้นเราต้องเขียนเส้น outline ให้มันเป็นรูปทรงของแก้วคร่าวๆก่อนนะคะตอนนี้เรายังไม่ซูมเข้าไปที่หูนะคะเราจะเอาแค่ตัวแก้วเฉยๆนะคะตัวแก้วหน้าตาลักษณะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเริ่มมาใช้เส้นที่โปรแกรม SolidWorks กันค่ะเราใช้ไลน์เพื่อที่จะสร้างเส้น outline ของแก้วเฉยๆเรายังไม่ทำให้มันเป็นส่วนโค้งนะคะสร้างเพื่อให้กำหนดขนาดเฉยๆว่ามันมีขนาดความลึกของตูดเท่าไหร่มีความหนาของตูดเท่าไหร่มีขนาดความสูงของตัวแก้วเท่าไหร่นะคะพอเราคลิกที่คำสั่งไลน์เนี่ยพอคลิกที่คำสั่งไลน์เนี่ยนักเรียนสังเกตไหมคะว่ามันจะเกิดลูกศรที่เป็นลูกศรสีแดงเกิดขึ้นนะคะพอนักเรียนสังเกตว่ามันเกิดลูกศรสีแดงนั่นแหละค่ะมันหมายความว่านักเรียนจะต้องเริ่มต้นเขียนเส้นตั้งแต่ลูกศรสีแดงตัวนี้เป็นต้นมานะคะทีนี้การเขียนของคุณครูเนี่ยมันจะยังไม่ต้องกำหนดขนาดตอนนี้มันจะต้องไปคีย์ขนาดใส่หลังจากนี้อีกทีหนึ่งนะคะพอคุณครูคลิกเส้นลายคลิกที่คำสั่งลายเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดลูกศรและเราก็ทำการลากเอาท์ไลน์อีกทีหนึ่งเรากลับไปดูอีกทีนึงนะคะเอาท์ไลน์คือตอนนี้เราจะวาดแค่ครึ่งแก้วเฉยๆนะคะพอเราวาดแค่ครึ่งแก้วเอาท์ไลน์มันก็น่าจะเป็นประมาณนี้ตรงลงมาแล้วก็อยากลงมาในส่วนของตูดแก้วนะคะแล้วก็ตรงขึ้นไปแล้วก็กลับมาเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวคุณครูลองใช้ไลน์ในการสร้างเอาท์ไลน์มันก่อนคุณย่าซูมเข้าไปหน่อยสร้างเอาท์ไลน์แก้วทีนี้ลักษณะการทำงานของมันนะคะมันจะเกิดเส้นปะให้ก็ต่อเมื่อสมมติว่าเราต้องการลากให้มันตรงกันมันจะเกิดสแนปเส้นปะให้เลยอัตโนมัติอันนี้นะคะอันนี้คือเอาท์ไลน์ของแก้วโดยที่เรายังไม่ใส่ความโค้งความนูนความสูงเกิดขึ้นพอเราลากเอาท์ไลน์ของแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ติ๊กที่เครื่องหมายถูกหนึ่งครั้งค่ะเพื่อให้มันเป็นการจบคำสั่งนะคะพอเราได้เอาท์ไลน์เสร็จแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการของการกำหนดขนาดให้ขนาดของตัวแก้วตัวนี้นะคะซึ่งแก้วตัวนี้มันจะมีความสูงของในช่วงของตูดแก้วนะคะความลึกของตูดแก้วที่เข้าไปนะคะเราค่อยๆให้ขนาดมันทีละอันในตัวของการให้ขนาดของแก้วเนี่ยเราจะไปที่สเก็ตนะคะแล้วไปที่สมาร์ทไดเมนชั่นสเก็ตสมาร์ทไดเมนชันค่ะแล้วก็ให้ขนาดมันเลยทีนี้คุณครูขอกลับไปที่ภาพ2มิติเราจะดูควบคู่กันไปนะคะภาพ2มิติเนี่ยนักเรียนดูนะคะตรงนี้คุณครูให้ขนาดความสูงไว้110มิลนะคะ110มิลเราก็มาใส่ในโปรแกรมของ SolidWorks ได้เลยค่ะสเก็ตสมาร์ทไดเมนชันทวนอีกทีนึงนะคะแล้วก็คลิกที่เส้นนะคะคลิกที่เส้นแล้วลากออกไปทางด้านซ้ายได้เลยตอนนี้มันให้เราคีย์ขนาดได้เลยว่าเราจะใช้ขนาดเท่าไหร่ตอนนี้เราดูมาแล้ว110อย่างนี้นะคะแก้วมันก็ถูกปรับขนาดความสูงให้110เซนแล้วแล้วขนาดความกว้างของตูดล่ะอยู่ที่เท่าไหร่30ความสูงระหว่างผิวสัมผัสของแก้วกับแก้วที่มันนูนขึ้นไปนะคะก็คือตูดแก้วนั่นเองก็คือ3ในส่วนของตรงนี้นะคะ

อย่างนี้ค่ะนี่เราจะได้ขนาดแก้วคร่าวๆเวลาเราให้ขนาดโปรแกรม SolidWorks เนี่ยมันเป็นอย่างหนึ่งค่ะมันจะจับได้เลยว่าถ้าสมมุติว่าเรากำหนดขนาดไม่ครบในเส้นใดเส้นหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดเป็นสีฟ้านะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเรากำหนดขนาดครบแล้วมันจะเกิดสีดำทั้งหมดเลยเราสังเกตง่ายๆตรงนี้เลยค่ะพอเราให้ขนาดครบเนี่ยมันจะเป็นสีดำแสดงว่าเราสามารถทำกระบวนการอื่นต่อไปได้เลยนะคะแต่ตอนนี้เรายังไปต่อให้มันเป็นทรงกลมไม่ได้เพราะเราจะต้องสร้างในส่วนของโค้งอีกนะคะเดี๋ยวเรามาทีละจุดว่าตรงไหนมันเป็นส่วนโค้งบ้างนะคะตอนนี้ในส่วนของตรงนี้ตอนนี้เราเขียนออกเป็น 2D มันอาจจะยังไม่มีความสมูทนักเรียนลองนึกภาพนะคะถ้าสมมติว่าเวลาเราปั้นวัตถุชิ้นหนึ่งเนี่ยเราใช้มือเขาเรียกว่าใช้มือปาดหรือใช้เครื่องมือในการปาดวัตถุให้มันมีความโค้งใช่ไหมคะนักเรียนตอนนี้เราก็จะใช้สามมิติตัวนี้ในการทำเส้นเนี่ยให้มันโค้งให้ส่วนของวัตถุเนี่ยมันมีความสมูทเหมือนเราปั้นดินใช่ไหมคะตอนนี้เราอยู่ที่แบบสองมิติตอนนี้แบบสองมิติเนี่ยเวลาเราเขียนเส้นเนี่ยมันอาจจะไม่สมูทเหมือนกับตอนที่เราปั้นสามมิติจริงๆใช่ไหมคะทีนี้เรามาลองดูว่าถ้าสมมติเราจะกลับไปปั้นในโปรแกรม SolidWorks เนี่ยเราจะทำให้เส้นมันสมูทได้ยังไงนะคะแล้วกลับไปที่โปรแกรม SolidWorks ค่ะตอนนี้คุณครูเนี่ยเขียนในส่วนของตัวโปรแกรมตรงเนี้ยเป็นเส้นตรงไว้นะคะครูต้องการทำให้มันสมูทเกิดขึ้นในส่วนของนี้เราก็ทำการลบเส้นตรงตรงเนี้ยออกนะคะแล้วเราจะวาดเส้นโค้งเกิดขึ้นใหม่นะคะเวลาเราวาดเส้นโค้งเนี่ยเราจะใช้เส้นที่เรียกว่าสปายนะคะเส้นที่เรียกว่าสปายนะคะเราก็คลิกไปที่สเก็ตนะคะแล้วคลิกไปที่สปายค่ะแล้วทำการซูมเอามันนะคะเราจะลากสปายตั้งแต่จุดนี้ถึงจุดนี้นักเรียนคะสปายมันหมายความว่ายังไงสปายมันหมายความว่ามันเป็นเส้นโค้งที่เราสามารถดึงปรับขนาดได้ดึงปรับขนาดคือโค้งขึ้นไปข้างบนหรือโค้งลงมาข้างล่างอย่างเงี้ยนะคะคือมันสามารถปรับเส้นให้มันมีการฟรีฟอร์มได้นะคะปรับเส้นให้มันฟรีฟอร์มได้ตรงนี้แต่ทีเนี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะใช้ให้โปรแกรมเนี่ยมันปรับเส้นโค้งให้โดยอัตโนมัตินะคะมันจะใช้เราจะใช้ให้โปรแกรมปรับเส้นโค้งอัตโนมัติแต่ถ้าสมมติว่าเราปรับได้ก็ได้เหมือนกันกลับไปที่ภาพ2มิตินะคะตรงเนี้ยมันมีความสมูทโค้งเข้าไปในหางของตูดแก้วเดี๋ยวครูต้องอธิบายเพิ่มนิดนึงนะคะนักเรียนตรงนี้มันเป็นส่วนของตูดแก้วนักเรียนลองนึกเวลาเราดื่มน้ำนะคะมันจะมีแก้วเนี่ยในส่วนของตรงกลางเนี่ยมีความนูนเกิดขึ้นมานะคะตัวนี้ล่ะค่ะอันนี้คือความนูนของแก้วส่วนตรงนี้คือฐานแก้วที่คุณครูเคยบอกตั้งแต่ตอนแรกๆว่ามันคือตัวที่เขาเรียกว่าแก้วเนี่ยมันถูกวางอยู่บนพื้นใช่ไหมคะตรงนี้จะเป็นผิวสัมผัสที่แก้ววางบนพื้นดังนั้นความสโลปตรงนี้ความสโลปตรงนี้เราจะให้โปรแกรมเนี่ยเป็นตัวช่วยในการสโลปของเรานะคะอันนี้คุณครูลองดึงให้มันดูว่ามันสโลปหรือโค้งได้ลักษณะไหนดึงหน้าไปสุดแล้ววัตถุจะเป็นลักษณะไหนดึงหลังกลับมาสุดนะคะมันสปายเนี่ยมันดึงได้ทั้ง2จุดนะคะดึงได้2จุดแล้วจุดมันก็จะเปลี่ยนวัตถุก็จะเปลี่ยนตามเรานะคะเมื่อเราสร้างสปายเนี่ยเส้นมันก็ยังเกิดเป็นสีดำเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวคุณครูขอกลับไปที่จุดเริ่มต้นก็คือเส้นสปายตรงๆที่เรายังไม่ได้ปรับใดๆทั้งสิ้นสังเกตง่ายๆถ้ามันเป็นสปายนักเรียนคลิกเข้าไปที่เส้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของหัวลูกศร2หัวแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าสมมุติว่านักเรียนเกิดลืมเขียนมันยังเป็นเส้นตรงอยู่ต่อให้นักเรียนคลิกเท่าไหร่หัวลูกศรก็ไม่ขึ้นนะคะนักเรียนจะต้องลบในตัวนี้ก่อนตัวที่เราเป็นสร้างไกด์ไลน์แล้วเราใช้สปายสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ค่ะพอสร้างเกิดขึ้นมันก็จะเป็นหัวลูกศรแบบนี้เมื่อกี้ครูบอกว่าเราต้องทำให้มันสมูทใช่ไหมคะเราก็จะใช้คำสั่งต่อไปพอเราสร้างสปายเสร็จเราคลิกถูกเลยค่ะเราจะใช้เครื่องมือนะคะเราจะใช้เครื่องมือในการทำให้2เส้นเนี่ยมันสมูทคือมันลากโค้งเข้าหากันโดยการเทนเจนต์มันค่ะเทนเจนต์ก็คือทำให้มันโค้งนะคะ

ทำให้มันโค้งเกิดขึ้นทำให้เส้น2เส้นจากเส้นตรงกับเส้นโค้งเนี่ยทำให้มันสมูทกันยังไงโดยที่เราไม่ต้องใช้มือในการปาดวัตถุนะคะวัตถุจะถูกโค้งขึ้นอัตโนมัติตามเครื่องมือของเราเราลองดูก่อนนะคะในส่วนของตัวแก้วตรงนี้นะคะซูมคุณซูมเข้ามาใกล้ๆค่ะเราจะทำเส้นโค้งระหว่างเส้นสปายกับเส้นตูดแก้วที่คุณครูเคยแนะนำไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะคลิกที่เส้นสปายค่ะกดชิปข้างไว้แล้วคลิกขวา1ครั้งค่ะนักเรียนคะลองสังเกตครูให้จำง่ายๆเลยค่ะมันจะเป็นลักษณะเหมือนทรงกลมแล้วก็มีไม้พาดอยู่1อันเห็นไหมคะแล้วเวลาเราเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยตรงเนี้ยสัญลักษณ์ตรงเนี้ยเขาเรียกว่า make tangent นะคะ make tangent นักเรียนลองคลิก1ครั้งค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าเวลาเรา make tangent แล้วจากเส้นตรงที่เป็นสปายตัวเมื่อกี้เห็นไหมคะมันเกิดความโค้งเกิดขึ้นนะคะมันเกิดความโค้งเกิดขึ้นแล้วเราไม่ต้องไปปรับอะไรมันแล้วถ้าสมมติหรือถ้าสมมติเราไม่ปรับได้ไหมได้หรือเราจะปรับได้ไหมได้เหมือนกันนะคะเราก็แค่ดึงขึ้นหน้าลงหลังแบบนี้เหมือนเดิมถ้าสมมุติว่าในกรณีที่นักเรียนแบบว่าอาจจะไม่พอใจในส่วนของความโค้งของมันอาจจะโค้งไม่สมดุลหรือโค้งไม่สวยนักเรียนอาจจะอยากได้ความเว้าหรือโค้งมากกว่านี้นะคะนักเรียนก็อาจจะปรับตัวหัวลูกศรตรงนี้ได้เหมือนเดิมแต่ตอนนี้มันเหมือนคำสั่งตัวนี้ tangent เนี่ยมันเหมือนมันบอกว่าฉันจะโค้งให้คุณแล้วนะฉันจะโค้งในองศาเท่านี้ให้คุณแล้วนะมันดูจากอะไรคะนักเรียนมันดูจากขนาดที่เราให้เขาไปตอนนี้ว่ามันควรจะโค้งประมาณไหนเท่าไหร่นะคะมันเหมือนมันเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวนี้มันคำนวณมาให้เราแล้วว่าเราจะโค้งเท่าไหร่ดีโค้งแบบไหนดีถึงจะสวยประมาณนี้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะกลับไปปรับมันไม่ได้แล้วปรับมันได้นะคะเราเทนเจนต์ตัวที่หนึ่งแล้วก็คือระหว่างขาของแก้วกับในส่วนของตูดของแก้วทีนี้เรามาเทนเจนต์อีกส่วนหนึ่งในส่วนของที่คุณครูบอกว่ามันคือส่วนที่แก้วเนี่ยสัมผัสกับพื้นใช่ไหมคะเรามาเทนเจนต์ตัวนี้เหมือนกันค่ะเราคลิกที่เส้นตัวที่หนึ่งกดชิปค้างไว้ค่ะคลิกที่เส้นตัวที่สองนักเรียนสังเกตเลยนะคะว่าเวลาเราเลือกสองเส้นเข้าด้วยกันเนี่ยเส้นสองเส้นเนี่ยจะเป็นสีฟ้านะคะมันจะขึ้นเครื่องหมายเทนเจนต์ลางๆให้เราแหละโดยที่เราไม่ต้องคลิกขวาเพราะเหมือนเราเคยใช้คำสั่งนั้นไปแล้วนะคะเราคลิก make tangent เลยค่ะนักเรียนเห็นไหมคะมันเกิดความสมูทเกิดขึ้นตอนนี้เส้นมันเป็นเหมือนฟรีฟอร์มและมันเหมือนเป็นลักษณะของเส้นคลื่นน้ำและนะคะตอนนี้คุณครูขอซูมเอาออกก่อนซูมเอาลักษณะไกด์ไลน์มันดูเห็นไหมคะลักษณะของตูดแก้วตรงนี้มันเป็นลักษณะของโค้งและโค้งเว้าและนักเรียนไม่ต้องงงนะคะตอนนี้เราแค่จำลองแค่ครึ่งของแก้วนะคะแล้วตรงนี้มันแค่ส่วนหนึ่งของด้านหนึ่งของแก้วที่เราจะทำให้มันเป็นส่วนที่มันโดนวัตถุโดนพื้นแล้วก็วัตถุชิ้นหนึ่งที่ถูกยกขึ้นไปจากพื้นนะคะทีนี้พอตอนนี้เราได้ในส่วนของตูดแก้วและคุณครูจะทำให้แก้วเนี่ยมันมีความสมูทนิดหนึ่งนะคะมีความสมูทนิดหนึ่งคุณครูก็เลยจะต้องทำการเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าฟิลเลตมันเพื่อให้เส้นตรงนี้มันมีความโค้งนะคะโค้งขึ้นมาเพื่อให้เหมือนฟิลเหมือนเราเอามือนะคะทำให้ตูดแก้วเนี่ยไม่มีความคมเกิดขึ้นนะคะตูดแก้วปกติเนี่ยถ้านักเรียนสังเกตที่เราปั้นอยู่มันก็จะเป็นขอบมุมคมใช่ไหมคะเวลาเราใช้งานเนี่ยมันก็จะเกิดอะไรกับเราได้นะคะทีนี้เวลาเราทำให้ตรงเนี้ยฟิลเลตมันก็คือการปาดตูดแก้วให้มันมีความสมูทไม่มีความคมเกิดขึ้นลดคมเกิดขึ้นนะคะแต่ก่อนที่เราจะลดคมตรงเนี้ยได้เนี่ยเราจะต้องมาสร้างเส้นในส่วนของตรงนี้ก่อนนะคะในส่วนของตรงนี้กลับไปที่สองมิติของเราค่ะนักเรียนนี่ค่ะกลับไปอย่างที่ครูเคยบอกนะคะนักเรียนสปายเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเวลาเราคลิกไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะหัวลูกศรถ้าคุณครูซูมใกล้ๆมันจะเป็นหัวลูกศรนักเรียนเห็นไหมคะมันจะเป็นหัวลูกศรสองหัวนะคะหัวลูกศรเนี่ยเหมือนกันเลย

เราสามารถปรับคะให้มันมีความคุณครูลองทําให้ดูนะคะให้ปรับเนี่ยให้มันมีกันทีนี้เราไปดูแบบที่2มิติก่อนแล้วเรียนดูว่าแก้วเนี่ยมันมีความโค้งในส่วนของไหนถ้านักเรียนหลายๆคนเนี่ยในการปรับเส้นเนี่ยคุณครูมองดูแล้วว่ามันไม่น่าจะปรับให้เหมือนกันนะคะแต่เราสามารถน่าจะกําหนดลากๆเส้นได้ว่ามันน่าจะประมาณไหนดูที่ตัวแก้ว2มิติมันโค้งอยู่ประมาณก้นแก้วนิดนึงนะคะโค้งอยู่ประมาณก้นแก้วนิดนึงเราก็เลยต้องลองไปปรับดูมันจะมี2จุดที่คุณครูบอกใช่ไหมคะมีจุดก้นแก้วกับจุดของกลางๆแก้วนักเรียนเราลากได้เลยค่ะตรงเนี้ยเราลากให้มันลงมาข้างล่างหน่อยก็ได้นะคะเพื่อให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันสั่งงานว่าอยู่ประมาณนี้นะฉันจะโค้งอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ตรงนี้เราลากอยู่ประมาณเมื่อเราได้ความห่างหรือขนาดหรือสัดส่วนที่เราจะเป็นส่วนโค้งของมันแล้วเนี่ยเราก็ต้องมากําหนดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะมากําหนดตรงนี้อีกทีหนึ่งตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือส่วนของปากแก้วค่ะนักเรียนอย่างที่ครูเคยอธิบายไปนะคะในส่วนของตูดแก้วจะมีความแคบกว่าส่วนของปากแก้วนะคะในส่วนของปากแก้วนักเรียนสังเกตไหมคะตอนนี้เรายังไม่ได้ให้ขนาดของปากแก้วเนาะเรามาให้ขนาดของปากแก้วกันจำได้ไหมคะว่าเราเคยเข้าให้ขนาดตรงไหนไปที่สเก็ตไปที่สมาร์ทเดเมนชันค่ะตัดเลยกลับไปดูค่ะสองมิติตรงนี้ขนาดเท่าไหร่เอ่ย60 มิลนะคะกลับมาใส่เลยค่ะ60 มิลอย่างนี้ค่ะนักเรียนเห็นไหมคะการที่เราดึงขนาดดึงเส้นตรงเนี้ยมันเป็นตัวที่บ่งบอกให้เรารู้เลยว่าแก้วส่วนเนี้ยมันจะโค้งลักษณะไหนโค้งแบบไหนนะคะพอเราปรับขนาดปากปุ๊บวัตถุจะแตกต่างจากเดิมคือตอนแรกตูดมีความแคบปากมีความแคบเท่ากันพอปากมีความกว้างเกิดขึ้นปุ๊บวัตถุก็จะมีความโค้งด้านข้างเกิดขึ้นเห็นไหมคะมันก็จะเป็นมุมมองในอีกมุมมองหนึ่งที่เรามองเริ่มมองภาพจากสองมิติเริ่มมองออกแล้วว่าเอ้ยแก้วเนี่ยมันมีความโค้งตรงตูดนะมันมีความโค้งตรงไหนนะซึ่งเส้นสปายเนี่ยมันก็สามารถปรับได้ซึ่งคุณครูบอกแล้วว่ามันปรับได้เลยว่านักเรียนไม่พอใจใช่ไหมคะนักเรียนปรับให้แก้วเนี่ยมันมีความอ้วนตรงบริเวณของปากมากกว่าส่วนตูดนะหรือนักเรียนจะเอาตามแบบเลยคือปรับให้มันมีความอ้วนตรงช่วงก้นนะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีผลไปถึงการทำหูด้วยถ้าใครปรับในช่วงของปากกว้างแล้วตูดแคบก็อาจจะมีผลในช่วงที่หูอาจจะเรื่องเจาะแล้วทะลุเราจะต้องมาแก้ไขตรงนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของการเขียนแบบที่เราจะต้องปรับแบบไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าองศาในการเขียนมันไม่ได้เป๊ะอยู่ตลอดเวลานะคะนักเรียนเราจะต้องลองดูว่าเราจะใช้เทคนิคไหนหรือจะใช้ลักษณะไหนเพื่อให้งานเนี่ยมันดูสมบูรณ์แล้วก็สมดุลมากที่สุดแล้วก็ออกมาได้ลักษณะรูปทรงที่เราต้องการมากที่สุดนะคะการปั้น 3D เนี่ยมันจะปั้นได้คร่าวๆเฉยๆนะคะแต่เราจะต้องมาเวลาเราปั้นได้วัตถุ 3D เอาไปทำพิมพ์พอเวลาทำพิมพ์ปุ๊บมันอาจจะต้องมาปรับแต่งบ้างนิดหน่อยนะคะเรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของตัวแก้วนะคะส่วนนี้โค้งแล้วครูเคยบอกว่าครูจะทำฟิลเลตตรงนี้คำว่าฟิลเลตเหมือนที่ครูบอกว่าเหมือนเกาปากดินให้มันมีความสมูทเกิดขึ้นนะคะตอนนี้เราได้ความโค้งของข้างแก้วความโค้งของตูดแก้วและเราจะทำฟิลเลตตรงนี้ให้มันมีความมนนิดนึงนะคะมีความมนนิดนึงเราก็ไปที่สเก็ตค่ะแล้วไปที่คำสั่งฟิลเลตมันเลยนะคะนักเรียนคะเวลาเราจะฟิลเลตมันจะถามเราว่าเราจะเลือกเส้นไหนบ้างในการฟิลเลตนะคะเราจะเลือกเส้นไหนบ้างในการฟิลเลตนะคะคำสั่งฟิลเลตมันจะค่อนข้างยุ่งยากในการคลิกเส้นนิดนึงนะคะนักเรียนมันจะถามว่าฟิลเลตตรงไหนฟิลเลตยังไงเดี๋ยวขออนุญาตออกก่อนแป๊บหนึ่งเข้าไปที่สเก็ตใหม่ที่ฟิลเลตคลิกเส้นที่1คลิกเส้นที่2ตรงนี้มันจะถามแล้วว่าคุณต้องการฟิลเลตเท่าไหร่นะคะคุณจะต้องการฟิลเลตเท่าไหร่

อันนี้มันใส่เป็น10เราใส่สัก2มิลค่ะฟิกทูค่ะตอนนี้มันยังไม่ฟิลเลตให้นะคะแต่มันจะเกิดคุณครูขอซูมนะคะมันจะเกิดเส้นเหมือนเส้นปะขึ้นมาให้เราเห็นนะคะเราต้องกลับไปที่สเก็ตใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเลือกเส้นใหม่ว่าตรงไหนนะที่เราจะฟิลเลตมันอย่างเงี้ยค่ะพอเราฟิลเลตมันปุ๊บแก้วตัวเนี้ยที่ปกติแล้วจะเป็นมุมขอบมุมที่เป็นคมใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็นขอบมุมที่มันมีความสมูทเกิดขึ้นทีนี้นักเรียนดูได้เลยว่าถ้าเราฟิลเลต2เนี่ย2มิลเนี่ยมันเยอะเกินไปเราก็กลับมาปรับตรงนี้อาจจะเป็น1มิลหรือถ้าน้อยเกินไปนักเรียนก็ปรับได้นะคะมันก็จะปรับฟิลเลตตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามที่นักเรียนปรับหรือแก้ไขนะคะอันนี้ก็จะเสร็จสิ้นในการกระบวนการของการเขียนภาพล่างนะคะที่มันเป็นลักษณะของ2มิติต่อไปเนี่ยมันจะเป็นการเริ่มเขียน3มิติเกิดขึ้นนะคะนักเรียนจากวัตถุ2มิติที่เป็นด้านเดียวนะคะเป็นแก้วด้านเดียวเนี่ยเราจะทําการเขาเรียกว่าทําการรีโวลของมันคือการทําให้มันเป็นลักษณะทรงกลมนะคะนักเรียนคะแก้วใบเนี้ยปกติเนี่ยเราจะเห็นแค่ตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นแค่ครึ่งหนึ่งอะครูขออนุญาตปิดนะคะเราเห็นแค่ครึ่งหนึ่งของแก้วใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราจะทําการให้มันมีมิติและนักเรียนดูจากใบนี้นะคะมันมีมิติคือมันจะเป็นทรงกลมนะคะนักเรียนเราก็จะทําการทําให้มันเป็นทรงกลมและมีความหนาของปากแก้วอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของทรงกลมเนี่ยมันจะใช้คําสั่งรีโวลที่คุณครูบอกไปเมื่อกี้นี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในจอคอมกันนะคะตอนนี้เราได้วัตถุที่เป็น2มิติไปที่ฟีเจอร์ได้เลยค่ะในส่วนของคำสั่งฟีเจอร์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนลักษณะการสร้างภาพให้เป็น3มิติแล้วนะคะมันจะเป็นส่วนของการทำภาพให้มันเป็น3มิติแล้วทีนี้นักเรียนมาลองดูค่ะคำสั่งรีโวลจะอยู่ในไอคอนที่2นะคะเป็นลักษณะเหมือนตัวโค้งโค้งงอตัวนี้เราปั้นแค่ตอนนี้เราปั้นให้วัตถุมันเป็นตันๆอยู่นะคะมันก็เลยเห็นลักษณะนี้พอเวลาเราใส่ความกวงเข้าไปปุ๊บมันจะเห็นชัดกว่านี้ขึ้นอีกนะคะนักเรียนมันสามารถเลือกดูได้เลยค่ะออกจากเซกชันได้หมุนเซกชันดูได้นะคะออกจากเซกชันได้มันก็จะเป็นลักษณะทรงตันอย่างนี้หรืออาจจะเป็นแบบนี้นะมันหน้าตาแบบนี้นะอ๋อมันโค้งแบบนี้นะตูดแก้วมันโค้งแบบนี้นะถ้าเราเห็นเป็นภาพแบบสีเรามองไม่ชัดเราเห็นเป็นลายเส้นอ๋อคุณครูหนูเข้าใจแล้วค่ะอ๋อคุณครูหนูรู้แล้วค่ะที่หนูเขียนไปเนี่ยตรงเนี้ยมันโค้งไม่สวยเดี๋ยวหนูจะกลับไปแก้ไขหนุนหินหนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นการมองวัตถุให้เรามันเหมือนเป็นลูกตาของเราอีกแบบหนึ่งที่เรามองได้ว่าอุ้ยเราอยากมองมุมมองนู้นเราอยากมองมุมมองนี้นะมองท็อปก็ได้มองท็อปเราก็ลองดูซิว่ามองท็อปมันน่าจะเป็นยังไงนี่อย่างนี้เห็นไหมคะก็เห็นเป็นกลมๆแล้วถ้ามองบอททอมล่ะบอททอมก็จะเห็นเป็นก้นนี้เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเมื่อกี้คุณครูสอนอะไรไปบ้างเดี๋ยวเรามาทบทวนกันดีกว่าเนาะว่าเราสอนอะไรกันไปบ้างนะคะตอนแรกเนี่ยเราเริ่มจากการดูแบบ2มิติก่อนเนาะแล้วเราก็พูดเรื่องการปั้นดินทีนี้การดูแบบ2มิตินะคะเราดูแล้วว่ามันหน้าตารูปทรงเป็นยังไงเราก็มาเขียนลักษณะ2มิติในโปรแกรม SolidWorks ใช่ไหมคะนักเรียนเขียนได้กันไหมเขียนได้ใช่ไหมคะครูเห็นบางคนเนี่ยเขียนออกมาหน้าตาสวยเชียวแก้วของนักเรียนนะคะพอเขียนแบบ2มิติเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะได้แก้วนะคะในลักษณะรูปทรงที่นักเรียนต้องการและหลังจากการเขียน2มิติคุณครูสอนใช่ไหมคะต่อไปครูสอนในเรื่องของการทําให้มันเป็น3มิติตอนนี้เราได้ทุกคนได้แก้วเป็นทรงกระบอกใช่ไหมคะในหน้าตาของตัวเองเพราะว่าคุณครูบอกแล้วว่าเส้นสปายเนี่ยมันเกิดจากการที่เราลากของเราเองว่าลากให้มันโค้งหรืองอในส่วนของไหนตรงไหนของวัตถุนะคะพอเราลากได้แล้วเราได้รีโวทําการรีโวให้มันเป็นลักษณะของทรงกระบอกเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้แก้วหนึ่งใบนะคะเป็นไงบ้างคะยากหรือง่ายง่ายนะคะตอนนี้เราปั้นในเวลาแค่สั้นๆแต่เราได้แก้วหนึ่งใบยังไม่ได้มีความหนาด้วยซ้ำ
เสียดายนะคะ EP นี้เราหมดเวลาแล้วเวลาเรามันสั้นเหลือเกินค่ะเดี๋ยว EP หน้าค่ะเราจะได้มาเจอกับเครื่องตัวนี้นะคะเจ้า Bamboo Lab นะคะเพราะว่าเราจะมาพิมพ์ 3D 3 มิติกันค่ะเราจะได้เห็นแก้วเป็นลักษณะที่เป็น

มิติในโมเดลจิ๋วๆนะคะด้วยเส้นพลาสติกนะคะน่ารักน่ารักของเราค่ะแล้วกลับมาเจอกัน EP หน้านะคะ EP นี้ครูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ในการใช้งานสำหรับใช้ในรถยนต์เนี่ยนะครับก็ต้องควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกตามระยะเวลาหรือตรวจดูสภาพของน้ำมันเบรกถ้าเกิดว่าสีของน้ำมันเบรกเปลี่ยนไปคล้ำขึ้นนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับก็คือ1ชุดผ้าคลุมรถนะครับ2กากบาทถอดล้อหรือชุดบล็อกเพื่อที่ทำการถอดล้อ3ไฟส่องสว่างนะครับถุงมือผ้าทำความสะอาดน้ำมันเบรกและอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำมันเบรกที่ทำการถ่ายออกมาก็จะเป็นสายยางใสนะครับแล้วก็กระป๋องน้ำมันเบรกเก่าเพื่อที่จะรองน้ำมันเบรกเอาไว้นะครับไขควงนะครับไม้บรรทัดเหล็กประแจสำหรับไล่ลมเบรกนะครับประแจสำหรับตัวปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกต่อไปก็จะเป็นวิธีการในการไล่ลมเบรกและปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกครับขั้นตอนในการไล่ลมเบรกหรือเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็ปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการคลุมผ้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกมาโดนสีรถนะครับแล้วเราเริ่มจากการคุมผ้าที่เบาะคนขับและพวงมาลัยด้านในครับเสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรง

การคุมผ้านะครับจะช่วยไม่ให้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกเนี่ยโดนสีรถได้ต่อไปตรวจสภาพน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรกครับตรวจสภาพดูว่าสภาพน้ำมันเบรกมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าค้ำเกินไปควรจะต้องทำการเปลี่ยนออกและตรวจดูระดับน้ำมันเบรกอยู่ในระดับปกติหรือไม่ถ้าปกติระดับน้ำมันเบรกจะต้องอยู่ในตำแหน่งแม็กพอดีในการคลายน็อตล้อนะครับเราจะต้องคลายน็อตในลักษณะตรงกันข้าม

0: ครับในการไล่ลมเบรกนะครับเราควรจะต้องทำการไล่ลมทั้ง4ล้อนะและการไล่ลมเนี่ยเราจะต้องรู้ตำแหน่งของสกรูไล่ลมของแต่ละล้อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถยนต์เนี่ยด้านหลังด้านล้อหลังเนี่ยจะเป็นแบบดัมเบรกด้านล้อหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับในตำแหน่งของสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังนะครับนี่คือตำแหน่งสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังในส่วนของล้อหน้าระบบเบรกส่วนใหญ่จะเป็นดิสเบรกและตำแหน่งสกรูไล่ลมของดิสเบรกล้อหน้าจะอยู่ที่ชุดคาลิเปอร์เบรกคือตำแหน่งนี้ครับครับในตำแหน่งของล้อหลังจะเป็นลักษณะของดัมเบรกนะต่างรองน้ำมันเข้าไปคนที่จะทำการไล่ลมใช้คำสั่งให้ผู้ที่ย้ำเบรกดำเนินการย้ำเบรก
1: ย้ำย้ำ
0: การปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับในการปรับตั้งนะเราจะต้องมีเครื่องมือในการปรับตั้งก็คือ 1. ฟุตเหล็กในการวัดระยะของระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกแล้วก็ 2. ประแจที่จะทำการคลายน็อตปรับตั้งระยะฟรีในการปรับตั้งระยะฟรีให้นำเอาไม้บรรทัดเหล็กนะครับด้านเซนนะครับด้านเซนติเมตรนะครับจิ้มลงไปที่พื้นนะครับแนบกับแป้นเหยียบเบรก
2: ป้องกันเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้งองามอีกด้วย
3: การใช้น้ำยาขัดสี

0: 69ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองธุลีและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกราชทูตจากที่ประเทศศรีลังกามาก่อนเวลา 17:46 นาทีพระราชทานพระบรมราชและเวลา 17:50 นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายมานูเอลนูเซบาสนี้นางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเฮรัญยิกมูลนิธิชัยพัฒนานางพนักบุคคลเฝ้าทูลองพระบาทดังนี้นายเทียรภานางชวีวรรณสมชาติและคณะเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่17783และเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชให้เพียงพอต่อการขยายตัวของการเดินทางและการท่องเที่ยวเต็มระบบในวันที่19กันยายน2566โอกาสนี้ทอดพระเนตรอิทัศการจากรากอารยธรรมเชื่อมน่านฟ้าสู่อนาคตสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้ายซึ่งในวันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีวิทยาเขตภูเก็ตวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและวิทยาเขตตรังณสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดเชียงใหม่สำหรับโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์เป็นโครงการที่บ้านไม่มีที่ดินเป็นของตนเองให้ได้ถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยสามารถใช้ประโยชน์ในการทำกินตกทอดไปถึงลูกหลานได้ในรูปแบบของสหกรณ์และพระบาทสมเด็จพระเวลา 17:00 นคณะสมาคมผู้ปกครองและครูนวมินทราชินูทิศบรินเดชาวัดจำกัดและสมาคมเยาวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมและเวลา 19:00 นสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสายนีสิริพัฒน์ในฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงเป็นนายกกิติมศักดิ์และทรงเป็นประธานกรรมการหมู่นิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานพระราชานุญาตให้หมู่นิธิชัยพัฒนาร่วมลงนามกับหน่วยงานดังกล่าวผู้บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทค
1: จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือสวิตช์นะครับ ZX สวิตช์ซึ่งสวิตช์เนี่ยเราจะใช้ทำการเรียนรู้ในการส่งค่าเข้าไปนะครับเป็น input อันนี้ถ้าเรากดดูก็จะมีเสียงนะครับป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กตัวหลอดไฟจะเป็นอุปกรณ์ output ที่0เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ GPIO 16นะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมมันอยู่ที่ว่าเราจะอ้างอิงแบบไหนนะครับถ้าเราอ้างอิงแบบ Arduino หรือว่าแบบ ESP8266 เราก็เรียก D0 ไปเลยนะครับ D0 D1 D2 ระบุแบบนี้ได้แต่ถ้าเราเรียกกลางๆเนี่ยเรา
2: โปรแกรมไฟกระพริบโปรแกรมวัดอุณหภูมิโปรแกรมเหล่านี้เราสามารถเรียนรู้ได้ในตอนต่อๆไปแต่ก่อนอื่นเรามาเรียนรู้วิธีติดตั้งและการทำงานของ

0: หลังจากเราติดตั้งทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับถ้าเป็น Windows 10นะครับอย่างในตัว Windows 10เราก็พิมพ์คำว่า Arduino นะครับจะขึ้น Desktop App ชื่อว่า Arduino 1.8.5 ขึ้นมานะครับคือฟอนต์ไซส์นะครับปกติฟอนต์ที่มาโดย Default เนี่ยกับระบบจะตัวเล็กมากนะครับเราอาจจะต้องการปรับให้ตัวหนังสือมันใหญ่ขึ้นนะครับ
1: จะมีลักษณะที่เป็นเนื้อบางเบาคล้ายกับสีน้ำแต่ก่อนที่เราจะไปเพ้นท์กันนะคะคุณครูก็จะมาแนะนำในเรื่องของการเลือกผู้กันชนิดของผู้กันแล้วก็ลักษณะของผู้กันกันก่อนนะตรงส่วนนี้นะคะขนของผู้กันเนี่ยจะมีด้วยกัน2 อย่างก็คือขนที่ได้จากใยสังเคราะห์กับขนที่ได้จากธรรมชาติขนจากธรรมชาติก็มันจะมีความอุ้มน้ำอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องเติมน้ำเยอะถ้าเราเติมน้ำเยอะปุ๊บสีมันก็จะจางลงนะคะอันนี้เราลองเส้นเบอร์6ดู A นะคะก็จะเป็นผู้กันแบบปลายแบนนะคะก็คือลักษณะแบบนี้นะคะเราแค่ลองนะคะป้ายสีลงไปนะก็จะเห็นความแตกต่างว่าอ๋อลายเส้นแบบนี้นะเราเหมาะที่จะไปทำเป็นใบไม้หรือว่าเป็นโคนบนต้นไม้ได้นะคะกับสีได้บ้างนะเราลองปาดดูแล้วก็ลองแปะดูเห็นไหมคะเขาจะให้อารมณ์และความรู้สึกถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้เราสามารถทำเป็นมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะมาเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะก็คือขั้นตอนในการเพ้นท์ผ้าด้วยสีธรรมชาติวันนี้คุณครูจะนำตัวเสื้อนะคะมาให้คุณครูเพ้นท์ด้วยสีย้อมของธรรมชาติกันก่อนนะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นสีมันก็ดูไม่เป็นธรรมชาตินะคะมันเหมือนเราตั้งใจหรือจงใจเกินไปเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเท็กเจอร์หรือว่าผิวสัมผัสของกลีบดอกไม้นะคะหรือว่าใบไม้เนี่ยมันจะมีความนูนความสีเข้มสีอ่อนที่แตกต่างกันนะคะอันนี้ครูก็จะลงให้เราดูก่อนคราวนี้เทคนิคเดียวนี่แบบนี้นะคะให้ดูเหมือนมันมีความชุ่มน้ำนิดนึงคราวนี้เราก็จะเปลี่ยนเบอร์ของผู้กันนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะไประบายที่ตัวก้านนะคะตัวก้านก็คือตัวนี้เราจะเปลี่ยนหัวเราไม่มีสีเยอะเนาะอย่างที่ครูบอกเราก็ยังใช้สีเหลืองอยู่นะคะในการที่จะลองระบายใบไม้กันดูนะคะคราวนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการเบี่ยงมือนิดนึงนะคะสำหรับที่เราจะทำใบนะคราวนี้ใบในแนวนอนเนี่ยจะทำยากหน่อยนะคะเราก็อาจจะต้องลากนะคะวิธีลากนะผู้กันแบนแบบนี้เราลองเบี่ยงมือดูนะคะเราก็จะได้ลักษณะเห็นไหมคะนี่กลีบดอกนะคะที่หยักๆไหมคะเราบิดมือนิดนึงบิดมือนิดนึงนะคะบิดมือนิดนึงแล้วนะคะเราก็ใช้น้ำลูบนิดนึงนะคะให้สีเขาลงมานิดนึงนะเวลาที่เราจะไล่สีเข้มสีอ่อนเนี่ยเราก็ใช้น้ำเป็นตัวช่วยได้นะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปให้มันมีลักษณะของเท็กเจอร์นะคะมีลักษณะของเท็กเจอร์นิดนึง

นะคะเพื่อให้เส้นมันคมชัดเราก็จะเลือกใช้ผู้กันเบอร์เล็กนะคะอันนี้คุณครูจะใช้ผู้กันเบอร์4หรือเราจะใช้เบอร์2ก็ได้นะคะแต่อันนี้คุณครูเลือกใช้ผู้กันเบอร์4เพื่อเก็บรายละเอียดนะคะเวลาเราเก็บรายละเอียดเนี่ยเราจะเก็บตรงขอบหรือมุมนะคะของเขาแต่สีธรรมชาตินะคะพอโดนอากาศมันแห้งเป็นผงเราสามารถเติมน้ำนะคะแล้วก็ระบายสีต่อได้อ่ะเริ่มจากผู้กันนะคะเบอร์นี้ผู้กันเบอร์6เดี๋ยวเราจะลงดอกสีแดงใกล้ๆกับสีธรรมชาติเราเลยจางสีลงทำให้สีอ่อนลงแต่สีอะคริลิกเนี่ยถ้าจะให้อ่อนลงเราต้องผสมสีขาวหรือว่าเราจะต้องทาให้มันน้อยหรือว่าเราเลือกใช้สีอ่อนนะคะแต่ว่าสีธรรมชาติเนี่ยมีให้เราเลือกน้อยเฉดสีนะคะคือเฉดสีมีไม่มากแต่สีอะคริลิกเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกทุกเฉดสีเลยนะคะเห็นถึงความแตกต่างไหมคะในลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะว่าเราไม่ต้องการทำให้มันเรียบเราก็สามารถที่จะให้มันมีเนื้อสีเนี่ยนูนขึ้นมาได้นะคะให้มีเนื้อสีนูนขึ้นมาได้

สีเอคริลิกความสดแตกต่างกันความเข้มของเนื้อสีหรือความเข้มข้นของเนื้อสีก็แตกต่างกันนะคะ

0: เปรียบเทียบกันอย่างชัดเจนมากเลยนะคะอันนี้จะสีสดใสมากเลยอันนี้สีของเขาก็จะเป็นแบบจางๆนะคะเหมือนน้ำ
1: มีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างการประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุด8การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวด

0: お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการ
1: แต่ว่าวันนี้ขออนุญาตถามครูมอสเป็นตัวแทนของนักเรียนเนาะครูมอสครับไม่ทราบว่าครูมอสชอบทานกาแฟไหมครับ
2: อ๋อนั่นด้วยส่วนตัวของครูมอสนะฮะครูมอสเนี่ยเป็นคนชอบทานกาแฟมากแต่ว่าไม่ได้มีการชอบทานกาแฟ
1: บ้างเพราะว่าครั้งนี้เป็น EP 1ก็คือเป็นสื่อชุดแรกตัวแรกนะครับเป็นเทปที่1ก็คือเราจะพูดถึงเรื่องเบสิกพื้นฐานก่อนแต่ว่าตัวนี้ครับเบสิกตัวเนี้ยเราจะ
2: ฟังรับชมกันให้ดีนะครับ
1: ครับเรามาพูดถึงเรื่องแรกครับเรื่องแรกเนี่ยปกติแล้วเนี่ยครูมอสชอบทานกาแฟนะครับ
2: ใช่
1: ครูมอสเคยรู้ไหมครับว่ากาแฟของเราเนี่ยในโลกของเราเนี่ยมีกาแฟอยู่กี่สายพันธุ์ครับ
2: ถ้ากาแฟแบ่งอาจจะแบ่งออกเป็น2สายพันธุ์หลักๆที่ถ้าครูมอสทราบนะฮะก็เป็นอาราบิก้ากับโรบัสต้าถูกไหมครับปุ้ย
1: ใช่ครับจริงๆแล้วสายพันธุ์หลายสายพันธุ์นะครับแต่ว่าที่เราจะนำมาใช้ในธุรกิจกาแฟหรือว่าธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่มนะครับเราจะใช้อยู่2สายพันธุ์หลักๆครับก็คือสายพันธุ์แรกครับครูมอสสายพ
2: ัน
1: ธุ์อาราบิก้านั่นเองครับอาราบิก้าเคยได้ทานอาราบิก้าไหมครับ
2: ปกติก็จะทานอาราบิก้าบ่อยมากส่วนใหญ่ที่ครูมอสชอบทานเพราะชอบทานอาราบิก้าทางโซนภาคเหนือเน
1: า
2: ะฮะ
1: ทางภาคเหนือ
2: โดยเฉพาะจังหวัดน่านจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะเป็นดอยต่างๆที่เราเคยได้ยินไม่ว่าจะเป็นขออนุญาตพูดนะฮะเป็นกาแฟชาวดอยกาแฟดอยช้างนะฮะก็จะอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยครับแล้วก็ขอสอบถามครูอุ้ยเพิ่มเติมแล้วกันว่าลักษณะที่ดีของกาแฟอาราบิก้ารสชาติหรือว่าลักษณะของเม็ดกาแฟเนี่ยครับต้องเป็นอย่างไรครับครูอุ้ย
1: ครับขออนุญาตพูดในส่วนของอาราบิก้านะครับปกติแล้วเนี่ยอาราบิก้าเนี่ยเราจะสามารถเห็นได้ตามร้านกาแฟทั่วไปแต่ว่าตัวกาแฟอาราบิก้านะครับเราจะมีแหล่งเพาะปลูกในส่วนของที่มีพื้นที่สูงซึ่งในประเทศไทยนะครับก็จะเพาะปลูกได้เฉพาะในโซนทางภาคเหนือเนื่องจากว่าเขาจะมีพื้นที่ที่มีอากาศหนาวนะครับแล้วก็มีออกซิเจนน้อยตัวนั้นก็จะสามารถเพาะปลูกเกี่ยวกับของอาราบิก้าได้แต่ว่ากาแฟอาราบิก้าครับเขาจะมีอุปสรรคอยู่ตรงที่1ผลผลิตของเขาจะค่อนข้างน้อยจะตรงกับสุภาษิตที่ว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวนั่นเองนะครับแล้วก็พอเวลาที่ผลผลิตน้อยเนี่ยส่งผลให้ราคาค่อนข้างแพงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับตัวแมลงเนี่ยแมลงที่เราจะเหมือนทักโรบัสต้าแล้วก็คำนิยามของอาราบิก้าครับเขาจะเป็นคำนิยามที่มีว่า1หอมละมุนนะครับแล้วก็ทานแล้วสดชื่นมีชีวิตชีวาเนื่องจากคาเฟอีนน้อยให้ความกระปี้กระเป๋ามากนั่นเองครับ
2: คนไทยปัจจุบันนะครับก็เลยหันมานิยมทานอาราบิก้าซะส่วนใหญ่เวลาไปเลือกซื้อนะฮะก็จะดูได้ที่บรรจุภัณฑ์ว่ากาแฟเนี้ยเป็นสายพันธุ์ไหนมาผลิตมาจากที่ไหนฮะซึ่งอย่างที่ครูอุ้ยบอกว่าอาราบิก้าเนี่ยก็จะให้ความหอมแล้วสดชื่นก็เหมาะสำหรับสายแคมปิ้งละกันเพราะตอนเนี้ยเทรนแคมปิ้งกับเทรนคาเฟ่เนี่ยมาคู่กันเลยฮะต่อไปนะครับโรบัสต้านะครับโรบัสต้าเนี่ยก็ส่วนใหญ่ถ้าเปรียบเสมือนปลูกเพาะปลูกก็เมื่อกี้ไปเหนือแล้วไปอาราบิก้าไปเหนือโรบัสต้าเราจะไปล่องใต้ใช่ไหมครับครูอุ้ยก็จะปลูกมากในพื้นที่ชุมพรมีความ
1: เขาจะมีคำขวัญที่อยู่ในจังหวัดเลยนะครับเป็นคำขวัญประจำจังหวัดซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของไร่กาแฟนะครับดีเล็บมือชมไร่กาแฟนั่นเองนะครับที่เขาบอกนะครับนักเรียนสามารถไปหาดูได้นะครับจริงๆนักเรียนโรงแรมมารู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีคำขวัญอะไรแต่และจังหวัดเพราะว่านักเรียนผ่านเนี้ยให้เป็นเทคนิคการจำง่ายๆสำหรับการแบ่งระหว่างโรบัสต้ากับอาราบิก้านั่นเองครับ
2: ก็นักเรียนคงได้ความรู้ไปแล้วนะฮะสรุปง่ายๆเลยก็คือกาแฟแบ่งได้ออกเป็น2สาย
1: ประเภทครับสองสายพันธุ์เน
2: า
1: ะ
2: สายพันธุ์นะครับก็เป็นโรบัสต้ากับอาราบิก้าแค่นั้น
1: จริ ง
2: ๆนะ
1: ถ้าเกิดสมมตินักเรียนอยากรู้เพิ่มเติมนะครับนักเรียนสามารถไปหาข้อมูลได้อย่างเช่นตัวของอาราบิก้าครับเขาจะมีสายพันธุ์บางสายพันธุ์ที่มีชื่อเฉพาะเช่นคาชูล่าคาชูอี้เล็บไม้ใหญ่ๆแล้วก็เป็นขนแหนงออกไปลักษณะแบบนั้นเลยครับก็ถ้าเกิดเราอยากรู้ลึกจริงๆก็สามารถเรียน
2: รู้ได้เพิ่มเติมได้นะครับต่อไปครับเมื่อเรารู้ถึงกับสายพันธุ์ของเมล็ดกาแฟแล้วทีเนี้ยคุยครับกรรมวิธีในการผลิตกาแฟนะครับแบ่งออกเป็นกี่ประเภทครับคุยครับ
1: จริงๆแล้วกรรมวิธีการผลิตกาแฟนะครับจะ

0: แบ่งออกเป็นทั้งหมด3ประเภท2ประเภทเน
1: า
0: ะ3
1: สิ
0: 3กรรมวิธีการผลิตแบ่ง3นะครับก็คือประเภทแรกเขาเรียกการกระทบเปลือก
1: แช่ก่อนเพื่อให้เปลือกร่อนแล้วก็เอาไปตากให้แห้ง
0: นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นแล้วก็ในกรรมวิธีสุดท้ายครับคือกรรมวิธีการผลิตจะนำมาล้างลักษณะคล้ายๆระหว่างกึ่งเปียกระหว่างกระบวนการแห้งกับเปียกแล้วก็มาผสมกันซึ่งเขาบอกว่ากระบวนการตรงกึ่งเปียกกึ่งแห้งครับเขาจะมีวิธีการที่กรรมวิธีการผลิตที่รวดเร็วแล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่านั่นเองครับน้อยกว่าทั้ง2วิธีที่ผู้พูดไปก็คือแบบแห้งกับแบบเปียกนั่นเองครับ
1: ร้านคาเฟ่ที่เขามีโรงคั่วหรือว่าเก็บเมล็ดคั่วมาไปรับเมล็ดคั่วมาจากไปรับเมล็ดมาจากไร่เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้กรรมวิธีกึ่งเปียกกึ่งแห้งซะส่วนใหญ่ครับ
0: แล้วก็ในกระบวนการนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติณปัจจุบันเนี่ยเรามีการผลิตในลักษณะของกาแฟที่เป็นรสชาติของโซจูเป็นกาแฟที่มีรสชาติของวิสกี้เป็นกาแฟที่มีรสชาติของเหล้าต่างๆหรือวัตถุดิบ
1: ต
0: ่างๆ
1: รสต่างๆ
0: รสต่างๆเนาะเขาเนี่ยจะใช้วิธีในการหมักก็คือนำโซจูมาหมักกับกาแฟในกระบวนการกรรมวิธีการผลิตนี่แหละครับก่อนที่จะนำไปคั่วเนาะเขาไม่ได้ใช้แบบเหมือนการไปเอา
1: ผสมกาแฟ
0: เป็นแท่งปูนแล้วก็เอาไปหมักก่อนเพื่อให
1: ้
0: เป็นการบ่ม
1: เป็นบ่อบางทีถ้าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆจะเป็นบ่อแล้วก็ใส่เมล็ดกาแฟลงไปแล้วก็ใช้พวกนี้แหละเอาลงไปแช่ก่อนที่จะทำมาทำวิธีการตัดแห้งแล้วก็นำไปคั่วครับเพื่อให้เมล็ดกาแฟเนี่ยได้ดึงรสชาติของวัตถุดิบที่เราต้องการให้มีกลิ่นนะการจำ2-3-3ครับครูอุ้ย
0: ใช่การคั่วนะครับส่วนในเรื่องของคั่วเนี่ยการคั่วเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3อย่างครับก
1: ็
0: คือการคั่วในระดับอ่อนปานกลางแล้วก็ระดับเข้มนั่นเองครับการระดับก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าบลอนด์โรสบลอนด์ที่แปลว่าสำลีนะครับเนาะบลอนด์โรสเพราะว่าเนื่องจากว่าสีของเขาเนี่ยมีแบบป๊อปคอร์นคือจริงๆแล้วเนี่ยเมล็ดกาแฟครับเขาจะเรียกว่าผลเชอร์รี่ซึ่งจะมีเหล้าบางตัวเนาะคุณหมอที่เขาเรียกว่าเหล้าที่มีชื่อคารัวเนี่ยเขาจะเป็นเหล้าตระกูลของลิเคียวนะครับลิเคียวเนี่ยเขาก็จะเอากาแฟมาผสมกับเหล้าตระกูลลิเคอร
1: ์ลิเคียวเนี่ยก็คือต้องบอกก่อนว่าเป็นเหล้าหวาน
0: นะครับแล้วก็เอาลิเคอร์มาผสมก็จะเอาเมล็ดกาแฟเนี่ยมาคั่วนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาเช่น6นาที7นาทีก็จะได้ในระดับบอลโลแต่ไม่ใช่ว่ากาแฟทุกสายพันธุ์หรือว่ากาแฟ
1: ทานกาแฟก็เลยรู้สึกว่าการคั่วอ่อนเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสำหรับเราเพราะว่ากาแฟคั่วอ่อนเนี่ยก็บอกอยู่แล้วพอคั่วอ่อนเนี่ยความหอมมันก็จะน้อยรสชาติของกาแฟมันก็จะน้อยลงถูกไหมครับเหมาะสำหรับคนที่เริ่มทานกาแฟใหม่ๆถูกไหมครับครูอุ้ยครับ
0: ใช่ครับก็จริงๆรสชาติของบอลโรสนะครับก็จะเป็นรสชาติที่ให้ความละมุนนะครับแต่มันจะมีบางอย่างครับที่บางทีลงคั่วเนี่ยเขาคั่วไม่แล้วเขาก็มาบอกเราว่ากาแฟจริงๆแล้วจะต้อง
1: เป็นคั่วเค็ม
0: เป็นคั่วเค็มแต่จริงๆแล้วระยะเวลาครับไม่ควรที่จะเกิน17นาทีด้วยซ้ำจริงๆ17นาทีเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับสตาร์บัคก็จะเป็นพวกเฟนโรสที่เกือบจะไหม้แล้วด้วยซ้ำ
1: ซึ่งในการคั่วนะครับการคั่วเนี่ยคอยกวนวนแท่งเหล็กวนตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นโฮมเมดหรือว่าอุตสาหกรรมในครัวเรือนอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่มีแต่เราไปซื้อเม็ดกาแฟที่มันยังดิบอยู่มาที่ยังไม่ได้ผ่านการคั่วครับเขาก็จะใช้กระทะทองเหลืองกับไม้พายแต่ผู้ที่คั่วนั้นก็ต้องมีความรู้หรือว่ามีประสบการณ์บ้างนะครับไม่ใช่แบบบางทีเราคิดว่ามันใช้ได้แล้วแต่เรายังคั่วไม่ถึงจุดที่เมล็ดกาแฟเนี่ยต้องได้มันอาจจะไม่ได้ดึงรสชาติของกาแฟออกมาก็ได้ครับต
0: ่
1: อไปครับครูอุ้ยครับลำดับที่2ครับคั่วระดับไหนครับ
0: การคั่วในระดับที่2นะครับคือการคั่วในระดับปานกลางหรือที่เรียกว่ามีเดียมโรสนะครับในส่วนของมีเดียมโรสครับรสชาติที่เขาให้เนี่ยเขาจะมีรสชาติของความละมุนแล้วก็เหมาะสำหรับการทำกาแฟดำมากกว่าที่จะไปทำเป็นช็อตเอสเปรสโซ่นะครับเนื่องจากว่าการคั่วในระดับนี้เนี่ยจะอยู่ในที่ประมาณ 10-11 นาทีแล้วก็จะมีการผลิแตกป๊อปคอร์นในรอบที่2นะครับไอตัวเมล็ดของกาแฟเนี่ยเขาจะเริ่มที่จะผลิแล้วก็เป็นใช้ความร้อนแล้วก็ผลิลักษณะคล้ายๆกับเหมือนป๊อป

0: ครนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีสีเหลืองสีออกเป็นสีน้ำตาล
1: น้ำตาลน้ำตาล
0: น้ำตาล
1: น้ำตาลอ่อนอ่อนยังไม่ถึงกับน้ำตาลเค็ม
0: ยังไม่ได้เข้มขนาดก็ปานกลางอะครับเนาะอย่างตามที่สไลด์ที่คุยทำไปเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะเม็ดลักษณะแบบนั้นนะครับก็จะอยู่ในส่วนของกาแฟ
1: อเมริกาโน
0: ่หรือว่าจริงๆไว้สำหรับการทำเป็นพวกดิฟหรือว่าทำเป็นสโลบาแบบนั้นก็จะเหมาะสำหรับการทำแบบนั้นเพราะว่า อย่างมันจะมีกาแฟอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า House Blend นะครับเป็นกาแฟที่เหมาะสำหรับการทานทั้งวันยิ่งถ้าเกิดเป็นกาแฟที่มาจาก English Breakfast Blend เนี่ยก็จะเป็นกาแฟที่ให้ความสดชื่นมีชีว
1: ิตแล้ว
0: สำหรับการเริ่มต้น
1: จิบจะมีกระบอกใช่ไหมฮะสมัยเป็นกระบอกร้อนแล้วก็จิบไปเรื่อยๆก็จะให้ความสดชื่นได้ทั้งวันถ้าอยากให้ครูอุ้ยบอกครับเหมาะสำหรับเป็นขั้วแบบเข้มหรือว่าอะไรครับ Dark Roast ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับการขั้วแบบเข้มหรือว่า Dark Roast นะครับก็จะเป็นการขั้วในระดับที่มีนาทีที่ประมาณ 13-15 นะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่ทั้งนี้เนี่ยตามระยะเวลาที่คุยบอกเนี่ยแล้วแต่ว่าโรงคั่วจะกำหนดแบบไหนด้วยนะครับไม่จำเป็นว่าเราจะต้องใช้ในตามนาทีที่คุยบอกเพราะว่ามันมีเรื่องของความร้อนการใช้ไฟในการที่จะคั่วด้วยยิ่งถ้าเกิดสมมติเราเปิดบาริสต้าธรรมดาเรารู้ไว้ว่ามีการคั่วแบบนี้นะครับแล้วก็นำข้อมูลพวกนี้สามารถไปตอบคำถามกับในโอกาสที่เราได้สมัครงานก็ได้นะครับการคั่วที่3คือเป็นในระดับดาร์กโรสดาร์กโรสเนี่ยจะมีสีน้ำตาลเข้มนะครับแล้วก็รสชาติของเขาจะเข้มข้นนะครับแล้วก็นอกจากเรื่องของการเข้มข้นแล้วเขาก็จะมีกลิ่นที่หอมเนื่องจากว่ามีการใช้ไฟในการที่จะดึงกลิ่นของกาแฟลักษณะเนี่ยเขาจะเหม็นฉุนเลยแหละไม่ใช่เหม็นฉุนเขาจะมีกลิ่นหอมแล้วก็ฉุนออกแบบน
1: ิดเกือบเป็นกลิ่นของกาแฟเฉพาะของกาแฟ
0: ที่
1: เป็นระดับการคั่วเข้มฮะพวกกาแฟคั่วเข้มเนี่ยอย่างที่ครูอุ้ยบอกมีความเข้มหอมแล้วก็ดุดันแน่นอนเพราะว่าเพราะฉะนั้นสึกจะเหมาะกับการนำไปทำเมนูเย็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นคาปูเย็นหรือว่ามอคค่าหรือว่าคาราเมลแมคเคโตอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นแล้วก็นอกจากเรื่องของการคั่วครับครูมอสเราจะมีในส่วนของการพอยล์ที่เรารู้แล้วเมื่อกี้ครูมอสชวนหน่อยสิว่าเราพูดอะไรไปแล้วบ้างหนึ่งก็คือประเภทของเมล็ดกาแฟ
1: ใช่ครับ
0: แบบที่สองคือ
1: กระบวนการการผลิตกาแฟครับ
0: กระบวนการการวิธีการผลิตแล้วก็อันที่สามก็คือเป็นการคั่ว
1: ครับ
0: นอกจากเราจะมีความรู้เรื่องของการคั่วแล้วครับเราจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเก็บเมล็ดด้วย
1: ใช่ครับ
0: นะครับในส่วนของการว่าศัตรูของกาแฟพอยล์ที่เราเปิดถุงกาแฟมาแล้วหรือพอยล์ที่เราได้ซื้อกาแฟมาแล้วสิ่งที่เราจะต้องพึงระวังอยู่4ข้อมีอะไรบ้างครับข้อมอดข้อหนึ่ง
1: หนึ่งครับแสงอากาศครับ
0: 1อากาศเพราะว่าตัวอากาศตัวนี้นะครับจะส่งผลให้ตัวกาแฟของเราเนี่ยที่เราพูดถึงเรื่องของอากาศแล้วอากาศเนี่ยจะส่งผลให้ตัวของกาแฟเนี่ยเสื่อมคุณภาพลงได้จริงๆจะในถุงของกาแฟนะครับถุงที่ดีควรที่จะมีปุ่ม Favor Lock หรือว่าปุ่ม Vacuum Seal ที่จะทำการคลายก๊าซทางเดียวนะครับซึ่งพอเวลาที่เมล็ดกาแฟเขาผ่านแล้วนะครับผ่านการบรรจุแล้วตัวเมล็ดกาแฟเขาเหมือนจะมีชีวิตนะครับเขาสามารถที่จะคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากตัวเขาได้นะครับตลอดเวลานะครับสังเกตจากพอเวลาที่เราไปเดินในห้างหรือห้างสรรพสินค้าร้านต่างๆหรือว่าเป็นบาร์กาแฟเนี่ยเราจะสังเกตว่าตัวถุงกาแฟเนี่ยครับจะเป็นถุงที่พองนะครับซึ่งปกติแล้วทำไมก่อนหน้านี้มันไม่พองแล้วทำไมวันนี้ถึงพองเพราะว่าตัวเมล็ดกาแฟเขาจะคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จำเป็นที่จะต้องมีปุ่มพวกนี้ไว้คายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกตลอดเวลาเพื่อรักษารสชาติของกาแฟแล้วก็คุณภาพของกาแฟนั่นเองนะครับ
1: ครับต่อไปนะครับตัวที่2นะครับความชื้นครับปุ้ยครับ
0: ในส่วนของความชื้นครับความชื้นจะส่งผลให้กับกาแฟมากๆเนื่องจากว่าตัวกาแฟเนี่ยเขาผ่านการคั่วมาแล้วจริงๆ

0: ทุกประเภทหรือเครื่องดื่มทุกประเภทไม่ควรที่จะเก็บอยู่ในความชื้นยกเว้นอาหารสดควรที่จะมีความชื้นอยู่ในตู้เย็นนะคะแต่มันมีประเด็นแบบนี้ครับบางคนเนี่ยเขาบอกว่าให้เก็บกาแฟอยู่ในตู้เย็นเนื่องจากว่าตู้เย็นสามารถล็อกความสดใหม่อยู่ได้แต่กูจะบอกว่าความชื้นเนี่ยองค์ประกอบในอย่างคุณหมอเป็นครัวอาหารคุณหมอจะคุ้นชินแล้วก็รู้องค์ประกอบของในตู้เย็นตู้เย็นเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติในส่วนของการรักษาความสะอาดนะครับคุณหมอแล้วก็ในตู้เย็นมีอะไรเอ่ยส่วนมากจะใช้ความเย็นซึ่งเกิดจากความ
1: มันจะมีในอย่างในตู้เย็นก็จะมี2ระบบครับเป็นระบบเย็นกับเยือกแข็งเย็นธรรมดานะฮะก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าวัตถุดิบนั้นเราเก็บรักษาอย่างไร
0: ใช่แต่ว่าอย่างที่พูดบอกว่าศัตรูของกาแฟมีอากาศ
1: ความชื้น
0: ในตู้เย็นเขามีความชื้นอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครูก็บอกว่าไม่แนะนำถามว่าเก็บได้ไหมเก็บได้แต่ไม่แนะนำให้เก็บส่วนที่เราจะสามารถเก็บคือเก็บให้อยู่ในถุงเฟเวอร์ล็อกหรือว่าในตู้ในถังคอนเทนเนอร์ถังคอนเทนเนอร์คือถังที่เป็นมีฝาปิดเรียบร้อยไม่มีอากาศ
1: ถ้าเป็นแบบบ้านเรือนก็ปิดใส่ตู้ธรรมดาค่ะหรือแล้วก็ปิดประตูให้มิดชิดจากแสงแดดหรือว่าสัตว์หรือว่าที่ไม่มีความชื้นนั่นเองครับ
0: ใช่ครับก็จริงๆก็สามารถใส่ในถุงที่เราซื้อมาได้แล้วก็ปูปากให้เรียบร้อยนั่นก็จะสามารถเป็นวิธีการเก็บกาแฟแล้วก็หลังจากเปิดถุงแล้วไม่ควรที่จะใช้นานเกิน7วันเนื่องจากคุณภาพของกาแฟอาจจะเสื่อมลงได้ครับ
1: แล้วข้อที่3ครับครูอุ้ย
0: ข้อที่3 1ความร้อนความชื้นนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปก็เป็นแสงแดดนะครับแสงแดดเนี่ยก็อ๋อแลกเป็นอากาศ
1: อากาศเป็นความชื้น
0: เป็นแสงแดดนะครับแสงแดดเนี่ยก็ตัวแสงแดดเนี่ยจะก่อให้เกิดความร้อนนะครับแล้วก็จะทำให้ตัวเมล็ดกาแฟเนี่ยเขาเสื่อมคุณภาพได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าตัวแสงแดดเขามีสารปฏิกิริยาบางตัวนะครับที่อย่างถ้าเกิดเราโดนเนี่ยก็อาจจะสีผิวออกเป็นสีผิวแทนได้แต่ถ้าเกิดแสงแดดโดนเมล็ดกาแฟนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพอเวลาเขาโดนเมล็ดกาแฟเขาไม่ได้โดนตรงๆนะครับเขาจะโดนจากถุงนะพอเวลาโดนถุงเนี่ยก็ตัวแสงเนี่ยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มทุกอย่างเนี่ยเขาจะ
1: ให้พ้น
0: ให้พ้นจาก
1: ไม่ว่าจะเป็นยาหรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าให้เก็บให้พ้นจากแสงแดดนะครับเพราะว่าในตัวของแสงแดดเนี่ยเมื่อมาโดนกับพวกอาหารหรือว่าของกินต่างๆเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยาแน่นอนแล้วก็มันมีความร้อนตามมาอีกก็จะเป็นข้อสุดท้ายใช่ไหมครับ
0: ข้อสุดท้ายที่เรียกว่าความร้อนจริงๆความร้อนตัวนี้เนี่ยถามว่าทำไมแสงแดดกับความร้อนไม่เหมือนกันหรอคุยจริงๆมันเป็นครับแต่แสงแดดเนี่ยเขาเป็นตัวที่เป็นเหมือนต้นเหตุ
1: นำพา
0: ของความร้อนแต่เผอิญความร้อนตัวนี้ครับเราไม่ได้พูดถึงความร้อนที่มาจากแสงแดดอย่างเดียวแต่เราใช้ความร้อนจากบางทีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆหรือว่าในห้องที่อยู่ใน
1: สมมติ
0: ห้อง
1: สำนักงาน
0: สำนักงาน
1: แล้วไปอยู่หลังคอมแอร์อย่างเงี้ยครับคอมแอร์ที่เป็นแอร์ที่เราติดกันในสำนักงานหรือในบ้านเราแล้วตู้เนี่ยเราเอาไปติดกับคอมแอร์แล้วคอมแอร์เนี่ยก็นำพาความร้อนเนี่ยกลับมาสู่ตู้ที่เราเก็บกาแฟได้เหมือนกัน
0: ในลักษณะแบบนั้นนะครับซึ่งความร้อนเนี่ยก็จะดูว่าในตัวของห้องนั้นๆเนี่ยเขาจะมีอุณหภูมิเท่าไหร่แต่ที่คุยแนะนำก็คืออุณหภูมิไม่เกิน30องศานะครับเป็นอุณหภูมิของห้องเนาะ
1: ซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าอุณหภูมิห้องเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยหาซื้อได้ง่ายมากเทอร์โมมิเตอร์นะครับที่แฝงกับตู้หรือว่าแฝงกับผนังห้องสามารถสั่งในช็อปละไอช่องทางออนไลน์ก็ได้หรือว่าหาซื้อตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปก็มีครับเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมิในห้องหรือว่าดูว่าในห้องเนี่ยเหมาะสำหรับการเก็บรักษากาแฟหรือไม่นั่นเองครับ
0: แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้นักเรียนเป็นจัดทำในส่วนของการทำเป็นเปิดร้านกาแฟก็ควรที่จะรักษาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราอยู่กับเขาตลอดและเราสร้างรายได้จากตัวของเขานะครับ
1: แล้วก็ไหนจะเรื่องต้นทุนด้วย
0: ใช่แต่ถ้าเกิดวันนี้เราทำทานที่บ้านครับก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเราก็เก็บตามที่ไม่ให้โดนแสงแดดไม่มีความร้อนจนมากเกินไปเพื่อให้ตัวเราได้รับรสชาติที่สมดุลแล้วก็เพอร์เฟคที่สุด
1: ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการเก็บรักษากาแฟนะครับเพื่อให้รู้ว่าในการเก็บรักษากาแฟเนี่ยมีวิธีการเก็บรักษาอย่างไรและอะไรบ้างที่เป็นศัตรูกับการเก็บรักษากาแฟนะฮะซึ่งประกอบไปด้วย4อย่างหลักๆอย่างที่ครูมอสและครูอุ้ยบอกไปครับทีนี้นะครับเราก็ต้องมารู้ครับแหล่งเพาะปลูกนะครับของเมล็ดกาแฟเนี่ยมีอะไรบ้างครับครูอุ้ยคร
0: ับในส่วนของแหล่งเพาะปลูกที่มีอยู่ในโลกใบนี้นะครับจริงๆแล้วบางคนอาจจะแบ่งเป็นประเทศนะครับแต่ว่าอย่างกุ้ยคือพูดภาพรวมนะครับแหล่งเพาะปลูกเราจะมีทั้งหมด3อย่างครับคุณมอสก็คือแหล่งเพาะปลูกแรกที่เรียกว่าลาตินอเมริกานะครับจะอยู่ในโซนของอเมริกาส่วนมากแล้วเนี่ยรสชาติที่เขาจะให้เนี่ยคุณมอสเคยทานไหมจาก

0: กาแฟจากอเมริกาพวกจากบราซิลจากอะไรเงี้ยในโซนทวีปนั้นๆ
1: เคยทานอยู่ครับก
0: ็รสชาติที่เขาให้นะครับเขาจะมีรสชาติของสมดุลอาจจะมีโลโก้แฝงออกมาม
1: ีรสส่วนใหญ่จะเป็นรสช็อกโกแลตของบราซิล
0: แล้วก็เป็นความสดชื่นมีชีวิตชีวานั่นเองจากของกาแฟจากลาตินอเมริกานะครับในส่วนที่2ครับกาแฟที่มาจากแหล่งเพาะปลูกของโซนแอฟริกาลาเบียนะครับอันนี้ก็จะเป็นฮุเล่ละฮุเล่ใช่ไหม
1: มีกินดอกไม้เยอะ
0: กินดอกไม้ใช่ครับก็จะเป็นเมืองที่มีศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามแล้วก็โบราณนะครับเนื่องจากว่าของโซนนั้นเนี่ยเขาจะเป็นปล่องภูเขาไฟนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่ค่อนข้างที่จะแห้งแล้งนะครับในโซนของแอฟริกาลาเบียแล้วก็จะมีอย่างของอเมซอนก็อยู่ใน
1: โซนนั้น
0: ด้วยนะครับซึ่งรสชาติของแอฟริกาลาเบียเนี่ยเขาจะมีรสชาติของผลไม้รสเปรี้ยวนะครับสดชื่นนะครับแล้วก็จะมีบางทีอาจจะมีกลิ่นของดอกไม
1: ้
0: อย่างเช่นตัวที่มาจากกาแฟของเอธิโอเปียอาจจะให้รสชาติของความเปรี้ยวแล้วก็มีแฝงกับกลิ่นดอกไม้บางตัวด้วยนะครับ
1: และสุดท้ายครับครูอุ้ย
0: ใช่อีกสุดท้ายครับสุดท้ายก็คือจะเป็นการแหล่งเพาะปลูกสุดท้ายก็คือบ้านเรานั่นเองครับก็คือเอเชียแปซิฟิกในภาคพื้นแปซิฟิกของเรานะครับก็จะมีรสชาติเข้มข้นครับแล้วก็ส่วนมากแล้วเนี่ยกาแฟที่มาจากประเทศไทยหรือว่ากาแฟที่มาจากโซนใต้เนี่ยโซนของเอเชียเนี่ยครับก็จะให้รสชาติของความเป็นสมุนไพรการเป็นโฮโบการเป็นเครื่องเทศนะครับบางที่อาจจะมีแบบกลิ่นของชินนามอนนิด
1: ๆกลิ่นของพวกเฮิร์บพวกชินนามอนพวก
0: แล้วก็เป็นกลิ่นของกลิ่นไอดินอันนี้นะครับก
1: ็
0: จะมีลักษณะของกลิ่นแล้วก็รสชาติแบบนี้ที่เราจะรับรู้ได้จากเอเชียแปซิฟิก
1: ซึ่งใน3ทวีปเนี่ยครับก็จะมีกลิ่นหรือว่ามีรสชาติเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปครับครูอุ้ยอย่างที่ครูอุ้ยบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทวีปอเมริกาใช่ไหมครับแล้วก็แปซิฟิกของเราเอเชียของเราแล้วก็เป็นทาง
0: แอฟริกา
1: อา
0: ร์เบียนะครับในต่อไปนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของรูปแบบของประเภทบาร์กาแฟนะครับประเภทของบาร์กาแฟเนี่ยจะมีทั้งหมด2ประเภทแต
1: ่ครับ
0: คุยจะให้ครูมอสอธิบายว่าตัวของบาร์กามี2ประเภทมีอะไรบ้างครับ
1: ประเภทแรกนะครับก็คือสปีดบาร์ก่อนนะครับสปีดบาร์เนี่ยซึ่งคำว่าสปีดเนี่ยหมายถึงว่าความเร็ว
0: อยู่
1: ความเร็วอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราไปคาเฟ่เนี่ยถ้าขึ้นชื่อว่าคาเฟ่เนี้ยไม่ได้เขียนว่าสโลบาร์แสดงว่าคาเฟ่นั้นต้องเป็นสปีดบาร์แน่นอนก็ใช้กระบวนการหรือว่าวิธีการที
0: ่สกัด
1: ช็อตเอสเปรสโซ่เนี่ยด้วยเครื่องคอฟฟี่แมชชีนตัวนี้นะฮะเดี๋ยวครูอุ้ยจะมาอธิบายอีกทีนึงก็คือถ้าเป็นสปีดบาร์ก็คือมีความรวดเร็วแค่นั้นเองครับ
0: ใช่ครับตัวนั้นก็จะเป็นสปีดบาร์แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับขออนุญาตพูดเองในส่วนของสปีดบาร์ของสโลบาร์สโลบาร์เนี่ยครูอุ้ยจะค่อนข้างที่จะชื่นชอบเพราะฉะนั้นจะขออนุญาตพูดเองนะครับสโลบาร์เนี่ยเขาจะใช้วิธีการก็คือใช้ตัวของแรงงานคนนะครับในการที่จะผลิตแล้วก็รังสรรค์เครื่องดื่มเมนูที่เป็นเมนูต่างๆส่วนมากแล้วก็จะเป็นพวกกาแฟดำซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีอุปกรณ์การชงที่จะต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็มีความพิถีพิถันนั่นเองนะครับ
1: ซึ่งทำให้มูลค่าของกาแฟที่เป็นสโลบาร์เนี่ยจะค่อนข้างสูงกว่าพวกสปีดบาร์ซะส่วนใหญ่เพราะว่าต้องใช้ศิลปะในการชงกาแฟนั่นเอง
0: พอเราพูดถึงตัวรูปแบบตัวนั้นแล้วเราก็เลยเอาอุปกรณ์มาให้ทุกท่านได้ดู
1: เพราะว่าอยากให้ทุกท่านได้เรียนรู้ว่าถ้าเป็นสปีดบาร์ใช้อุปกรณ์อะไรสโลบาร์ใช้อุปกรณ์อะไรใช่ไหมครับ
0: แต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุยอย่างนี้ครับถ้าเกิดเป็นสปีดบาร์กับสโลบาร์เนาะตัวที่เป็นสปีดบาร์เอาตัวแรกก่อนนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีคือ1เครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนตัวนี้ครับวันนี้คุยเอาตัวเล็กมาให้ทุกคนดูเนื่องจากว่าเราจะให้นักเรียนได้ลองทักษะทุกๆคนตัวนี้ราคา 3,000 บาทครับเราสามารถหาซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็ตัวนี้จะสามารถผลิตครีมได้ดีแต่รสชาติอาจจะไม่ได้ถึงกับตัวใหญ
1: ่
0: แต่ถือว่าสามารถทำขายและรสชาติด
1: ี
0: อย่างอุ้ยเนี่ยมีร้านกาแฟที่เป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2เนี่ยเมื่อก่อนอุ้ยก็ใช้ชุดเครื่อง
1: ชุดนี้แหละเริ่มต้นเลย
0: จากตัวนี้แล้วณปัจจุบันเราก็มีเครื่องใหญ่ในการที่จะค้าขายตัวนั้นแล้วก็สร้างกำไรให้กับเราได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับหันไปทางด้านนี้ครับครูมอสตัวนี้คือตัวที่เป็น
1: ใช้บดเมล็ดกาแฟครับ
0: แล้วก็ตัวนี้สำหรับสปีดบาร์ก็คือเป็นเครื่องที่บดโดยที่เราไม่ต้องใช้มือ
1: ใช้ไฟฟ้าในการควบคุมครับ
0: ใช่ครับ
1: ใบมีดแล้วก็บดลงมาสามารถปรับระดับได้ว่าจะเป็นหยาบเป็นละเอียดแค่ไหนก็สามารถปรับได้ครับ
0: ใช่ครับแล้วก็มาพอถึงมาที่สโลบาร์ครับสโลบาร์เนี่ยอุปกรณ์ก็จะมีดังตั้งแต่หวดชุดนี้เนาะเป็นหวดเล็กๆชุดนี้จนถึงชุดนี้นั่นเลยนะคร
1: ับ
0: แล้วก็อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ก็คือเป็นตัวดิจิตอล
1: ค่ะเครื่องชั่งนะครับก็จะแบ่ง

0: ออกเป็น2ประเภทนะครับวันนี้ที่เรานำมาใช้กันก็จะเป็นเรียกว่าเครื่องชั่งดิจิตอลสามารถบอกเวลาได้บอกน้ำหนักได้ในส่วนปริมาณกรัมแล้วก็กิโลกรัมครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตาชั่งสเกลที่เราเห็นกันในเวลาเราไปตลาดนัดไปซื้อส้มไปซื้อผลไม้ต่างๆนะฮะเขาเรียกว่าเครื่องชั่งสเกลครับ
1: ครับมาเจาะลึกตัวนี้นะครับตัวนี้คือเครื่องบดมือนะครับเราสามารถที่จะบดได้แล้วก็ตัวนี้ที่จะเป็นตัวทำน้ำร้อนนะครับก็คือจะตัวนี้อย่างของคุ้ยเนี่ยสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิได้อัตโนมัตินะครับเป็นระบบไฟฟ้าราคาค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ถ้าเกิดนักเรียนเริ่มต้นนักเรียนสามารถที่จะใช้ตา
0: แบบบ้านๆเราก็ได้ครับ
1: แล้วก็ตัวนี้ครับเป็นหม้อโมก้าแล้วพร้อมเตาอินดักชันเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสโลบาร์แต่ถ้าเกิดไม่มีตัวเตาอินดักชันนักเรียนสามารถที่จะใช้เตาแก๊สได
0: ้ต้นกำเนิดมาจากไหนครับครูอุ้ย
1: ตัวนี้ต้นกำเนิดมาจากของประเทศอิตาลีนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไซฟอนครับไซฟอนเนี่ยก็ณปัจจุบันจะฮิตฮอตกันมากเลยในส่วนของไซฟอนตัวนี้เราก็จะมีตะเกียงด้านล่างถ้าเกิดไม่มีตะเกียงเราสามารถที่จะใช้ตัวเตา
0: อินดักชันมันได้เหมือนกัน
1: ได้เหมือนกันแล้วก็ใช้ความร้อนซึ่งเดี๋ยวในสื่อชุดนี้คุ้ยจะสอนเรื่องการทำไซฟอนการทำโมก้านะครับตัวนี้เป็นเฟรนช์เทสครับก็จะสอนเหมือนกัน
0: คล้ายๆที่ตีฟองนม
1: คล้ายๆที่ตีฟองนมแต่ว่าต้นกำเนิดมาจากส่วนของฝรั่งเศสนั่นเองครับตัวนี้เกิดมาประมาณ90ปีนะคุณหมอตัวนี้เกิดก่อน
0: ใช่
1: ประมาณเกือบ100ต้นๆนะครับ
0: ครับแล้วสุดท้ายครับ
1: แล้วสุดท้ายเป็นการดิฟครับ2ตัวนี้ดิฟเนี่ยก็จะเป็นการโอเวอร์พัวร์โคนบูก็คือการรินน้ำไหลผ่านของตัวกาแฟแล้วก็ใช้แรงโน้มถ่วงของโลกในการที่จะดึงรสชาติกาแฟลงมาด้านล่าง
0: ครับ
1: อย่างตัวนี้นักเรียนสามารถที่จะอย่าง1 2 3 4 5พวกนี้สามารถที่จะไปทำแคมปิ้งหรือว่าไปสร้างร้านกาแฟที่เรียกว่าโกสต์คาเฟ่ได้
0: ใช่ครับก็คือหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดแล้วก็ในการกรองกาแฟเนี่ยก็จะใช้กระดาษฟิลเตอร์เดี๋ยวเราก็จะได้ไปเรียนรู้ในส่วนของการดิฟการไซฟอนการโมก้าใน EP ถัดไปครับ
1: ครับสำหรับวันนี้ครับเราก็จะพูดกันเพียงเท่านี้แล้วก็เราจะมาเจอกันในคลิปหน้าในส่วนคลิปหน้าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรให้นักเรียนติดตามชมแล้วก็เราจะมาเจอกันอีกครั้งสำหรับครูอุ้ยครูมอสวันนี
0: ้
1: ลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับสองเป็นประแจวัดแรงบิดนะครับสามจะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่สี่ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คลุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคลุมนะครับ

นะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาคือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเท็ดแลมนะครับนะในส่วนของเท็ดแลมที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมเนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะครับเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านกระจายวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับ

ครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400ตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประจาวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่สองก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนหน้านี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะและในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับ
เราก็จะใช้

0: ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์
1: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ latitude 5องศา37ลิบดาเหนือถึง20องศา28ลิบดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับ

0: ให้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาล
0: ์วในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 134A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้น
0: 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างจากกระแสตรง DC voltage ความต่างจากกระแสสลับ AC voltageปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gauge นะ manifold gauge เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

สวัสดีครับผมดร.ธีรพัฒน์ศิลปะสมบูรณ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรวันนี้เราจะมาคุยกันในถึงเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งในเรื่องนี้นะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องมาคิดกันก็คืออันนี้ในอย่าให้ดูภาพนี้นะครับว่าถ้าท่านปลูกข้าวโพดแล้วท่านต้องการข้าวโพดแบบไหนแบบที่1หรือแบบที่2แบบที่1มีเมล็ดเต็มฝักขณะที่แบบที่2นั้นมีเมล็ดไม่เต็มฝักนะครับ

ซึ่งก็คงไม่ต้องรอคำตอบนะครับทุกคนก็ต้องการอยากจะได้ข้าวโพดแบบที่1กันมากกว่านะครับทีนี้เราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ข้าวโพดที่เราผลิตออกไปได้นั้นมีลักษณะเหมือนแบบที่1เราก็ต้องมาดูกันว่าปัจจัยในการผลิตข้าวโพดของเรานั้นมันมีอะไรบ้างนะครับมาดูปัจจัยการผลิตข้าวโพดนะครับข้าวโพดถ้ามันจะเจริญเติบโตและสามารถให้ผลผลิตที่ดีขึ้นมันมีปัจจัยที่สำคัญเป็นองค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตเนี่ยปัจจัยตัวแรกที่เราควรจะรู้กันก็คือเรื่องของพันธุกรรมซึ่งพันธุกรรมเนี่ยเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นภายในตัวข้าวโพดเองนะครับในปัจจุบันอาจจะมีการดัดแปลงพันธุกรรมได้แต่จริงๆแล้วโดยรวมแล้วการดัดแปลงพันธุกรรมก็จะทำได้แค่บางเพียงบางลักษณะเท่านั้นเราไม่สามารถที่จะไปกำหนดทุกลักษณะที่เราต้องการได้อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับสภาพแวดล้อมเนี่ยเป็นสภาพแวดล้อมในบางอย่างเราสามารถที่จะกำหนดให้มันเป็นในอย่างที่เราต้องการได้นะครับมาเรามาดูที่ว่าถ้าเรามีพันธุกรรมแล้วนะครับการมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพนะครับเราอาจจะไปคัดเลือกเอาเมล็ดพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงมีคุณภาพของผลผลิตค่อนข้างดีมันก็เป็นส่งผลมาสู่พันธุกรรมพืชในส่วนของสภาพแวดล้อมนั้นปัญหาหลักๆก็คือเรื่องของการจัดการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพภูมิอากาศสภาพดินแล้วก็สภาพอื่นๆนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปจัดการได้นะครับซึ่งผลจากการที่เรามีปัจจัยทั้ง2ปัจจัยนี้แล้วมีการจัดการที่ดีก็จะส่งให้ผลผลิตของเราที่ได้มานั้นมีคุณภาพที่ดีและที่สำคัญก็คือทำให้ผลผลิตนั้นมีปริมาณมากเพียงพอที่จะสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับเราได้ทีนี้มาดูเมล็ดพันธุ์ที่ดีนั้นพันธุกรรมนั้นต้องมาจากอะไรบ้างสิ่งแรกก็คือในเรื่องของเมล็ดพันธุ์นั้นจะต้องมีความสามารถในการให้รักษาพันธุ์ที่ดีเราเรียกกันว่าตรงตามสายพันธุ์ถ้าเราเคยปลูกแล้วได้ผลผลิตที่ดีมันก็ควรจะให้ผลผลิตที่ดีตามไปด้วยอันที่สองก็คือมีคุณภาพที่ดีนะครับคือสามารถที่จะนั่นอันที่สี่ก็คือเมล็ดพันธุ์ที่เราได้มาปลูกนั้นจะต้องมีการต้านทานโรคที่ดีแล้วก็ต้านแทงแมลงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคที่เราเจอในข้าวโพดอย่างเช่นโรคแผลจุดนะครับหรือแม้กระทั่งโรคสมัดโรคลาน้ำค้างพวกแมลงก็เช่นพวกแมลงตะกะแตนนะครับซึ่งสามารถที่จะให้มีความต้านทานโรคเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถทำให้ผลผลิตเราลดลงนะครับอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของการสนองตอบต่อปุ๋ยในเมล็ดพันธุ์ที่ดีนั้นมันควรจะต้องสนองตอบต่อปุ๋ยเพราะว่าปุ๋ยที่เราให้ไปนั้นถ้าเกิดพืชไม่สนองตอบผลผลิตของมันก็จะต่ำตามไปด้วยนะครับและสุดท้ายก็คือในเรื่องของการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมซึ่งเราในปัจจุบันเราทราบไปแล้วนะครับว่าสภาพแวดล้อมเรามีการเปลี่ยนแปลงเกิดสภาวะโลกร้อนขึ้นต้นข้าวโพดที่เราปลูกนั้นจึงจำเป็นควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีความสามารถในการปรับปรุงตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นอาจจะต้องใช้น้ำที่น้อยลงหรืออะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของรวมๆที่เมล็ดพันธุ์ที่ดีเราควรจะมีอีกอันหนึ่งในสภาพแวดล้อมนะครับสิ่งสภาพแวดล้อมก็จะประกอบไปด้วยหลายส่วนด้วยกันก็คือสภาพแวดล้อมทางดินสภาพแวดล้อมตามที่พืชต้องการนะครับและสภาพแวดล้อมที่พืชไม่ต้องการทีนี้เรามาดูนะครับว่าสภาพแวดล้อมทางดินนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็มาดูนะครับสภาพแวดล้อมทางดินก็จะประกอบไปด้วยสมบัติทางกายภาพของดินซึ่งสมบัติทางกายภาพเนี่ยเป็นสมบัติที่เราสามารถจับต้องได้สัมผัสได้มองเห็นได้นะครับอย่างเช่นเนื้อดินละเอียดกับเนื้อดินหยาบมีผลนะครับถ้าเราไปสัมผัสดูเราจะพบเลยว่าเนื้อดินละเอียดนั้นจะให้ความรู้สึกที่นุ่มมือนะครับแล้วก็เหนียวติดมือแต่ถ้าเป็นเนื้อดินหยาบนั้นจะให้ความสากรู้สึกสากโดยสภาพเหล่านี้มันก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของระบบรากนะครับอันที่2ก็คือสมบัติทางเคมี
อย่างเช่น

็นสมบัติที่เราไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เราต้องใช้สารเคมีใช้ในการทดสอบนะครับเช่น pH นะครับค่าความเป็นกรดเป็นต่างค่าปริมาณเกลือนะครับซึ่งเหล่านี้มันก็จะมีผลการเจริญเติบโตของพืชโดยมันจะมีความสัมพันธ์กันสมบัติข้อที่3ก็คือสมบัติทางด้านอินทรีย์วัตถุสมบัติส่วนนี้เป็นสมบัติที่จะไปช่วยส่งเสริมให้สมบัติทางกายภาพของดินนั้นมีลักษณะที่ดีขึ้นเช่นดินอาจจะมีความร่วนซุยก่อกันเป็นเม็ดก้อนทำให้เกิดช่องว่างเพียงพอกับการเจริญเติบโตของรากทำให้รากนั้นสามารถช้อนชัยที่จะไปหาอาหารได้ส่วนสมบัติสุดท้ายเป็นสมบัติทางธาตุอาหารก็คือได้แก่พวกปริมาณธาตุอาหารความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชนะครับทีนี้พอพูดถึงธาตุอาหารของพืชแล้วในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันนะครับว่าธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชนั้นมีทั้งหมด17ชนิดนะครับโดยธาตุอาหารที่เป็นหลักๆหรือต้องการในปริมาณมากเราเรียกว่าพวกมหาธาตุนะครับก็ประกอบไปด้วยไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมและซัลเฟอร์นะครับนอกนั้นนะครับที่เหลือไม่ว่าจะเป็นเหล็กสังกะสีทองแดงโบรอนโมลิบดีนัมนิกเกิลและคอลีนเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณน้อยการที่พืชต้องการในปริมาณน้อยไม่ได้หมายความว่าพืชไม่ต้องการเลยแต่พืชจะมีความต้องการหากขาดธาตุเหล่านี้ไปก็จะทำให้พืชนั้นไม่สามารถเจริญเติบโตครบรอบวงวัฏจักรแห่งชีวิตได้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีธาตุอีก3ตัวนะครับก็คือคาร์บอนออกซิเจนและไฮโดรเจนนะครับซึ่งธาตุ3ตัวนี้เป็นธาตุที่ได้มาจากน้ำและอากาศซึ่งโดยปกติแล้วพืชจะไม่แสดงอาการขาดธาตุเหล่านี้ถึงแม้ว่ามันจะมีปริมาณค่อนข้างสูงก็ตามนะครับเพราะว่ามันอยู่ในบรรยากาศตามใดที่โลกนี้ยังมีบรรยากาศยังมีน้ำนะครับธาตุทั้ง3ตัวก็ยังคงเพียงพอแก่การเจริญเติบโตของพืชอยู่นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูว่าธาตุอาหารถ้าหากว่าพืชของเรามีธาตุอาหารในปริมาณที่ครบตามความต้องการทั้ง17ธาตุนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือผลผลิตในลักษณะนี้นะครับก็คือเราจะได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่ามันมีการขาดธาตุหนึ่งธาตุใดลงไปก็จะทำให้มันแสดงการขาดธาตุและผลผลิตที่ได้จากกระบวนการขาดธาตุก็จะทำให้ได้ผลผลิตในลักษณะที่ไม่ดีนะครับทีนี้ในส่วนหนึ่งในการใช้ปุ๋ยนะครับหรือในการจัดการบริหารธาตุอาหารของพืชนั้นเมื่อก่อนในสมัยก่อนเรามีการสำรวจนะครับถ้านับกันตั้งแต่พ.ศ.คือราวๆในพ.ศ. 2500นะครับหรือประมาณ50กว่าปีที่แล้วเรามีการกำหนดปลูกพืชแล้วก็มีการกำหนดใช้ปุ๋ยแห่งชาติขึ้นมาซึ่งได้จากการศึกษาดินทั่วประเทศแล้วก็กำหนดว่าถ้าจะปลูกข้าวควรจะให้ปุ๋ยประมาณเท่าไหร่ถ้าจะปลูกข้าวโพดควรจะให้ปุ๋ยเท่าไหร่ซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามันประมาณเกือบ60ปีนะครับปีหน้าก็ครบ60แล้วเนี่ยธาตุอาหารที่อยู่ในดินมันอาจจะไม่เพียงพอหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปขึ้นนะครับและในปัจจุบันคำแนะนำต่างๆก็ไม่สามารถที่จะเหมาะสมนะครับก็ไม่สามารถจะเหมาะสมไปกับพื้นที่ต่างๆที่เราใช้ปลูกด้วยเพราะว่าการสนองตอบต่อปุ๋ยนะครับสนองตอบต่อปุ๋ยนั้นมันขึ้นอยู่กับปริมาณปุ๋ยที่มีอยู่ในดินสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นปริมาณของภูมิอากาศน้ำฝนหรือในส่วนนี้นะครับท่านอาจารย์ทัศนีจากภาควิชาปฐพีก็เลยคิดเทคโนโลยีขึ้นมาตัวนึงซึ่งเราเรียกกันว่าเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดในส่วนนี้จะเป็นวิดีโอที่จะพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด

ก่อนที่จะบอกว่าเอ๊ะปุ๋ยสั่งตัดทำยังไงเนี่ยก็คิดว่าอยากจะพูดกับพวกเราในเรื่องของปุ๋ยมันคืออะไรมันมีอะไรบ้างให้เราเข้าใจมีพื้นความรู้ตรงนี้สักนิดนึงถ้าสมมติเรามีพื้นความรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะซื้อปุ๋ยที่หนึ่งราคาถูกเป็นปุ๋ยที่ถูกต้องไม่ปลอมปนแล้วมันจะดีขึ้นหมดเลยตอนนี้ปูพื้นเรื่องปุ๋ยให้หมดแล้วนะเรารู้เรื่องปุ๋ยแล้วนะคะตอนนี้ถามว่าทำไมต้องใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดเพราะอะไรเพราะว่าในปี2558มันจะมีข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนทุกคนรู้ใช่ไหมคะจะมีสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าก็แปลว่าในประเทศอาเซียนทั้งหลายเนี่ยก็จะมีการขายสินค้าเกษตรหรือขายของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยที่ไม่มีกำแพงภาษีเพราะนั้นเวียดนามอาจจะเอาข้าวมาขายประเทศไทยไทยอาจจะเอาข้าวไปขายลาวอะไรเงี้ยขายไปขายมาได้โดยที่ไม่มีกำแพงภาษีก็แปลว่าของใครราคาถูกคุณภาพดีก็ต้องขายได้ใช่ไหมของใครต้นทุนสูงเราจะไปแข่งเขาไม่ได้ถ้าเราไปขายเท่าเขาเราขาดทุนถ้าเราขายแพงเขาไม่ซื้อเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราจะต้องทำก็คือต้องเร่งลดต้นทุนการผลิตแล้วปรับปรุงคุณภาพผลผลิตปรับปรุงคุณภาพผลผลิตก็คือว่าต้องไม่มีสารตกค้างนะไม่มียาฆ่าแมลงที่ฉีดกันเยอะๆเนี่ยตกค้างกันถ้ามีเขาไปตรวจเจอก็ไม่ซื้อเพราะนั้นเกษตรกรต้องเป็นเกษตรกรมืออาชีพถ้าเราไม่เป็นเกษตรกรมืออาชีพอยู่ไม่ได้นะพอถึง2558เนี่ยเราจะต้องไปทำอย่างอื่นถ้าเราขายสินค้าเกษตรแข่งเขาไม่ได้ทำอย่างไรเกษตรกรจึงจะใช้ปุ๋ยเคมีอย่างคุ้มค่าต้องมี4ถูกถูกชนิดถูกปริมาณถูกเวลาถูกวิธีปัจจุบันนี้เกษตรกรใช้2ถูกคือถูกเวลาและเท่าที่มีข้อมูลนะถูกเวลาถูกวิธีแต่ผิดชนิดผิดปริมาณปุ๋ยสั่งตัดช่วยให้การใช้ปุ๋ยถูกชนิดถูกปริมาณปุ๋ยสั่งตัดคืออะไรปุ๋ยสั่งตัดคือการใช้ปุ๋ยเคมีตามชุดดินหรือชนิดดินและตามค่าวิเคราะห์ดินปัจจุบันให้ตรงกับชนิดพืชและภูมิอากาศเปรียบเทียบปุ๋ยสั่งตัดกับเดี๋ยวก่อนถ้าพูดคำว่าปุ๋ยสั่งตัดเกษตรกรนึกถึงอะไรคะก่อนจะมาเนี่ยมันต้องได้ยินแล้วใช่ไหมคำนี้ว่าเอ๊ะวันนี้จะไปเข้าฝึกอบรมเรื่องปุ๋ยสั่งตัดนึกถึงอะไรครับพอได้ยินคำว่าปุ๋ยสั่งตัดฮะหรือไม่นึกเหรอคือปุ๋ยสั่งตัดที่ใช้คำว่าปุ๋ยสั่งตัดเนี่ยตลาดแล้วถึงก็โยนลงไปในไร่นาของตัวเองเรียกว่าเป็นการใช้ปุ๋ยเสื้อโหลพวกเราที่มานั่งอยู่ที่เนี่ยทุกคนเนี่ยตอนนี้ใช้ปุ๋ยเสื้อโหลหรือเปล่าคะใช่ไหมไปที่ไหนถามที่ไหนก็จะได้รับคำตอบแบบเดียวกันคือเกษตรกรใช้ปุ๋ยเสื้อโหลตอนนี้ถ้ามาพูดถึงเสื้อใหม่นะเราบอกว่าเสื้อโหลใส่แล้วไม่พอดีตัวเราก็เปลี่ยนใหม่ไปซื้อเสื้อที่มันมีขนาดมันจะมีเสื้อขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่แล้วก็มาใส่มันก็สวยขึ้นกว่าเสื้อโหลนิดนึงเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยก็คือว่าเกษตรกรมีการวิเคราะห์ดินแต่คำแนะนำปุ๋ยที่ให้นั้นเป็นคำแนะนำสำหรับดินทั่วประเทศเรียกว่าเป็นการใช้ปุ๋ยเสื้อโหลมีขนาดแต่ถ้าเราอยากจะใส่เสื้อให้เท่ให้หล่อให้สวยเราต้องไปจ้างเขาตัดใช่ไหมตัดวัดตัวตัดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใส่ปุ๋ยแบบให้แม่นยำให้ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพดีเราก็ต้องใช้ปุ๋ยแบบสั่งตัดเข้าใจไหมคะคำแนะนำปุ๋ยในประเทศไทยมี3แบบแบบที่เรียกแบบแรกเรียกว่าปุ๋ยเสื้อโหลแบบที่2ก็คือเสื้อโหลมีขนาดแบบที่3ก็คือปุ๋ยสั่งตัดเวลาและวิธีการใส่ปุ๋ยเนี่ยพวกเรานาหว่านใช่ไหมคะใส่ปุ๋ยครั้งแรกหลังจากหว่าน1เดือนใช่ไหมแล้วครั้งที่2ใส่เมื่อไหร่คะครั้งที่2ใส่ปุ๋ยเมื่อไหร่ใส่ตอนไหนคะพอ2เดือนแล้วใส่ข้าวมีอายุกี่วันเก็บเกี่ยวร้อยเท่าไหร่120แหมพอดีเลยเดาใช่ไหมเนี่ย

0: ที่ใส่60วันที่เดาเปล่า
1: ไม่เดา
0: อ้าวแล้วไม่เดาแล้วรู้ได้ไง
1: ใ
0: ครบอก
1: ก็ใส่ประจำไอ้ของพอดี
0: มันแล้วรู้ได้ยังไงว่าต้อง60วันน่ะทำตามกันมาแต่มันมาเข้าพอดีเลยนะอาจารย์จะบอกให้หลักของมันก็คือว่าการใส่ปุ๋ยครั้งที่2เนี่ยให้นับถอยหลังจากอายุเก็บเกี่ยวเพราะฉะนั้นคุณปลูกข้าวอายุ120วันถอยหลังมาเอา120ลบ60ก็คือ60วันใช่มั้ยก็แสดงที่ใส่นี่ถูกเป๊ะเลยแต่ถ้าไปเปลี่ยนพันข้าวสมมุติว่าไปเปลี่ยนเป็นข้าว105เก็บเกี่ยวอายุ105ลบ60เหลือเท่าไหร่105ลบ60เหลือเท่าไหร่คะ45วันก็แปลว่าปลูกหวานไปแล้ว45วันต้องใส่ปุ๋ยครั้ง2แต่เราบอกว่า60วัน60วัน60วันมันก็ไม่ใช่เพราะนั้นหลักของมันมีอย่างนี้ว่าให้รู้อายุเก็บเกี่ยวแล้วก็ลบ60เป็นการใช้ปุ๋ยเป็นระยะเวลาที่ควรจะใส่ปุ๋ยครั้งที่2นะแต่ส่วนใหญ่ก็ใส่ถูกแล้วแหละที่อาจารย์บอกว่าใส่ถูกเวลาถูกวิธีมันไม่มีวิธีอื่นอ่ะหว่านใช่ป่ะในนาก็คือหว่านถ้าเป็นอ้อยก็โรยไปข้างแถวใช่ไหมเพราะนั้นไอ้4ถูกอาจารย์ถึงบอกว่าพวกเราทำถูก2ถูกเวลาถูกวิธีแต่ผิดชนิดผิดปริมาณผิดชนิดคืออะไรดินขาดไนโตรเจนใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสดินขาดโพแทสเซียมใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสคือเราไม่รู้ผิดปริมาณก็คือว่าบางคนใส่20บางคนใส่30บางคนใส่40บางคนใส่50ไม่รู้อันไหนถูกนี่คือใส่ผิดต่อไปนี้เราจะต้องใส่ให้ถูกสีนะถูก4อย่างเลยนะปุ่มตัดมี3ขั้นตอนเมื่อกี้ดูทีวีที่เปิดให้ตอนเช้าก็พอจะนึกออกใช่ไหมคะว่าขั้นตอนที่1ต้องรู้ว่าดินของเราชื่ออะไรวันนี้เอาแผนที่มาให้แล้วเดี๋ยวไปดูนะคะว่าบ้านของเราอยู่ตรงไหนแล้วตรงกับชื่ออะไรแล้วจำเอาไว้จบขั้นที่1ขั้นที่2เดี๋ยวหลังจากนี้นะหลังจากนี้เราจะไปเบรกพอเบรกเสร็จเราจะเข้ามาวิเคราะห์ดินกันเราก็จะรู้ว่าดินของเรานั้นมี NPK เท่าไหร่วันนี้มีใครเอาดินมามั้ยคะนึกว่าถ้าวันนี้มีใครเอาดินมาเนี่ยตรวจเสร็จปุ๊บไปทำได้เลยแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไปทำทีหลังนะคะขั้นตอนที่3ก็คือเดี๋ยวจะแจกคำแนะนำปุ๋ยให้พอเรารู้ว่าดินของเราชื่ออะไรวิเคราะห์แล้วมี NPK เท่าไหร่ก็จะใส่ปุ๋ยตามที่ทำไว้ให้เลยจบ3ขั้นตอนยากไหมปุ๋ยสั่งตัดยากไหมคะขั้นตอนที่1จบวันนี้เลยนะขั้นตอนที่1วันนี้จบแล้วคือทุกคนจะรู้ว่าดินของตัวเองชื่ออะไรถูกไหมมีใครไปดูบ้างหรือยังคะเดี๋ยวตอนเบรกไปดูนะแล้วจดไว้เลยนะจดไว้จบขั้นตอนที่1นะนี่ไปดูมาให้แล้วนะดินนาที่พบส่วนใหญ่ที่นี่เนี่ยคือนครปฐมชื่อนะชื่อนครปฐมชื่อร้อยเอ็ดชื่อเรนูเดี๋ยวไปดูนะของใครชื่ออะไรถ้าเป็นนครปฐมจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้มาดูได้นะก็คือเป็นดินลึกดินจะมีลักษณะร่วนร่วนเหนียวปนทรายแป้งคือจะลื่นๆแล้วก็ร่วนเป็นกรดปานกลางถึงอ่อนนี่ต้องมาตรวจแล้วถ้าปลูกข้าวใช้ปุ๋ยเต็มที่จะได้773กิโลต่อไร่ถ้าชื่อนครปฐมนะถ้าชื่อร้อยเอ็ดจะได้568 500กว่ากิโลต่อไร่เห็นไหมชื่อไม่เหมือนกันให้ผลผิดไม่เท่ากันนะใส่ปุ๋ยไม่เท่ากันถ้าร้อยเอ็ดก็จะเป็นลึกมากดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือทรายปนดินร่วนอันนี้จะไม่ลื่นเท่ากับอันเมื่อกี้นะดูมันจะมีลักษณะเนี่ยแต่พวกเราไม่ต้องดูมันมีแผนที่จะไปดูเลยนะถ้าเป็นเรนูก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ถ้าคนที่ปลูกอ้อยส่วนใหญ่ดินไร่ก็จะเป็นพวกชื่อกำแพงแสนชื่อโคราชชื่อน้ำพองชื่อยางตลาดชื่อสูงเนินมีเยอะเลยเดี๋ยวไปดูว่าดินของเรานั้นชื่ออะไรจดไว้เลยนะคะถ้าเป็นกำแพงแสนก็หน้าตาแบบนี้โคราชเห็นไหมมันไม่เหมือนกันดินแต่ละดินเนี่ยอาจารย์จะผ่านไปเลยนะคะชุดดินน้ำพองก็จะเป็นดินค่อนข้างเป็นดินทรายปนร่วนเคยสังเกตไหมดินของเรานี่เหมือนดินอะไรพอจะสังเกตได้ขั้นตอนที่1จบแล้วขั้นตอนที่2ก็คือเดี๋ยวหลังจากเบรกหลังจากกินกาแฟเราก็จะมาวิเคราะห์ดินกันนะคะตอนนี้การวิเคราะห์ดินไม่ยากเลยแต่การเก็บดินมาวิเคราะห์เนี่ยจะต้องเก็บอย่างถูกวิธีก็คือจะต้องมีการแบ่งแปลงถ้าดินไม่เหมือนกันต้องแบ่งเป็นแปลงย่อยแต่ถ้าเหมือนกันก็25ไร่ต่อ1ตัวอย่าง นะคะแล้วก็ใช้อุปกรณ์พวกเสียมพวกพลั่วถุงพลาสติกอะไรพวกนี้มาเก็บตอนนี้วิธีเก็บต้องเดินอย่างนี้นะก็คือจะเดินซิกแซกนะเดินซิกแซกเก็บไม่ต่ำกว่า15จุดยิ่งมากยิ่งดีจุดที่1เก็บใส่กระป๋องจุดที่2เก็บใส่กระป๋องจุดที่3ใส่กระป๋องแต่ไม่ใช่ไปเก็บเอามือไปควักหรือจอบแล้วเสียไปสักมาเฉยๆต้องทำแบบนี้นะคะคือทำเป็นรูปลิ่มหรือรูปตัววีแล้วก็เอาพลั่วหรือเสียมเนี่ยแซะลงไปจากดินบนจนถึงลึก10เซนถ้าเป็นข้าวถ้าเป็นอ้อยหรือเป็นข้าวโพดก็ให้ลึกกว่านี้อาจจะเป็น15หรือ20เซนแล้วพอแซะลงไปปุ๊บเอาตรงข้างๆออกเอาเฉพาะตรงกลางคล้ายๆเส้นก๋วยเตี๋ยวอ่ะแล้วก็เอาไปใส่กระป๋องนะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบเสร็จแล้วก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาคลุกให้เข้ากันในผ้าพลาสติกที่สะอาดทำเป็นรูปฝาชีผ่า4ชักใน4ถ้า1ใน4มันยังมากกว่าครึ่งกิโลก็คลุกใหม่ผสมใหม่แล้วก็ทำเป็นรูปฝาชีตัด4เนี่ยชักออกมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้ดินประมาณครึ่งกิโลซึ่งดินนี้จะต้องถึงผึ่งในที่ร่มไม่โดนแดดแล้วมาบดให้ละเอียดเพราะนั้นจะเห็นว่าเราใช้ดินแค่ช้อนเล็กๆช้อนเดียวถ้าเราเก็บไม่ดีเราไปเก็บจุดเดียวที่แปลงมันก็เป็นคำแนะนำของไอ้จุดนั้นเกิดเมื่อคืนนี้หมาแมวหรืองัวไปถ่ายอุจจาระไว้แล้วเราไม่เห็นไปเก็บมาเอ้าใช้ไม่ได้แล้วไม่ใช่ตัวแทนแล้วต้องเดินซิกแซกให้ทั่วเลยนะคะแล้วก็มาเปรียบเทียบนี่ง่ายมากเลยใช้เวลาครึ่งชั่วโมงก็จะตรวจดินเสร็จเรียบร้อยขั้นที่3เดี๋ยวจะแจกหนังสือคู่มือคำแนะนำเราทำไว้มีข้าวข้าวโพดอ้อยนะคะเดี๋ยวจะแจกไปแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าดูยังไงเมื่อรู้ค่าวิเคราะห์ดินแล้วรู้ชื่อดินแล้วนะคะอันนี้ก็จะยกตัวอย่างให้ดูว่าถ้าเป็นปุ๋ยสั่งตัดมันจะเป็นคำแนะนำเฉพาะดินเช่นเฉพาะดินนครปฐมทำแล้วได้ผลผลิตเท่าไหร่จะบอกไว้ให้เลยถ้าเป็นอ้อยชื่อดินชื่อปุ๋ยสั่งตัดคำแนะนำปุ๋ยสั่งตัดสำหรับชุดดินโคราชต้องทำแบบนี้นะวิเคราะห์ได้เท่าไหร่เช่นวิเคราะห์ได้ไนโตรเจนได้ต่ำมากใส่20วิเคราะห์ต่ำใส่16วิเคราะห์ปานกลางใส่12แล้วบอกว่าผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับจะเป็นเท่าไหร่กี่ตันอันนี้คือปุ๋ยสั่งตัดนะคะถ้าใครใช้คอมพิวเตอร์เป็นหรือลูกเราใช้คอมพิวเตอร์เป็นก็เปิดโปรแกรมเดี๋ยวให้อาจารย์เปิดหลังจากวิเคราะห์ดินแล้วก็ได้อันนี้จะให้ตัวเลขนิดนึงนะที่สระบุรีเนี่ยเขาไปทำปุ๋ยสั่งตัดแล้วพบว่าลดค่าปุ๋ยเคมีไป500บาทต่อไร่ผลผลิตเพิ่มขึ้น 22% ไม่ฉีดยาฆ่าแมลงมาติดต่อกัน5ฤดูกาลแล้วไม่ใช้ยาฆ่าแมลงอันนี้เป็นข้าวล้มที่พิษณุโลกปุ๋ยสั่งตัดทำให้ข้าวไม่ล้มส่วนเกษตรกรวิธีของเกษตรกรนั้นข้าวล้มแล้วก็ผลผลิตปุ๋ยสั่งตัดก็สูงกว่าค่าปุ๋ยก็ถูกกว่าแล้วจะเอายังไงต้นทุนลดลงผลผลิตเพิ่มขึ้นยาฆ่าแมลงไม่ต้องใส่ผลผลิตมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่เสียเกษตรกรมีสุขภาพดีเห็นไหมมันมีหลายเด้งใช่ไหมแล้วจะเอายังไงอีกยังไม่อยากลองเหรอยังไม่อยากทำใช่ไหมคะแล้วมีข้อดีมากมายเห็นไหมตอนที่เพี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดเนี่ยอาจารย์ก็ไปถามเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยสั่งตัดบอกเป็นไงเขาบอกเขาไม่โดนไม่โดนได้ไงไอ้แปลงข้างๆคุณอ่ะมันมีนี่คนที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยสั่งตัดไล่ไอ้เพี้ยไม่กระโดดข้ามาเหรอมันอยู่แปลงติดกันบอกไม่มาเพราะว่าข้าวของเขานั้นผอมแข็งแกร่งส่วนไอ้ของเพื่อนบ้านนั้นอ้วกเต่งตึงแมลงมันก็เหมือนคนใช่ไหมมันจะมาชอบเหรอคนที่ผอมๆแห้งๆอ่ะมันไม่ชอบไม่มาเพราะฉะนั้นไปลองทำดูอย่าเพิ่งคิดว่าฉันทำของฉันดีอยู่แล้วลองสิฮะถ้าไม่ดีก็ไม่ทำนะอยากให้ไปลองถ้าเรามีตัวอย่างมีตัวเลขมาเยอะแยะที่ทำแล้วได้ผลดีนะคะอันนี้เป็นอ้อยนะอ้อยที่อุดรธานีนี่ก็ปรากฏว่าเพื่อใช้ปุ๋ยสั่งตัดแล้วเนี่ยต้นทุนไม่ต่างกับวิธีเดิมแต่เขาได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น3ตันเพิ่มขึ้น3ตันต่อไร่ก็ได้กำไรมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นตัวเลขเมื่อปี53ในพื้นที่ทั้งหมด380ไร่เพราะนั้นประโยชน์ของการใช้ปุ๋ยสั่งตัดก็คือเกษตรกรใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพลดต้นทุนการผลิตลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชผลผลิตมีคุณภาพลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นการลดต้นทุนการผลิตข้าวก็ทำได้หลายอย่างนะเช่นใช้เมล็ดพันธุ์ให้เหมาะสมใช้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพ จัดการศัตรูพืชอย่างถูกต้องใช้น้ำอย่างประหยัดปลูกข้าวปีละ2ครั้งไม่เผาฟางปลูกพืชตระกูลถั่วสลับเนี่ยถ้าทำแบบนี้ได้ปุ๊บเนี่ยต้นทุนจะลดลงผลผลิตเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์หน้าต่างเว็บไซต์ที่เราอยากจะให้คนที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นลองไปเปิดดูนะคะ
2: ครับในตอนนี้เราก็ดูวิดีโอแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าการเลือกเอาเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดลงมาใช้ในการผลิตข้าวโพดของเรานั้นมันก็จะทำให้เราเกิดประโยชน์หลายๆสถานด้วยกันถ้าเปรียบเหมือนกับเราไปสั่งซื้อเสื้อนะครับว่าถ้าเราไปซื้อเสื้อเบอร์ X เบอร์ L เบอร์ M เราก็จะพอดีไม่ลุ่มล่ามหรือคับจนเกินไปแค่นั้นแต่ถ้าเราใช้การตัดที่ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าเราจะได้เสื้อผ้าที่มีขนาดพอเหมาะกับตัวของเรานะครับซึ่งคล้ายกับการใช้ปุ๋ยก็เหมือนกันเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดตัวนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะไปกำหนดได้ว่าพื้นที่ของเราซึ่งอาจจะมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าหรือน้อยกว่าพื้นที่รอบใกล้เคียงนะครับเราก็สามารถจะกำหนดได้ว่าเราควรจะใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเท่าไหร่ฟอสฟอรัสเท่าไหร่และโพแทสเซียมเท่าไหร่ใช้ในปริมาณที่แตกต่างกันไปอันจะทำให้เราสามารถประหยัดต้นทุนการผลิตได้ซึ่งถ้าเราสามารถประหยัดต้นทุนการผลิตได้สิ่งที่ตามมาก็คือกำไรจากการทำการเกษตรของเรานะครับซึ่งในปัจจุบันเราพบว่าในเกษตรกรของเรานั้นมีการใช้ปุ๋ยที่ค่อนข้างจะสูญเสียไปกับน้ำและดินนะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยมากเกินไปนะครับฝนตกลงมาก็จะช้าเอาปุ๋ยที่เราใส่นั้นไหลลงลึกไปสู่น้ำใต้ดินนะครับไม่สามารถจะเกิดประโยชน์กับต้นพืชได้ซึ่งมีระบบรากค่อนข้างตื้นกว่านะครับเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าปุ๋ยสั่งตัดนั้นเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะเอื้อต่อกระบวนการผลิตที่ทำให้เราผลิตพืช นั้นได้อย่างมีคุณภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับทีนี้อีกสมบัตินึงก็คือดินนะครับในประเทศไทยเรามีดินหลากหลายชนิดมากตั้งแต่ดินที่ค่อนข้างถ้าดูจากในภาพนะครับเราเห็นว่ามีดินตั้งแต่สีแดงสีดำมีดินปนกรวดแล้วก็มีดินที่ออกเป็นสีเหลืองซึ่งดินแต่ละที่นั้นนะครับจะมีความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชที่แตกต่างกันนั่นก็หมายความว่าถ้าเรารู้ว่าดินของเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับเราก็สามารถที่จะนำไปสู่การผลิตให้ได้อีกประการหนึ่งก็คือดินของเรานั้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องต่างๆอย่างเช่นในภาพบนเราจะเห็นว่ามีดินนั้นมีลักษณะที่ค่อนข้างเป็นกรดนะครับซึ่งเราอาจจะต้องแก้ไขโดยการใช้ปูนขาวนะครับหรือปูนทางด้านการเกษตรเพื่อปรับปรุงสภาพดินของเราให้เหมาะสมกับการปลูกพืชอย่างในภาพล่างเราจะเห็นว่าดินของเรานั้นมันมีปัญหาเรื่องของความเป็นเกลือนะครับดินที่มันเป็นเกลือก็คือภาพทางด้านซ้ายมือทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับจะเห็นได้ว่ามันเป็นดินเกลือต้นพืชก็จะไม่ค่อยเจริญเติบโตถ้าเราไปปลูกพืชในพื้นที่นี้นะครับต้นพืชก็จะไม่เจริญเติบโตผลผลิตที่ได้ก็จะเป็นเหมือนกับแบบที่2ที่เราดูในเบื้องต้นแล้วแต่ถ้าในดินเป็นเกลือนะครับก็คือภาพทางด้านซ้ายนะครับอันนี้เราก็จะให้ผลผลิตที่ดีแล้วก็มีคุณภาพก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนกับเราได้ค่อนข้างสูงต่อไปนะครับทีนี้มาดูสภาพแวดล้อมที่พืชต้องการนะครับพืชก็คล้ายๆกับคนนะครับแล้วก็จะมีสภาพแวดล้อมหลายๆอย่างอันแรกก็คือเรื่องของแสงแสงถือว่าเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างจะจำเป็นมากนะครับอย่างทั้งนี้ก็เพราะว่าแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อกระบวนการสังเคราะห์แสงพืชสร้างอาหารได้จากกระบวนการสังเคราะห์แสงถ้าแสงน้อยหรือแสงไม่เพียงพอพืชก็ไม่สามารถจะสังเคราะห์แสงได้นั่นก็หมายความว่าพืชไม่สามารถจะสร้างอาหารมาสะสมไ อาหารที่สะสมนั้นในสุดท้ายก็จะกลายไปเป็นผลผลิตขึ้นมานะครับปัจจัยที่

2ก็คือเรื่องของอุณหภูมิอุณหภูมิจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับภายในพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหายใจครับการสังเคราะห์แสงเองก็ตามหรือแม้กระทั่งสิ่งต่างๆนะครับการเจริญเติบโตต่างๆเพราะว่าอุณหภูมิเป็นตัวกำหนดพื้นฐานเบื้องต้นนะครับและสุดท้ายก็คือสภาพของอากาศนะครับอากาศตัวนี้เราจะหมายถึงปริมาณธาตุอาหารและปริมาณของธาตุที่อยู่ในบรรยากาศนะครับพืชต้องการคาร์บอนไดออกไซด์ค่อนข้างสูงนะครับคือใช้ในการสังเคราะห์แสงนะครับต้องการออกซิเจนเพื่อใช้ในกระบวนการหายใจคล้ายๆกับมนุษย์นะครับเพียงแต่ว่าพืชนั้นจะเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปสะสมแล้วสังเคราะห์ออกมาเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นแป้งหรือน้ำตาลต่อไปนะครับทีนี้ผมมีกราฟอันนึงผมอยากให้เห็นอันนี้อิทธิพลของอุณหภูมิต่อกิจกรรมของพืชถ้าเราดูนะครับในเส้นสีแดงตัวนั้นจะเป็นตัวกำหนดที่เรียกว่าแม็กซิมัมนะครับตัวนี้เราจะเห็นว่าการเจริญเติบโตของพืชในส่วนนี้นะครับมันจะเริ่มทำให้พืชนั้นมีการเจริญเติบโตลดลงและในที่สุดถ้าเกิดมีอุณหภูมิที่สูงจนเกินไปก็อาจจะทำให้พืชตายได้นะครับอีกกราฟตัวหนึ่งนะครับถัดมาที่เป็นจุดประนั้นก็คือเรื่องของประสิทธิภาพของเอนไซม์เอนไซม์ถือว่าเป็นจุดกำเนิดของกระบวนการต่างๆภายในพืชพืชจะทำงานต่างๆได้ก็อาศัยกิจกรรมของเอนไซม์เป็นหลักนะครับการหายใจเราจะพบว่าการหายใจก็เข้าไปในลักษณะเดียวกันในช่วงที่มีการเจริญเติบโตนะครับมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงนะครับการหายใจก็จะเพิ่มขึ้นและพอถึงจุดหนึ่งการหายใจก็จะเริ่มลดลงและสุดท้ายก็คือในเรื่องของการสังเคราะห์แสงอุณหภูมิจะเกี่ยวข้องกับเอนไซม์ที่สำคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสงค่อนข้างมากนั่นก็หมายความว่าถ้าเอนไซม์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพลดลงกระบวนการสังเคราะห์แสงก็น้อยลงตามไปด้วยผลก็ตามมาคือผลผลิตของเรานั้นก็จะไม่ดีตามไปด้วยนะครับทีนี้มาดูว่ามีสภาพแวดล้อมไหนบ้างที่พืชไม่อยากได้นะครับสิ่งแรกก็คือเรื่องของโรคนะครับโรคก็คืออาการต่างๆที่มันสามารถจะกระทำให้พืชนั้นไม่สามารถเจริญเติบโตไปได้อย่างสมบูรณ์นะครับซึ่งถ้าเราสามารถจำกัดตัวนี้ได้นะครับซึ่งแต่ก่อนนั้นเรามีการใช้สารเคมีกำจัดค่อนข้างสูงสำหรับโรคพืชนะครับแต่ว่าในปัจจุบันมีกระบวนการทางด้านการป้องกันกำจัดในลักษณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับก็คืออาจจะใช้พวกอินทรีย์สารต่างๆมาช่วยในการกำจัดก็จะทำให้เป็นพิษต่อคนแล้วก็โรคได้น้อยลงนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของแมลงนะครับพวกแมลงเนี้ยเป็นปัจจัยตัวนึงที่จะเข้าไปทำลายพืชนะครับและทำให้ผลผลิตเราเสียหายนะครับอย่างในภาพเนี่ยที่เราจะเห็นก็คือเรื่องของหนอนเจาะลำต้นในข้าวโพดนะครับซึ่งหนอนตัวนี้จะเจาะแล้วทำให้ต้นข้าวโพดนั้นหักโค่นนะครับผลผลิตก็จะไม่ได้นะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของวัชพืชการที่มีวัชพืชมากนะครับวัชพืชนี้ก็จะทำเป็นตัวในการเข้าไปแข่งแย่งในเรื่องของอาหารแล้วก็ในเรื่องของน้ำกับพืชทำให้พืชที่เราปลูกนั้นไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามที่เราต้องการทีนี้มาดูในเรื่องของรูปแบบการเจริญเติบโตนะครับการเจริญเติบโตของพืชโดยปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดใดก็ตามจะมีรูปแบบของการเจริญเติบโตแบบที่เราเรียกกันว่าซิกมอยด์เคิร์ฟนะครับซึ่งลักษณะของซิกมอยด์เคิร์ฟถ้าดูจากภาพจะเห็นว่าคล้ายๆกับตัว S ยืดๆขึ้นมานะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น4ระยะด้วยกันนะครับระยะที่1ก็คือแลกเฟสนะครับหรือระยะเริ่มต้นของการเจริญเติบโตนะครับระยะที่2เป็นระยะที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเราจะเห็นได้ว่าพอผ่านจากแลกเฟสแล้วเส้นกราฟค่อนข้างจะเป็นแนวดิ่งนะครับซึ่งระยะนี้จะเป็นระยะที่พืช
จะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วตรงนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าพืชจำเป็นจะต้องการอาหารค่อนข้างสูงนะครับและระยะที่3ก็เป็นระยะที่พืชเริ่มมีการเจริญเติบโตลดลงซึ่งระยะนี้จะเป็นระยะที่พืชมีการเจริญเติบโตค่อนข้างจะพร้อมจะออกดอกและให้ผลผลิตนะครับสุดท้ายหลังจากให้ผลผลิตแล้วการเจริญเติบโตของพืชก็จะหยุดนิ่งโดยอาหารสิ่งต่างๆนั้นก็จะเข้าไปสู่ส่วนที่เป็นผลผลิตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จากรูปกราฟตัวนี้ทำให้เราสามารถที่จะไปวางแผนการผลิตได้อย่างเช่นตัวที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของธาตุอาหารนะครับเราจะเห็นได้ว่าในช่วงที่1คือช่วงแลกเฟสเริ่มต้นเนี่ยนะครับพืชยังมีความต้องการธาตุอาหารค่อนข้างต่ำช่วงนี้เราอาจจะยังไม่ต้องให้ธาตุอาหารกับพืชได้โดยอาศัยธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินก็สามารถจะเพียงพอกับการเจริญเติบโตของพืชได้ระยะที่2เป็นระยะที่เป็นพืชมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในระยะนี้นะครับพืชต้องการอาหารปริมาณสูงนะครับนั่นก็หมายความว่าปริมาณธาตุอาหารที่อยู่ในดินนั้นอาจจะไม่เพียงพอกับการเจริญเติบโตในช่วงนี้ซึ่งถ้าเกิดขาดแคลนไปนะครับมันก็จะไปมีผลทำให้พืชนั้นเกิดการชะงักการเจริญเติบโตได้นะครับในส่วนที่3ก็คือส่วนที่การเจริญเติบโตเริ่มลดลงนั้นพืชต้องการปริมาณธาตุอาหารที่เฉพาะเจาะจงนะครับเพื่อในเกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้ผลผลิตถ้าเรามามองหนึ่งธาตุอาหารทั้ง17ธาตุนะครับในระยะที่3เนี่ยธาตุอาหารตัวที่มีความจำเป็นมากที่สุดก็คือธาตุฟอสฟอรัสนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือธาตุโบรอนซึ่งธาตุโบรอนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการผสมเกสรนั่นก็หมายความว่าถ้าก่อนที่จะติดผลนั้นเราควรจะมีการให้ธาตุเสริมโบรอนนะครับก็จะทำให้การติดเมล็ดสูงขึ้นนะครับในส่วนของข้าวโพดนะครับหรือแม้กระทั่งข้าวก็ตามนะครับในส่วนสุดท้ายช่วงระยะการเจริญสิ้นสุดระยะสุดท้ายก็คือระยะการเจริญเติบโตหยุดนิ่งซึ่งระยะนี้จะเป็นระยะที่พืชใกล้ตายนั่นก็หมายความว่าธาตุอาหารที่เราให้ก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องให้ได้มากขึ้นนะครับทีนี้การใช้ซิกมอยด์กราฟมาประยุกต์ในการบริหารจัดการเจริญเติบโตของพืชนะครับอย่างที่เราทราบแล้วนะครับกราฟซิกมอยด์นั้นแบ่งออกเป็น4ระยะอย่างที่เรารู้กันนั่นก็หมายความว่าการจัดการพืชเราควรจะมาดูว่าขณะนี้พืชที่เราอยู่นั้นอยู่ในระยะไหนนะครับซึ่งจะมีผลต่อการเจริญเติบโตสิ่งที่เราอินพุตเข้าไปให้กับพืชนั้นก็จะไม่สูญเสียนะครับถ้าพืชอยู่ในช่วงที่มีการเจริญเติบโตที่สูงอย่างรวดเร็วนั้นธาตุอาหารน้ำเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะจำเป็นนะครับในการเจริญเติบโตของมันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในช่วงนี้พืชขาดนะครับเกิดอาการขาดก็จะทำให้พืชนั้นเกิดอาการชะงักการเจริญเติบโตนะครับไปได้ในส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของระยะที่พืชหยุดการเจริญเติบโตนั้นระยะนี้ซึ่งไม่ควรจะต้องให้ปุ๋ยอีกแล้วนะครับเพราะว่าพอถึงให้ไปพืชก็ไม่มีประสิทธิภาพในการดูดปุ๋ยนั้นมาใช้ปุ๋ยก็จะสูญเสียไปกับน้ำแล้วก็ดินนะครับซึ่งจะทำให้เราเพิ่มผลผลิตขึ้นได้เพิ่มเท่าทีนะครับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้กำไรเราน้อยลงนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าปัจจัยการเจริญเติบโตนั้นเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถที่จะเข้าไปจัดการนะครับการปัจจัยต่างๆของเราให้มันสามารถที่จะดำเนินไปได้ดีและมีประสิทธิภาพผลตอบแทนจากการผลิตก็จะได้สูงตามไปด้วยเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรของเราสูญเสียค่าใช้จ่ายไปกับ
ปัจจัยการผลิตเหล่านี้ซึ่งการสูญเสียนั้นไม่ได้ก่อประโยชน์ให้เกิดกับผลผลิตขึ้นมาแต่อย่างใดนะครับเราจะเห็นได้ว่าเกษตรกรเรานอกจากมีปัจจัยการผลิตค่อนข้างสูงแล้วราคาผลผลิตก็ยังไม่แน่นอนอาจจะตกต่ำลงซึ่งเกษตรกรโดยทั่วไปแล้วทำงานทำนาหรือทำไร่ทำสวนต่างๆมักจะขาดทุนเสมอแม้กระทั่งไม่คิดแรงงานของตัวเองถ้าเราบริหารจัดการดีๆนะครับก็จะทำให้ได้กำไรที่มากขึ้นและสามารถที่จะกระเตื้องฐานะของตัวเองได้ต่อไปครับสำหรับนักศึกษาหรือท่านผู้สนใจนะครับถ้าอยากจะรับชมรายการนี้ย้อนหลังได้ก็สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมได้ใน www.r-channel.net สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสวัสดีครับ

ตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโพเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำจากเลขศูนย์เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสําหรับครูชื่อครูวิทยาจันทร์สิรินะครับสอนแผนกวิชาไฟฟ้ากําลังนะครับที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะครับสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในส่วนของทักษะงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศกันนะครับในส่วนของการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับเราก็ต้องมาเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนกระบวนการสุดท้ายทํายังไงให้มีระบบอากาศที่เย็นลงนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการเรียนการสอนเนี่ยเราจะมาสอนในส่วนของทักษะการปฏิบัติงานนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่การปฏิบัติงานนะครับก็อยากให้นักเรียนทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับในส่วนของเครื่องมือก่อนนะครับเครื่องมือที่เราใช้ในการทํางานนะครับในงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศว่ามีอะไรบ้างโดยครูขอแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการทํางานเกี่ยวกับระบบเครื่องปรับอากาศนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับและอีกส่วนหนึ่งจะเป็นเครื่องมือสําหรับงานติดตั้งนะครับว่าเราต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการทํางานนะครับ

เข้าสู่ในส่วนของเครื่องมือที่เราใช้ในงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับเหมือนที่ครูบอกไปเมื่อกี้ว่าเราจะแยกออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับที่เราจะใช้ในงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศเรามาดูกันนะครับว่ามันมีเครื่องมืออะไรบ้างนะเครื่องมืออะไรที่เป็นเครื่องมือหลักอะไรที่เป็นเครื่องมือที่เราใช้เป็นประจําหรือว่ามีความจําเป็นต้องใช้งานเลยนะครับชิ้นแรกก็คือในส่วนของชุดเครื่องมือทําแฟนะครับในส่วนของชุดเครื่องมือทําแฟเนี่ยเราต้องเรียนรู้ในส่วนของโครงสร้างของมันนะครับว่ามันประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือในส่วนของบ่าล็อกท่อนะครับในบ่าล็อกท่อตัวนี้จะทําหน้าที่ในการล็อกท่อนะครับเพื่อที่จะให้งานท่อที่เราสวมเข้าไปในช่องนี้นะครับนะเกิดความแข็งแรงนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นส่วนของการทําแฟนะครับถ้าเราถอดเครื่องมือชิ้นนี้ออกมามันก็สามารถแยกออกมาได้เป็น2ส่วนนะครับในส่วนของตัวที่เป็นบ่านะครับเดี๋ยวครูจะถอดให้ดูนะครับว่าเวลาที่ถอดเวลาที่ใส่จะต้องทำยังไงเพราะบางครั้งมีโอกาสที่จะหลุดได้นะครับในส่วนของการถอดเราก็สามารถที่จะถอดได้ไม่ยากนะครับให้นักเรียนทุกคนพอเวลาทํางานจริงๆนักเรียนทุกคนจะต้องสามารถทํางานได้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนะครับเราเมื่อเราแยกออกมาเป็น2ส่วนแบบนี้นะครับเหมือนที่ครูบอกไปเมื่อกี้อันนี้คือชื่ออะไรครับมันคือบ่าล็อกท่อนะครับทำหน้าที่ในการล็อกท่อนะครับในส่วนของท่อทองแดงที่เราจะทํามาใช้ในการเดินระบบเครื่องปรับอากาศนะครับโดยในส่วนของบ่าล็อกท่อเนี่ยอยากให้นักเรียนทําความรู้จักกับมันก่อนนะครับว่ามันใช้งานยังไงมีอะไรบ้างที่ต้องใช้และต้องใช้ในตําแหน่งไหนของตําแหน่งของอุปกรณ์นะครับในส่วนของบ่าล็อกท่อจะมีอยู่2ด้านนะครับนะด้านที่เป็นมุมเว้านะครับกับด้านที่เป็นมุมเรียบนะครับเมื่อ2ด้านไม่เหมือนกันเนี่ยมันต้องมีประโยชน์อยู่แล้วใช่ไหมครับนะในส่วนของการทําแฟนะครับเพื่อทําการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เนี่ยนะครับนะในส่วนของมุมเว้านะครับเป็นส่วนที่ทําหน้าที่ในการทําการทําแฟนะครับเพื่อทําการทําหน้าที่ในการล็อกท่อนะครับนะนักเรียนสังเกตนะครับและจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับนักเรียนเวลาที่เราใช้เราต้องรู้ว่าตอนนี้เราใช้กับท่อขนาดเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นท่อขนาด1ส่วน2นักเรียนจะต้องใช้ตำแหน่งไหนนักเรียนจะต้องรู้นะครับนะส่วนหนึ่งนะครับตัวนี้คืออุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ในการทําแฟนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ในการทําแฟเนี่ยนะนักเรียนสังเกตนะครับในส่วนของอุปกรณ์ทําแฟเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของหัวที่เป็นหัวฟานนะครับแหลมๆแบบนี้นะครับนะหลักการทํางานของมันนะครับก็คือเวลาที่เราหมุนปรับนะครับมันจะทําหน้าที่ในการฟานนะครับในส่วนของการทําแฟเครื่องมือทําแฟมีอยู่2ลักษณะนะครับถ้าลักษณะที่ต้นทุนราคาต่ําหน่อยนะครับในส่วนของหัวแฟตัวเนี้ยมันจะไม่ฟานมันจะเข้าไปตรงๆการทํางานจะทํางานยากขึ้นนะครับแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องมือที่สามารถทํางานง่ายขึ้นนะครับเมื่อเราถอดออกมานะครับนักเรียนก็ต้องสามารถที่จะใส่กลับคืนไปได้นะครับเวลาใส่นะครับเราก็ทําหน้าที่นะปลดตําแหน่งของตัวฟานนะครับตัวที่ทําหน้าที่ในการฟานที่เราจะทําแฟนะครับและตัวล็อกท่อนะครับออกจากกันนะครับแล้วก็กลางตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใส่ถูกทิศทางนะครับนักเรียนเวลาทํางานเดี๋ยวครูอธิบายไปแล้วว่าในส่วนของการใช้งานนะครับเราต้องหงายด้านที่เป็นมุมเว้านะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการทํางานถ้าเราใช้มุมผิดเราก็ไม่สามารถที่จะทําแฟได้นะครับนะเมื่อใส่เข้าไปก็กดเข้ามาธรรมดานะครับตัวนี้นะครับและทําการล็อกท่อไว้นะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับในส่วนของการทำแฟเนาะ

เครื่องมือตัวที่2นะครับในส่วนของเครื่องมือที่เราใช้ในการทํางานนะครับนะเครื่องมือชิ้นที่2นะครับก็ลักษณะอย่างนี้นะครับเราจะเห็นว่าเป็นไงครับมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับแต่การนําไปใช้งานก็คือใช้งานในลักษณะงานเดียวกันนะครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าตัวนี้คืออะไรทุกคนรู้ไหมครับเมื่อไม่ทราบนะครับเดี๋ยวครูจะบอกให้นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับก็คือคัตเตอร์นะครับที่ทําหน้าที่ในการตัดท่อนะครับในส่วนของการตัดท่อทองแดงที่เราจะนํามาใช้ในการเดินระบบสารทําความเย็นนะครับเราจะต้องใช้คัตเตอร์นะครับในการทํางานนะครับคัตเตอร์สองอันนี้ทําไมครูถึงต้องเอามาทั้งสองชิ้นนะครับเพราะครูต้องการให้เรารู้ว่าในการใช้งานในพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับอย่างเช่นคัตเตอร์ตัวใหญ่นะครับนะเราจะใช้ทํางานในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่กว้างนะครับที่สามารถที่จะนําเครื่องมือตัวเนี้ยเข้าไปทํางานได้อย่างสะดวกนะครับนะส่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็นคัตเตอร์เช่นเดียวกันนะครับคัตเตอร์ตัดท่อทองแดงนะครับแต่จะเป็นขนาดที่ตัวเล็กลงนะครับจะใช้ในกรณีที่เป็นพื้นที่ขนาดเล็กหรือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่แคบนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการทํางานเนี่ยหนึ่งเมื่อเรารู้ในส่วนของเครื่องมือแล้วนะครับอันต่อไปเราต้องรู้ในส่วนอะไรครับการนําไปใช้งานด้วยนะครับว่าถ้าเราทํางานในลักษณะเนี้ยเราสมควรที่จะใช้เครื่องมือขนาดไหนลักษณะไหนในการทํางานนะครับนักเรียนมีอะไรสงสัยไหมครับในไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็เดี๋ยวครูจะไปตัวต่อไปเลยนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการดัดท่อนะครับในตัวนี้ก็จะเป็นเบนเดอร์นะครับในส่วนของเบนเดอร์ที่ใช้ในการดัดท่อนะเบนเดอร์มีหลายขนาดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาดท่อก็คือ1/4อาจจะรู้ได้ไงว่าขนาดท่อตรงไหนเท่าไหร่นะครับในส่วนของเบนเดอร์เนี่ยจะบอกตำแหน่งของตัวเลขนะครับว่าขนาดไซส์ท่อเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนหยิบเครื่องมือมาใช้เมื่อนักเรียนรู้ชื่อแล้วนะครับว่าอันนี้คืออะไรนะครับแต่การนํามาใช้เราต้องรู้ว่าเอาไปใช้กับท่อขนาดไหนด้วยนะครับต้องหยิบเครื่องมือให้ถูกต้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเครื่องมือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบนเดอร์ขนาด1/4นะครับนะถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็เบนเดอร์เช่นเดียวกันแต่ขนาดที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับนะนักเรียนดูนะครับนะในส่วนของขนาดที่ใหญ่ขึ้นตัวนี้จะเป็นเบนเดอร์ขนาด3/8เพราะฉะนั้นในส่วนของขนาดของเบนเดอร์ก็ขึ้นอยู่กับอะไรครับขนาดของท่อเวลาใช้งานอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 9,000 BTU นะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยจะใช้งานในส่วนของงานท่อเนี่ยก็คือขนาด1/4แล้วก็3/8นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเรียกว่าเป็นทักษะที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็เป็นทักษะด้านการปฏิบัติงานเวลาที่เราไปซื้ออุปกรณ์ซื้อเครื่องมือก็ต้องซื้อให้ถูกต้องนะครับตามขนาดตามงานที่เราจะนําไปใช้นะครับแล้วก็เข้าสู่อุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับแต่ตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้อาจจะใช้ในกรณีที่อะไรครับเราทราบไหมครับตัวนี้คืออะไรนะครับตัวนี้คืออุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ในการขยายท่อโดยทั่วไประบบเครื่องปรับอากาศเราซื้อมามันประกอบไปด้วย2ส่วนใช่ไหมครับคอยร้อนคอยเย็นแล้วก็งานท่อนะครับแต่งานท่อที่เขาให้มานะครับในส่วนของท่อทองแดงเนี่ยจะมีขนาดแค่4เมตรนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับหน้างานบางครั้งเราไปติดตั้งในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยเป็นในส่วนระยะที่ไกลนะครับที่ห่างไกลออกไปจะต้องมีการเชื่อมต่องานท่ออุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะทําหน้าที่ในการใช้ในการทําอะไรครับในการขยายท่อเพื่อทําการเชื่อมต่อเพิ่มความยาวของท่อนะครับนะแต่ตัวนี้ก็คือเหล็กต่อขยายนะครับที่จะนํามาใช้ในการต่อขยายท่อนะครับมันก็จะมีหลายๆขนาดนะครับตั้งแต่ขนาดงานท่อต่างๆนะครับนานาท่อตั้งแต่1/4 3/8นะครับนาน1/2หรือว่า5/8นะครับตัวนี้ก็ตามขนาดของท่อนะครับเ

มาดูอุปกรณ์ในชิ้นต่อไปนะครับที่เราจะใช้ในการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับว่าเราจะใช้อะไรอีกนะครับนะชิ้นต่อไปนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับตัวนี้เราเรียกว่าอะไรครับนักเรียนนักเรียนเคยเห็นไหมครับว่าในส่วนของอุปกรณ์ตัวนี้คืออุปกรณ์อะไรอันนี้เรียกชื่อว่าเกจมินิโฟนะครับทําหน้าที่ในการวัดในส่วนของระดับสารทําความเย็นที่อยู่ในระบบนะครับว่าระบบสารทําความเย็นที่อยู่ในระบบตอนนี้นะครับมีค่าความดันเท่าไหร่นะครับนะในส่วนของเกจมินิโฟเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีสายเยอะแยะเลยนะครับในส่วนของสายถามว่าสาย3เส้นนี้มันมีข้อแตกต่างอย่างไรนักเรียนสามารถรู้ไหมครับว่า3เส้นนี้แตกต่างกันอย่างไรนะครับนะในส่วนของ3เส้นนี้นะครับให้นักเรียนสังเกตที่หัวสายนะครับหัวของสายเกจนะครับจะมีสีที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมีสีแต่ละสีเนี่ยย่อมเป็นสีที่บ่งบอกถึงการใช้งานของอุปกรณ์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องรู้นะครับว่าเวลาที่นักเรียนจะนําสายจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยไปต่อกับระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยจะนําสายเส้นไหนไปต่อนะครับนะก่อนอื่นเรามารู้จักก่อนนะครับว่าในส่วนของสายเนี่ยทำไมสายแต่ละเส้นถึงสีไม่เหมือนกันและการนําไปใช้จะนําไปใช้อย่างไรนะครับอย่างเช่นสายเส้นแรกนะครับสายเส้นนี้นะลักษณะของสายนะครับการนําไปใช้งานนะครับนักเรียนจะต้องรู้นะครับว่าสาย2ด้านหัว2ด้านเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะในส่วนของหัวสายนะครับอีกด้านหนึ่งตรงอีกด้านหนึ่งโค้งเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการใช้งานต้องแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการต่อใช้งานนะครับด้านตรงนะครับจะเป็นจุดที่นําไปต่อกับส่วนของเกจมินิโฟนะครับก็คือในส่วนของเกจมินิโฟเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามีจุดที่ทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อหลายๆจุดนะครับเพราะฉะนั้นในการเชื่อมต่อเนี่ยด้านตรงจะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อเกจนะครับก็นักเรียนก็ที่จะนําไปต่อได้เลยนะครับด้านตรงส่วนด้านที่เป็นด้านโค้งนะครับด้านที่เป็นด้านโค้งเนี่ยนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าทำไมถึงต้องมี2ด้านและมันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรนะถ้าเราดูนะครับตัวตรงกับตัวโค้งนะตัวตรงเห็นไหมครับในส่วนของรูสายนะครับจะเป็นรูที่ไม่มีตัวส่วนที่เป็นเดือยหรือว่าส่วนที่เป็นจุดปลายแหลมออกมานะครับแต่ส่วนที่เป็นด้านโค้งเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีเดือยหรือจุดที่ทําหน้าที่ในการกดวาล์วของสารทําความเย็นนะครับอย่างเช่นเราต้องการเชื่อมต่อกับเซอร์วิสวาล์วนะครับเซอร์วิสวาล์วของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับส่วนของจุดที่เป็นจุดโค้งหรือเดือยตรงนี้ที่มันออกมาเนี่ยนะครับมันจะทําหน้าที่ในการกดวาล์วสอนที่อยู่ที่เซอร์วิสวาล์วนะครับเพื่อให้สารทําความเย็นเนี่ยสามารถไหลเข้ามาในระบบได้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องต่อให้ถูกต้องนะครับถ้านักเรียนต่อผิดนะครับก็ไม่สามารถที่จะวัดค่าสารทําความเย็นในระบบได้นะครับว่ามันมีค่าความเดนความดันเพรสเชอร์เท่าไหร่นะครับนะทีนี้เรามารู้จักสีแล้วนะครับเมื่อกี้เรารู้จักสายแล้วนะครับว่าสาย2ด้านเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับพอไม่เหมือนกันเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะเข้าใจแล้วว่าอ๋อด้านตรงนะมันต้องเชื่อมต่อกับเกจมินิโฟนะครับส่วนที่เป็นด้านโค้งจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกอย่างเช่นพวกเซอร์วิสวาล์วพวกถังน้ํายาต่างๆนะครับไอ้พวกนี้นะครับนะทีนี้เรามารู้จักในส่วนของสีนะครับสีสายนะครับเกจมินิโฟนะครับเกจจะมีอยู่2แบบนะครับแบบที่เป็น1หัวก็คือ1ด้านมีเขาเรียกว่าสเกลนะครับสเกลที่ใช้ในการอ่านค่าเนี่ยแค่ได้แค่อันเดียวอันนั้นก็มีสเกลแค่อันเดียวนะครับก็ประกอบไปด้วยสายจํานวน2เส้นนะครับแต่ตัวนี้จะมีสเกลทั้งหมด2สเกลนะครับที่ทําหน้าที่ในการบอกนะครับและจะมีสายและจุดต่อเนี่ยจำนวน3จุดนะครับใน3จุดเนี่ยนะครับมันแตกต่างคือสีสายนะครับนักเรียนต้องรู้และจํานะครับว่าในสายทั้งหมด3เส้นเนี่ยสีแต่ละสีจะเชื่อมต่อกับอะไรนะครับอย่างเช่นในส่วนของด้านสีน้ําเงินนะครับนะเราเรียกด้านนี้ว่าด้าน low pressure นะครับในระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะครับนะในระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นภาคในส่วนของแรงดันสูงและแรงดันต่ํานะครับนะแรงดันสูงเราเรียกว่า high pressure นะครับนะและในส่วนของภาคแรงดันต่ำเราเรียกว่า low pressure นะครับเพราะฉะนั้นในการต่อใช้งานนะครับสายสีน้ำเงินนะครับจะเชื่อมต่อด้าน low pressure เท่านั้นนะครับแล้วนักเรียนจะสังเกตได้ไงว่า low pressure คืออะไรตรงไหนนะครับในระบบเครื่องปรับอากาศนะครับเราจะมี service valve นะครับเดี๋ยวในข้อมูลในขณะที่เราปฏิบัติงานครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมาทำความรู้จักกันว่าตรงไหนคือ service valve นะครับ
นะแต่ตอนนี้ให้เรารู้จักกันว่าในส่วนของเครื่องมือที่จะนําไปเชื่อมต่อเนี่ยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อะไรนะครับนะสีน้ําเงินจะต่อกับ low pressure นะครับนะส่วนสีเหลืองนะครับนะตำแหน่งสีเหลืองที่อยู่ตำแหน่งกลางนะครับจะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อกับงานบริการภายนอกนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างนักเรียนรู้ไหมครับงานบริการภายนอกมีอะไรบ้างถ้านักเรียนต้องการที่จะทําสุญญากาศเราต้องใช้อุปกรณ์ก็คืออะไรครับเวกคัมถูกต้องไหมครับนะในการเวกคัมเพื่อทําสุญญากาศเนี่ยสายสีเหลืองเส้นนี้นะครับจะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อกับเวกคัมเพื่อทําการทําอะไรครับทําสุญญากาศให้กับระบบหรือถ้านักเรียนต้องการที่จะเติมสารทําความเย็นนะครับนะเติมสารทําความเย็นเข้าสู่ระบบนะครับเราก็จะใช้สายสีเหลืองเส้นนี้นะครับในการเชื่อมต่อเข้ากับถังน้ํายานะครับที่เราจะทําการเชื่อมต่อสารทําความเย็นหรือว่าเพิ่มระดับสารทําความเย็นเข้าสู่ในระบบนั่นเองนะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับด้านที่เป็นสีแดงนะครับนะเราเรียกว่าสายด้าน high pressure นะครับอันนี้จะเป็นสายที่ใช้ในการวัดค่าแรงดันของสารทําความเย็นนะครับด้านที่เป็นแรงดันสูงนะครับเพราะฉะนั้นนะเวลาที่เราใช้งานนะครับโดยทั่วไปนะครับเราจะใช้อยู่แค่ครึ่งเดียวนะครับถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กเนี่ยนะครับเราจะใช้เกจเมโฟในการวัดด้าน low pressure เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นด้าน high pressure เนี่ยน้อยมากที่เราจะนํามาใช้งานนะครับนะแต่ถ้าเราไม่ใช้งานนะครับนะในส่วนของวาล์วนะครับด้านนี้นะครับด้านของ high pressure เนี่ยนักเรียนก็ต้องปิดนะครับถ้านักเรียนเปิดนะครับสารทําความเย็นก็จะรั่วไหลกลับไปสู่ออกมาทางด้านนะครับด้านสายของเกจเมโฟเช่นเดียวกันด้าน low pressure นะครับด้านบนก็คือสเกลนะครับเราเรียกว่าสเกลวัดค่าของสารทำความเย็นที่อยู่ในระบบนะครับในส่วนของสเกลเนี่ยนาเกจเมนิโฟแต่ละรุ่นแต่ละตัวจะใช้งานไม่เหมือนกันนะครับนะนักเรียนจะสังเกตได้อย่างไรว่าตัวไหนเป็นเกจรวมตัวไหนเป็นเกจแยกนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะนักเรียนดูในส่วนของเกจนะครับนะในส่วนของสเกลย่านวัดนะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้จะบอกค่าสารทำความเย็นมาแค่ R32นะครับนะบอกมาแค่ R32 แสดงว่าเกจเมโทรตัวนี้จะใช้กับสารทำความเย็นประเภท R32 เท่านั้นนะครับนะแต่ถ้าเป็นระบบแบบเกจเมโทรแบบรวมนะครับนะจะมีสเกลและมีตัวเลขบอกในส่วนของสารทำความเย็นนะครับว่าจะใช้กับสารทำความเย็นประเภทอะไรบ้างอาจจะมี R32 R22 R410 อันนี้นักเรียนจะต้องสังเกตนะครับเวลาใช้งานต้องสังเกตด้วยว่าเกจตัวนี้จะใช้กับสารทำความเย็นประเภทอะไรนะครับนะเลขส่วนหนึ่งนะครับนะถ้าเป็น R32 กับ R22 นะครับให้นักเรียนสังเกตที่ด้านหัวของสายเกจนะครับด้านที่เป็นสายโค้งเนี่ยนะครับนะ R22 R32 จะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนะเวลาที่เรานําเกจเมโทรไปใช้เนี่ยจะใช้กับสารทำความเย็นแต่ละประเภทเนี่ยนะในการต่อใช้งานนะบางครั้งเรานําไปต่อเราต้องสังเกตด้วยว่าตอนนี้เราใช้สารทำความเย็นประเภทอะไรนะครับ

นักเรียนรู้จักไหมครับมันคืออะไรนะครับอีกด้านหนึ่งแหลมอีกด้านหนึ่งป้านนะครับด้านนี้แหลมด้านนี้เป็นด้านป้านมุมลึกลงไปด้านนี้เป็นมุมแหลมนะครับอุปกรณ์ตัวนี้เราจะใช้ทําหน้าที่ในการดิมเมอร์นะครับคำว่าดิมเมอร์คือการลบผมท่อนะครับเราจะใช้เมื่อเราต้องการที่จะตัดท่อใช่ไหมครับในการตัดท่อเนี่ยนะครับทุกครั้งเราจะต้องทําการดิมเมอร์นะครับในส่วนของงานท่อนะครับเพราะในส่วนของคมท่อที่เมื่อเราตัดกับคัตเตอร์เมื่อกี้คัตเตอร์นักเรียนรู้จักแล้วนะครับว่าคืออะไรนะตัวไหนที่ใช้ในการตัดท่อนะครับเมื่อเราใช้คัตเตอร์ตัดท่อเสร็จแล้วเราจะใช้ดิมเมอร์ตัวนี้นะครับในการลบคมท่อนะครับนะด้านแหลมก็จะเป็นลบคมด้านไหนครับด้านนอกหรือด้านในนักเรียนตอบได้ไหมครับนะด้านแหลมจะเป็นส่วนของการลบคมข้อด้านในนะครับนะส่วนด้านที่เป็นมุมป้านนะครับเป็นมุมลึกของตัวนี้จะใช้ในการลบคมท่อด้านนอกนะครับนะประโยชน์ของการลบคมคืออะไรทราบไหมครับนะลบในส่วนของโลหะที่เป็นโลหะทองแดงนะครับนะที่มีขนาดเล็กๆนะครับเพื่อให้หลุดออกไปเพราะว่าในส่วนของระบบถ้าเกิดมีขนาดถ้ามีในส่วนของโลหะชิ้นเล็กๆหล่นลงไปในระบบงานท่อนะครับจะมีผลกับระบบสานทำความเย็นนะครับมีผลต่อคอมเพรสเซอร์นะครับตอนนี้นักเรียนจะต้องระมัดระวังด้วยนะครับเวลาตัดท่อทองแดงมันมีเศษท่อทองแดงหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีเศษท่อทองแดงหรือคมไม่เรียบนะครับนักเรียนจะต้องใช้รีเมอร์ในการลบคมนะครับ

นักเรียนรู้จักไหมครับมันคืออะไรนะครับตัวนี้คืออะไรครับนะคือเครื่องเวกทัมนะครับทําไมถึงต้องมีเครื่องเวกทัมนะครับเวกทัมหน้าที่ของเวกทัมคือทําหน้าที่ในการทําสุญญากาศนะครับเพื่อดูดค่าความชื้นในระบบนะครับในส่วนของระบบท่อน้ํายาหรือระบบสารทําความเย็นเนี่ยในงานท่อเมื่อเราทําการติดตั้งไปแล้วนะครับนะจะต้องไม่มีค่าความชื้นอยู่ในระบบงานท่อเพราะฉะนั้นในส่วนของการใช้งานของเวกทัมเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็เหมือนคล้ายๆกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องหนึ่งนะครับแต่มันจะมีจุดต่อนะครับจุดต่อของเวกทัมตัวนี้นะครับนะเรามาดูนะครับจุดนี้นะครับถ้านักเรียนเปิดจุกวาล์วมันออกมานะครับนะก็จะมีจุดต่อจุดต่อตรงนี้เราจะใช้ในการเชื่อมต่อกับอะไรครับ

นักเรียนทราบไหมนะครับนะเราจะใช้ในการเชื่อมต่อกับอะไรครับเกตมินิโฟสีอะไรจําได้ไหมเมื่อกี้สอนไปแล้วบอกไปแล้วจําได้ไหมครับนะเราจะเชื่อมต่อกับจุดที่เป็นสายสีเหลืองนะครับนะสายสีเหลืองคือสายที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกใช่ไหมครับนะนำมาต่อกับเวคคัมนะครับนะและขันให้แน่นนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งตัวนี้นะครับเวลาใช้งานนะครับนักเรียนสามารถดึงออกมาได้เลยนะครับนายกมันออกมานะครับส่วนนี้นะครับก็คือส่วนที่ทําหน้าที่ในการถ่ายเทค่าความชื้นในระบบนะครับถ้าระบบทํางานนะครับเปิดเครื่องเวคคัมมันจะดูดระบบความชื้นเข้ามาที่ตัวเวคคัมใช่ไหมครับแล้วออกไปที่ระบบถ่ายเทความชื้นตรงนี้นะครับนะให้นักเรียนสังเกตนะครับเวลาทํางานสิ่งสําคัญคือเมื่อเวลานักเรียนใช้งานเนี่ยหนึ่งนักเรียนจะต้องมีทักษะอะไรบ้างหนึ่งฟังนะทักษะการฟังนะครับเวคคัมเสียงที่มีอากาศกับเสียงที่ไม่มีอากาศเสียงเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าคลิกเล็กๆน้อยๆนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับสิ่งที่ออกมาก็คือค่าอะไรครับค่าความชื้นที่มันออกมานะครับว่ามีค่าความชื้นเป็นฟันออกมาเป็นค่าไอ้น้ำออกมาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนหรือมันไม่ออกมาแล้วนี้เราจะมาเรียนรู้ในครั้งต่อไปนะครับเมื่อเราใช้งานจริงๆนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปนะครับว่าจะประกอบด้วยอะไรอีกนะครับ

นักเรียนรู้จักไหมครับมันคืออะไรนะครับอันนี้คือท่อทองแดงนะครับท่อทองแดงที่ทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อระหว่างชุดคอยร้อนกับคอยเย็นหรือชุดเป็นคอยยูนิตกับคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับนะที่อยู่ภายในและภายนอกอาคารนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของท่อทองแดงเนี่ยนะที่ครัวมาตอนนี้นักเรียนทราบไหมตอนนี้ท่อทองแดงตัวนี้ขนาดไซส์เท่าไหร่ที่ตัวท่อทองแดงไม่มีไซส์บอกนะครับใช่ไหมครับไม่มีขนาดบอกว่าตัวนี้มันขนาดเท่าไหร่แต่นักเรียนจะทราบได้อย่างไรถ้านักเรียนไม่รู้ว่ามันขนาดเท่าไหร่เราจะทราบได้อย่างไงครับว่าเราจะใช้ท่อขนาดนี้และท่อขนาดเนี้ยมันไซส์อะไรเราสามารถนําไปเทียบกับอะไรได้นะอันนี้คือทักษะนะครับเวลาทํางานจริงๆนะครับเวลาทํางานจริงๆนักเรียนจะต้องมีทักษะนะครับเวลาที่เราหยิบท่อมาถ้าเราไม่ทราบให้ไปเอาท่อขนาด1/4ท่อขนาด3/8ท่อขนาด1/2นะท่อ1/8นะพอไปนักเรียนไปเห็นปองท่ออยู่แล้วนักเรียนมาหยิบมาเนี่ยนะครับนะเห็นไหมครับนักเรียนนะท่อ2 เส้นมีขนาดที่ไม่เท่ากันและขนาดนี้เท่าไหร่ขนาดนี้เท่าไหร่อันนี้นักเรียนจะต้องทราบนะครับเพราะว่าระบบเครื่องปรับอากาศครูบอกแล้วว่าในแต่ละรุ่นแต่ละขนาดท่อที่ใช้จะไม่เท่ากันนะครับนะถ้าเราไม่รู้นะครับเราสามารถใช้อุปกรณ์นะครับในงานเครื่องปรับอากาศเนี่ยมาใช้ในการวัดท่าได้นะครับนะว่ามันมีขนาดเท่าไหร่นะครับนะเราสามารถใช้ประโยชน์ของอะไรครับบ่าล็อกท่อนะครับบ่าล็อกท่อตัวนี้นะครับมาใช้ในการท่าเพื่อหาขนาดว่าขนาดของท่อทองแดงเส้นนี้นะที่เราหยิบมามีขนาดเท่าไหร่เหมือนครูเอามาแล้วครูก็มาท่านะครับมาใส่เข้าไปนะครับแล้วก็หนีบลงไปนะครับถ้ามันพอดีเห็นไหมครับถ้ามันลองล็อกพอดีเราก็สามารถรู้ได้เลยว่าท่อของขนาดในขนาดของท่อตอนเนี้ยขนาดท่อเส้นเนี้ยขนาดเท่าไหร่ครับ1/4นะครับนะถ้าเราท่าปิดไซส์เป็นไงครับถ้าเราท่าปิดไซส์เห็นไหมครับมันไม่สามารถล็อกได้นะอันนี้คือทักษะนะครับด้านการปฏิบัติงานที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้กับการทํางานนะครับแต่ถ้าเราเป็นช่างที่ชํานาญการแล้วเราสามารถมองได้เลยอันนี้ท่อขนาดเท่าไหร่ครับ1/4นะครับนะเส้นนี้ท่อขนาด3/8เนี่ยคือเราสามารถที่จะคือเราเป็นช่างที่ชํานาญการและสามารถที่จะหยิบได้สามารถนํามาใช้ได้อันนี้คือทักษะการปฏิบัติงานจริงๆนะครับที่นักเรียนจะต้องมีไว้ใช่ไหมครับเพราะเวลาทํางานจริงๆเนี่ยเราสามารถแค่มองเห็นนะครับให้แค่มองเห็นนะเราก็สามารถที่จะทํางานได้นะครับนะงานท่อนะในส่วนของงานท่อนะครับนะก็จะต้องประกอบไปด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้คืออะไรครับฉนวนความร้อนนะครับหรือ

าภาษาช่างเขาเรียกว่าอะไรครับท่ออินซูนะครับทําหน้าที่ท่ออินซูเลชันนะครับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อแต่ละแบบไม่เหมือนกันนะครับนะถ้าเราไปซื้อเป็นท่อสําเร็จนะครับเดี๋ยวครูจะเอาท่อสําเร็จมาให้ดูนะครับนะในส่วนของท่อสําเร็จเนี่ยเวลาเราซื้อมาตัวนี้นี่คือท่อสําเร็จจากโรงงานนะครับอันนี้คือท่อสําเร็จจากโรงงานเลยนะครับนะขนาดไซส์ท่อเท่าไหร่ครับนักเรียนเห็นแล้วตอบได้ไหมครับตอบได้ไหมครับขนาดเท่าไหร่นะถ้าขนาดถ้านักเรียนมองเห็นแบบนี้นักเรียนสามารถตอบได้นะนะครับถ้าเรามีทักษะนะครับแต่เราไม่รู้เหมือนเดิมครับเอาบ่าล็อกท่อมาทาบนะครับแต่นะครับนะถ้าเรามองด้วยตาแบบนี้นะครับไอ้ตัวนี้คือท่อขนาดเล็กใช่ไหมครับไซส์ท่อมีอยู่ไม่กี่ขนาดนะครับอันนี้ท่อขนาด1/4เรียกท่อขนาด3/8นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของงานท่อถ้าเป็นท่อสําเร็จท่อสําเร็จเส้นนี้จะมีความยาวทั้งหมดประมาณ4เมตรนะมาตรฐานของสินค้านะครับที่เราไปซื้อมานะครับนะเขาจะมีท่อมาให้เส้นนี้จะยาวทั้งหมด4เมตรนะครับนะในส่วนของท่อจะมีส่วนที่เป็นฉนวนห่อหุ้มนะครับฉนวนตัวนี้จะทําหน้าที่ในการป้องกันความร้อนจากภายนอกนะครับที่จะไปส่งผลกระทบต่องานท่อที่อยู่ภายในนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานนะครับเวลาเราเดินระบบสานทำความเย็นก็ต้องมีอะไรครับฉนวนป้องกันความร้อนควบคู่กันไปนะครับอุปกรณ์ต่อไปนะครับนะก็ในส่วนของงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะในส่วนของอุปกรณ์นะในงานติดตั้งอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับรางครอบท่อนะครับในส่วนของรางครอบท่อเนี่ยจะใช้ในการติดตั้งระบบอะไรครับงานท่อใช่ไหมครับที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างชุดคอยเย็นกับชุดคอยร้อนนะครับนะถ้าลักษณะของงานนะครับถ้าโดยทั่วไปนะปัจจุบันนะครับเขาจะนิยมใช้รางครอบท่อในการติดตั้งเพราะดูแล้ว1มีความสวยงามมีความเรียบร้อยนะครับนะแต่ถ้าเราย้อนกลับไปสมัยเก่านะครับรางครอบท่อจะไม่ค่อยได้ใช้ใช่ไหมครับเราจะใช้ในส่วนของอะไรครับเทปพันท่อนะครับเทปพันท่ออันไหนคือเทปพันท่อนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือเทปพันท่อนะครับนะจะใช้ในการพันท่อเมื่อเราเดินระบบท่อน้ํายานะครับและระบบไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใช้เทปพันท่อตัวนี้มาพันเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวที่ปกปิดสู่ภายนอกนะครับแต่ปัจจุบันนะครับเราจะใช้รางครอบท่อนะครับในการติดตั้งเป็นหลักนะครับนะแต่ว่ายังใช้ในส่วนของเทปพันท่อไหมก็ยังต้องใช้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าในส่วนของรางเราจะเห็นว่ารางครอบท่อเนี่ยมันจะเป็นรางแนวตรงนะครับแนวโค้งแนวอะไรพวกนี้เราจะต้องใช้เทปพันท่อในการพันนะครับนะอีกส่วนหนึ่งนะครับตัวนี้คืออะไรครับคือท่อน้ําทิ้งนะครับนะท่อเส้นนี้คือท่อน้ําทิ้งนะครับที่จะใช้ในการอะไรครับเดินน้ําทิ้งจากระบบแผงคอยเย็นนะครับชุดคอยเย็นที่อยู่ด้านในหรือชุดแฟนคอยยูนิตนะครับนะน้ําที่เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับจะเกิดน้ําทิ้งที่หยดออกมานะครับนะและท่อเส้นนี้จะทําหน้าที่ในการลําเลียงน้ําทิ้งจากภายในสู่ภายนอกนะครับนะในส่วนของท่อน้ําทิ้งเนี่ยเราจะใช้ควบคู่กับอุปกรณ์นะครับที่เป็นอะไรบ้างนะอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นง90นะครับง90จะใช้ในการเชื่อมต่อท่อนะครับในมุมที่เป็นมุมโค้งเราก็มาเชื่อมต่อนะครับเพราะว่าทิศทางในการเดินงานท่อแต่ละงานบางครั้งเราไม่ได้เจอแค่งานตรงอย่างเดียวนะครับเราเจองานโค้ง90งานเชื่อมต่อต่างๆนะครับเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อนี้ด้วยนะครับเมื่อกี้มาสู่งานท่อแล้วนะครับนะก็มารู้ให้หมดนะครับว่างานท่อประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเพราะว่างานท่อเป็นไงครับมันเป็นเส้นตรงถูกต้องไหมครับถ้าเราต้องการที่จะงอ90ต้องการที่จะจบงานต้องการที่จะเปิดงานครั้งแรกเราจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรเป็นตัวประกอบนะครับอุปกรณ์งานท่ออุปกรณ์ประกอบงานท่อนะครับอันนี้นะครับโค้ง90นะครับจะใช้ในการเดินรางครอบท่อนะครับให้งานที่เราต้องการที่จะเดินโค้ง90องศาเนี่ยให้มีความสวยงามนะครับและปกปิดในส่วนของงานท่อนะครับนะในส่วนของฝาในส่วนของ

โค้ง90นะครับประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับนะส่วนที่1นักเรียนเห็นไหมครับว่า2ส่วนมันต้องมีประโยชน์คนละอย่างกันถูกต้องไหมครับนะด้านนี้ทําไมถึงมันลึกด้านนี้ทําไมถึงมันตื้นนะเพราะฉะนั้นในส่วนของการติดตั้งนะครับนะพื้นที่ในการใช้งานของอุปกรณ์แต่ละตัวมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าตัวไหนต้องอยู่ในตัวไหนต้องอยู่นอกนะครับนะตัวนี้นะครับนะส่วนที่เป็นมุมลึกนะครับเราจะใช้ในการติดตั้งงานท่อเข้ากับรางครอบท่อนะครับนะในส่วนของรางครอบท่อที่เป็นมุมลึกที่ติดเข้ากับผนังนะครับนะอีกส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นมุมตื้นนะครับด้านมุมตื้นเนี่ยนะครับเรามันจะเป็นในส่วนของอะไรครับฝาปิดนะครับเมื่อเราติดตั้งในส่วนของอุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับนะเราก็นําฝาครอบนะหรือฝาปิดเนี่ยมาปิดนะครับเพราะงานจะวิ่งในส่วนของงานท่อที่เป็นมุมลึกนะครับนะเหมือนกับส่วนของรางครอบท่อเช่นเดียวกันนะครับมันก็ต้องมีด้วยกันนะครับในส่วนของด้านที่เป็นมุมตื้นและมุมลึกนะครับอุปกรณ์ต่อไปนะอันนี้เรียกว่าอะไรครับนะกะโหลกนะครับกะโหลกครอบท่อนะจะใช้ในการเชื่อมต่อนะครับในส่วนของจุดที่ออกมาจากผนังนะครับนะนี่คือส่วนที่อยู่ด้านในนะครับตัวนี้อยู่ด้านในนะครับนะเวลาที่เป็นมุมที่เราต้องการเจาะงานท่อออกมาจากผนังนะครับนะตัวนี้จะสอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปและรองรับงานท่อนะครับและส่วนหนึ่งตัวนี้จะเป็นฝาปิดนะครับนะเป็นกะโหลกที่สามารถทำมาปิดนะเราเรียกว่ากะโหลกงานครอบท่อนะครับนะใส่เข้าไปนะครับก็จะปิดลักษณะนี้และขันน็อต2ตัวนะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อในส่วนของรางครอบท่อนะครับถ้าเราต้องการที่จะเชื่อมต่อในส่วนของรางครอบท่อที่มันยาวขึ้นนะครับตัวนี้จะทําหน้าที่ในการต่อตรงนะอีกส่วนหนึ่งและหน้าที่ตัวหนึ่งอีกส่วนหนึ่งของตัวนี้คืออะไรครับทําหน้าที่ในการจบในส่วนของรางครอบท่อนะครับเพราะเวลาที่เราใช้รางครอบท่อเนี่ยด้านปลายถ้าเราตัดแล้วมุมมันอาจจะไม่สวยงามนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวปิดงานนะครับมารองรับมุมปิดตอนจบในส่วนของรางครอบท่อแล้วก็ปิดฝางานที่ออกมาก็จะสวยงามขึ้นนะครับในส่วนของส่วนประกอบของรางครอบท่อก็มีประมาณนี้นะครับโค้ง90นะในส่วนของต่อตรงในส่วนของงานจบนะครับนะนักเรียนก็ได้เรียนรู้ในส่วนของเครื่องมือสําหรับงานทํางานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศไปบางส่วนแล้วนะครับนะแต่ว่าในส่วนของการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยยังมีเครื่องมือที่ใช้ในการทํางานอีกนะครับว่าเราต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างเพราะฉะนั้นยังไม่จบนะครับนักเรียนยังมีเครื่องมือที่ใช้ในงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศที่เป็นเครื่องมือสําหรับงานช่างอีกนะครับเดี๋ยวใน EP ต่อไปเรามาดูเครื่องมือสําหรับงานช่างนะครับที่เราจะนํามาใช้ในการทํางานในการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนะอยากให้นักเรียนติดตามนะครับใน EP ต่อไปด้วยนะครับว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรอีกและมีอะไรอีกที่ทําให้นักเรียนที่สามารถที่จะทํางานในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนี้ได้สําหรับ EP นี้นะครับครูก็ขอจบการสอนนักเรียนไว้เพียงแค่นี้นะครับในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับในส่วนของ EP ต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการทํางานในการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็อยากให้นักเรียนนะครับติดตามEP ต่อไปของครูด้วยนะครับในส่วนของเครื่องมือที่เราจะใช้ในการทํางานในการติดตั้งนะว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับ EP นี้ครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ

0: เติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดไอ้สวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกจสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกจออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกจสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกจสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกจด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกจมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกจมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกจนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสแล้วถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
2: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกจเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกจสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็ คครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกรดมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายการคลายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4 บานนะครับครับตอนนี้

0: พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยามันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แต่น้ำก็เต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
0: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโพเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะฮ นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกตนะครับเกตเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปิดเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

และขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบอนาล็อก HD ซึ่งใน EP แรกนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของเครื่องมือนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเครื่องมือที่เราต้องใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เขาใช้เครื่องมืออะไรบ้างที่ซัพพอร์ตในการทำงานในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเดี๋ยวมาดูอย่างแรกก่อนในเรื่องของเครื่องมือนะครับในส่วนแรกเลยคือนะครับสว่านไฟฟ้านะครับถามว่าไฟฟ้าสว่านไฟฟ้าเนี่ยใช้ทำอะไรสว่านไฟฟ้าเนี่ยตัวนี้เป็นแบบไร้สายนะครับมีเพื่ออำนวยความสะดวกในการนะครับยึดน็อตสกรูต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องบันทึกฮาร์ดดิสก์หรือในเรื่องของกล่องบล็อกท่อแคมล็อกต่างๆที่ใช้ในการติดตั้งนะครับหัวสว่านตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสกรูนะครับสกรูที่ไขไขควงไขนะครับในเรื่องของการไขนะครับในส่วนถัดไปนะครับสว่านไฟฟ้าไร้สายเหมือนกันนะครับนะครับตัวนี้นะครับหัวสว่านตัวนี้จะเป็นสว่านที่ใช้ในการนะครับเจาะปูนหรือเจาะเหล็กที่ใช้ในการยึดบล็อกยึดกล่องยึดท่อในแคมป์ต่างๆนะครับนะครับตัวหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ แต่ถามว่าไม่มีแบบไร้สายใช้แบบสายได้ไหมใช้ได้ครับแต่ว่าความสะดวกสบายมันจะต่างกันเพราะว่าเวลาเราปีนป่ายในการติดตั้งในที่สูงเนี่ยนะครับเราต้องรู้ว่า1ต้องง่ายต้องสะดวกและ2สําคัญคือที่สุดก็คือความปลอดภัยในการทํางานต้องมีเป็นหลักนะครับ2ส่วนนี้นักเรียนน่าจะเข้าใจนะครับว่าตัวนี้ใช้อะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูในอุปกรณ์เครื่องมือถัดไปนะครับส่วนเครื่องมือถัดไปก็คือตัวนี้เป็นนะครับในส่วนของไดเป่าความร้อนตัวนี้ไดเป่าความร้อนทําหน้าที่อะไรให้ความร้อนนะครับให้ความร้อนกับอะไรครับให้ความร้อนกับท่อนะครับท่อ PVC ที่เราต้องการดัดหรืองอให้ไปตามรูปทรงที่เราต้องการเดินนะครับประมาณนี้นะครับถัดไปอุปกรณ์ถัดไปคือสกรูไรแฉกนะครับสกรูไรแฉกนะครับอันนี้ใช้ในการขันน็อตสกรูที่อยู่ตามบล็อกตามก้ามปูหรือเครื่องบันทึกภาพต่างๆนะครับที่เราใช้ในการขันนะครับเช่นเดียวกันครับสกรูไรแบนก็เช่นเดียวกันนะครับใช้ในการยึดน็อตนะครับขันน็อตเพื่อจะทําการยึดในเรื่องของน็อตที่อยู่ในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการติดตั้งกล้องนะครับต่อไปครีมปากจิ้งจกตัวนี้มีใช้ในการจับดัดนะครับในส่วนของสายในส่วนของตัวบล็อกในตัวของตัวแคมล็อกหรือก้ามปูนะครับในการยึดนะครับในส่วนถัดไปนะครับส่วนนี้นะครับเขาเรียกว่าครีมอเนกประสงค์นะครับใช้ทําอะไรนะครับครีมอเนกประสงค์เนี่ยมันก็มีในเรื่องของการใช้จับนะครับแล้วในเรื่องของการใช้ตัดนะครับตัดสายสัญญาณตัดจับสายสัญญาณต่างๆเช่นเดียวกันกับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งเครื่องมืออีกตัวหนึ่งซึ่งใช้ในการนะครับตัดเขาเรียกว่าครีมตัดนะครับใช้ในการตัดสายนะครับประเภทของสายต่างๆที่ใช้ในการตัดก็ประเภทนี้นะครับเนี่ยเราใช้ตัดอย่างนี้เลยเห็นไหมครับใช้ตัดออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่คือในส่วนของครีมตัดถัดไปนะครับถัดไปเป็นนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับตัวนี้เขาเรียกว่าครีมตัดท่อ PVC นะครับครีมตัดท่อ PVC ทําหน้าที่ยังไงครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่านี่คือการง้างออกเนี่ยตัวครีมจะออกมาอย่างนี้นะครับในส่วนของการตัดจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําสาธิตให้ดูนะครับอย่างนี้นะครับเราก็ทําการกดนี้เข้าไปเรื่อยๆเห็นไหมครับนะครับกดลงไปใบมีดจะกินเข้าไปในเนื้อ PVC นะครับอย่างนี้ครับนะครับแล้วเราก็จะได้ท่อที่เราทําการตัดออกมาอย่างนี้เห็นไหมครับตามขนาดที่เราต้องการติดตั้งนะครับนะครับในส่วนนี้คือครีมตัดตัวถัดไปนะครับในเรื่องของครีมย้ําหัว BNC ตัวนี้จะใช้ย้ําหัว BNC เพื่อจะต่อเข้าสู่เครื่องบันทึกภาพถามว่ามันมีกี่ช่องครับมันจะมีทั้งหมด3ช่องด้วยกันเป็นช่องเล็กสุดก็คือช่องที่นําหัวพินเสียบนะครับช่องที่2ก็คือช่องที่กลางก็คือช่องตัวต้องใส่ในเรื่องของกระบอกที่จะใส่ของหัว BNC นะครับแล้วก็เป็นขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานก็แค่ง้างออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนะครับกระบอกและพินใส่เข้าไปในนี้ซึ่งเดี๋ยวขั้นตอนนี้เดี๋ยวจะมาเรียนรู้ใน EP ถัดไปในเรื่องว่าเราจะใส่หัวยังไงบีบยังไงอีกทีหนึ่งนะครับถัดไปนะครับในส่วนถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของนะครับสปริงดัดท่อตัวนี้ทําหน้าที่อะไรตัวสปริงดัดท่อตัวนี้นะครับนักเรียนดูนะครับเป็นการใช้ในการดัดท่อให้เป็นรูปทรงขนาดของเราต้องการนะครับเช่นอย่างนี้นะครับเราต้องการดัดยังไงแล้วก็งอไปรูปทรงของท่อมันก็จะมีการโค้งงอตามที่เราต้องการดัด
ตามนี้นะครับนะครับอันนี้คือสปริงดัดท่อโอเคไหมครับนะครับไม่แน่ใจว่าไปไวไปไหมครับแต่ว่าถัดไปนะครับในส่วนถัดไปก็คือตัวเตาตัวนี้ทําหน้าที่อะไรเตาตัวนี้นะครับเป็นการดีดเพื่อกําหนดเส้นในการติดตั้งท่อในการเดินท่อนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราเดินท่อไม่ตรงเนี่ยนะครับในส่วนของการโค้งงอท่อก็จะเอียงปุ๊บภาพที่ติดตั้งมามันก็จะไม่สวยงามนะครับถัดไปนะครับในเรื่องของตลับเมตรนะครับตลับเมตรมีไว้เพื่ออะไรนักเรียนอันนี้มีไว้เพื่อในการวัดระยะของท่อวัดระยะของบล็อกที่ทําการติดตั้งว่าเราต้องการความสูงเท่าไหร่ขนาดความยาวของท่อที่ต้องการใช้เท่าไหร่มีความยาวกี่เมตรประมาณนี้นะครับนี่คือตลับเมตรส่วนถัดไปนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าหัวซอนะครับหัวซอตัวนี้นะครับเขาใช้เต็มที่นะครับในการติดตั้งที่สว่านนะครับสว่านไฟฟ้านะครับไร้สายเพื่อทําการอะไรครับเพื่อทําการยึดนะครับเพื่อทําการเจาะนะครับบล็อกที่ต้องการให้ท่อเข้าไปอยู่ในนั้นนะครับอันนี้คือในส่วนของหัวซอนะครับนะครับแล้วแต่หัวซอจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับตัวกล่องบล็อกว่ารูและขนาดมันเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับนะครับอันนี้ในส่วนของหัวซอนะครับถัดไปตัววัดระดับน้ํานะครับตัววัดระดับน้ําตัวนี้เนี่ยเขาใช้เพื่ออะไรนะครับถ้าเราในการติดตั้งกล้องเนี่ยสิ่งสำคัญคือ1ความมาตรฐานของการติดตั้งนะครับบล็อกเนี่ยเวลาเราวางติดตั้งในตำแหน่งต่างๆเนี่ยสังเกตไหมครับเราจะต้องนําเอาตัวระดับน้ําวัดเพื่ออะไรครับเพื่อให้ตัวบล็อกเนี่ยไม่เกิดความเอียงนะครับไม่ให้เกิดความเอียงนะครับแล้วเวลาเดินท่อมันก็จะง่ายต่อการติดตั้งดังนั้นตัววัดระดับน้ํานี่ให้ความสําคัญเพราะว่าอะไรหนึ่งเวลาเราวัดเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้สายตาไม่ได้ผมถือว่าเวลาการติดตั้งเนี่ยท่อเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันจะต้องทําการให้มีมาตรฐานของมันอยู่นะครับถัดไปนะครับในส่วนของมัลติมิเตอร์นะครับมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้เนี่ยที่ลูกๆเห็นกันอยู่เนี่ยครับในมัลติมิเตอร์เนี่ยนะครับในส่วนนี้ก็คือมัลติมิเตอร์ดิจิตอลเราต้องการใช้อะไรครับใช้ในการวัดแรงดันไฟที่ออกจากอะแดปเตอร์ว่ามีแรงดันไฟเพียงพอต่อการใช้งานในกล้องแต่ละตัวหรือเปล่านะครับถัดไปนะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกครีมปอกสายนะครับใช้ปอกสาย RG6 นะครับใช้ปอกสายทั่วไปนะครับเพื่อใช้ในการติดตั้งสายสัญญาณของกล้องวงจรปิดนะครับถัดไปนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของพัดเทปพันสายไฟตัวนี้มีไว้เพื่ออะไรครับตัวนี้มีไว้เพื่อในการเก็บรายละเอียดในเรื่องของการติดตั้งสายนะครับหัว BNC นะครับที่เราใช้ในการเดินท่อร้อยสายไปแล้วนะครับนี่คือในส่วนของเครื่องมือทั้งหมดนะครับนะครับในส่วนเครื่องมือทั้งหมดดังนั้นเนี่ยเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีปริมาณมากแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือผ่านที่จริงๆต้องมีในการติดตั้งกล้องดังนั้นนักเรียนจะเห็นว่าอุปกรณ์และเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เราใช้ในการติดตั้งเนี่ยนะครับต้องมีครบเพราะอะไรครับเวลาเราติดตั้งจริงๆเนี่ยเราจะไปหาซื้อที่อื่นอ่ะแล้วก็มาทําเนี่ยซึ่งมันจะเสียเวลาดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์และเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นส่วนที่เราต้องซัพพอร์ตในเรื่องของการทํางานนะครับถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เนี่ยเราควรจะใช้อะไรมันบ้างเมื่อกี้เรารู้จักเครื่องมือกันแล้วใช่ไหมลูกนะครับทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของว่าอุปกรณ์เนี่ยนะครับเราจะใช้ในเรื่องของอะไรบ้างนะครับดังนั้นอุปกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างเอาอย่างแรกก่อนเลยนะครับอุปกรณ์อย่างแรกนะครับที่เราต้องใช้นะครับติดตั้งเลยนะครับอย่างแรกเขาเรียกว่าบล็อกตัวนี้เขาเรียกบล็อก PVC นะครับขนาด4x4ทีนี้อยากจะใช้ขนาดใหญ่ขึ้นก็จะมีขนาดที่เพิ่มขึ้นมาเราก็ต้องแล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะเลือกขนาดไหนแต่ตอนนี้หน้าบล็อกจะเป็นแบบนี้ครับนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ถัดไปนะครับนอกจากบล็อกแล้วนะครับถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของนะครับตัวท่อนะครับมาดูท่อกันครับตัวนี้เขาเรียกท่อ PVC นะครับเดี๋ยวต้องบอกนักเรียนก่อนว่าท่อเนี่ยจริงๆแล้วเราจะมีท่อเนี่ยอยู่ประมาณ4ประเภทนะครับประเภทแรกคือท่อ PVC ประเภทที่2คือท่อ EMT ประเภทที่3คือท่อ IMC แล้วก็ประเภทที่4ก็คือ RSC แต่ทำไมถึงวันนี้เอาท่อ3แบบมาให้ดูเพราะว่าหลักๆแล้วติดตั้งภายในบ้านนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ท่อ PVC ซึ่งท่อ PVC จะมี2แบบด้วยกันคือแบบนี้คือแบบ PVC สีขาวนะครับส่วนถัดไปนะครับเป็นท่อ PVC สีเหลือง

วัสดีครับผมอาจารย์จิรศักดิ์นาคพิชแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชุทิศในวันนี้นะครับเราจะมา

ก็สีเหลืองต่างกันยังไงนักเรียนสีขาวเนี่ยส่วนใหญ่จะติดภายนอกก็คือภายในให้เราเห็นได้ชัดอยู่ในอาคารก็จริงแต่อยู่นอกแต่ส่วนเนี้ยเป็นท่อ PVC สีเหลืองนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะฝังที่ปูนหรือไม่ก็เดินบนฝ้านะครับประมาณนี้นะครับส่วนท่อตัวนี้คือท่อ EMT นะครับท่อ EMT ทีนี้ท่อ EMT เนี่ยนะครับถ้าพูดจริงครับเป็นท่อแป๊บท่อเหล็กตัวนี้ถามว่าใช้ติดตั้งแบบไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วมันขึ้นอยู่การดีไซน์จะเป็นพวกบ้านปูนล้อพวกนี้นะครับก็จะใช้แบบนี้หรือไม่ก็ประเภทของการฝังเข้าไปในปูนหรือติดตั้งบนในฝ้านะครับบนฝ้านะครับนี่คือท่อ EMT ซึ่งจะมีราคาสูงกว่านะครับนักเรียนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้นะนักเรียนนะครับทีนี้ตัวท่อทั้งหมดเนี่ยนะครับอย่างที่บายบอกนะครับท่อเนี่ยมันจะมีขนาดอยู่ที่16มิลลิเมตรนะครับแล้วก็20แล้วก็25แล้วก็32ดังนั้นขนาดท่อขึ้นอยู่กับอะไรครับขนาดท่อที่เราเลือกมาเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้สายที่ร้อยเข้าไปในท่อเนี่ยกี่เส้นนะครับถ้าใช้ปริมาณมากขนาดท่อตัวนี้ก็ต้องมีการขยายท่อให้เยอะให้ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เรารู้จักท่อกันหมดแล้วว่ามีกี่ประเภทแล้วเราควรจะใช้ท่อแบบไหนทีนี้มาดูครับในส่วนถัดไปในเรื่องของรางตัวนี้คือราง PVC นะครับราง PVC มีไว้ทําไมครับราง PVC มีไว้เก็บสายก่อนเข้าเครื่องบันทึกนะครับเพื่อจะให้เรียบร้อยนะครับนะครับเพื่อให้เก็บสายให้เรียบร้อยในการทํางานนะครับถัดไปนะครับในส่วนถัดไปตัวนี้เขาเรียกว่าเฟกนะครับเฟกอ่อนเฟกจะมี2แบบเป็นเฟกเหล็กกับเฟกอ่อนดังนั้นเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดไปนะครับเรามีวัสดุมีท่อเนี่ยนะครับ2ประเภทที่เป็นโลหะกับอโลหะนะครับทีเนี้ยในส่วนของท่อเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบเนี้ยเป็น EMT เนี่ยนะครับควรจะใช้เฟกที่เป็นเหล็กนะครับควรจะใช้อุปกรณ์ที่เหมือนกันนะครับไม่ควรจะแบบท่อ EMT ทีนึงแล้วก็มาใช้เฟกเป็นเฟกอ่อนนะครับนะครับอันนี้คือในเรื่องของเฟกอ่อนถัดไปนะครับตัวนี้นะครับสปริงร้อยสายนะครับสปริงร้อยสายนะครับก็สปริงใช้ในการดึงสายเข้าอะไรครับดึงสายเข้าใน2ตัวท่อนะครับเพราะอะไรครับเวลาเราดึงสายเข้าไปในท่อเนี่ยถ้าเรายัดอย่างเดียวเนี่ยมันจะแน่นเราต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยในเรื่องการของดึงสายสัญญาณเข้าไปในท่อนะครับประมาณนี้ในเรื่องของตัวสายสลิงดึงท่อนะครับถัดไปนะครับเป็นประเภทของสายที่ใช้ในการติดตั้งตัวนี้เขาเรียกว่าสาย RG6 นะครับตัวนำเดี่ยวนะครับสายตัวนี้มีไว้ใช้เดินสัญญาณกล้องจอปิดนะครับจากกล้องมาหาเครื่องบันทึกภาพนะครับดังนั้นสาย RG6 มีกี่ประเภทมี2ประเภทประเภท1นะครับส่วนนี้ประเภทที่2นะครับที่ใช้ในการติดตั้งก็คือประเภทที่มีสาย DC ก็มีสายไฟอยู่แล้วนะครับก็เป็นสาย RG6 ที่มีสายไฟด้วยอันนี้คือง่ายต่อการติดตั้งครับมันมาคู่กันเลยแต่ถามว่าอาจารย์ถ้าอยู่ๆซื้อแบบสายเดี่ยวมาอย่างเงี้ยได้ไหมได้ครับแต่นักเรียนจะต้องนําการเลือกสาย DC มา2เส้นเพื่อทําการเดินคู่ขนานกับตัวสาย RG6 นี้ไปด้วยกันในท่อนะครับนี่คือในส่วนของสาย RG6 ที่เดินจากกล้องมาสู่ในส่วนของเครื่องบันทึกภาพเดี๋ยวมาดูถัดไปนะครับในเรื่องของตัวอะแดปเตอร์นะครับมาดูอะแดปเตอร์ในส่วนนี้ก็คือส่วนอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นไฟ12โวลต์นะครับ2แอมป์นะครับใช้ในการอะไรใช้ในการนะครับเพื่อทำการจ่ายไฟให้กับตัวกล้องที่เราใช้ในการติดตั้งพูดง่ายๆว่าเอาไฟไปเลี้ยงกล้องนั่นแหละนะครับตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับอาจารย์จะพูดให้ฟังว่ามันมีกี่แบบจริงๆแล้วในเรื่องของการติดตั้งกล้องจอปิดนะครับอะแดปเตอร์เนี่ยนะครับหรือแรงจ่ายไฟที่เป็น DC เนี่ยเราจะให้ไฟอยู่ที่12โวลต์กับกล้องนะครับขนาดของแอมป์ก็อยู่ที่1แอมป์2แอมป์จนถึง3แอมป์นะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของอะแดปเตอร์นะครับในส่วนถัดไปนะครับรู้จักอะแดปเตอร์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวมารู้สายสัญญาณนะครับสายสัญญาณที่เชื่อมระหว่างตัวเครื่องบันทึกนะครับกับในส่วนของตัวมอนิเตอร์นะครับตัวนี้คือสาย HDMI นะครับไว้เชื่อมโยงระหว่างตัวเครื่องบันทึกไปสู่ในเรื่องของจอมอนิเตอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวจอมอนิเตอร์มีกี่แบบเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอาส่วนของสายก่อนนะครับถัดไปนะครับส่วนถัดไปคือสาย VGA หัวต่อจะเป็นประมาณนี้นะครับบางคนเขาก็เรียกว่าสายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

ครับนะครับอันนี้คือสาย VGA นะครับใช้เชื่อมอะไรใช้เชื่อมต่อระหว่างมอนิเตอร์กับตัวเครื่องบันทึกนะครับนะครับอันนี้คือในเรื่องของส่วนของสายอะแดปเตอร์นะครับถัดไปเดี๋ยวมาดูเรื่องกล้องกันนะครับว่าเฮ้ยกล้องปัจจุบันเนี้ยมีกี่แบบแล้วตามบ้านเรือนตามอาคารต่างๆเนี่ยเขาเลือกใช้แบบไหนกันในการติดตั้งกล้องนะครับเอาอย่างแรกก่อนเลยนะครับกล้องเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับ4ประเภทกล้องแบบแรกคือกล้องกระบอกสิ่งที่กล้องกระบอกก็คือตัวนี้นะครับวันนี้ครูเอามามีตัวอย่างมาให้ดู1ตัวนะครับในส่วนของกล้องกระบอกนะครับกล้องกระบอกตัวนี้นะครับนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับรูปทรงก็ขึ้นอยู่กับบริษัทออกแบบนะครับนี่เขาเรียกกล้องกระบอกถัดไปจะเป็นกล้องสปีดโดมนะครับกล้องสปีดโดมก็จะเป็นคล้ายๆกล้องวงกลมอย่างนี้นะครับนะครับเขาเรียกกล้องสปีดโดมต่อไปก็กล้องแบบบูเล่ในวันนี้ครูอาจารย์ไม่ได้เอามาให้ดูแต่วันนี้ก็เอามาแค่ดูแค่2ประเภทนะครับอีกตัวนึงก็คือกล้องโรบอทแต่ส่วนใหญ่แล้วหลักๆเขาจะใช้2ประเภทคือกล้องนะครับในเรื่องของกล้องกระบอกกับกล้องสปีดโดมที่ใช้ในการติดตั้งนะครับในอาคารเนาะในบ้านประมาณนี้นะครับถัดไปนะครับในส่วนถัดไปที่เราพูดถึงไม่ได้เลยนะครับในเรื่องของจอแสดงผลนะครับจอแสดงผลเนี่ยนักเรียนมันมีในส่วนของจอแสดงผลที่เป็นมอนิเตอร์ที่เป็นนะครับแบบจอคอมนะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ว่าแบบจอคอมเนี่ยนะครับด้านหลังของจอคอมเนี่ยนะครับมันจะมีสล็อตเสียบในเรื่องของเป็นสาย VGA อย่างเมื่อกี้นี้ที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือสายตัวนี้นะครับเมื่อกี้นี้ครูให้ดูว่าอาจารย์ให้ดูว่าตัวนี้นะครับสาย VGA ต้องใช้กับในส่วนของจอมอนิเตอร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์แต่ปัจจุบันนี้นะนักเรียนคือในส่วนของจอเนี่ยจอของคอมพิวเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีสาย HDMI แล้วนะครับสามารถเสียบสาย HDMI ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้นะครับนะครับในส่วนถัดไปนะครับในส่วนถัดไปเนี่ยนะครับในเรื่องของจอเนี่ยนะครับในเรื่องจออีกแบบนึงก็คือจอมอนิเตอร์แบบทีวีตัวนี้นะครับก็จะใช้คู่กับสายตัวนี้คือ HDMI นะครับใช้แสดงผลให้เห็นว่าภาพทั้งหมดที่จะปรากฏขึ้นมาหลังจากติดตั้งกล้องเสร็จแล้วก็จะปรากฏที่ในหน้าจอนี้นะครับจอนี้เรียกว่าจอทีวีหรือจอมอนิเตอร์ที่แบบเป็นทีวีนะครับนะครับถัดไปนะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าฮาร์ดดิสฮาร์ดดิสความจุของฮาร์ดดิสที่เราใช้ในการบันทึกภาพเก็บข้อมูลนะครับก็จะมีตั้งแต่1เทราไบต์ไปจนถึง2เทราไบต์ไล่ไปเรื่อยก็คือปริมาณเทราไบต์ก็ขึ้นอยู่กับราคาด้วยดังนั้นส่วนใหญ่แล้วก็1เทราไบต์ถึง2เทราไบต์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับนะครับยี่ห้อก็แล้วแต่นะครับแต่หลักๆแล้วนะครับนะครับยี่ห้อก็ใช้ของหลักๆก็มีซีเกตนะครับที่เราใช้กันอยู่นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับฮาร์ดดิสก์นะครับในส่วนถัดไปนะครับในส่วนถัดไปที่จะลืมไม่ได้เลยนะครับในส่วนถัดไปก็คือเครื่องบันทึกนะครับเครื่องบันทึกนี้มีหน้าที่อะไรมีหน้าที่บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วมาเก็บไว้ที่ฮาร์ดดิสก์ตัวเมื่อกี้นี้ที่ผมให้ดูดังนั้นเนี่ยนะครับส่วนนี้นะครับคือส่วนของเครื่องบันทึกนะครับตัวที่มาให้ดูเป็นตัวอย่างตัวนี้นะครับนักเรียนมันจะมี8ช่อง8ช่องนี่คืออะไร8ช่องก็ใช้กล้อง8ตัวในการติดตั้งแต่ถามว่าเราไม่ใช้8ตัวได้ไหมอาจารย์ครับผมซื้อมาเนี่ยผมติดตั้งแค่4ตัวก็ได้เช่นเดียวกันแต่ปริมาณสูงสุดของการติดตั้งเนี่ยมันจะได้8ตัวนะลูกนะนะครับประมาณนี้ในส่วนถัดไปนี่ก็คือในส่วนของเครื่องบันทึกนะครับที่จะต้องมีนะครับในส่วนถัดไปนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของหัวต่อหรือหัวคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวอะแดปเตอร์แบบหัวตัวผู้นะครับหัวตัวผู้ซึ่งจะมีสล็อตเสียบไฟ DC อยู่2จุดนะครับเป็นบวกกับลบนะครับนะครับถัดไปนะครับเป็นหัวต่อ DC ที่เรียกว่าตัวเมียนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเหมือนกันนะครับจะมีจุดมีจุดเสียบก็คือสาย DC ซึ่งเป็นบวกกับลบเช่นเดียวกันนะครับนี่หัวอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ถัดไปนะครับนะครับถัดไปก็จะเป็นหัว BNCนะครับซึ่งหัว BNC เนี่ยมันจะมีทั้งหมดด้วยกัน3แบบที่ใช้ในการติดตั้งกล้องเอาแบบแรกก่อนเลยนะครับนักเรียนจำดูนะครับแบบแรกคือหัว BNC ที่แบบบีบตัวหัวจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งจะมี3ส่วนด้วยกันคือส่วนที่เป็นพินเล็กๆสีทองนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นกระบอกนะครับดังนั้น3ส่วนนี้คือส่วนที่ต้องใช้ในการย้ำหัวอย่างเดียว

นะครับย้ำหัวอย่างเดียวนะครับอันนี้คือแบบหัว BNC แบบบีบหัว BNC แบบถัดไปคือหัว BNC RCA หัวจะเป็นแบบนี้ครับส่วนตรงนี้จะเป็นมนๆนะครับนี่เขาเรียกว่าหัว BNC นะครับหัว BNC นะครับแบบ RCA ถัดไปครับจะเป็นแบบหัว BNC แบบอะไรครับแบบเกลียวนะครับแบบเกลียวดังนั้นหัว BNC แบบเกลียวตัวเนี้ยนะครับไปนะครับใช้คู่กับหัว F type ตัวนี้นะครับหัว F type ตัวนี้นะครับหัว F type ตัวนี้นะครับอันนี้ที่เขามีมาอยู่เนี่ยเพราะว่าต้องการให้ติดตั้งง่ายและสะดวกนะครับตัวนี้ใช้คู่กับตัวไหนใช้คู่กับตัวนี้ครับใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็ตีเกลียวเข้าไปนะครับตีเกลียวเข้าไปอย่างนี้นะครับขันเกลียวเข้าไปปุ๊บก็จะเข้าไปอย่างนี้ตรงนี้ต้องใช้คู่กันเขาเรียกว่า BNC นะครับ F type นะครับในส่วนของหัวต่อถัดไปนะครับถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเหลืออะไรบ้างอุปกรณ์อะไรที่ยังไม่พูดถึงบ้างนะครับนักเรียนดูนะครับตัวนี้คือข้อต่อ45ใช้กับอะไรครับใช้กับการใส่ท่อที่ทำการเดินให้ได้ตามองศาหรือตามมุมที่เราใช้ในการติดตั้งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าข้อต่อ45นะครับถัดไปนะครับข้อต่อถัดไปคือข้อต่องอ90ใช้ต่อยังไงนะครับใช้ต่อกับท่อนะครับอย่างนี้ครับใส่อย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับทิศทางคืออะไรคือต้องการไปตามทิศทางที่เป็นฉากเป็นมุมที่ต้องการติดตั้งหรือเดินท่อร้อยสายไปแต่ถามว่าอย่างเงี้ยต้องทากาวไหมไม่ต้องครับเพราะเวลาติดตั้งแล้วมันก็จะแน่นอยู่ละมันง่ายต่อการแมนเทนแนนซ์นะครับอันนี้นะครับในส่วนของการใช้ข้องอ90นะครับถัดไปนะครับอุปกรณ์ถัดไปก็คือแคมล็อกนักเรียนเห็นแคมล็อกไหมครับแคมล็อกเนี่ยขนาดของมันก็มีหลายขนาดนะครับก็ตั้งแต่16 20 25 32ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่อถ้าเลือกท่อที่ใหญ่แคมล็อกตัวนี้ก็ต้องใหญ่ตามไปด้วยนะครับนะครับเพราะว่าขนาดมันจะถูกฟิกเรื่องท่ออยู่แล้วถ้าเราเลือกท่อที่ขนาดใหญ่แคมล็อกตัวนี้ก็จะมีการต้องเปลี่ยนแคมล็อกให้มันใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับนะครับในส่วนถัดไปครับในส่วนถัดไปตัวนี้นะครับที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะครับก็คือคอนเนคเตอร์นะครับคอนเนคเตอร์ตัวนี้ทําหน้าที่เอาท่อไปใส่อย่างนี้ครับแต่ถามใส่อย่างนี้อย่างเดียวไหมไม่ครับตัวนี้เราจะใช้กับบล็อกที่ใช้ในการติดตั้งนะครับซึ่งเราเจาะรูอย่างนี้ไว้แล้วเนี่ยเราต้องเอาคอนเนคเตอร์เนี่ยใส่เข้าไปใส่เข้าไปอย่างนี้นักเรียนนะครับเป็นเกลียวอย่างนี้นะครับเป็นเกลียวอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆใส่ตัวน็อตอันนี้สกรูขันเข้าไปนะครับขันเข้าไปอย่างนี้ เพื่อทําการอะไรเพื่อทําการยึดที่บล็อกเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาท่อเนี่ยใส่เข้าไปที่คอนเนคเตอร์ประมาณนี้นะครับที่ใช้นะครับเป็นการเชื่อมระหว่างตัวท่อและสายแล้วก็เข้าสู่บล็อกนั่นเองนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคอนเนคเตอร์ในส่วนถัดไปครับในส่วนถัดไปตัวนี้เขาเรียกว่าต่อตรงนะครับทรงคล้ายๆกับตัวท่อแหละแต่ว่าข้างในจะมีมาร์กไว้ไม่ให้ท่อเกินออกไปเราทําการท่อเนี่ย PVC ที่เราทําการเลือกแล้วที่จะใช้ในการเดินเสียบเข้าไปในชุดนี้แล้วดันเข้าไปนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็ใส่เข้าไปในนี้นะครับเป็นการต่อตรงต่อตรงเพื่ออะไรนักเรียนต่อตรงเพื่ออะไรบางทีท่อเนี่ยมันเหลืออยู่นิดเดียวนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งเส้นเนี่ยเราตัดมาแล้วเพื่อจะต่อให้ไปถึงที่ตัวบล็อกเมื่อกี้ได้เลยนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งต่อตรงตัวเนี้ยเวลาเราเลือกใช้เนี่ยนะครับใช้กับเฟกอ่อนได้นะครับเพื่อทําการไขเข้าไปนะครับไล่โค้งงอไปตามจุดต่างๆที่ตามผนังปูนต่างๆที่บางทีมันอาจจะเข้าไม่ถึงนะครับเราก็ใช้เฟกออนในการต่อเชื่อมโยงอย่างนี้ได้นะครับนี่คือในส่วนของอุปกรณ์ที่เรียกว่าต่อตรงในการใช้งานทีนี้เดี๋ยวมาดูกันในส่วนของถัดไปนะครับ

เราต่อตรงอะไรหมดแล้วอุปกรณ์ทั้งหมดหมดแล้วนะครับอย่าลืมไม่ได้เลยนะครับตอนนี้นะครับอุปกรณ์ถัดไปนะครับจะเล็กนิดนึงนะครับฮุกฮุกตัวนี้มีไว้ทําไมฮุกตัวเนี้ยมีไว้ทําการนะครับเจาะเข้าไปที่ผนังปูนแล้วยึดบล็อกบล็อกตัวเนี้ยเวลาเราจะยึดเนี่ยเราต้องมีฮุกตัวนี้ยึดแต่ถ้าเกิดผนังเป็นไม้เป็นเหล็กนะครับอันนี้สขันสกรูเข้าไปได้เลยดังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเวลาเรามีแล้วเนี่ยเราจะใช้ในการยึดเข้าไปที่ผนังปูนนะครับที่ผนังปูนนะครับผนังปูนเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีในเรื่องของน็อตหรือสกรูนะครับเพื่อจะขันเข้าไปในพุกตัวนี้นะครับในตำแหน่งที่เรามาร์กไว้แล้วดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่เราต้องใช้ในการติดตั้งขาดยังในอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมนักเรียนไม่ได้เพราะอะไรพวกนี้มันเป็นส่วนสําคัญที่ใช้ในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนที่ยังเหลืออยู่นะครับสิ่งที่เห็นตรงนี้ต่อหน้านะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของบล็อกที่เป็นประเภทที่ใช้กับท่อ EMT นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นส่วนใหญ่จะใช้ในบ้านปูนที่ออกแบบเป็นปูนล็อกนะครับหรือใช้ฝังเข้าไปในผนังปูนนะครับก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้ในการเชื่อมต่อนะครับสังเกตไหมครับมันจะเป็นโลหะทั้งหมดนะครับที่ใช้ในการติดตั้งจะเป็นโลหะทั้งหมดนะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้เมื่อประเภทของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นโลหะก็ต้องใช้เป็นโลหะด้วยกันทั้งหมดไม่ใช่ว่าเราใช้แบบโลหะแล้วก็เราเอาโลหะมาใช้ร่วมกันอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าขนาดท่อขนาดบล็อกมันจะไม่เข้ากันนะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์นะครับที่มีอยู่ดังนั้นถามว่าอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันมีความสําคัญต่ออะไรต่อเราบ้างเพราะว่า1อย่าลืมนะครับนักเรียนเราติดตั้งกล้องให้ลูกค้าหรือติดตั้งกล้องให้กับเราเองเนี่ยนะครับเราควรจะรู้เราควรจะรู้ว่าเราควรจะใช้อุปกรณ์และเครื่องมืออะไรบ้างดังนั้นเนี่ยในความสําคัญของอุปกรณ์ทั้งหมดและเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยเรามีไว้ใช้ทํางานให้ตรงกับประเภทของงานที่เราใช้ในการติดตั้งสิ่งสําคัญเลยอย่าลืมนะครับเราต้องระมัดระวังมากเรื่องความปลอดภัยอะไรเอ่ยความปลอดภัยทั้งหมดเนี่ยเวลาติดตั้งหนึ่งเรื่องมือนะครับเรื่องขึ้นบันไดทํางานติดตั้งในที่สูงเนี่ยเราต้องระมัดระวังมากเพราะว่าอะไรครับมันเกิดอุบัติเหตุมาไม่คุ้มกับเรื่องของการติดตั้งดังนั้นเนี่ยในส่วนของอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับมันมีส่วนที่ยังไม่พูดอยู่อย่างหนึ่งคือในเรื่องของตัวกล้องเมื่อกี้นี้ผมอธิบายประเภทของกล้องไปแล้วเนาะแต่กล้องเนี่ยอย่าลืมนะครับยี่ห้อมันสเปคมันจะบอกถึงขนาดของความชัดนะครับปัจจุบันนี้ตัวกล้องที่เราเลือกใช้ในการติดตั้งเนี่ยนะครับต่ำสุดเลยตอนนี้ 2M ก็คือ2ล้านก็จะไปก็มี3ล้าน4ล้านไปเรื่อยแต่ก็ขึ้นอยู่กับราคาอีกนะครับทำไมถึงบอกว่าเลือกที่เอา2ล้านมาสอนเพราะว่าตอนนี้2ล้านราคาที่ไม่ได้แพงมากนักซึ่งสามารถติดตั้งได้เองนะครับแล้วซื้อได้ถูกมากนะครับตอนนี้ก็โปรโมชั่นก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับการจัดโปรโมชั่นของทางร้านทีนี้นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดที่มาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่เราจะพูดถึงเรื่องในส่วนของการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับแบบอนาล็อกHDทีนี้ในส่วนถัดไปนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าเอ๊ะไออุปกรณ์อย่างเงี้ยอาจารย์ครับจะทํายังไงกับมันบ้างอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ผมสอนเรื่องตัวท่อไปละแต่เฟกตัวเนี้ยเฟกอ่อนเมื่อกี้ที่ผมพูดไปคร่าวๆว่าทําหน้าที่ในการต่อเชื่อมโยงระหว่างบล็อกกับท่อแต่เวลาเราตัดยังไงครับตัวเนี้ยเราตัดเนี่ยเราใช้กรรไกรตัดก็ได้ใช้คัตเตอร์ก็ได้เราใช้ตัวครีมตัวนี้ก็ได้นะครับครีมตัวนี้ก็ได้ในการตัดก็กดไปนะครับกดอย่างเงี้ยช้าๆเข้าไปตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะเวลากดไปเรื่อยเนี่ยมันจะกินเนื้องานของไปเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัดละแล้วก็จะได้ท่อที่เราถูกตัดไว้โดยเครื่องมือประเภทนี้นะครับดังนั้นครีมตัดท่อเนี่ยมันตัดท่ออย่างเดียวไหมมันตัดตัวเฟกด้วยนะครับแต่ถามว่าเอาไปใช้กับไปตัดท่อที่เป็นประเภทของท่อ EMT ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะครีมตัวนี้มันใช้ตัดแก่พวกอะโลหะก็คือเป็นพวกท่อ PVC ส่วนท่อ EMT ท่อเหล็กพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้พวกลูกหนูพวกเกียร์พวกใบเลื่อยตัดนะครับให้ได้ตามขนาดของเขานะครับประมาณนี้ดังนั้นในส่วนนี้เรารู้อยู่แล้วว่า
อุปกรณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่เราใช้ในการติดตั้งมีอะไรบ้างนะครับและส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับนักเรียนจะต้องเอาไปใช้กับอะไรนะครับทีนี้เนี่ยนะครับข้อสรุปของการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้มาเนี่ยนะครับอาจารย์จะบอกนิดนึงว่า1สิ่งสําคัญแล้วนักเรียนต้องดูว่าเครื่องมือที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับอายุการใช้งานมันเท่าไหร่นะครับแล้วมันมีคุณภาพเท่าไหร่เพราะเราซื้อมาการนักเรียนจะซื้อมาติดตั้งเองเนี่ยนักเรียนต้องมาดูว่าคุณภาพของอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็ต้องอยู่ให้เราเหมาะสมกับราคานิดนึงเพราะอะไรรู้ป่ะการใช้งานนะครับนักเรียนมันจะใช้ได้นานนะครับนะครับส่วนอุปกรณ์อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นท่อนะครับท่อ PVC นะครับซึ่งจะมี2แบบเนาะนะครับนะครับก็ต้องไปดูที่ว่าของประเภทของยี่ห้ออีกนะครับแล้วก็รางนะครับก็ไปดูยี่ห้อมันขึ้นอยู่กับราคาแต่ละราคาถ้าเรามีต้นทุนที่เรามีต้นทุนที่ต่ำเราก็เลือกท่อกับพวกอุปกรณ์ที่ราคาดรอปลงมาหน่อยก็ได้นะครับเพื่อการใช้งานในส่วนของจอเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราเลือกเหมือนกันว่าเราจะเลือกแบบไหนแต่ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่นะครับต้นทุนที่ไม่มากนักเราก็จะเลือกของจอมอนิเตอร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์เพราะราคาก็อยู่ที่2 3,000 บาทเนาะนะครับในส่วนของจอที่เป็นทีวีตอนนี้ก็ราคาสูงเหมือนกันนะครับนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นทีวีสมาร์ทแต่ถ้าเกิดบอกว่าอาจารย์ผมใช้ดูทีวีด้วยแล้วก็ใช้ตั้งดูมอนิเตอร์กล้องด้วยก็สามารถทําได้เพราะอะไรเพราะหลังจอทีวีเนี่ยหรือมอนิเตอร์ที่เป็นทีวีเนี่ยมันสามารถต่อได้หลายแบบก็ต่อ HDMI ได้นะครับต่อแบบในเรื่องของ VGA ก็ได้นะครับสามารถเชื่อมโยงได้หลายแบบแล้วก็จุดเสียบเนี่ยของ HDMI มีเยอะมากดังนั้นเนี่ยเราสามารถใช้จอเดียวเนี่ยสามารถทำงานได้หลายรูปแบบมากดูทีวีก็ได้ติดตั้งมอนิเตอร์ภาพก็ได้ถ้าไม่อยากนั้นก็เป็นการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนดูว่าเอ๊ะวันนี้อยากจะดูกล้องว่ามีอะไรบ้างก็ไปเปิดนะครับอินพุตมานะครับเป็นภาพของกล้องถ้าอยากจะดูทีวีก็ดูทีวีก็ต้องเลื่อนเข้าไปสู่ใน HDMI ตัวถัดไปในการดูชมทีวีนะครับทีนี้ไอ้เรื่องของเครื่องบันทึกเอ่ยนะครับราคาก็จะมีถูกมาร์กไว้อยู่ที่ประมาณ 2,000 ต้นๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เลือกซื้อแล้วก็ยี่ห้อที่ทําการเลือกซื้อนะครับเช่นเดียวกันกับอุปกรณ์ทั้งนี้ทั้งหมดนี้นะครับเราสามารถเลือกซื้อได้ตามท้องตลาดมีขายหมดนะครับแต่ราคาขึ้นอยู่กับร้านแต่จะนี่ไม่หนีกันมากนะครับเพราะว่าราคาพวกนี้เนี่ยมันเป็นการฟิกราคามาอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นผมบอกตรงๆว่าตรงนี้อ่ะสมมุติว่าเป็นส่วนตัวนี้ต่อตรงนี้นะครับราคา5บาทบางร้านก็6บาท7บาทอันนี้เราสามารถเลือกซื้อได้ทีนี้หมดเนี่ยคืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็เครื่องมือลืมไม่ได้เลยคือเครื่องมือเนี่ยต้องมีสําคัญเลยเครื่องมือต้องมีแล้วก่อนจะใช้งานจริงๆนักเรียนต้องระวังนะครับเราต้องศึกษาเครื่องมือก่อนว่าตรงกับประเภทไหนนะครับดังนั้นอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเครื่องมือทุกประเภทที่นักเรียนจะต้องใช้งานเนี่ยนะครับควรศึกษาทั้งหมดให้รู้ว่าอุปกรณ์ประเภทนี้ต่อยังไงใช้ยังไงสายประเภทนี้นะครับสายเช่นสายไอจีของประเภทนี้ใช้ยังไงต่อยังไงนะครับเพราะอะไรถ้านักเรียนไปเอาไปแล้วเนี่ยไปแค่พันหรือมัดหรือแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยคือภาพมันก็เห็นได้แต่สําคัญคือในอนาคตถัดไปอายุมันนานขึ้นไปเนี่ยพวกนี้ครับถ้าต่อไม่ดีสัญญาณรบกวนก็จะเกิดขึ้นหนึ่งอย่างละสองมันก็เกิดการหลุดขาดง่ายนะครับพวกนี้มันมีอายุของมันอยู่ดังนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังในการติดตั้งเป็นอย่างสูงว่าเราต้องรู้ว่า1สายประเภทนี้ควรจะใช้ยังไงติดตั้งยังไงอยู่แบบไหนเช่นเดียวกับท่อพวกนี้เหมือนกันที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับท่อ PVC นะครับท่อ EMP ควรจะติดตั้งยังไงเพราะอะไรครับเพราะรูปแบบพวกนี้นะครับติดตั้งผิดเราเสียเลย1เส้นหนึ่งตกประมาณ50บาทท่านนักเรียนมองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อใหม่นั่นคือต้นทุนที่เราต้องลงทุนไปดังนั้นอาจารย์อยากจะบอกเราว่าอุปกรณ์วัสดุแต่ละอย่างในการติดตั้งถึงมันราคาไม่แพงแต่อย่าลืมว่าเราต้องประเมินราคาให้ได้ซึ่งในเรื่องของการประเมินราคาเดี๋ยวจะไปเรียนรู้อีกพีหนึ่งแต่ตอนนี้เราให้รู้ก่อนว่า1ต้นทุนในการดําเนินงานในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับแบบอนาล็อกเฮดดีเนี่ยควรจะมีเครื่องมือกี่แบบใช้อะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดมีอะไรบ้างและมีกี่ประเภทนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนักเรียนก็ควรจะรู้ว่า1การนํามาใช้เรื่องวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับราคามันนะครับถึงมันไม่แพงมากแต่มันก็ไม่ถูกดังนั้นก็ต้องการทําการเซฟในเรื่องของราคาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งดังนั้นอาจารย์หวังว่าในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดใน EP นี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัสดุอุปกรณ์นะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ย
ที่ใช้ในการติดตั้งเนี่ยไม่มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจ

นั้นเนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยครับของ EP 1เนี่ยน่าจะไว้แค่นี้แต่อาจารย์ก็คาดหวังว่านักเรียนนักศึกษาจะติดตาม EP ถัดไปเพื่อจะเรียนรู้ในการติดตั้งกล้องจอปิดต่อไปเพื่อทำการไปเป็นในการประกอบอาชีพต่อไปได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีลงด้านล่างขั้นตอนการเกียร์ก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัว T ท่า Overhead เชื่อมแผ่นต่อตัว T ท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและแสล

ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิบดาเหนือถึง20องศา28ลิบดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็ก

0: ระดับหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีเซิร์ฟเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาลด์แล้วก็มีตัวอีวอลเวเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กซ์แพนชั่นวาลด์แล้วก็มีอีวอลเวเลเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์โบเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมคลิปแอมหรือ clamp meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. Multimeter เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance มัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ analog multimeterดิจิตอลมัลติมิเตอร์
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟลด์เกตนะแมนิโฟลด์เกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างใน

0: ละระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะ

พอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาเรียนรู้ในส่วนของสาขาใหม่นะครับในส่วนของสาขาเทคนิคการจัดการอาคารนะครับซึ่งในส่วนของครูนะครับครูจะแนะนําตัวเองนักเรียนรู้จักก่อนนะครับว่าครูชื่ออะไรนะครับนะในส่วนของครูนะครับครูก็ชื่อครูวิทยาจันทร์สิรินะครับสอนอยู่ที่วิทยาลัยการชีพนวินทราชุทิศนะครับในส่วนของสาขาวิชาไฟฟ้านะครับแผนกวิชาไฟฟ้ากําลังนะครับซึ่งในส่วนของสาขาเทคนิคการจัดการอาคารเนี่ยจะเป็นในส่วนของสาขาที่เปิดขึ้นใหม่ซึ่งจะเป็นส่วนของประเภทวิชาอุตสาหกรรมนะครับอยู่ในกลุ่มของอาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะครับในระดับปวส.นะครับปีพุทธศักราช2567ถ้านักเรียนมีความสนใจนะครับที่จะเข้ามาเรียนและศึกษาต่อนะครับเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพนะครับเราก็ต้องศึกษาในส่วนของขอบเขตของหลักสูตรก่อนนะครับว่าในส่วนของหลักสูตรเนี่ยเขาต้องการอะไรตอนอื่นก็ต้องมาทำความรู้จักกันก่อนนะครับว่าในส่วนของสาขานะครับว่า

ในส่วนของสาขาเทคนิคการจัดการอาคารเนี่ยจะมีการเรียนการสอนในส่วนของข้อมูลอะไรบ้างนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้และจะต้องมีทักษะในการปฏิบัติงานเมื่อเข้าสู่ในส่วนขาเทคนิคการจัดการอาคารนะครับซึ่งสิ่งสําคัญนะครับนักเรียนที่จบไปนะครับในส่วนของสาขาการจัดการอาคารเนี่ยนะครับเมื่อนักเรียนจบไปแล้วนักเรียนจะต้องสามารถที่จะดูแลในส่วนของระบบการจัดการอาคารได้ซึ่งในส่วนของการเรียนรู้นะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับในส่วนของขอบเขตรายวิชานะครับในส่วนของสาขาเทคนิคการจัดการอาคารนะครับถ้านักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้นะครับนักเรียนต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคําอธิบายรายวิชาหรือว่าขอบเขตเนี่ยจะเป็นแนวทางสําหรับการศึกษานะครับว่าเมื่อนักเรียนศึกษาไปแล้วเนี่ยทักษะความพร้อมที่จะเข้าสู่การทํางานเมื่อนักเรียนเรียนจบไปนะครับในสาขาเทคนิคการจัดการอาคารเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของสาขาเทคนิคการจัดการอาคารนะครับถ้าเรามาศึกษาในส่วนของขอบเขตรายวิชานะครับสิ่งสําคัญนะครับเราเรียนในส่วนของทักษะก็คือในส่วนของสาขาไฟฟ้ากําลังนะครับซึ่งในส่วนของสาขาไฟฟ้ากําลังเนี่ยเมื่อเราเข้าไปในส่วนของงานอาคารนะครับที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ซึ่งจะเป็นลักษณะของการจัดการอาคารเนี่ยนะครับในส่วนของนักศึกษาที่จบในส่วนของสาขาวิชาไฟฟ้านะครับจะต้องมีทักษะด้านอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นในส่วนของระบบไฟฟ้าพื้นฐานซึ่งในส่วนของระบบไฟฟ้าพื้นฐานเนี่ยนักเรียนทุกคนเนี่ยนะครับก่อนที่จะเข้ามาสู่ในส่วนของการศึกษาในระดับปวสเนี่ยนักเรียนก็จะมีพื้นฐานความรู้อยู่แล้วนะครับว่าในส่วนของระบบไฟฟ้าเนี่ยเป็นอย่างไรในส่วนของข้อมูลต่อไปนะครับก็คือระบบประปาขั้นพื้นฐานนะครับในส่วนของระบบประปาขั้นพื้นฐานเนี่ยเกี่ยวกับการดูแลระบบภายในนะครับซึ่งในส่วนของสาขาหลักสูตรเนี่ยเราอาจจะไม่เคยเจอนะครับอันนี้ก็จะมาเรียนรู้เพิ่มเติมเข้าไปนะครับในส่วนของสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับในส่วนของพื้นฐานอาคารนะครับซึ่งหลักการสําคัญนะครับก็คือเมื่อเราจบไปแล้วเราสามารถที่อะไรครับตรวจสอบดูแลบํารุงนะครับก็คือซ่อมบํารุงนั่นเองนะครับซึ่งระบบที่สําคัญนะครับในส่วนของไฟฟ้าที่เราจะต้องเกี่ยวข้องนะครับก็จะมีระบบไฟฟ้าพื้นฐานนะครับระบบเครื่องปรับอากาศนะครับระบบการทําความเย็นนะครับระบบสุขาภิบาลหรือระบบแจ้งไฟไหม้นะครับหรือระบบสื่อสารภายในต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งจะเป็นองค์ประกอบหลักๆที่อยู่ภายในอาคารนะครับซึ่งเมื่อนักเรียนจบไปแล้วนะครับพื้นฐานต่างๆเหล่านี้นะครับตามที่ครูได้พูดไปได้กล่าวไปเมื่อกี้นะครับที่เป็นลักษณะของข้อมูลต่างๆที่ได้จากการเรียนนะครับเมื่อเรานําไปใช้ในการทํางานนะครับในส่วนของสาขาเทคนิคการจัดการอาคารนะครับเราจะต้องสามารถที่จะทํางานได้นะครับเมื่อนักเรียนจบในหลักสูตรนี้นะครับก็คือในส่วนของหลักสูตรการปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูงเนี่ยสาขาการจัดการอาคารสูงนะครับนักเรียนจะต้องจบไปคือเป็นช่างนะครับในส่วนของการดูแลนะครับในระบบของงานอาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการซ่อมแซมการบํารุงรักษานะครับในส่วนของอาคารพาณิชย์ต่างๆนะครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ในส่วนของขอบเขตนะครับในส่วนของสาขาการจัดการอาคารแล้วนะครับสิ่งสําคัญนะครับในการทํางานทุกครั้งนะครับที่ขาดไปไม่ได้คือในส่วนของความปลอดภัยนะครับไม่ว่านักเรียนจะไปทํางานในสถานประกอบการหรือว่าในส่วนของกิจการห้างร้านต่างๆนะครับสิ่งสําคัญนะครับเมื่อนักเรียนเข้าไปทํางานก็คือในส่วนของความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับครูก็จะสอนในส่วนของทักษะการทํางานด้านความปลอดภัยก่อนนะครับซึ่งเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ในส่วนของการทํางานในส่วนของสถานประกอบการต่างๆนะครับและเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับว่าในส่วนของความปลอดภัยเนี่ยเมื่อนักเรียนเข้าไปทํางานในสถานประกอบการนักเรียนจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับในส่วนของหัวข้อที่1นะครับก็คือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้านะครับนักเรียนก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าในส่วนของการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้านะครับนักเรียนจะต้องมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในการทํางานนะซึ่งในส่วนของการปฏิบัติงานเนี่ยหัวข้อต่างๆนะครับที่ครูจะสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้นะครับเมื่อเข้าไปสู่การปฏิบัติงานนะครับครูก็จะแบ่งหัวข้อออกเป็นหัวข้อย่อยๆดังนี้นะครับอันแรกก็คืออันตรายนะครับจากไฟฟ้านะครับซึ่งในส่วนของอันตรายจากไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาเรียนรู้กันนะครับว่าในส่วนของอันตรายจากไฟฟ้าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหัวข้อที่2นะครับก็คือเกี่ยวกับการป้องกันนะครับอุบัติภัยทางไฟฟ้านะครับและหัวข้อที่3นะครับเป็นหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการทํางานทางไฟฟ้านะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับแล้วก็ในหัวข้อสุดท้ายก็คือในส่วนของหัวข้อคือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับก็คือในส่วนของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากไฟฟ้านั่นเองนะครับ

ในส่วนของหัวข้อที่1นะครับเมื่อเรามามองนะครับในส่วนของอันตรายทางไฟฟ้านะครับซึ่งในส่วนของนักเรียนนะครับก็จะเป็นนักเรียนที่จบมาจากในส่วนของสาขาไฟฟ้านะครับในระดับปวช.ที่มาเรียนรู้เพิ่มเติมในระดับปวส.ในสาขาการจัดการอาคารนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการเรียนเนี่ยนะครับพื้นฐานอันแรกนะครับในส่วนของการเรียนไม่ว่าในส่วนของการปฏิบัติการหรือการทํางานใดๆก็แล้วแต่นะครับก็ในส่วนของด้านความปลอดภัยนะครับซึ่งในส่วนของอันตรายนะครับที่เกิดจากไฟฟ้านะครับครูก็สามารถแบ่งออกเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือในส่วนของการที่นักเรียนโดนกระแสไฟฟ้าดูดนะครับหรืออีกกรณีที่2ก็คือในส่วนของกรณีที่นักเรียนถูกกระแสไฟฟ้าช็อตนะครับซึ่งในส่วนของการเกิดอันตรายกับร่างกายนะครับเราก็สามารถแบ่งออกเป็น2กรณีนะครับตามที่นักเรียนได้เรียนรู้มานะครับถ้านักเรียนมาดูนะครับในส่วนของข้อมูลนะครับนักเรียนจะเห็นว่าในส่วนของอันตรายที่เกิดแก่ร่างกายนะครับมีอะไรบ้างเรามาดูนะครับอย่างเช่นอันตรายต่อร่างกายนะครับเมื่อนักเรียนไปสัมผัสกับจุดที่มีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลที่เราเรียกว่าไฟรั่วนะครับแล้วก็มีอันตรายต่อร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการประสบภัยแบบใดก็แล้วแต่นะครับซึ่งในส่วนของการสัมผัสนะครับในส่วนของจุดที่มีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลเนี่ยนักเรียนก็รู้แล้วว่ามันคือไฟแล้วครับไฟรั่วใช่ไหมครับก็คือเกิดจากการไฟดูดนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของการที่เราไปสัมผัสนะครับถ้านักเรียนดูนะครับเมื่อนักเรียนไปสัมผัสเนี่ยร่างกายของเราร่างกายของคนเราเนี่ยก็จะต่อเป็นส่วนหนึ่งของวงจรนะครับสิ่งสำคัญนะครับที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดอันตรายก็คือแรงดันไฟฟ้านะครับซึ่งแรงดันไฟฟ้าที่ไหลเข้ามาในร่างกายเมื่อนักเรียนไปสัมผัสนักเรียนจะไม่สามารถทราบได้ว่าจุดต่างๆเหล่านั้นนะครับมีแรงดันไฟฟ้ามากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งในส่วนของการสัมผัสเนี่ยอาจจะไปสัมผัสโดยเจาะจงหรือการไปสัมผัสโดยอะไรครับไม่เจาะจงนะครับคำว่าไม่เจาะจงคือเราไม่ทราบนะครับว่าในพื้นที่ณจุดๆนั้นในพื้นที่ที่เป็นลักษณะของตัวนำทางไฟฟ้าที่เป็นโครงสร้างโลหะต่างๆเนี่ยมีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลหรือไม่นะครับเมื่อเราไปสัมผัสเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าแรงดันไฟฟ้าณจุดนั้นมีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลเท่าไหร่นะครับซึ่งในส่วนของแรงดันไฟฟ้านะครับเมื่อไหลผ่านร่างกายของคนเรานะครับถ้าเราไปสัมผัสนะครับถ้านักเรียนดูจากเอกสารนะครับนักเรียนจะเห็นว่าตัวเรานะครับตัวของคนเราเนี่ยจุดที่จะไปสามารถสัมผัสในส่วนของแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลเนี่ยในส่วนของร่างกายเนี่ยมีหลายจุดนะครับอยู่ที่ว่าลักษณะของการทํางานในลักษณะนั้นๆอย่างเช่นเราใช้มือในการทำงานในการปฏิบัติงานการซ่อมการตรวจเช็คการซ่อมบำรุงนะครับแต่ในส่วนของการทำงานเนี่ยเราขาดเครื่องมือนะครับขาดความระมัดระวังนะครับไม่ได้ใส่ถุงมือหรือว่าไม่ได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้านะครับเราอาจจะทำงานแล้วเป็นไงครับทำงานแล้วมีแรงดันไฟฟ้ามีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลเข้าสู่ร่างกายของคนเราหรือเกิดจากในส่วนของอุปกรณ์ที่เราใช้ทำงานเนี่ยชำรุดนะครับชนวนเกิดความฉนวนของอุปกรณ์ที่เราใช้ในการบำรุงเนี่ยฉีกขาดหรือว่าในส่วนของฉนวนเนี่ยเสื่อมสภาพนะครับก็จะมีผลทําให้แรงดันไฟฟ้าเนี่ยรั่วไหลเข้าสู่ร่างกายเราได้นะครับในส่วนของอันตรายนะครับถ้านักเรียนไปสัมผัสในจุดของจุดที่มีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลเนี่ยสิ่งสําคัญคือตัวของนักเรียนนะครับต่ออยู่กับระบบกล่าวมากน้อยเพียงใดนะครับถ้ามองจากรูปนะครับการที่มือเราไปสัมผัสนะครับสิ่งสำคัญคือแรงดันไฟฟ้าในรั่วไหลเข้าไปนะครับผ่านมือเรานะครับและเข้าสู่ร่างกายของเราและลงสู่พื้นดินก็คือระบบกล่าวนั่นเองซึ่งในส่วนของแรงดันไฟฟ้านะครับก็จะมีผลที่ทำให้ในส่วนของกล้ามเนื้อหัวใจนะครับเกิดหยุดการทำงานชั่วขณะนะครับซึ่งถ้ากล้ามเนื้อของหัวใจของนักเรียนเนี่ยไม่ทำงานนะครับนักเรียนก็ไม่สามารถจะมีชีวิตได้นะซึ่งอันตรายต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับบางครั้งนะครับอาจจะเกิดขึ้นแต่เหมือนที่ครูบอกนะครับเกิดจากการประมาทเลินเล่อนะครับหรือเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการนะครับขาดการป้องกันนะครับทำให้มีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลผ่านร่างกายของคนเรานะครับหรือการที่เราไปสัมผัสนะครับโดยตรงนะครับโดยที่เราคิดว่าในจุดนั้นนะครับไม่มีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลอยู่นะครับอันต่อไปนะครับในส่วนของไฟฟ้าที่จะทําอันตรายต่อร่างกายของคนเรานะครับมีในกรณีใดบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับในส่วนของไฟฟ้านะครับนักเรียนก็รู้อยู่แล้วว่าในส่วนของระบบไฟฟ้าเนี่ยนะครับในส่วนของระบบไฟฟ้าจะมีในส่วนของแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายมาจากในส่วนของนะครับโรงไฟฟ้าใช่ไหมครับหรือว่าในส่วนของแหล่งจ่ายไฟ

ครับซึ่งระบบองค์ประกอบของไฟฟ้าเนี่ยประกอบด้วยแรงดันนะครับที่จ่ายเข้ามานะครับที่ในส่วนของจุดหรืออุปกรณ์หรือความต้องการของอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นนะครับเรามาดูนะครับในส่วนของไฟฟ้าที่จะทําอันตรายต่อร่างกายของคนเราเนี่ยเกิดจากสาเหตุใดบ้างครับอันที่1นะครับเกิดจากกระแสไฟฟ้านะครับใช้ร่างกายนะครับเป็นทางเดินลงสู่พื้นดินหมายความว่าในส่วนของแรงดันไฟฟ้านะครับที่รั่วไหลอยู่ณจุดใดจุดหนึ่งนะครับแล้ววันหนึ่งนะครับนักเรียนอาจจะไปสัมผัสหรือว่าในส่วนของการทํางานนะครับนักเรียนอาจจะไปสัมผัสโดยตรงนะครับหรืออาจจะสัมผัสโดยอ้อมก็แล้วแต่นะครับทําให้ร่างกายของคนเราเนี่ยนะครับนักเรียนก็จะทราบอยู่แล้วว่าร่างกายของคนเราเนี่ยจะเป็นตัวนําทางไฟฟ้าใช่ไหมครับถ้ามีแรงดันไฟฟ้านะครับไหลผ่านร่างกายของคนเรามานะครับลงสู่พื้นดินเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบแรงดันไฟฟ้าแรงสูงหรือว่าระบบไฟฟ้าแรงต่ํานะครับก็จะมีผลต่อตัวนักเรียนทั้งสิ้นนะครับซึ่งในส่วนของระดับแรงดันนะครับที่เป็นไฟฟ้าแรงต่ํานะครับก็มีระดับแรงดันอยู่ที่220โวลต์นะครับที่นักเรียนทราบอยู่นะครับและในส่วนของระบบไฟฟ้าแรงสูงนะครับก็คือ380โวลต์นะครับก็คือในระบบ1เฟสและ3เฟสนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของอาคารนะครับที่นักเรียนเข้าไปทํางานหรือเข้าไปตึกเข้าไปทํางานนะครับหรือเข้าไปปฏิบัติงานเนี่ยนักเรียนก็จะรู้แล้วว่าในส่วนของความต้องการของโหลดทางไฟฟ้านะครับเราจะใช้ระบบไฟฟ้าอยู่2ระบบก็คือระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ํานะครับระบบไฟฟ้าแรงสูงนะครับระบบไฟฟ้าแรงสูงก็คือระดับแรงดันที่380โวลต์ใช่มั้ยครับนะและก็ในส่วนของระดับไฟฟ้าแรงต่ําก็คือ220โวลต์นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้ก่อนที่จะปฏิบัติงานว่าในส่วนของอุปกรณ์หรือจุดที่นักเรียนจะเข้าปฏิบัติงานเนี่ยเมื่อนักเรียนเข้าไปปฏิบัติงานแล้วเนี่ยนักเรียนจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยเมื่อนักเรียนเข้าไปปฏิบัติงานแล้วเนี่ยระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ณจุดนั้นนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเท่าไหร่ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องรับรู้นะครับก่อนที่จะปฏิบัติงานแต่ละครั้งนะครับอันที่2นะครับเกิดจากร่างคนเรานะครับต่อเป็นส่วนหนึ่งนะครับของวงจรโดยไม่ผ่านดินซึ่งลักษณะของการที่ร่างกายของคนเราเนี่ยไปต่อเป็นส่วนหนึ่งของวงจรหมายความว่าในส่วนของการสัมผัสนะครับในจุดของแรงดันไฟฟ้าที่เกิดการรั่วไหลเนี่ยนะครับเราไปสัมผัสทั้งในส่วนของระบบที่มีไฟและระบบที่ไม่มีไฟหมายความว่าในส่วนของระบบที่มีไฟก็คือสายที่มีไฟนะครับและในส่วนของระบบที่ไม่มีไฟก็คือสายที่ไม่มีไฟนักเรียนก็จะรู้แล้วนะครับว่าในส่วนของระบบไฟฟ้าเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยระบบไฟฟ้าถ้าเป็นระบบไฟฟ้า1เฟสนะครับจะประกอบด้วยสายจํานวน2เส้นถูกต้องมั้ยครับนะแต่ถ้าระบบไฟฟ้า3เฟสเนี่ยจะประกอบด้วยสายจํานวน3เส้นนะครับนะใน3เฟสเนี่ยจะมีอยู่2ระบบคือ3เฟส3สายและ3เฟส4สายนะครับซึ่งในส่วนของการที่ร่างกายเราไปสัมผัสที่เขาบอกว่าร่างกายเราไปต่อเป็นส่วนหนึ่งของวงจรแสดงว่านักเรียนเนี่ยไปสัมผัสทั้งในส่วนของสายที่มีไฟและสายไม่มีไฟก็คือในส่วนของสายลายและสายนิวตรอนพร้อมๆกันนั่นเองนะครับซึ่งทําให้นักเรียนเนี่ยกลายเป็นโหลดทางไฟฟ้านะครับซึ่งอันตรายตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่าถ้านักเรียนไปสัมผัสในลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของวงจรก็คือการที่นักเรียนโดนไฟฟ้าช็อตจากการที่ครูได้เกริ่นไปนะครับในขั้นตอนแรกนั่นคือในส่วนของอันตรายนะครับมี2กรณีก็คือไฟฟ้าดูดและไฟฟ้าช็อตถูกต้องไหมครับถ้าลักษณะของไฟฟ้าดูดคือการที่ร่างกายของคนเราเนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายและตัวเราตัวของนักเรียนเนี่ยอาจจะต่ออยู่กับพื้นดินอันนี้เราเรียกว่าไฟฟ้าดูดใช่ไหมครับนะซึ่งอันตรายเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณของแรงดันไฟฟ้าที่รั่วไหลนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่2เนี่ยก็คือในส่วนของร่างกายของนักเรียนเนี่ยไปต่อเป็นส่วนหนึ่งของวงจรนะครับก็คือไปสัมผัสทั้งสายลายและสายนิวตันพร้อมๆกันนะครับซึ่งนักเรียนก็รู้แล้วว่าถ้านักเรียนไปสัมผัสสายลายและสายนิวตันพร้อมกันก็คือการที่ถูกอะไรครับไฟช็อตนั่นเองนะครับซึ่งองค์ประกอบในการเกิดอันตรายเหล่านี้นะครับก็จะเป็นการที่นักเรียนไปสัมผัสโดยอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่อันนี้ก็เกิดขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานในแต่ละครั้งนะครับอันที่3นะครับเกิดจากความร้อนและแสงสว่างที่เกิดจากกระแสลัดวงจรนะครับในส่วนของความร้อนหรือว่าในส่วนของแสงสว่างเนี่ยเกิดจากอะไรครับในส่วนของการที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรนะครับในขณะที่นักเรียนกําลังทํางานอยู่นะครับเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นมาหมายความว่าการที่สายลายและสายนิวตรอนสายที่มีไฟและไม่มีไฟนะครับไปสัมผัสพร้อมๆกัน

นะครับก็คือการลัดวงจรนั่นเองนะครับนะในส่วนของการลัดวงจรของระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบแรงต่ําหรือระบบแรงสูงนะครับในส่วนของแสงหรือในส่วนของความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับก็อาจจะมีผลทําให้ร่างกายของนักเรียนเนี่ยเกิดอันตรายได้นะครับในส่วนของความร้อนนะครับก็คือในส่วนของร่างกายเราไปสัมผัสนะครับจุดที่เกิดการลัดวงจรนะครับทําให้ร่างกายของคนเราในส่วนของพื้นผิวนะครับอาจจะเกิดเป็นแผลพุพองหรือว่าเกิดการเผาไหม้นะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งนะครับแต่ถ้าในส่วนของแสงนะครับในส่วนของแสงเมื่อระบบเกิดการลัดวงจรเนี่ยถ้านักเรียนไปมองโดยตรงนะครับแสงที่เกิดขึ้นนะครับจากการลัดวงจรเนี่ยก็จะมีผลต่อในจะมีผลต่อดวงตาของนักเรียนนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะของแสงที่มีความเข้มสูงนะครับไม่ต่างอะไรกับงานเชื่อมนะครับถ้านักเรียนดูลักษณะของการลัดวงจรนะครับสายไฟสายลายและสายนิวตันมาชนกันนะครับก็เป็นลักษณะของการช็อตแล้วก็หลอมเหลวของวัตถุนั่นเองนะครับซึ่งอันตรายต่างๆเหล่านี้นะครับตามที่ครูได้เกริ่นมานะครับก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะของการเกิดกับร่างกายของคนเรานะครับโดยสามารถแบ่งออกเป็น3กรณีนะครับถ้าสรุปได้ง่ายก็คือ1ก็คืออะไรครับการที่เราไปสัมผัสนะกับจุดที่มีไฟฟ้ารั่วไหลอันที่2คือการที่เราไปสัมผัสกับระบบของแรงดันไฟฟ้านะครับทั้งในส่วนของสายที่มีไฟและไม่มีไฟนะครับทำให้เกิดไฟช็อตนั่นเองนะครับซึ่งอันที่3เนี่ยเกิดจากการที่เกิดการลัดวงจรนะครับในขณะที่เราปฏิบัติงานนั่นเองนะครับข้อต่อไปนะครับก็คือองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความรุนแรงนะครับของอุบัติภัยทางไฟฟ้านะครับเรามาดูนะครับนั้นแรกก็คือในส่วนของปริมาณของกระแสไฟฟ้านะครับไหลผ่านร่างกายของคนเรานะครับถ้านักเรียนสังเกตนะครับตามที่ครูได้พูดไปนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเมื่อกี้ครูบอกว่าในส่วนของแรงดันไฟฟ้าเนี่ยในส่วนของระบบไฟฟ้าจะมีการจ่ายแรงดันไฟฟ้าเข้ามาใช่ไหมครับแต่ในส่วนของอันตรายที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไรครับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านร่างกายของคนเรานะครับที่ไปส่งผลต่อระบบหัวใจหรือกล้ามเนื้อหัวใจนะครับทำให้เกิดการทํางานที่ผิดพลาดนะครับซึ่งถ้านักเรียนทําความเข้าใจนะครับในส่วนของแรงดันนะครับแรงดันไฟฟ้าเนี่ยคือแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายมาในระบบนะครับในส่วนของสายไฟฟ้าไม่ว่าจุดใดก็แล้วแต่นะครับจะมีแรงดันไฟฟ้าไหลผ่านตลอดเวลานะครับในส่วนของสายลายนะครับและอีกเส้นหนึ่งก็คือในส่วนของสายนิวตันสายนิวตันเนี่ยจะเป็นสายในส่วนของระบบที่จะต่อให้ครบวงจรนั่นเองซึ่งหลักการทํางานของอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกตัวนะครับนักเรียนจะเห็นว่าจะต้องอาศัยในส่วนของการจ่ายแรงดันไฟฟ้าเข้าไปนะครับยังไม่ได้บอกว่าจ่ายในส่วนของกระแสไฟฟ้าเข้าไปจากที่ครูได้กล่าวไปนะครับในส่วนขององค์ประกอบที่ทําอันตรายต่อร่างกายก็คือในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งในส่วนของปริมาณกระแสไฟฟ้านะครับนักเรียนจะเห็นว่าในส่วนของกราฟนะครับค่าในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับจะมีค่าของกระแสเนี่ยไม่ได้มากมายนะครับเรามาดูนะครับในส่วนของปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่รั่วไหลผ่านร่างกายนะครับว่ามีปริมาณกระแสไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับที่ทําให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดปฏิกิริยาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายของคนเราซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าขนาด 0.5 มิลลิแอมเนี่ยจะไม่รู้สึกว่ามีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลผ่านร่างกายของคนเรานะครับไม่สามารถทําให้ร่างกายของคนเราเนี่ยสามารถรู้สึกได้นะครับซึ่งในส่วนของร่างกายของคนเรานะครับก็จะมีในส่วนของอะไรครับค่าความต้านทานใช่ไหมครับซึ่งค่าความต้านทานของตัวคนเรานะครับจะมีไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับอะไรครับพื้นผิวหรือสภาพความชื้นในอากาศนะครับที่นักเรียนอยู่ในขณะนั้นนะครับแต่ทุกคนจะมีค่าความต้านทานในร่างกายนะครับในลักษณะของการร่างกายที่เป็นร่างกายที่เปียกชื้นนะครับก็จะมีค่าความต้านทานต่ํานะครับแต่ถ้าร่างกายเราเนี่ยแห้งนะครับหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีความชื้นนะครับร่างกายของคนเราเนี่ยก็จะมีค่าความต้านทานสูงขึ้นนะครับขนาด 0.5 ถึง 2 มิลลิแอมนะครับนะอาการที่เกิดขึ้นกับร่างกายคืออะไรครับเริ่มเกิดความรู้สึกนะครับว่ามีกระแสไฟฟ้านะครับนะเริ่มเกิดความรู้สึกนะครับว่าจะมีว่ามีกระแสไฟฟ้าดูดนะครับก็คือปฏิกิริยาของร่างกายของคนเรานะครับก็จะมีความรู้สึกแล้วว่าเมื่อร่างกายของคนเราไปสัมผัสจุดที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลนะครับนะมากกว่า 0.5 ถึง 2 มิลลิแอมนะครับนะ 0.5 ถึง 2 มิลลิแอมเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยจะรู้สึกแหละว่าตอนนี้

ที่มีแรงดันไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายของคนเรานะครับซึ่งในส่วนของความรู้สึกตรงนี้นักเรียนจะรู้สึกแค่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าในส่วนของกล้ามเนื้อมีการโต้ตอบว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายของคนเรานะครับถ้ามีขนาด2ถึง10มิลลิแอมนะครับกล้ามเนื้อหดตัวนะครับแต่ยังไม่เสียการควบคุมนะครับคําว่ากล้ามเนื้อหดตัวและแต่ไม่เสียการควบคุมหมายความว่าไงครับนักเรียนจะรู้สึกว่าร่างกายของเกิดการกระตุกนะครับแต่ว่าในส่วนของการควบคุมนักเรียนสามารถที่จะควบคุมตัวเองให้หลุดพ้นจากจุดตรงนั้นได้อาจจะเป็นสัมผัสนะครับแล้วปฏิกิริยาของคนเรานะครับก็คือจะต้องออกห่างจุดที่เกิดอันตรายกับร่างกายใช่ไหมครับซึ่งนักเรียนอาจจะสัมผัสแล้วนักเรียนสามารถที่จะดึงมือของนักเรียนออกกลับมาได้อันนี้คือนักเรียนสามารถควบคุมตัวเองได้นะครับแต่ถ้ามากกว่านั้นนะครับเราก็มาดูนะครับถ้า10ถึง25มิลลิแอมนะครับจะรู้สึกเจ็บปวดและไม่สามารถขยับตัวได้นะครับซึ่งลักษณะของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านนะครับกรณีแรกเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าถ้าในลักษณะ2ถึง10เนี่ยนักเรียนสามารถที่จะดึงตัวเองออกมาได้นะครับแต่ถ้ามากขึ้นนะครับ10ถึง25นะครับเมื่อนักเรียนไปสัมผัสนะครับนักเรียนจะรู้สึกเจ็บปวดนะครับและทําให้กล้ามเนื้อจุดนั้นนะครับไม่สามารถที่จะดึงตัวเองออกมาได้นะครับซึ่งจะเป็นอันตรายนะครับก็ขึ้นอยู่กับเวลาที่เราไปสัมผัสนั่นเองถ้ามากกว่า25มิลลิแอมนะครับกล้ามเนื้อเกร็งและหดตัวอย่างรุนแรงนะครับอันนี้ก็จะอันตรายเพิ่มขึ้นนะครับถ้าขนาด50ถึง100มิลลิแอมนะครับกล้ามเนื้อหัวใจกระตุกนะครับอย่างรุนแรงและทําให้หัวใจเต้นรัวนะครับแสดงว่านักเรียนจะเห็นว่าปริมาณของกระแสไฟฟ้านะครับถ้า50ถึง100มิลลิแอมเนี่ยจะมีผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจแหละนะครับเมื่อกี้น้อยกว่า50นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายของคนเรานะครับปฏิกิริยาของร่างกายนะครับจากที่เราไปสัมผัสนะครับว่ามีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลแล้วสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้นะครับออกจากอันตรายตรงนั้นได้นะครับและการที่เราไปสัมผัสนะครับและไม่สามารถที่จะออกจากจุดตรงนั้นได้นะครับก็คือในส่วนของปฏิกิริยาของร่างกายนะครับแต่ถ้ามากขึ้นนะครับ50ถึง100ตามที่ครูบอกก็คือมีผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจนะครับซึ่งในส่วนของกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยถ้าเกิดการหยุดทํางานนะครับหรือว่ากระตุกนะครับกล้ามเนื้อหัวใจของคนเราเนี่ยก็เหมือนกับอะไรครับส่วนหนึ่งของร่างกายที่เป็นซึ่งในส่วนของหัวใจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่จะทําหน้าที่ในการสูบฉีดนะครับถ้าเกิดการกระตุกหรือว่าเกิดการหดตัวนะครับในการทํางานของร่างกายเนี่ยก็อาจจะหยุดการทํางานของหัวใจได้นะครับถ้าขนาด100มิลลิแอมนะครับระบบหายใจนะครับเป็นอัมพาตนะครับในส่วนของระบบหายใจหยุดทํางานและเป็นอัมพาตนี่คือในส่วนของการทํางานของหัวใจหลังจากที่เรามีกระแสไฟฟ้านะครับไหลผ่านร่างกายของคนเรานะครับในประมาณต่างๆนะครับก็เป็นแล้วแต่กรณีนะครับตั้งแต่เริ่มรู้สึกตัวนะครับมีผลต่อหัวใจนะครับแล้วก็มีผลต่อการหายใจนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราทั้งสิ้นนะครับซึ่งในส่วนของข้อมูลตรงนี้จะเป็นลักษณะของปริมาณของกระแสไฟฟ้านะครับที่ไหลผ่านร่างกายของคนเรานะครับอันต่อไปนะครับองค์ประกอบที่2ก็คือในส่วนของระยะเวลาอันที่2นะครับในส่วนของระยะเวลานะครับที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายนะครับที่มีผลต่อการทํางานของร่างกายของคนเรานะครับเรามาดูนะครับในส่วนของตารางนะครับระยะเวลาว่าปริมาณกระแสไฟฟ้าเท่านี้นะครับจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับที่จะมีผลถึงกับทําให้ร่างกายเนี่ยเสียชีวิตได้นะครับในส่วนของปริมาณกระแสไฟฟ้าเห็นไหมครับที่15มิลลิแอมนะครับระยะเวลาในการสัมผัสนะครับก็คือนานกว่า2นาทีนะครับปริมาณของกระแสไฟฟ้านะครับที่ไหลผ่านร่างกายของเรานะครับถ้าประมาณ15มิลลิแอมเนี่ยถ้านานเกินกว่า2นาทีนะครับก็จะมีผลทําให้เกิดการเสียชีวิตได้นะครับถ้า20มิลลิแอมนะครับก็มากกว่า1นาทีนะครับถ้า30มิลลิแอมนะครับก็มากกว่า30วินาทีนะครับถ้า100มิลลิแอมนะครับก็นานกว่า3วินาทีถ้า500มิลลิแอมนะครับก็มากกว่า11ทับ100วินาทีก็คืออัตราส่วนก็คือเป็นส่วนของวินาทีเลยนะครับ

ถ้า1,000มิลลิแอมนะครับก็นานกว่า1/100วินาทีก็ 0.001 วินาทีนะครับจากความสัมพันธ์นะครับในส่วนของกระแสและในส่วนของระยะเวลานักเรียนจะเห็นว่าปริมาณของกระแสไฟฟ้านะครับกับเวลาเนี่ยถ้าปริมาณกระแสไฟฟ้ามากนะครับจะมีผลกับอันตรายต่อร่างกายของคนเราที่จะทําให้เราเสียชีวิตเนี่ยนะจะใช้เวลาที่น้อยลงถูกต้องไหมครับถ้าปริมาณกระแสน้อยนะครับก็จะมีระยะเวลาในการที่ร่างกายของคนเราเนี่ยมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเนี่ยมากขึ้นนะครับซึ่งลักษณะของอันตรายที่เกิดขึ้นกับร่างกายของคนเราเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นว่าในส่วนของกระแสนะครับและในส่วนของเวลาเนี่ยเป็นตัวที่สัมพันธ์กันนะครับที่จะทําให้ร่างกายของคนเราเนี่ยเกิดอันตรายนะครับถึงกับชีวิตได้นะครับต่อไปนะครับเราก็มาดูในส่วนของอันที่3นะครับความต้านทานของร่างกายนะครับในส่วนของค่าความต้านทานของร่างกายนะครับต่อไฟฟ้านะครับคําว่าค่าความต้านทานของร่างกายนะครับก็คือพื้นผิวนะครับคําว่าพื้นผิวคืออะไรครับร่างกายของคนเราเนี่ยประกอบไปด้วยในส่วนของผิวใช่ไหมครับพื้นผิวที่เป็นตัวห่อหุ้มนะครับทําให้ร่างกายของคนเราเนี่ยมีค่าความต้านทานที่ไม่เท่ากันนะครับซึ่งในส่วนของพื้นผิวของร่างกายเนี่ยนะครับจะแห้งหรือว่ามีค่าความชื้นเนี่ยก็จะมีค่าความต้านทานที่ไม่เท่ากันนั่นเองนะครับพื้นผิวที่แห้งนะครับก็จะมีค่าความต้านทานที่มากนะครับพื้นผิวที่เปียกชื้นหรือมีค่าความชื้นนะครับก็จะมีค่าความต้านทานน้อยนะครับซึ่งในส่วนของค่าความต้านทานมากความต้านทานน้อยเนี่ยจะมีผลกับอะไรครับการที่นักเรียนไปสัมผัสหรือว่าไปการที่นักเรียนไปสัมผัสกับจุดที่มีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลหรือจุดที่มีอันตรายทางไฟฟ้านั่นเองนะครับข้อที่4นะครับในส่วนของแรงดันไฟฟ้าคืออันตรายที่เกิดขึ้นจากแรงดันไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายของคนเรานั่นเองนะครับซึ่งปริมาณของแรงดันไฟฟ้านะครับขึ้นอยู่ประมาณ110-400โวลต์นะครับซึ่งในส่วนของปริมาณแรงดันไฟฟ้า110-400โวลต์เนี่ยนะครับนักเรียนก็รู้เลยว่าในส่วนของร่างกายของคนเราเมื่อกี้ในส่วนของกระแสไฟฟ้าใช่ไหมครับจะทําให้เกิดอันตรายต่อคนเรานะครับแต่ในส่วนของแรงดันนะครับนะที่นักเรียนสามารถทราบอยู่แล้วว่าในส่วนของแรงดันไฟฟ้าที่ไหลอยู่ในระบบเนี่ยถ้าเป็นระบบไฟฟ้าแรงต่ำก็คือ220โวลต์นะครับแต่ถ้าระบบไฟฟ้าแรงสูงคือ380โวลต์เนี่ยในระบบไฟฟ้าเนี่ยจะมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งปริมาณของแรงดันไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดก็แล้วแต่นะครับก็จะมีผลทําให้ร่างกายของคนเราเนี่ยเกิดอาการต่างๆนะครับเกิดอันตรายต่อร่างกายของคนเราได้นะครับจนถึงกับเสียชีวิตได้นะครับอันที่5นะครับก็คือในส่วนของเส้นทางนะครับในส่วนของเส้นทางที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านอวัยวะในร่างกายของคนเรานะครับซึ่งในส่วนของเส้นทางเนี่ยนะครับก็คือจุดที่เราไปสัมผัสนั่นเองนะครับถ้าร่างกายของคนเราเนี่ยไปสัมผัสนะครับจุดที่มีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลนะครับไม่ว่าจุดใดก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่าเป็นในส่วนของเส้นทางที่ทําให้แรงดันไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านร่างกายของคนเรานะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นมือหรือเท้าหรือว่าส่วนที่เป็นสัมผัสในขณะที่ทํางานณจุดใดก็แล้วแต่นะครับในส่วนของการสัมผัสถ้ามีจุดที่ใกล้หัวใจมากที่สุดก็จะทําให้เกิดอันตรายของคนเราได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับหัวข้อต่อไปนะครับในส่วนของการป้องกันอุบัติภัยจากกระแสไฟฟ้านะครับในส่วนของการป้องกันนะครับนักเรียนก็จะทราบอยู่แล้วว่าในส่วนของการป้องกันเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับซึ่งนักเรียนจะมีพื้นฐานโดยทั่วไปนะครับที่นักเรียนได้ศึกษามาแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับว่าในส่วนของการป้องกันเนี่ยเรามีวิธีการอย่างไรนะครับข้อที่1นะครับก็คือในส่วนของการต่อสายลงดินนะครับในส่วนของการต่อสายลงดินเนี่ยก็คือในส่วนของการต่อระบบกราวให้กับอุปกรณ์นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของระบบกราวนะครับนักเรียนจะเห็นว่าในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นโครงสร้างโลหะนะครับจะต้องมีการต่อระบบกราวนะครับซึ่งในส่วนของการต่อระบบกราวให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยนักเรียนจะรู้แล้วว่าในส่วนของจุดตำแหน่งนะครับที่จะทําการเชื่อมต่อหรือทําการติดตั้งเนี่ยนะจะต้องเชื่อมต่อณจุดใดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นลักษณะของเต้ารับซึ่งลักษณะของเต้ารับแบบ3ขาเนี่ยจะเป็นลักษณะเต้ารับแบบมีกราวแต่ถ้าเป็นลักษณะของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นปลั๊กแบบ2ขาซึ่งเป็นปลั๊กรุ่นเก่าเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้เพราะฉะนั้นนักเรียนก็สามารถที่จะป้องกันอันตรายได้โดยลักษณะของการต่อระบบกราวเข้ากับอุปกรณ์

ครับในส่วนของโครงสร้างนะครับจุดต่างๆนะครับที่เป็นโครงสร้างโลหะแล้วก็ต่อลงสู่พื้นดินนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของการต่อระบบกราวเนี่ยจะเป็นลักษณะของการป้องกันอันตรายนะครับถ้าเกิดแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลนะครับแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลณจุดๆนั้นในระยะเวลานั้นนะครับถ้าร่างกายของคนเรากับระบบกราวนะครับถ้าร่างกายของคนเราไปสัมผัสนะครับจุดที่มีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลนะครับแต่อุปกรณ์ไฟฟ้าตัวนั้นนะครับมีการเชื่อมต่อระบบกราวนะครับก็จะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของคนเรานะครับข้อที่2นะครับในส่วนของการใช้ฉนวนป้องกันการสัมผัสนะครับในส่วนของการใช้ฉนวนป้องกันการสัมผัสก็คือการที่เราติดตั้งหรือว่าในส่วนของอุปกรณ์ที่มีจุดที่มีการแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลนะครับเรามีการป้องกันโดยการพันพระเทปนะครับเทปพันสายนะครับหรือป้องกันจุดที่เป็นอันตรายนะครับอาจจะเป็นลักษณะของนำอุปกรณ์ที่เป็นฉนวนทางไฟฟ้านะครับไปป้องกันนะครับถ้าเป็นลักษณะของการต่อสายไฟฟ้านะครับนักเรียนก็จะใช้ในส่วนของเทปพันสายนะครับที่จะเป็นอุปกรณ์ในการป้องกันอันตรายทางไฟฟ้าที่จะทำให้กระแสไฟฟ้าไม่สามารถรั่วไหลลงสู่อุปกรณ์นั้นๆได้นะครับข้อที่3นะครับการใช้เครื่องตัดไฟรั่วนะครับซึ่งในส่วนของเครื่องตัดไฟรั่วเนี่ยจะทำหน้าที่ในการป้องกันอันตรายนะครับเมื่อระบบนะครับเกิดตรวจสอบได้ว่าในระบบนะครับมีการรั่วไหลของระบบแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะไปจุดใดก็แล้วแต่นะครับเมื่อเครื่องตัดไฟรั่วเนี่ยก็สามารถที่จะตรวจจับระบบได้นะครับก็จะทำการตัดแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายในระบบนั่นเองนะครับเรามาดูนะครับลักษณะของเครื่องตัดไฟนะครับถ้านักเรียนดูนะครับในส่วนของเครื่องตัดไฟรั่วนะครับก็สามารถแบ่งแยกออกมาได้หลายลักษณะนะครับซึ่งเป็นลักษณะของอาจจะเป็นเซฟตี้คัตนะครับในส่วนของเซฟตี้คัตเนี่ยจะเป็นลักษณะของอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบไฟรั่วนะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้านะครับที่จะสามารถตัดแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลได้ในตัวนะครับซึ่งเราจะดูนะครับในส่วนของเซฟตี้คัตนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอุปกรณ์รุ่นเก่านะครับจะเป็นลักษณะของเซฟตี้คัตนะครับซึ่งคุณสมบัติของเซฟตี้คัตคือทำหน้าที่ในการตรวจสอบไฟรั่วนั่นเองนะครับถ้ามีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลนะครับเซฟตี้คัตก็จะทำหน้าที่ในการตัดงานนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ป้องกันนะครับที่มีลักษณะของการตรวจสอบระดับของแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลนะครับที่เป็นประเภทเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเวลาที่นักเรียนใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการป้องกันเมื่อมีแรงดันไฟฟ้ารั่วไหลนะครับลักษณะของเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับเราจะเรียกว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ RCBO นะครับจากที่ครูได้สอนไปนะครับในส่วนของอันตรายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานทางไฟฟ้านะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าในส่วนของอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยในส่วนของปริมาณกระแสไฟฟ้าและเวลาใช่ไหมครับซึ่งในส่วนของกระแสและเวลาเนี่ยจะมีผลทำให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดอันตรายกับชีวิตได้นะครับและครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในส่วนของข้อมูลนะครับในส่วนของการป้องกันอันตรายทางไฟฟ้าเนี่ยจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปนะครับนักเรียนจะสามารถนำไปใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของนักเรียนได้และใน EP ถัดไปนะครับเราจะมาเรียนรู้ในส่วนของการปฏิบัติงานทางไฟฟ้านะครับและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางไฟฟ้านะครับสำหรับ EP นี้นะครับครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับนักเรียนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับ EP นี้ครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทางด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะลักษณะผ้าคลุมเบาะพอคลุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมป์นะครับนะในส่วนของเทสแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้ว

สายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นที่ตัวเทสแลมเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนด์นะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนด์หรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนด์นะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับ
ล็อกค่าที่การปรับตั้ง

สำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดลังบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประแจวัดลังบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับนะก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับนะเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนหน้านี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะและในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้ว

บนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้ 1. การบวมสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น

องคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีนักเรียนวันนี้มาเจอกับคุณครูกาญจนาจันปุงนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าครูกิ๊กค่ะวันนี้ครูกิ๊กจะมาสอนในเรื่องของการปั้น 3D นะคะในโปรแกรม SolidWorks ทีนี้การปั้น 3D ในโปรแกรม SolidWorks เนี่ยก่อนที่เราจะมาปั้นเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้กระบวนการปั้นมือมาก่อนใช่ไหมคะเด็กๆน่าจะผ่านมาแล้วในช่วงนั้นใช่ไหมคะในวิธีการปั้นมือเนี่ยเราอาจจะมีเลอะหรือว่าเปื้อนเปื้อนเราจะต้องล้างมือบ้างแต่ตอนนี้เราใช้เทคโนโลยีนะคะที่ทันสมัยเกิดขึ้นนะคะเราก็จะมาปั้นในเรื่องของจะมาใช้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะในโปรแกรมของ SolidWorks นะคะเราจะมีการปั้นที่ว่าอาจจะใช้เส้นใช้วัตถุที่เป็นสี่เหลี่ยมวงกลมนะคะหรือในส่วนของที่เป็นวัตถุที่เป็นสร้างสำเร็จรูปขึ้นมาแล้วหรือใช้ปั้นที่เป็นรูปทรงธรรมดาแล้วลากเกิดจากเส้นให้เป็นวัตถุที่มีมิติเกิดขึ้นนะคะง่ายๆนะคะอาทิเช่นเรายกตัวอย่างสมมติว่าถ้าเราจะปั้นหมูเด้ง1ตัวเนี่ยมันก็ต้องเริ่มมาจากรูปทรงที่เป็นทรงกลมด้วยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นหูของมันอาจจะเป็นรูปทรงที่เป็นทรงวงรีนะคะหรืออาจจะเป็นจากเส้นโค้งนะคะในโปรแกรม SolidWorks เนี่ยมันสามารถทำได้หมดเลยค่ะสามารถวิ่งเส้นทำให้มันเกิดการสมูททำให้วัตถุเนี่ยมีความเขาเรียกว่าเงามันได้เดี๋ยว

เรามาลองดูโปรแกรม SolidWorks ไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้คือหน้าต่างของโปรแกรม SolidWorks นะคะโปรแกรม SolidWorks เนี่ยหน้าตามันจะเป็นลักษณะนี้ในการแสดงผลตอนแรกที่เราดับเบิลคลิกเปิดโปรแกรมมาใช่ไหมคะมันจะเริ่มแสดงผลว่าเราเคยปั้นชิ้นงานที่เป็น3มิติแบบใดไปบ้างแล้วก็จะเริ่มการสร้างหน้ากระดาษตรงไหนนะคะในส่วนของการสร้างหน้ากระดาษเนี่ยมันจะเป็นส่วนของพาร์ทนะคะซึ่งเราก็คลิกพาร์ทไปได้เลยค่ะเวลาเราดับเบิลคลิกเปิดโปรแกรมมาแล้วของโปรแกรมมันก็จะเป็นประมาณนี้เวลาเราพาร์ทมาแล้วหน้าตาของโปรแกรมมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมปกติอย่างนี้ยังไม่เกิดการแสดงผลใดๆเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะต้องเลือกหน้าเพจงานก่อนว่าเราจะเลือกสร้างเพจงานในหน้าไหนนะคะเราจะเลือกสร้างเพจงานในหน้าฟอนต์เพนเสมอค่ะฟอนต์เพนคือด้านหน้าของวัตถุค่ะถ้าเรายกตัวอย่างนะคะด้านหน้าของวัตถุเนี่ยเราจะมองเห็นตรงๆนะคะในมุม2มิติดังนั้นตรงเนี้ยเราจะต้องคลิกเลือกในไอคอนซ้ายมือตรงเนี้ยค่ะเราต้องคลิกเลือกฟอนต์เพจค่ะเมื่อเราเลือกฟอนต์เพจแล้วเนี่ยเวลาเราเขียนวัตถุเนี่ยมันจะต้องเห็นด้านหน้าตรงใช่มั้ยคะเราก็จําเป็นจะต้องปรับด้านหน้ากระดาษของโปรจอโปรแกรมเนี่ยให้เป็นด้านหน้าตรงด้วยนะคะซึ่งมันจะมีไอคอนที่อยู่ด้านบนตรงเนี้ยค่ะพอเราคลิกที่ลูกศรออกมาเนี่ยมันจะมีด้านให้เราเลือกเลยค่ะจะเป็นฟอนต์เป็น right เป็น left แล้วก็เป็น back เป็น bottom แล้วก็เป็น top ทีนี้เวลาเราเลือกฟอนต์อย่างเงี้ยค่ะหน้ากระดาษมันจะกลายเป็นตรงแล้วเกิดแลนด์มาร์คสี่เหลี่ยมให้เราเห็นว่าตัวนี้นะคือด้านฟอนต์เพจนะแลนด์มาร์คสี่เหลี่ยมเนี้ยยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นที่เราจะเริ่มเขียนวัตถุอยู่ดีนะคะเราจะต้องเลือกเครื่องมือในการเขียนวัตถุก่อนมันถึงเลือกจุดเริ่มต้นในการเขียนนะคะทีนี้ด้านฟอนต์เพนตัวนี้เราก็สามารถซูมเข้าซูมออกจากเมาส์ของเราได้นะคะซูมเข้าซูมออกจากเมาส์ของเราได้วัตถุก็จะซูมเข้าซูมออกเวลาเราเขียนนะคะเขียนแบบเกิดขึ้นทีนี้เราเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเราเริ่มเขียนวัตถุเวลาเราเขียนวัตถุนะคะคุณครูขอแนะนําก่อนเวลาเราเขียนวัตถุเนี่ยมันจะมีเส้นที่ใช้ในการเขียนวัตถุมันจะมีเส้นตรงวงกลมเส้นโค้งนะคะหลักๆที่คุณครูจะใช้สอนเขียนวันนี้เราจะใช้เส้นตรงกับเส้นโค้งเป็นหลักแล้วก็ใช้เครื่องมือในการใช้โปรแกรมเนี่ยควบคู่ไปด้วยนะคะเส้นที่เราใช้วันนี้เริ่มแรกนะคะเราจะใช้เส้นตรงก่อนนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเส้นตรงเนี่ยคุณครูขออนุญาตไปเปิดแบบที่เป็นแบบ2มิติก่อนนะคะวันนี้เราจะได้แก้ว1ใบนะคะในการเขียน3มิติแล้วก็จะผ่านกระบวนการปริ้นเอาออกมาในเครื่องพิมพ์นะคะที่เป็นเครื่องพิมพ์3มิตินะคะเราจะเห็นรูปทรงของแก้วตัวเนี้ยที่เป็น3มิติโดยที่เราไม่ต้องปั้นโดยเลอะมืออีกต่อไปนะคะอันนี้คือแบบ2มิติที่คุณครูเขียนภาพตัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแบบ2มิติตัวนี้จะมีขนาดบอกชัดเจนเลยนะคะคือการเขียนในโปรแกรม SolidWorks เนี่ยเราจะต้องเขียนให้มันเห็นลักษณะที่แบบว่าครึ่งของแก้วก่อนแล้วก็ทำให้มันเป็นวัตถุเป็นทรงกลมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือขนาดของแก้วเนี่ยมันจะต้องชัดเจนเพราะว่าเวลาตัวระยะที่เราจะต้องดึงเส้นไปเนี่ยหรือระยะที่เราจะโค้งหรือระยะที่เราทำความหนามันเนี่ยมันจะต้องชัดเจนดังนั้นตัวแก้วตัวนี้มันเลยจำเป็นจะต้องมีขนาด 2D ที่ครูเขียนขึ้นมานะคะเขียนขึ้นมาให้เพื่อบอกขนาดชัดๆแล้วเราก็จะไปกำหนดขนาดในโปรแกรมของSolidWorks อีกทีหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูขนาดคร่าวๆสเต็ปแรกที่เราจะเขียนเส้นเราต้องเขียนเส้นเอาท์ไลน์ให้มันเป็นรูปทรงของแก้วคร่าวๆก่อนนะคะตอนนี้เรายังไม่ซูมเข้าไปที่หูนะคะเราจะเอาแค่ตัวแก้วเฉยๆนะคะตัวแก้วหน้าตาลักษณะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราเริ่มมาใช้เส้นที่โปรแกรม SolidWorks กันค่ะเราใช้ไลน์เพื่อที่จะสร้างเส้นเอาท์ไลน์ของแก้วเฉยๆเรายังไม่ทำให้มันเป็นส่วนโค้งนะคะสร้างเพื่อให้กำหนดขนาดเฉยๆว่ามันมีขนาดความลึกของตูดเท่าไหร่มีความหนาของตูดเท่าไหร่มีขนาดความสูงของตัวแก้วเท่าไหร่นะคะ
พอเราคลิกที่คำสั่งลายเนี่ยพอคลิกที่คำสั่งลายเนี่ยนักเรียนสังเกตไหมคะว่ามันจะเกิดลูกศรที่เป็นลูกศรสีแดงเกิดขึ้นนะคะพอนักเรียนสังเกตว่ามันเกิดลูกศรสีแดงนั่นแหละค่ะมันหมายความว่านักเรียนจะต้องเริ่มต้นเขียนเส้นตั้งแต่ลูกศรสีแดงตัวนี้เป็นต้นมานะคะทีนี้การเขียนของคุณครูเนี่ยมันจะยังไม่ต้องกำหนดขนาดตอนนี้มันจะต้องไปคีย์ขนาดใส่หลังจากนี้อีกทีหนึ่งนะคะพอคุณครูคลิกเส้นลายคลิกที่คำสั่งลายเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดลูกศรและเราก็ทำการลากเอาท์ไลน์อีกทีหนึ่งเรากลับไปดูอีกทีนึงนะคะเอาท์ไลน์คือตอนนี้เราจะวาดแค่ครึ่งแก้วเฉยๆนะคะพอเราวาดแค่ครึ่งแก้วเอาท์ไลน์มันก็น่าจะเป็นประมาณนี้ตรงลงมาแล้วก็อยากลงมาในส่วนของตูดแก้วนะคะแล้วก็ตรงขึ้นไปแล้วก็กลับมาเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวคุณครูลองใช้ไลน์ในการสร้างเอาท์ไลน์มันก่อนคุณครูขออนุญาตซูมเข้าไปหน่อยสร้างเอาท์ไลน์แก้วทีนี้ลักษณะการทำงานของมันนะคะมันจะเกิดเส้นปะให้ก็ต่อเมื่อสมมติว่าเราต้องการลากให้มันตรงกันมันจะเกิดสแนปเส้นปะให้เลยอัตโนมัติอันนี้นะคะอันนี้คือเอาท์ไลน์ของแก้วโดยที่เรายังไม่ใส่ความโค้งความนูนความสูงเกิดขึ้นพอเราลากเอาท์ไลน์ของแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ติ๊กที่เครื่องหมายถูกหนึ่งครั้งค่ะเพื่อให้มันเป็นการจบคำสั่งนะคะพอเราได้เอาท์ไลน์เสร็จแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการของการกำหนดขนาดให้ขนาดของตัวแก้วตัวนี้นะคะซึ่งแก้วตัวนี้มันจะมีความสูงของในช่วงของตูดแก้วนะคะความลึกของตูดแก้วที่เข้าไปนะคะเราค่อยๆให้ขนาดมันทีละอันในตัวของการให้ขนาดของแก้วเนี่ยเราจะไปที่สเก็ตนะคะแล้วไปที่สมาร์ทไดเมนชันสเก็ตสมาร์ทไดเมนชันค่ะแล้วก็ให้ขนาดมันเลยทีนี้คุณครูขอกลับไปที่ภาพ2มิติเราจะดูควบคู่กันไปนะคะภาพ2มิติเนี่ยนักเรียนดูนะคะตรงนี้คุณครูให้ขนาดความสูงไว้110มิลนะคะ110มิลเราก็มาใส่ในโปรแกรมของ SolidWorks ได้เลยค่ะสเก็ตสมาร์ทไดเมนชันทวนอีกทีนึงนะคะแล้วก็คลิกที่เส้นนะคะคลิกที่เส้นแล้วลากออกไปทางด้านซ้ายได้เลยตอนนี้มันให้เราคีย์ขนาดได้เลยว่าเราจะใช้ขนาดเท่าไหร่ตอนนี้เราดูมาแล้ว110อย่างนี้นะคะแก้วมันก็ถูกปรับขนาดความสูงให้110เซนแล้วแล้วขนาดความกว้างของตูดล่ะอยู่ที่เท่าไหร่30นะคะเราก็จับสมาร์ทไดเมนชันเลยตรงนี้เราก็คีย์เลขเลย30กลับไปดูอีกค่ะช่วงนี้มันจะต้องสลับนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องสลับไปดูขนาดด้วยนะคะว่าเรายังไม่ได้แม่นขนาดในส่วนของความกว้างของในส่วนของการสโลปของตูดแก้วเนี่ยตรงนี้จะอยู่ที่7แต่คุณครูจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะกลับมาดูอีกค่ะในส่วนของตูดที่เป็นผิวสัมผัสของแก้วที่มันจะโดนพื้นนะคะอยู่ที่3ตรงนี้จะอยู่ที่3ความสูงระหว่างผิวสัมผัสของแก้วกับแก้วที่มันนูนขึ้นไปนะคะก็คือตูดแก้วนั่นเองก็คือ3ในส่วนของตรงนี้นะคะ3อย่างนี้ค่ะนี่เราจะได้ขนาดแก้วคร่าวๆเวลาเราให้ขนาดโปรแกรม SolidWorks เนี่ยมันเป็นอย่างนึงค่ะมันจะจับได้เลยว่าถ้าสมมุติว่าเรากำหนดขนาดไม่ครบในเส้นใดเส้นหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดเป็นสีฟ้านะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเรากําหนดขนาดครบแล้วมันจะเกิดสีดําทั้งหมดเลยเราสังเกตง่ายๆตรงนี้เลยค่ะพอเราให้ขนาดครบเนี่ยมันจะเป็นสีดําแสดงว่าเราสามารถทํากระบวนการอื่นต่อไปได้เลยนะคะแต่ตอนนี้เรายังไปต่อให้มันเป็นทรงกลมไม่ได้เพราะเราต้องสร้างในส่วนของโค้งอีกนะคะเดี๋ยวเรามาทีละจุดว่าตรงไหนมันเป็นส่วนโค้งบ้างนะคะตอนนี้ในส่วนของตรงนี้ตอนนี้เราเขียนออกเป็น 2D มันอาจจะยังไม่มีความสมูทนักเรียนลองนึกภาพนะคะถ้าสมมติว่าเวลาเราปั้นวัตถุชิ้นหนึ่งเนี่ยเราใช้มือเขาเรียกว่าใช้มือปาดหรือใช้เครื่องมือในการปาดวัตถุให้มันมีความโค้งใช่ไหมคะนักเรียนตอนนี้เราก็จะใช้3มิติตัวนี้
ในการทำเส้นเนี่ยให้มันโค้ง

ให้ส่วนของวัตถุเนี่ยมันมีความสมูทเหมือนเราปั้นดินใช่ไหมคะตอนนี้เราอยู่ที่แบบ2มิติตอนนี้แบบ2มิติเนี่ยเวลาเราเขียนเส้นเนี่ยมันอาจจะไม่สมูทเหมือนกับตอนที่เราปั้น3มิติจริงๆใช่ไหมคะทีนี้เรามาลองดูว่าถ้าสมมติเราจะกลับไปปั้นในโปรแกรม SolidWorks เนี่ยเราจะทำให้เส้นมันสมูทได้ยังไงนะคะแล้วกลับไปที่โปรแกรม SolidWorks ค่ะตอนนี้คุณครูเนี่ยเขียนในส่วนของตัวโปรแกรมตรงเนี้ยเป็นเส้นตรงไว้นะคะตัวครูต้องการทำให้มันสมูทเกิดขึ้นในส่วนของนี้เราก็ทำการลบเส้นตรงตรงเนี้ยออกนะคะแล้วเราจะวาดเส้นโค้งเกิดขึ้นใหม่นะคะเวลาเราวาดเส้นโค้งเนี่ยเราจะใช้เส้นที่เรียกว่าสปายนะคะเส้นที่เรียกว่าสปายนะคะเราก็คลิกไปที่สเก็ตนะคะแล้วคลิกไปที่สปายค่ะเราทำการซูมเอามันนะคะเราจะลากสปายตั้งแต่จุดนี้ถึงจุดนี้นักเรียนคะสปายมันหมายความว่ายังไงสปายมันหมายความว่ามันเป็นเส้นโค้งที่เราสามารถดึงปรับขนาดได้ดึงปรับขนาดคือโค้งขึ้นไปข้างบนหรือโค้งลงมาข้างล่างอย่างเงี้ยนะคะคือมันสามารถปรับเส้นให้มันมีการฟรีฟอร์มได้นะคะปรับเส้นให้มันฟรีฟอร์มได้ตรงนี้แต่ทีเนี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะใช้ให้โปรแกรมเนี่ยมันปรับเส้นโค้งให้โดยอัตโนมัตินะคะมันจะใช้เราจะใช้ให้โปรแกรมปรับเส้นโค้งอัตโนมัติแต่ถ้าสมมุติว่าเราปรับได้ก็ได้เหมือนกันกลับไปที่ภาพ2มิตินะคะตรงเนี้ยมันมีความสมูทโค้งเข้าไปในหาดของตูดแก้วเดี๋ยวครูต้องอธิบายเพิ่มนิดนึงนะคะนักเรียนตรงเนี้ยมันเป็นส่วนของตูดแก้วนักเรียนลองนึกเวลาเราดื่มน้ํานะคะมันจะมีแก้วเนี่ยในส่วนของตรงกลางเนี่ยมีความนูนเกิดขึ้นมานะคะตัวนี้ล่ะค่ะอันนี้คือความนูนของแก้วส่วนตรงเนี้ยคือฐานแก้วที่คุณครูเคยบอกตั้งแต่ตอนแรกๆว่ามันคือตัวที่เขาเรียกว่าแก้วเนี่ยมันถูกวางอยู่บนพื้นใช่ไหมคะตรงนี้จะเป็นผิวสัมผัสที่แก้ววางบนพื้นดังนั้นความสโลปตรงเนี้ยความสโลปตรงเนี้ยเราจะให้โปรแกรมเนี่ยเป็นตัวช่วยในการสโลปของเรานะคะอันนี้คุณครูลองดึงให้มันดูว่ามันสโลปหรือโค้งได้ลักษณะไหนดึงหน้าไปสุดแล้ววัตถุจะเป็นลักษณะไหนดึงหลังกลับมาสุดนะคะมันสปายเนี่ยมันดึงได้ทั้ง2จุดนะคะดึงได้2จุดแล้วจุดมันก็จะเปลี่ยนตามเรานะคะเมื่อเราสร้างสปายเนี่ยเส้นมันก็ยังเกิดเป็นสีดำเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวคุณครูขอกลับไปที่จุดเริ่มต้นก็คือเส้นสปายตรงๆที่เรายังไม่ได้ปรับใดๆทั้งสิ้นสังเกตง่ายๆถ้ามันเป็นสปายนักเรียนคลิกเข้าไปที่เส้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของหัวลูกศร2หัวแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าสมมุติว่านักเรียนเกิดลืมเขียนมันยังเป็นเส้นตรงอยู่ต่อให้นักเรียนคลิกเท่าไหร่หัวลูกศรก็ไม่ขึ้นนะคะนักเรียนจะต้องลบในตัวนี้ก่อนตัวที่เราเป็นสร้างไกด์ไลน์แล้วเราใช้สปายสร้างใหม่อีกครั้งนึงนะคะนี่ค่ะพอสร้างเกิดขึ้นมันก็จะเป็นหัวลูกศรแบบนี้เมื่อกี้ครูบอกว่าเราต้องทำให้มันสมูทใช่ไหมคะเราก็จะใช้คำสั่งต่อไปพอเราสร้างสปายเสร็จเราคลิกถูกเลยค่ะเราจะใช้เครื่องมือนะคะเราจะใช้เครื่องมือในการทำให้สองเส้นเนี้ยมันสมูทคือมันลากโค้งเข้าหากันโดยการเทนเจนต์มันค่ะเทนเจนต์ก็คือทำให้มันโค้งนะคะทำให้มันโค้งเกิดขึ้นทำให้เส้น2เส้นจากเส้นตรงกับเส้นโค้งเนี่ยทำให้มันสมูทกันยังไงโดยที่เราไม่ต้องใช้มือในการปาดวัตถุนะคะวัตถุจะถูกโค้งขึ้นอัตโนมัติตามเครื่องมือของเรานะคะเราลองดูก่อนนะคะในส่วนของตัวแก้วตรงนี้นะคะซูมคุณซูมเข้ามาใกล้ๆค่ะเราจะทำเส้นโค้งระหว่างเส้นสปายกับเส้นตูดแก้วที่คุณครูเคยแนะนำไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะคลิกที่เส้นสปายค่ะกดชิปข้างไว้แล้วคลิกขวา1ครั้งค่ะนักเรียนคะลองสังเกตครูให้จำง่ายๆเลยค่ะมันจะเป็นลักษณะเหมือนทรงกลมแล้วก็มีไม้พาดอยู่1อันเห็นไหมคะแล้วเวลาเราเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยตรงเนี้ยสัญลักษณ์ตรงเนี้ยเขาเรียกว่า make tangent นะคะ make tangent นักเรียนลองคลิก1ครั้งค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าเวลาเรา make tangent แล้วจากเส้นตรงที่เป็นสปายตัวเมื่อกี้เห็นไหมคะ

มันเกิดความโค้งเกิดขึ้นนะคะมันเกิดความโค้งเกิดขึ้นแล้วเราไม่ต้องไปปรับอะไรมันแล้วถ้าสมมติหรือถ้าสมมติเราไม่ปรับได้ไหมได้หรือเราจะปรับได้ไหมได้เหมือนกันนะคะเราก็แค่ดึงขึ้นหน้าลงหลังแบบนี้เหมือนเดิมถ้าสมมุติว่าในกรณีที่นักเรียนแบบว่าอาจจะไม่พอใจในส่วนของความโค้งของมันอาจจะโค้งไม่สมดุลหรือโค้งไม่สวยนักเรียนอาจจะอยากได้ความเว้าหรือโค้งมากกว่านี้นะคะนักเรียนก็อาจจะปรับตัวหัวลูกศรตรงนี้ได้เหมือนเดิมแต่ตอนนี้มันเหมือนคําสั่งตัวเนี้ยเทนเซนต์เนี่ยมันเหมือนมันบอกว่าฉันจะโค้งให้คุณแล้วนะฉันจะโค้งในองศาเท่านี้ให้คุณแล้วนะมันดูจากอะไรคะนักเรียนมันดูจากขนาดที่เราให้เขาไปตอนเนี้ยว่ามันควรจะโค้งประมาณไหนเท่าไหร่นะคะมันเหมือนมันเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวเนี้ยมันคำนวณมาให้เราแล้วว่าเราจะโค้งเท่าไหร่ดีโค้งแบบไหนดีถึงจะสวยประมาณนี้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะกลับไปปรับมันไม่ได้เราปรับมันได้นะคะอ่ะเราเทนเจนต์ตัวที่หนึ่งแล้วก็คือระหว่างขาของแก้วกับในส่วนของตูดของแก้วทีนี้เรามาเทนเจนต์อีกส่วนหนึ่งในส่วนของที่คุณครูบอกว่ามันคือส่วนที่แก้วเนี่ยสัมผัสกับพื้นใช่ไหมคะเรามาเทนเจนต์ตัวนี้เหมือนกันค่ะเราคลิกที่เส้นตัวที่1กดชิปค้างไว้ค่ะคลิกที่เส้นตัวที่2นักเรียนสังเกตเลยนะคะว่าเวลาเราเลือก2เส้นเข้าด้วยกันเนี่ยเส้น2เส้นเนี่ยจะเป็นสีฟ้านะคะมันจะขึ้นเครื่องหมายเทนเจนต์ลางๆให้เราและโดยที่เราไม่ต้องคลิกขวาเพราะเหมือนเราเคยใช้คําสั่งนะคะเราคลิก make tangent เลยค่ะนักเรียนเห็นไหมคะมันเกิดความสมูทเกิดขึ้นตอนนี้เส้นมันเป็นเหมือนฟรีฟอร์มและมันเหมือนเป็นลักษณะของเส้นคลื่นน้ำและนะคะตอนนี้อ่ะคุณครูขอซูมเอาออกก่อนซูมเอาลักษณะไกด์ไลน์มันดูเห็นไหมคะลักษณะของตูดแก้วตรงนี้มันเป็นลักษณะของโค้งและโค้งเว้าและนักเรียนไม่ต้องงงนะคะตอนนี้เราแค่จำลองแค่ครึ่งของแก้วนะคะแล้วตรงนี้มันแค่ส่วนหนึ่งของด้านหนึ่งของแก้วที่เราจะทําให้มันเป็นส่วนที่มันโดนวัตถุโดนพื้นแล้วก็วัตถุชิ้นหนึ่งที่ถูกยกขึ้นไปจากพื้นนะคะทีนี้พอตอนนี้เราได้ในส่วนของตูดแก้วและคุณครูจะทําให้แก้วเนี่ยมันมีความสมูทนิดหนึ่งนะคะมีความสมูทนิดหนึ่งคุณครูก็เลยจะต้องทําการเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าฟิลเลตมันเพื่อให้เส้นตรงนี้มันมีความโค้งนะคะโค้งขึ้นมาเพื่อให้เหมือนฟิลเหมือนเราเอามือนะคะทำให้ตูดแก้วเนี่ยไม่มีความคมเกิดขึ้นนะคะตูดแก้วปกติเนี่ยถ้านักเรียนสังเกตที่เราปั้นอยู่มันก็จะเป็นขอบมนคมใช่ไหมคะเวลาเราใช้งานเนี่ยมันก็จะเกิดอันตรายกับเราได้นะคะทีนี้เวลาเราทำให้ตรงเนี้ยฟิลเลตมันก็คือการปาดตูดแก้วให้มันมีความสมูทไม่มีความคมเกิดขึ้นลดคมเกิดขึ้นนะคะแต่ก่อนที่เราจะลดคมตรงเนี้ยได้เนี่ยเราจะต้องมาสร้างเส้นในส่วนของตรงนี้ก่อนนะคะในส่วนของตรงนี้กลับไปที่สองมิติของเราค่ะนักเรียนนี่ค่ะกลับไปที่ภาพ2มิติของเรานะคะนักเรียนคะตรงนี้ในส่วนของก้างแก้วเนี่ยแล้วก็ในส่วนของปากแก้วนักเรียนเห็นไหมคะมันมีในส่วนของข้างแก้วเนี่ยมันมีความโค้งอยู่นะคะเราจะต้องทําตรงนี้ให้มีความโค้งด้วยตอนนี้ในแบบ3มิติของเราตรงนี้มันมีความตรงอยู่เราจะต้องไปปรับตรงนี้ให้มันมีความโค้งก่อนนะคะแล้วก็ไปปรับขนาดของปากแก้วเพราะว่าจากตูดไปปากมันจะมีความแตกต่างกันอยู่ที่ความปากเนี่ยจะกว้างกว่าความตูดเนี่ยจะมีความแคบกว่าค่ะนักเรียนทันไหมคะเมื่อกี้ที่คุณครูบอกนะคะตอนนี้เราถึงขั้นตอนของการลากเส้นโค้งของตัวแก้วแล้วนะคะเมื่อกี้เราจบไปแล้วในส่วนของตูดแก้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการวาดเส้นโค้งของตัวแก้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะกลับไปที่โปรแกรม SolidWorks นะคะนักเรียนตอนนี้ในโปรแกรม SolidWorks เนี่ยตอนนี้เราเป็นเส้นตรงอยู่ใช่ไหมคะตรงนี้เราเป็นเส้นตรงอยู่นะคะนักเรียนทีนี้การทําเส้นโค้งเนี่ยมันจะต้องใช้สปายเหมือนที่คุณครูเคยบอกไปแล้วตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมคะตอนนี้เราสร้างเส้นล่างวัตถุเป็นเส้นตรงไว้นะคะเราจะต้องลบเส้นตรงตรงนี้ออกเพื่อที่เราจะสร้างสปายหรือเส้นโค้งเข้าไปนะคะสปายเราเคยสร้าง

ที่ก้นและดังนั้นเราไปที่คำสั่งสเก็ตแล้วไปที่สปายได้เลยนะคะคลิกจุดที่1แล้วคลิกจุดที่2นะคะเป็นการจบคำสั่งอย่างที่ครูเคยบอกนะคะนักเรียนสปายเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเวลาเราคลิกไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะหัวลูกศรถ้าคุณครูซูมใกล้ๆมันจะเป็นหัวลูกศรนักเรียนเห็นไหมคะเออมันจะเป็นหัวลูกศร2หัวนะคะหัวลูกศรเนี่ยเหมือนกันเลยเราสามารถปรับนะให้มันมีความคุณครูลองทําให้ดูนะคะให้ปรับเนี่ยให้มันมีความโค้งอ่ะโค้งถ้าหัวลูกศรบนมันจะมีความโค้งข้างบนถ้าหัวลูกศรล่างมันจะมีความโค้งข้างล่างนักเรียนเห็นไหมคะเราสามารถปรับได้เหมือนกันทีนี้เราไปดูแบบที่2มิติก่อนนักเรียนดูว่าแก้วเนี่ยมันมีความโค้งในส่วนของไหนถ้านักเรียนหลายๆคนเนี่ยในการปรับเส้นเนี่ยคุณครูมองดูแล้วว่ามันไม่น่าจะปรับได้เหมือนกันนะคะแต่เราสามารถน่าจะกําหนดลากๆเส้นได้ว่ามันน่าจะประมาณไหนดูที่ตัวแก้ว2มิติมันโค้งอยู่ประมาณก้นๆแก้วนิดนึงนะคะโค้งอยู่ประมาณก้นๆแก้วนิดนึงเราก็เลยต้องลองไปปรับดูมันจะมี2จุดที่คุณครูบอกใช่ไหมคะมีจุดก้นแก้วกับจุดของกลางๆแก้วนักเรียนเราลากได้เลยค่ะตรงนี้เราลากให้มันลงมาข้างล่างหน่อยก็ได้นะคะเพื่อให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันสั่งงานว่าอยู่ประมาณนี้นะฉันจะโค้งอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ตรงนี้เราลากอยู่ประมาณเมื่อเราได้ความห่างหรือขนาดหรือสัดส่วนที่เราจะเป็นส่วนโค้งของมันแล้วเนี่ยเราก็ต้องมากําหนดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะมากําหนดตรงนี้อีกทีหนึ่งตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือส่วนของปากแก้วค่ะนักเรียนอย่างที่ครูเคยอธิบายไปนะคะในส่วนของตูดแก้วจะมีความแคบกว่าส่วนของปากแก้วนะคะในส่วนของปากแก้วนักเรียนสังเกตไหมคะตอนนี้เรายังไม่ได้ให้ขนาดของปากแก้วเนาะเรามาให้ขนาดของปากแก้วกันจำได้ไหมคะว่าเราเคยเข้าให้ขนาดตรงไหนไปที่สเก็ตไปที่สมาร์ทไดเมนชันค่ะให้ขนาดเลยกลับไปดูค่ะ2มิติตรงนี้ขนาดเท่าไหร่เอ่ย60มิลนะคะกลับมาใส่เลยค่ะ60มิลอย่างนี้ค่ะนักเรียนเห็นไหมคะการที่เราดึงขนาดดึงเส้นตรงเนี้ยมันเป็นตัวที่บ่งบอกให้เรารู้เลยว่าแก้วส่วนนี้มันจะโค้งลักษณะไหนโค้งแบบไหนนะคะพอเราปรับขนาดปากปุ๊บวัตถุจะแตกต่างจากเดิมคือตอนแรกตูดมีความแคบปากมีความแคบเท่ากันพอปากมีความกว้างเกิดขึ้นปุ๊บวัตถุก็จะมีความโค้งด้านข้างเกิดขึ้นเห็นไหมคะมันก็จะเป็นมุมมองในอีกมุมมองนึงที่เรามองเริ่มมองภาพจาก2มิติเริ่มมองออกแล้วว่าเอ้ยแก้วเนี่ยมันมีความโค้งตรงตูดนะมันมีความโค้งตรงไหนนะซึ่งเส้นสปายเนี่ยมันก็สามารถปรับได้ซึ่งคุณครูบอกแล้วว่ามันปรับได้เลยว่านักเรียนไม่พอใจใช่มั้ยคะนักเรียนปรับให้แก้วเนี่ยมันมีความอ้วนตรงบริเวณของปากมากกว่าส่วนตูดนะหรือนักเรียนจะเอาตามแบบเลยคือปรับให้มันมีความอ้วนตรงช่วงก้นนะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีผลไปถึงการทำหูด้วยถ้าใครปรับในช่วงของปากกว้างแล้วตูดแคบก็อาจจะมีผลในช่วงที่หูอาจจะเรื่องเจาะแล้วทะลุเราจะต้องมาแก้ไขตรงนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของการเขียนแบบที่เราจะต้องปรับแบบไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าองศาในการเขียนเนี่ยมันไม่ได้เป๊ะอยู่ตลอดเวลานะคะนักเรียนเราจะต้องลองดูว่าเราจะใช้เทคนิคไหนหรือจะใช้ลักษณะไหนเพื่อให้งานเนี่ยมันดูสมบูรณ์แล้วก็สมดุลมากที่สุดแล้วก็ออกมาได้ลักษณะรูปทรงที่เราต้องการมากที่สุดนะคะการปั้น 3D เนี่ยมันจะปั้นได้คร่าวๆเฉยๆนะคะแต่เราจะต้องมาเวลาเราปั้นได้วัตถุ 3D เอาไปทำพิมพ์พอเวลาทำพิมพ์ปุ๊บมันอาจจะต้องมาปรับแต่งบ้างนิดหน่อยนะคะเรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของตัวแก้วนะคะส่วนนี้โค้งแล้วครูเคยบอกว่าครูจะทำฟิลเลตตรงนี้คำว่าฟิลเลตเหมือนที่ครูบอกว่าเหมือนเกาปากดินให้มันมีความสมูทเกิดขึ้นนะคะตอนนี้เราได้ความโค้งของข้างแก้วความโค้งของตูดแก้วและเราจะทำฟิลเลตตรงนี้ให้มันมีความมนนิดนึงนะคะมีความมนนิดนึงเราก็ไปที่สเก็ตค่ะแล้วไปที่คำสั่งฟิลเลตมาเลยนะคะนักเรียนคะเวลาเราจะฟิลเลตมันจะถามเราว่าเราจะเลือกเส้นไหนบ้างในการฟิลเลตนะคะเราจะเลือกเส้นไหนบ้างในการฟิลเลตนะคะ

ต่างฟิลเลตมันจะค่อนข้างยุ่งยากในการคลิกเส้นนิดนึงนะคะนักเรียนอ่ะมันจะถามว่าฟิลเลตตรงไหนฟิลเลตยังไงเดี๋ยวขออนุญาตออกก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะเข้าไปที่สเก็ตใหม่ที่ฟิลเลตคลิกเส้นที่1คลิกเส้นที่2ตรงนี้มันจะถามแล้วว่าคุณต้องการฟิลเลตเท่าไหร่นะคะคุณจะต้องการฟิลเลตเท่าไหร่ตอนนี้มันใส่เป็น10เราใส่สัก2มิลค่ะติ๊กถูกค่ะตอนนี้มันยังไม่ฟิลเลตให้นะคะแต่มันจะเกิดคุณครูขอซูมนะคะมันจะเกิดเส้นเหมือนเส้นปะขึ้นมาให้เราเห็นนะคะเราต้องกลับไปที่สเก็ตใหม่อีกครั้งนึงเพื่อที่จะเลือกเส้นใหม่ว่าตรงไหนนะที่เราจะฟิลเลตมันอย่างเงี้ยค่ะพอเราฟิลเลตมันปุ๊บแก้วตัวเนี้ยที่ปกติแล้วจะเป็นมุมขอบมุมที่เป็นคมใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็นขอบมุมที่มันมีความสมูทเกิดขึ้นทีนี้นักเรียนดูได้เลยว่าถ้าเราฟิลเลต2เนี่ย2มิลเนี่ยมันเยอะเกินไปเราก็กลับมาปรับตรงนี้อาจจะเป็น1มิลหรือถ้าน้อยเกินไปนักเรียนก็ปรับได้นะคะมันก็จะปรับฟิลเลตตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามที่นักเรียนปรับหรือแก้ไขนะคะอันนี้ก็จะเสร็จสิ้นในการกระบวนการของการเขียนภาพล่างนะคะที่มันเป็นลักษณะของ2มิติต่อไปเนี่ยมันจะเป็นการเริ่มเขียน3มิติเกิดขึ้นนะคะนักเรียนจากวัตถุ2มิติที่เป็นด้านเดียวนะคะเป็นแก้วด้านเดียวเนี่ยเราจะทําการเค้าเรียกว่าทําการรีโวลของมันคือการทําให้มันเป็นลักษณะทรงกลมนะคะนักเรียนคะแก้วใบเนี้ยปกติเนี่ยเราจะเห็นแค่ตอนเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นแค่ครึ่งนึงอ่ะครูขออนุญาตปิดนะคะเราเห็นแค่ครึ่งนึงของแก้วใช่มั้ยคะแต่ตอนเนี้ยเราจะทําการให้มันมีมิติและนักเรียนดูจากใบนี้นะคะมันมีมิติคือมันจะเป็นทรงกลมนะคะนักเรียนเราก็จะทําการทําให้มันเป็นทรงกลมและมีความหนาของปากแก้วอีกทีนึงนะคะในส่วนของทรงกลมเนี่ยมันจะใช้คําสั่ง revolve ที่คุณครูบอกไปเมื่อกี้นี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในจอคอมกันนะคะตอนนี้เราได้วัตถุที่เป็น2มิติไปที่ฟีเจอร์ได้เลยค่ะในส่วนของคำสั่งฟีเจอร์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนลักษณะการสร้างภาพให้เป็น3มิติแล้วนะคะอ่ะมันจะเป็นส่วนของการทำภาพให้มันเป็น3มิติแล้วทีนี้นักเรียนมาลองดูค่ะคำสั่ง revolve จะอยู่ในไอคอนที่2นะคะเป็นลักษณะเหมือนตัวโค้งโค้งงอตัวนี้นะคะเห็นไหมคะนักเรียนเหมือนตัวนัดเลยค่ะเห็นแล้วหิวด้วยอ่ะนักเรียนพอเรากดคำสั่ง revolve ค่ะ revolve เนี่ยมันจะถามเราว่าคุณต้องการหมุน360องศาเลยไหมซึ่งใช่เราต้องการหมุนแก้วใบเนี้ยให้มันได้360องศาเลยนะคะนักเรียนแล้วเราต้องหมุนจากตรงไหนง่ายๆเลยค่ะเหมือนเราหมุนวัตถุเราหมุนจากตรงกลางของแกนดังนั้นแกนตรงกลางที่เราเคยให้ขนาด110มิลไว้ดังนั้นใช้แกนนี้ละค่ะในการหมุนเราคลิกที่แกนนี้เลยค่ะนักเรียนเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเองจากปกติแล้วเราปั้นดินก้อนๆต้องทำเจาะลงไปให้มันกลวงให้มันมีความหนาเท่ากับที่เราทำได้ต้องทำก้นให้มันนูนขึ้นมาต้องทำขาทำฐานอ่ะตอนนี้เราไม่ต้องเห็นไหมคะตอนเนี้ยพอเรากดรีโวลท์เท่านั้นแหละค่ะนักเรียนทำไมคะแก้วของเรานี้ตอนนี้เป็นลักษณะของ3มิติแล้วเกิดได้จากอะไรจากรูปทรงที่เราปั้นเป็น2มิติเมื่อกี้นี้ล่ะค่ะเห็นไหมคุณครูซูมมาที่ตูดนักเรียนเห็นไหมคะความตูดมันมีความโค้งมีความมนเกิดขึ้นเห็นไหมคะอันนี้คือส่วนโค้งที่คุณครูบอกว่าตอนแรกเราฟิลเลตมันไปให้มันมีความโค้งเกิดขึ้นเห็นไหมคะถ้ามองอย่างนี้ไม่ชัดใช่ไหมคะในโปรแกรม SolidWorks เนี่ยมันสามารถมองนะคะนักเรียนมันสามารถมองเป็นภาพเซกชันหรือภาพตัดได้นะคะอันนี้เป็นส่วนของเซกชันนะคะนี่เป็นส่วนของเซกชันนักเรียนเวลาเราเปิดด้านฟอนต์เพนขึ้นมาเนี่ยเซกชันจะเห็นหน้าตาอย่างนี้มองภาพขึ้นชัดไหมคะถ้านักเรียนมองภาพชัดและตอนนี้ตรงนี้คือส่วนที่ครูบอกว่าวัตถุโดนพื้นตรงนี้คือส่วนที่นูนขึ้นไปเห็นไหมคะเราสามารถเปิดเซกชันได้แล้วเราสามารถหมุนวัตถุดูรอบๆได้เลยนะคะตอนนี้วัตถุมันยังไม่มีความกวงเพราะเรายังไม่ได้ใส่ความกวงของมันเข้าไปนะคะเราใส่แค่เราปั้นแค่ตอนนี้เรา

ปั้นให้วัตถุมันเป็นตันๆอยู่นะคะมันก็เลยเห็นลักษณะนี้พอเวลาเราใส่ความกวงเข้าไปปุ๊บมันจะเห็นชัดกว่านี้ขึ้นอีกนะคะนักเรียนมันสามารถเลือกดูได้เลยค่ะออกจากเซกชันได้หมุนเซกชันดูได้นะคะออกจากเซกชันได้มันก็จะเป็นลักษณะทรงตันอย่างนี้หรือเราจะไปมองในมุมอื่นๆแทนถ้าไม่ใช่ในด้านฟอนต์นะคะแต่ตอนนี้วัตถุของแก้วของเราเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนทรงกระบอกอยู่นะคะดังนั้นมันเวลาเราหมุนไปด้านไหนมันก็จะเห็นเหมือนด้านฟอนต์ปกติเลยนะคะเพียงแค่ว่าเราต้องดูว่าเวลาเราเขียนเราต้องเขียนจากด้านฟอนต์เสมอนะคะแล้วเราก็สามารถเลือกได้ด้วยถ้าทําให้วัตถุเป็นลายเส้นเฉยๆหรือว่าทําให้วัตถุเป็นเส้นล่างแบบนี้อันนี้คุณครูเปิดให้นักเรียนดูเพื่อว่านักเรียนจะได้เห็นว่าอ๋อเส้นที่เราเขียนไป2มิติเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบนี้นะมันหน้าตาแบบนี้นะอ๋อมันโค้งแบบนี้นะตูดแก้วมันโค้งแบบนี้นะถ้าเราเห็นเป็นภาพแบบสีเรามองไม่ชัดเราเห็นเป็นลายเส้นอ๋อคุณครูหนูเข้าใจแล้วค่ะอ๋อคุณครูหนูรู้แล้วค่ะที่หนูเขียนไปเนี่ยตรงนี้มันโค้งไม่สวยแต่หนูจะกลับไปแก้ไขหนุนหินหนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นการมองวัตถุให้เรามันเหมือนเป็นลูกตาของเราอีกแบบหนึ่งที่เรามองได้ว่าอุ๊ยเราอยากมองมุมมองนู่นเราอยากมองมุมมองนี้นะมองท็อปก็ได้มองท็อปเราก็ลองดูซิว่ามองท็อปมันน่าจะเป็นยังไงนี่อย่างนี้เห็นไหมคะก็เห็นเป็นกลมๆแล้วถ้ามองบอททอมล่ะบอททอมก็จะเห็นเป็นก้นนี่เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเมื่อกี้คุณครูสอนอะไรไปบ้างเดี๋ยวเรามาทบทวนกันดีกว่าเนาะว่าเราสอนอะไรกันไปบ้างนะคะตอนแรกเนี่ยเราเริ่มจากการดูแบบ2มิติก่อนเนาะแล้วเราก็พูดเรื่องการปั้นดินทีนี้การดูแบบ2มิตินะคะเราดูแล้วว่ามันหน้าตารูปทรงเป็นยังไงเราก็มาเขียนลักษณะ2มิติในโปรแกรม SolidWorks ใช่ไหมคะนักเรียนเขียนได้กันไหมเขียนได้ใช่ไหมคะครูเห็นบางคนเนี่ยเขียนออกมาหน้าตาสวยเชียวแก้วของนักเรียนนะคะพอเขียนแบบ2มิติเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะได้แก้วนะคะในลักษณะรูปทรงที่นักเรียนต้องการและหลังจากการเขียน2มิติคุณครูสอนใช่ไหมคะต่อไปครูสอนในเรื่องของการทําให้มันเป็น3มิติตอนนี้เราได้ทุกคนได้แก้วเป็นทรงกระบอกใช่ไหมคะในหน้าตาของตัวเองเพราะว่าคุณครูบอกแล้วว่าเส้นสปายเนี่ยมันเกิดจากการที่เราลากของเราเองว่าลากให้มันโค้งหรืองอในส่วนของไหนตรงไหนของวัตถุนะคะพอเราลากได้แล้วเราได้รีโวทำการรีโวให้มันเป็นลักษณะของทรงกระบอกเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้แก้วหนึ่งไปนะคะเป็นไงบ้างคะง่ายนะคะตอนนี้เราปั้นในเวลาแค่สั้นๆแต่เราได้แก้วหนึ่งใบยังไม่ได้มีความหนาด้วยซ้ำเสียดายนะคะ EP นี้เราหมดเวลาแล้วเวลาเรามันสั้นเหลือเกินค่ะเดี๋ยว EP หน้าค่ะเราจะได้มาเจอกับเครื่องตัวนี้นะคะเจ้า Bamboo Lab นะคะเพราะว่าเราจะมาพิมพ์ 3D 3มิติกันค่ะเราจะได้เห็นแก้วเป็นลักษณะที่เป็น3มิติในโมเดลจิ๋วๆนะคะด้วยเส้นพลาสติกนะคะน่ารักน่ารักของเราค่ะแล้วกลับมาเจอกัน EP หน้านะคะ EP นี้ครูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ1น้ำมันเครื่องนะครับ2ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ3กลวยเติมน้ำมันนะครับ4

4ถุงมือนะครับ5ผ้าสำหรับทำความสะอาด6ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง7ผ้าคลุมรถ8เครื่องมือในการถอดกลอง9ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ

1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่หล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ถุงมือ 2. ผ้าทำความสะอาด 3. ฟิลเลอร์เกจ 4. ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

ต่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มู่เล่เผาข้าวเหวี่ยงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้นไอดีตำแหน่งนี้คือลิ้นไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1หมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาข้าวเหวี่ยงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นไอดีจะขยับได้และลิ้นไอเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์คที่บุเล่เผาเข้าเหวี่ยงตรงกับมาร์คที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อๆไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกจที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1. คลายสกรูล็อกและนำเอาฟิลเลอร์เกจเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกจและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกจเพื่อที่จะตรวจสอบ

ีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตามลักษณะเดิมของแต่ละสูบจนครบ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูอาลีแล้วนะคะสำหรับตอนนี้นะคะที่คุณครูจะสอนพวกเราก็คือเรื่องของการเพ้นผ้าด้วยสีธรรมชาติและสีอะคริลิกนะคะซึ่งในการเพ้นผ้านะคะเราจะต้องมีอุปกรณ์ที่เราจะใช้เพ้นกันก่อนซึ่งตอนที่1ที่คุณครูจะสอนเนี่ยก็คือในเรื่องการเพ้นด้วยสีธรรมชาตินะคะจริงๆแล้วสีธรรมชาติเนี่ยเราต้องเรียกว่าระบายเนาะระบายสีเพราะว่าเนื้อสีของสีธรรมชาติเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นเนื้อบางเบาคล้ายกับสีน้ำแต่ก่อนที่เราจะไปเพ้นกันนะคะคุณครูก็จะมาแนะนำในเรื่องของการเลือกผู้กันชนิดของผู้กันแล้วก็ลักษณะของผู้กันกันก่อนนะคะว่าเราจะต้องเลือกใช้แบบไหนขนาดแบบไหนแล้วก็ผู้กันที่ดีมันจะเป็นลักษณะแบบใดนะคะแล้วก็พูดถึงอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการระบายสีหรือว่าเพ้นสีธรรมชาตินะคะมาเริ่มกันจากผู้กันก่อนเลยนะคะผู้กันอันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยผู้กันนะคะจะประกอบด้วย3ส่วนเดี๋ยวครูหยิบมา1ตัวอย่างนะคะส่วนที่1ก็คือด้านบนนี้นะคะเราเรียกว่าขนของผู้กันค่ะตรงนี้อันนี้เรียกว่าโคนผู้กันนะคะเอาไว้สำหรับหนีบขนผู้กันนั่นเองและส่วนสุดท้ายก็คือด้ามจับผู้กันนะคะซึ่งอยู่ตรงนี้ด้ามจับผู้กันเนี่ยจะยาวหรือสั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับยี่ห้อนะคะของผู้กันแล้วก็ความถนัดของเราที่เราจะเลือกมาใช้นะคะส่วนใหญ่จะมีขนาดประมาณนี้นะคะคราวนี้เรามาดูกันก่อนว่าผู้กันเนี่ยจะมีหัวทั้งหมดด้วยกันนะคะ4แบบแบบที่1ก็คือผู้กันหัวกลมแบบนี้นะคะหัวจะมีลักษณะกลมมนแบบนี้แล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้แบบนี้นะคะอันแบบที่2นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือผู้กันปลายแบนนะคะแบบนี้ก็คือลักษณะเขาจะเป็นรีบแบนแบบนี้นะคะรีบแบนแบบนี้

แบบที่3นะคะอันนี้นะคะก็คือแบบหัวตัดลักษณะจะคล้ายๆกับปลายแบนแต่ว่าลักษณะจะตัดเฉียงขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็แบบสุดท้ายนะคะจะเป็นแบบปลายบานซึ่งจริงๆอ่ะจะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือแบบปลายบานแต่ว่าเป็นพัดนะคะแบบนี้กับแบบนี้นะคะแต่เนี้ยบานน้อยไปนิดนึงนะคะจริงๆก็จะต้องบานออกอีกสักนิดหน่อยนะคะจากตรงปลายด้านนี้คราวนี้เรามารู้กันก่อนว่าขนกันนะคะก็คือตรงส่วนนี้นะคะขนของผู้กันเนี่ยจะมีด้วยกัน2 อย่างก็คือขนที่ได้จากใยสังเคราะห์กับขนที่ได้จากธรรมชาติขนจากธรรมชาติก็เป็นพวกขนสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นขนหมูขนกระรอกหรือว่าขนสัตว์ต่างๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจากใยสังเคราะห์นะคะพวกขนจากไนลอนหรือว่าโพลีเอสเตอร์ก็จะเป็น2ลักษณะนะคะคือจากธรรมชาติแล้วก็จากสังเคราะห์คราวนี้มาดูกันก่อนนะคะว่าผู้กันเนี่ยมันมีกี่เบอร์นะคะผู้กันเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เบอร์0ถึงเบอร์20ซึ่งเบอร์0นะคะก็จะมีทั้งแบบหัวกลมแล้วก็หัวตัดอันนี้เป็นเบอร์0หัวตัดด้านบนนะคะตรงเขาเรียกว่าหัวผู้กันเนี่ยนะคะขนของผู้กันเนี่ยเขาจะเป็นมิลลิเมตรกับเป็นนิ้วนะคะอย่างอันเนี้ยเล็กๆแบบนี้ก็จะเป็นมิลลิเมตรเวลาเขาวัดตรงเนี้ยนะคะวัดตรงหัวเนี่ยจะเป็นมิลลิเมตรเดี๋ยวเราจะลองมาทดสอบผู้กันกันดูนะคะว่าผู้กันแต่ละเบอร์นั้นให้ความรู้สึกหรือว่าควรจะลากเส้นแบบไหนดีนะคะถึงจะออกมาแล้วสวยค่ะเราจะเริ่มจากเบอร์0ก่อนนะคะซึ่งเบอร์0เนี่ยจะเป็นเบอร์ที่เล็กที่สุดส่วนใหญ่เนี่ยจะนิยมใช้ในการตัดเส้นนะคะเพื่อให้มันเกิดความสวยงามคมชัดยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ที่ครูนำมานะคะก็จะมี2สีด้วยกันก็คือสีจากดอกดาวเรืองนะคะก็คือตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีเหลืองนะแล้วข้างในก็จะเป็นพิกเมนต์ที่มันจะมีเม็ดสีแต่ว่าลักษณะของสีที่ระบายมาจะคล้ายๆกับสีน้ำนะคะแล้วก็สีจากครั่งนะคะก็จะออกเป็นสีแดงๆคราวนี้เราเริ่มจากสีของดอกดาวเรืองก่อนนะคะเราก็ใช้นะคะปลายผู้กันหรือด้ามผู้กันก็ได้นะคะเอาออกมานิดนึงเพราะว่านี่เป็นสีธรรมชาติเวลาเราใช้เสร็จเราจะต้องเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเราไม่ต้องเอาออกมาเยอะนะคะเราก็ออกมาสำหรับเท่าที่เราจะขีดนะคะออกมานิดนึงนะคราวนี้เราก็จุ่มน้ำสักนิดนึงนะคะอันนี้จะมีลักษณะเหมือนสีน้ำนะคะเราก็แต้มที่ตัวของสีดาวเรืองนะคะเราจะลองลากเป็นเส้นตรงดูก่อนนะคะเราก็ลองลากดูนะคะว่าเส้นประมาณไหนถ้าเราจะทำเป็นก้านหรือเป็นแนวตัดเส้นนะคะลองลากหลายๆเส้นดูนะคะนะคะประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะประมาณเนี้ยค่ะไม่เกิน2มิลนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราลองผู้กันเบอร์2นะคะแล้วเราก็จุ่มน้ำนะคะเหมือนเดิมแล้วลองลากดูเราต้องลองลากให้หมดทุกเบอร์ของผู้กันเราถึงจะรู้ว่าถ้าเกิดเราจะวาดดอกไม้สักดอกหนึ่งเราจะต้องใช้ผู้กันเบอร์ไหนบ้างนะคะอันนี้เราก็ลากเส้นก็จะแตกต่างกันเห็นไหมคะจะแตกต่างกันอันนี้ก็จะอยู่เกือบประมาณครึ่งเซนนะคะถ้าเราใช้เต็มผู้กันเต็มปลายของผู้กันอันนี้ลองให้ครบทุกเบอร์นะคะเราถึงจะได้รู้ว่าเส้นแต่ละเส้นน่ะใหญ่ขนาดไหนนะคะต่อไปนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้กันที่เราจะใช้เนี่ยก็จะมีเบอร์6เบอร์8เบอร์12ที่ใช้กันมากที่สุดนะคะเพราะว่าลักษณะลายถ้าเป็นลายดอกไม้มันจะมีเนื้อที่ให้เราระบายเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้ผู้กันเล็กจนเกินไปเนี่ยเราก็จะระบายไม่เสร็จนะคะครูก็เติมนิดนึงเพราะว่าสีของธรรมชาติเนี่ยมันจะมีความอุ้มน้ำอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องเติมน้ำเยอะถ้าเราเติมน้ำเยอะปุ๊บสีมันก็จะจางลงนะคะอันนี้เราลองเส้นเบอร์6ดูเวลาเราลากเส้นขึ้นไปเราอะลากกดให้เต็มกับแนวของผู้กันเลยเราถึงจะเห็นว่าเส้นเขาจะใหญ่ขนาดไหนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ
ราวนี้ต่อไปเบอร์8นะคะเบอร์8เบอร์8กับเบอร์6นะคะจะไม่ค่อยต่างกันมากนะคะเบอร์8ก็คือจะใหญ่ขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะทำไล่กันนะคะว่าเบอร์แต่ละเบอร์เนี่ยมันจะค่อนข้างจะใกล้เคียงกันต่อไปนี่เป็นเบอร์10นะคะแล้วก็ไล่เบอร์ก่อนคือเราต้องดูว่าลักษณะเส้นของผู้กันที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะอันนี้เบอร์10เราค่อยๆลากขึ้นไปนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะลากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอันเนี้ย2 4 6 8 10นะคะก็จะมีความแตกต่างกันต่อไปนะคะเบอร์12จะเป็นเบอร์ที่นิยมมากที่สุดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะหยิบให้ดูนะคะนี่เพราะว่าหัวของเขานะคะกำลังดีแล้วก็ขนของผู้กันเนี่ยก็เหมาะที่จะระบายพื้นที่ที่แบบกลางๆนะคะก็เลยเป็นเบอร์ที่นิยมที่สุดเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดอีกนะคะเราก็ลองลากดูให้ใกล้กับเบอร์10เราจะได้เปรียบเทียบกันเนาะลากขึ้นไปค่อยๆลากเห็นไหมคะลากให้เต็มเลยอันนี้สีธรรมชาติเนี่ยจะดีแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราลากเนี่ยสีจะคล้ายๆกับสีน้ำก็จะลากง่ายหน่อยนะคะถ้าเป็นสีอะคริลิกเนี่ยเขาก็จะลากยากหน่อยเราก็ต้องใช้น้ำเป็นตัวช่วยอันนี้ก็จะลากได้ง่ายต่อไปนะคะก็จะเป็นผู้กันแบบปลายแบนบ้างนะคะก็คือลักษณะแบบนี้นะคะเราแค่ลองนะคะป้ายสีลงไปนะคะว่าสีที่ออกมาหรือเส้นที่ออกมาเนี่ยจะมีลักษณะแบบไหนนะคะอันนี้เราลากธรรมดาก่อนเดี๋ยวเราค่อยรู้จักบิดมือนะคะอันนี้ลากแบบธรรมดาก่อนนะคะก็คือขึ้นไปแบบผู้กันกลมนะคะอันนี้เบอร์เดียวกันนะเบอร์12เบอร์เดียวกันแต่ว่าอันนี้เป็นแบบกลมอันนี้เป็นแบบแบนเรามาดูความรู้สึกที่ให้ของ2เส้นนี้จะแตกต่างกันอย่างไรนะคะอันนี้เบอร์เดียวกันนะคะแต่เป็นแบบกลมกับแบนเท่านั้นอันนี้กลมเห็นไหมคะความรู้สึกของมันจะดูกลมกลมมนมนอันนี้จะแบนเหมือน2มิติเลยนะคะอันนี้จะรู้สึกมันเป็น3มิติเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกใช้เราก็ต้องเลือกให้ถูกถ้าเราต้องการให้ตัวของกิ่งก้านกลมเราก็อาจจะต้องใช้ผู้กันกลมแต่ถ้าสมมุติเราบอกเราอยากให้มันออกแนวแบนๆเหมือนเป็น2มิติเราก็ใช้ตัวแบนนะคะคราวนี้เรามาดูผู้กันแบบหัวตัดกันบ้างนะคะก็คืออันนี้หัวที่เป็นลักษณะตัดลงแบบนี้นะคะดูว่าเวลาเราลากออกมาเขาจะมีเส้นที่เป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเอาที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะคือหัวกลมหัวแบนแล้วก็หัวตัดนะคะเราลองลากในลักษณะที่นอนผู้กันเหมือนกันก่อนนะคะก็คือลากแบบนี้หน้าของเขาจะกว้างกว่าแบบแบนนะคะเราลองสลับ2ฝั่งลองสลับ2ฝั่งแล้วเราลองเปรียบเทียบดูเห็นไหมคะอันนี้แบบกลมแบบแบนแล้วก็แบบหัวตัดเนี่ยจะมีความกว้างหัวแบนอีกด้วยซ้ำนะคะแต่ว่ามันจะมีเหมือนลักษณะของเส้นที่อยู่รอบข้างอ่ะหนากว่าต่อไปนะคะผู้กันอันสุดท้ายนะคะก็คือผู้กันปลายบานนะคะซึ่งวันนี้คุณครูนำมาให้ดู2แบบนะคะก็คือแบบนี้ที่เป็นแบบพัดนะคะเราก็ลองเลยนะคะลองเลยเอาให้มันใกล้ๆกันเราจะได้มองเห็นนะคะว่าเวลาที่มันเป็นภาพหน้าตัดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบไหนยิ่งปลายบานแค่ไหนนะคะมันก็จะมีความกว้างของเส้นมากขึ้นเท่านั้นนะคะก็คือมันจะเหมือนกับว่าเวลาเราลากเส้นเนี่ยมันจะเลียวแล้วค่อยๆบานขึ้นไปนะคราวนี้เรามาลองดูกันว่าตัวนี้มันสามารถทำอะไรได้อีกนะคะคือตัวลักษณะของปลายบานเนี่ยสามารถที่จะทำให้เป็นลักษณะของหญ้าได้เห็นไหมคะเนี่ยมันจะเป็นคลื่นอาจจะเป็นจุดของแบบยอดไม้สูงๆนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้ทำได้เห็นไหมคะนี่ลักษณะนะคะของการที่เราจะทำปลายผู้กันตัวปลายบานนี่นะคะ

ให้เป็นลักษณะแบบอื่นๆได้ในลักษณะของการที่เราจะทำเป็นใบไม้ยอดด้านบนก็ได้หรือหญ้าก็ได้นะคะเราทำได้หมดเลยเราก็จะเห็นความแตกต่างว่าอ๋อลายเส้นแบบนี้นะเราเหมาะที่จะไปทำเป็นใบไม้หรือว่าเป็นโคนบนต้นไม้ได้นะคะเรามาดูตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้จริงๆแล้วเราไว้สำหรับการรองสีรองพื้นก็ได้นะคะหรือว่าเราจะระบายในพื้นที่กว้างๆเพราะว่าเราเห็นไหมคะหน้าตัดของเขากว้างมากเนาะถ้าเราจะระบายแบบเอาความรวดเร็วนะคะแล้วก็ระบายทีนึงให้เต็มเลยนะคะดูนะคะนี่ครูจะระบายดูก็จะมีลักษณะเห็นไหมคะมันจะเต็มหน้าของการที่เราจะระบายได้ดีกว่าตัวอื่นๆเลยนะคะแต่อันเนี้ยไว้สำหรับรองพื้นหรือว่าไว้เวลาที่เราระบายเป็นภาพแบบกว้างๆนะคะอันนี้ก็จะใช้ได้ประหยัดเวลาแล้วก็เร็วขึ้นนะคะค่ะเมื่อเราดูผู้กันไปหมดแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูว่าในการเพ้นสีเนี่ยเรายังมีอุปกรณ์เสริมแบบต่างๆแต่วันนี้ที่ครูนำมาก็คือเป็นที่นิยมกันนะคะแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือลักษณะของเกลียงแบบต่างๆนะคะดูอันแรกกันก่อนเลยเห็นไหมคะอันแรกนี้นะคะลักษณะของเขาอ่ะจะมีลักษณะของความแหลมที่ด้านบนนะคะเห็นไหมคะแหลมที่ด้านบนแล้วก็มีลักษณะยาวเดี๋ยวเราเปิดเอาสีแดงบ้างนะคะสีแดงบ้างนี่แล้วก็ลองนะคะเวลาเราทำเนี่ยนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะลองกดดูนะคะลองปาดดูนะคะว่าเขาให้ลักษณะแบบไหนนะคะกับสีได้บ้างนะเราลองปาดดูแล้วก็ลองแปะดูเห็นไหมคะเขาจะให้อารมณ์และความรู้สึกถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้เราสามารถทำเป็นใบไม้ได้เห็นไหมคะเป็นลักษณะแบบนี้คราวนี้เรามาลองแบบนี้กันบ้างนะคะแบบนี้ลักษณะของเขาจะเป็นลักษณะหัวปั้นๆหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าเขาจะให้ลักษณะของเส้นหรือว่าลายแบบไหนกันบ้างนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะไม่เหมือนกันอันนี้มันจะออกกลมๆอันนี้มันจะออกยาวแล้วก็รีแต่อันนี้มันจะออกกลมๆเห็นไหมคะนี่อันนี้เราอาจจะแตะให้มันเป็นดอกไม้ก็ได้นะคุณครูว่าเห็นไหมคะลองหมุนมือดูลองหมุนมือดูนะลองหมุนมือดูเห็นไหมก็จะเป็นลักษณะของดอกไม้ได้เหมือนกันกูลองหมุนมือสักนิดนึงนะคะลักษณะของเขาจะเป็นแบบลักษณะหัวเห็นไหมคะหัวจะมีความแตกต่างกันอันนี้จะโค้งมนปั้นๆส่วนอันนี้จะเรียวๆลีๆไปอันนี้จะเป็นใบไม้แบบใบเรียวๆนะคะอันนี้จะเป็นดอกกลีบดอกก็ได้นะคะต่อไปนะคะอันนี้เล็กลงไปอีกนิดนึงอันเนี้ยนะคะคุณครูว่าเราสามารถทำเป็นในลักษณะของตัวใบไม้ที่มันซ้อนๆกันเรามาลองดูว่าจริงไหมเนาะเนี่ยลองดูนะคะหรือเราจะทำเป็นดอกไม้ก็ได้นะครูว่าเนี่ยเห็นปะเนี่ยกดทับไปนะหรือเราจะแค่แตะๆอย่างนี้นะคะแต่แบบนี้เราลองดูก่อนนะคะว่ามันจะให้อารมณ์ทางศิลปะแบบไหนนะคะเนี่ยเราลองแตะๆดูตัวนี้นะคะตัวนี้คล้ายกับตัวนี้เลยรูปทรงนะแต่ว่าอันเนี้ยจะเรียวเล็กส่วนอันเนี้ยจะใหญ่กว่านะจะป้านกว่านะคะลองดูซิอันนี้จะมีปริมาณที่มันจะใหญ่กว่าอันนี้ครูว่าเราต้องตักสีมาก่อนนะคะแล้วก็เราก็ลองลากนะคะเนี่ยลองเกลี่ยดูนะคะเนี่ยเราจะทำเป็นใบไม้หรืออะไรก็ได้นะคะเนี่ยลองจะใช้ทั้งแถบกระดาษเห็นไหมอันสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้นะคะลักษณะของเขาด้านบนเนี่ยจะเหมือนสามเหลี่ยมตรงเนี้ยนะคะแล้วตรงนี้ก็เข้ามาเหมือนสามเหลี่ยมก็จะมีความแตกต่างจากตรงอื่นคือตรงด้านเนี้ยเขาจะกว้างนะคะด้านเนี้ยเขาจะกว้างเราลองดูว่ามันจะออกมาเป็นรูปร่างแบบไหนจานสีเราอะแคบไปนิดนึงนะคะเวลาใช้เกลียงก็อาจจะต้องหยดสีออกมาก่อนนะคะแล้วค่อยเอาเกลียงตัวเนี้ยค่อยๆแตะแล้วก็ดูนะคะว่าจะออกมาเป็นแบบไหน

อันนี้อาจจะทำเป็นลูกหอยนะคะก้นหอยกับหอยอะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะทำเป็นดอกไม้ก็ได้นะคะเราก็ลองดูนะเนี่ยทำได้ตั้งหลายอย่างนะคะพอเรารู้แล้วนะคะว่าผู้กันและอุปกรณ์เสริมเนี่ยเมื่อเราลองลากเส้นแล้วมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะมาเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะก็คือขั้นตอนในการเพ้นท์ผ้าด้วยสีธรรมชาติวันนี้คุณครูจะนำตัวเสื้อนะคะมาเพ้นท์สีธรรมชาติให้เราดูเพื่อเราจะได้นำเสื้อตัวนี้ไปสวมใส่ได้เลยนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูต้องเอาอันนี้ลงก่อนนะคะเพื่อจะได้มีเนื้อที่ในการเพ้นท์เรามาดูตัวอย่างนะคะของเสื้อที่คุณครูเพ้นด้วยสีย้อของธรรมชาติกันก่อนนะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นสีที่ครูเพ้นจากสีธรรมชาติด้วยสีดาวเรืองแล้วก็สีของครั่งนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะเก็บตัวนี้ก่อนนะคะเรามาเริ่มขั้นตอนในการที่เราจะเพ้นสีธรรมชาติกันขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องลอกลายที่เราต้องการลงไปในตัวเสื้อก่อนนะคะอันนี้คือเสื้อที่เราจะนำมาลอกลายนะคะขอแนะนำว่าควรจะเป็นผ้าฝ้ายหรือเสื้อยืดที่ทำมาจากผ้าฝ้าย 100% แต่ก่อนที่เราจะนำมาทำการเพ้นหรือระบายสีนะคะเราจะต้องนำไปต้มด้วยน้ำสบู่ก่อนเพื่อขจัดแป้งหรือว่าสิ่งสกปรกออกจากตัวเสื้อก่อนสีของธรรมชาติเนี่ยนะคะจะได้ติดลงไปที่ตัวเสื้อได้ดีกว่านะอันนี้คุณครูจะออกแบบโดยการลอกลายลงที่ชิ้นหน้านะคะเพราะว่าต้องการเพ้นลายลงบนชิ้นหน้าของตัวเสื้อลายที่คุณครูนำมาในวันนี้นะคะก็จะเป็นลายดอกไม้นะคะอันนี้นะคะเป็นลายที่เราชอบต่างๆเราก็เก็บเอาไว้โดยการใช้กระดาษลอกลายนะคะซึ่งเป็นกระดาษบางๆแบบนี้ซึ่งเราสามารถมองลายข้างล่างเห็นแล้วเราก็ใช้ดินสอหรือว่าปากกานะคะลอกออกมาจากนั้นนะคะเราก็จะนำลายตัวนี้นะคะสอดไปที่ด้านล่างของตัวเสื้อเพื่อให้เรามองเห็นลายแล้วเราก็ใช้ดินสอลากตามลายต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วเราก็รีดนะคะตัวเสื้อเนี่ยให้เรียบเพราะว่าเวลาที่เราลอกเนี่ยเราจะได้เห็นลายชัดเจนยิ่งขึ้นจากนั้นนะคะเราก็นำดินสอทั่วๆไปนี่แหละค่ะแต่ว่าไม่ต้องเอาดินสอดำมากนะคะเราอาจจะใช้ดินสอที่แบบว่าเป็น HB นะคะเพื่อให้มันแบบเส้นมันบางเบาหน่อยนะคะจะได้ไม่เห็นรอยเวลาที่เราลงสีไปนะคะลายที่เราเลือกนะคะแนะนำนิดนึงว่าเราควรจะเลือกลายที่ไม่มีลายละเอียดมากจนเกินไปอย่างเช่นลายเกสรด้านในนะคะที่แบบมีรายละเอียดเยอะเนี่ยเราจะไม่นิยมนำมาลอกเพื่อจะเพ้นเพราะว่ามันมีรายละเอียดเล็กๆ เวลาที่เราระบายสีมันจะไม่ค่อยสวยนะคะเพราะฉะนั้นรายละเอียดเนี่ยเราควรจะเลือกรายละเอียดปานกลางนะคะเช่นมีกลีบดอกแล้วก็มีเกสรเพียงพอแล้วนะคะไม่ต้องเอารายละเอียดลึกขนาดแบบว่ามีเม็ดเกสรอะไรอย่างเนี้ยนะคะมันจะทำให้เราเพ้นยากนะ

ค่ะเมื่อเราลอกลายเสร็จแล้วนะคะเราก็เอากระดาษลอกลายด้านในออกมานะคะเราก็จะเหลือแต่ลายที่เราลอกเอาไว้นะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็นำกระดาษธรรมดานะคะหรือว่าเศษผ้าก็ได้สอดเข้าไปด้านล่างของลายที่เราจะเตรียมไว้สำหรับการเพ้นนะคะเพื่อเวลาที่เราลงสีหรือระบายสีหรือเพ้นสีธรรมชาติแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ซึมลงไปที่ด้านหลังที่เราไม่ต้องการให้มีลายนะคะนี่เราก็พับกระดาษหรือว่าผ้านะคะในช่วง

ที่พอดีกับสิ่งที่เราจะเพ้นนะคะเราก็ประมาณการว่าประมาณนี้เราก็สอดเข้าไปนะคะแต่จริงๆแล้วตัวที่เราสอดเข้าไปเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดาษหรือผ้าเนี่ยเราสามารถเลื่อนตำแหน่งได้นะคะเมื่อเราเพ้นแล้วสีมันแห้งนะอ่ะพอเราเตรียมพร้อมแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มลงนะคะคราวนี้เราจากมองโดยภาพรวมแล้วเนี่ยลายของเราเนี่ยจะเป็นลายที่ค่อนข้างใหญ่นะคะกลีบดอกก็จะใหญ่มีดอกเล็กเพียงไม่กี่ดอกนะคะเพราะฉะนั้นผู้กันที่เราจะเลือกใช้เรารู้แล้วล่ะว่าถ้าดอกประมาณนี้นะคะเราอาจจะไล่ดอกเล็กเนี่ยเราจะใช้เบอร์6นะคะส่วนดอกกลางเราอาจจะใช้เบอร์8แล้วดอกใหญ่เนี่ยเราจะใช้เบอร์12หรือว่าเราจะใช้เบอร์8ทั้งหมดเลยก็ได้นะคะแต่ว่าในการหักมุมหรือในการโค้งเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีด้วยมันต้องมีความชำนาญนะคะเราถึงจะเลือกใช้ผู้กันที่มันเป็นเบอร์เดียวกันได้หมดนะเรามาเริ่มจากตัวของกลีบดอกกันก่อนนะคะว่าวิธีการเพ้นหรือการระบายสีกลีบดอกเนี่ยจะต้องระบายแบบไหนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มด้วยสีแดงที่ได้จากคลั่งก่อนนะคะโดยใช้ผู้กันเบอร์6อันนี้นะคะคือผู้กันเบอร์6ที่เราจะนำมาลงดอกไม้ดอกเล็กก่อนนะคะทำไมเราถึงลงดอกเล็กก่อนเพราะกันการผิดพลาดนั่นเองนะคะเราลองลงจากดอกเล็กๆแล้วค่อยๆไล่ไปดอกใหญ่ๆนะคะอ่ะเดี๋ยวมาลองเริ่มดูก่อนเราก็จุ่มสักนิดนึงเพื่อจะดูความเข้มข้นของสีก่อนนะคะว่าสีเนี่ยมันเข้มมากน้อยแค่ไหนถ้ามันมีความเข้มข้นมากเราระบายไม่ค่อยไปเราถึงจะจุ่มน้ำนะคะเราค่อยๆลากเส้นนะคะคราวนี้เวลาเราลงสีถ้าเราต้องการลงให้สวยมันจะต้องมีความหนักเบามีแสงมีมุมมีสะท้อนนะคะคราวนี้ถ้าเรายังระบายไม่เป็นก็ให้ใช้น้ำหนักเบาๆไปก่อนนะคะในการลงคราวนี้เราจะรู้แล้วว่าในการลากสีของเราเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกว่าสีมันหนืดนิดนึงเราก็เติมน้ำนะคะเพื่อเป็นการเกลี่ยสีเห็นไหมคะเกลี่ยสีเราไม่จำเป็นที่จะต้องลงสีหรือว่าเพ้นสีเนี่ยให้มันเป็นสีเดียวหรือว่าสีเสมอกันทั้งหมดนะคะเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลีบดอกของดอกไม้ธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีความเหลื่อมสีกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราลงปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องไปกดสีให้มันหนักเป็นเสมอกันนะคะเพราะเวลาเราดูแล้วเนี่ยมันจะดูไม่เหมือนธรรมชาตินะเราค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะคะลงไปก่อนนะคะค่อยๆไล่ไปและก็ไม่จำเป็นต้องลงให้เรียบเสมอกันนะคะเพราะว่าการที่เราลงให้เรียบเสมอกันเนี่ยมันก็ดูไม่เป็นธรรมชาตินะคะมันเหมือนเราตั้งใจหรือจงใจเกินไปเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเท็กเจอร์หรือว่าผิวสัมผัสของกลีบดอกไม้นะคะหรือว่าใบไม้เนี่ยมันจะมีความนูนความสีเข้มสีอ่อนที่แตกต่างกันนะคะอันนี้ครูก็จะลงให้เราดูก่อนคราวนี้เทคนิคที่ครูจะแนะนำอีกจุดหนึ่งนะคะถ้าเวลาเราลากหรือระบายสีของกลีบดอกเนี่ยแล้วเราติดกันเป็นพืชเลยนะคะมันจะดูเหมือนเป็นวงกลมๆหรือว่ารอยหยักๆเฉยๆเพราะฉะนั้นเวลาเราจะระบายนะคะเราต้องเว้นช่องไฟไว้นิดนึงเห็นไหมคะอันนี้จะมีช่องไฟทำให้มันดูมีร่องของกลีบนะคะไม่งั้นถ้าเราระบายติดกันไปหมดเลยเนี่ยมันจะไม่มีร่องของกลีบมันจะไม่ดูมีมิติเพราะฉะนั้นในแต่ละกลีบเนี่ยเราจะระบายให้มันห่างกันนิดนึงเหมือนมันมีช่องไฟเหมือนการเขียนหนังสือนะคะมันก็จะดูสวยงามและเป็นธรรมชาตินะคะเวลาที่เราระบายนะคะหรือว่าเพ้นเนี่ยลงไปนะคะเราบิดมือได้นะคะแล้วก็บิดผู้กันได้ด้วยคือเราต้องการจะให้เขาไปซ้ายหรือว่าไปขวาเนี่ยเราก็สามารถที่จะบิดได้นะคะบิดมือนิดนึงเส้นของกลีบดอกหรือว่าเส้นของผู้กันที่เราสะบัดลงไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนมุมแล้วก็ดูมีเสน่ห์มากขึ้นนะคะทีนี้ดอกเล็กเสร็จแล้วนะคะถ้าเราจะไล่ให้มันมีแบบโทนสีนิดนึงเราก็แตะน้ำนิดนึงนะคะนี่เป็นเทคนิคเนาะเราแตะน้ำนิดนึงแล้วเราก็มาเกลี่ยเห็นไหมคะเกลี่ยเป็นบางจุดนะให้สีของเขาเนี่ยดูกลืนแต่ไม่ต้องระบายให้มันเท่ากันนะคะคือแค่มาลากให้มันดูแบบเรียบๆนิดหนึ่งแค่นั้นนะคะนิดเดียวนี่แบบนี้นะคะให้ดูเหมือนมันมีความชุ่มน้ำนิดหนึ่งคราวนี้

เราก็จะเปลี่ยนเบอร์ของผู้กันนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะไประบายที่ตัวก้านนะคะตัวก้านก็คือตัวนี้เราจะเปลี่ยนหัวของผู้กันและเราก็จะเปลี่ยนการวาดหรือลากมือด้วยนะคะตัวก้านดอกนะคะคุณครูก็จะใช้ผู้กันหัวตัดแบบนี้นะคะซึ่งหัวตัดแบบนี้มันจะมีความเรียวตรงนี้พื้นที่ในการใช้ตรงนี้มันไม่เยอะเพราะว่าก้านเนี่ยนะคะมันจะมีพื้นที่แคบๆถ้าเราใช้หัวกลมปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะเลยออกไปนอกเส้นก้านนะคะเราลองใช้แบบนี้เวลาเราระบายมันจะง่ายขึ้นเดี๋ยวครูจะใช้สีเหลืองในการทำก้านนะคะนี่เราก็เอาสีเหลืองมานิดนึงนะคะแล้วเราก็ใช้ปลายผู้กันหัวตัดนะคะจุ่มน้ำนิดนึงแล้วก็พยายามที่จะให้สีมันอย่าติดเยอะจนเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล้ำออกมานอกขอบของขนผู้กันแล้วมันจะระบายไม่สวยนะคะจากนั้นนะคะเราเอียงมือนิดนึงนะคะเอียงมือนิดนึงแล้วก็ค่อยๆลากเส้นก้านนะคะลงมาช้าๆนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยด้านบนของเราก็จะเป็นเส้นบางๆนะคะด้านล่างก็จะใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของก้านดอกนะคราวนี้เรามาดูที่ใบไม้นะคะใบไม้เนี่ยเราสามารถใช้ตัวผู้กันหัวตัดระบายได้อยู่นะคะแต่ว่าเราไม่มีสีเยอะเนาะอย่างที่ครูบอกเราก็ยังใช้สีเหลืองอยู่นะคะในการที่จะลองระบายใบไม้กันดูนะคะคราวนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการเบี่ยงมือนิดนึงนะคะสำหรับที่เราจะทำใบนะคราวนี้ใบในแนวนอนเนี่ยจะทำยากหน่อยนะคะเราก็อาจจะต้องหมุนนิดนึงนะคะหมุนนิดนึงเอียงนิดนึงนะคะแล้วก็วางมือนะคะแบบนี้เอียงๆผู้กันนิดนึงแล้วก็สะบัดผู้กันให้เป็นคลื่นนะคะแบบนี้ให้ตรงปลายหัวด้านที่แหลมนะคะมาอยู่ตรงด้านมุมนี้แบบนี้นะคะแล้วก็แตะสีอีกสักนิดนึงแล้วก็เหลือช่องกลางไว้นะคะเหมือนสำหรับเป็นก้านของใบไม้นะคะเราก็หมุนนะคะหมุนหมุนปลายของผู้กันตั้งขึ้นนิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็หมุนให้มันเข้าล็อกนะคะแล้วเราค่อยเติมสีไปทีละนิดระบายให้เหมือนกับระบายใบนะคะเหลือช่องกลางไว้นะคะเหลือช่องกลางเอาไว้ให้มันดูเหมือนเป็นก้านใบนะคะแตะนิดๆแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เรานะคือทำให้มันเกิดเป็นเส้นๆนะคะให้เหมือนกับธรรมชาติมากที่สุดแต่ตรงกลางเห็นไหมคะตรงกลางนี่เราจะมีการเว้าเพื่อให้เห็นเป็นสันนะคะของร่องใบนะคราวนี้เราจะมาเริ่มดอกไม้นะคะที่มีกลีบใหญ่ขึ้นนะคะโดยการเปลี่ยนเป็นผู้กันหัวแบนแบบนี้นะคะเราก็ใช้สีกลีบดอกนะคะครูก็จะใช้สีแดงนะจุ่มน้ำนิดนึงดูดอกที่ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วเราก็ลากนะคะวิธีลากนะผู้กันแบนแบบนี้เราลองเบี่ยงมือดูนะคะเราก็จะได้ลักษณะเห็นไหมคะนี่กลีบดอกนะคะที่หยักๆไหมคะเราบิดมือนิดนึงแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งที่มีสีอย่าลืมเว้นช่องไฟด้วยนะเว้นช่องไฟด้วยนะคะก็หมุนอีกกลีบหนึ่งนะคะเราค่อยๆหมุนจากสีอ่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเพิ่มความเข้มขึ้นได้นะคะเราพลิกมือได้นะคะเราพลิกมือได้ค่อยๆระบายไปทีละนิดนะคะเบี่ยงมือนะคะเบี่ยงมือถ้าเรานอนผู้กันมากมันก็จะแบนมากนะคะเวลาเราลงสีมันก็จะเต็มกลีบเร็วนะคะจะเป็นแบบนี้ฟังนี้บ้างนะคะ

ลืมว่าเหลือช่องไฟเอาไว้ด้วยนะคะเราก็ใช้น้ำลูบนิดนึงนะคะให้สีเขาลงมานิดนึงนะเวลาที่เราจะไล่สีเข้มสีอ่อนเนี่ยเราก็ใช้น้ำเป็นตัวช่วยได้นะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะคุณครูก็จะระบายสีตรงกลางให้เรานะคะเราจะมาระบายตรงเกสรของดอกไม้นะคะโดยวิธีการก็คือเราต้องดูก่อนว่าเราจะใช้ผู้กันตัวไหนนะคะที่พอดีกับจุดซึ่งอยู่ตรงกลางเกสรนะคะซึ่งตัวนี้คุณครูเลือกใช้ผู้กันเบอร์8นะคะผู้กันเบอร์8เราจะใช้สีเหลืองนะคะให้มันมีความแตกต่างนิดนึงตรงนี้นะคะให้มีลักษณะรอยหยักนิดนึงถ้าเราต้องการเพ้นท์ให้สวยนะคะเราจะต้องมีจังหวะมีช่องว่างแล้วก็มีช่องไฟนะคะถ้าเราระบายทึบไปหมดระบายเป็นสีเดียวกันไปหมดแล้วไม่มีการเว้นระยะช่องไฟเนี่ยยังไงมันก็จะออกมาไม่ดูเป็นธรรมชาตินะคะคราวนี้ต่อไปนะคะเราจะลองใช้ตัวของผู้กันที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะตัวนี้จริงๆมันจะเป็นแบบใบๆเราลองมาดูว่าถ้าเรานำมาลงในตัวของการเพ้นท์เนี่ยที่ใบไม้เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราลงสีเหลืองเนาะนะคะเราไล่เข้ามานิดนึงเราลองดูลักษณะหามุมนะคะหามุมแล้วเราก็ไล่อีกฝั่งหนึ่งนะคะลองบิดมือสักนิดนึงนะคะบิดมือสักนิดนึง

อย่าลืมเว้นช่องไฟไว้นิดนึงนะคะเหมือนกับเราให้เขามีผิวสัมผัสที่มันแตกต่างกันนะคะไม่จำเป็นที่แบบว่าทั้งดอกหรือว่าทั้งช่อหรือว่าทั้งที่เราวาดเนี่ยมันจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกันไม่จำเป็นนะคะมันอาจจะใบไม้แบบนึงเรียบอีกใบนึงจะมีคลื่นก็แล้วแต่นะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงที่ครูทำให้ดูเนาะต่อไปนะคะก็เป็นการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อให้เส้นมันคมชัดเราก็จะเลือกใช้ผู้กันเบอร์เล็กนะคะอันนี้ครูจะใช้ผู้กันเบอร์4หรือเราจะใช้เบอร์2ก็ได้นะคะแต่นี่ครูเลือกใช้ผู้กันเบอร์4เพื่อเก็บรายละเอียดนะคะเวลาเราเก็บรายละเอียดเนี่ยเราจะเก็บตรงขอบหรือมุมนะคะของกลีบแต่ละกลีบหรือว่าของใบไม้แต่ละใบนะคะ

ค่ะอันนี้เราก็ลงสีนะคะหรือว่าเพ้นสีธรรมชาติเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะมาลงสีอะคริลิกเพื่อเปรียบเทียบให้เราดูว่าสีของธรรมชาติกับสีอะคริลิกมีความแตกต่างกันแบบไหนนะคะแล้วก็มีการลงสีหรือการเพ้นสีเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูสีอะคริลิกกันนะคะเดี๋ยวเราเริ่มสีดอกด้วยสีแดงนะคะเพื่อเปรียบเทียบนะคะในเสื้อตัวนี้เลยจะมีทั้งสีธรรมชาติแล้วก็สีอะคริลิกนะคะเดี๋ยวครูเริ่มจากสีแดงเปรียบเทียบดอกต่อดอกเลยนะคะเหมือนเดิมนะคะเราไม่ต้องใช้จนเยอะนะคะแล้วก็บีบมาพอประมาณนะคะเพราะว่าสีอะคริลิกเนี่ยเขาจะแห้งเร็วนี่คือข้อแตกต่างแล้วนะคะ1ข้อของสีอะคริลิกกับสีธรรมชาติสีอะคริลิกเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้แล้วโดนอากาศแห้งจะใช้ไม่ได้แล้วแต่สีธรรมชาตินะคะพอโดนอากาศมันแห้งเป็นผงเราสามารถเติมน้ำนะคะแล้วก็ระบายสีต่อได้อ่ะเริ่มจากผู้กันนะคะเบอร์นี้ผู้กันเบอร์6เดี๋ยวเราจะลงดอกสีแดงใกล้ๆกับสีธรรมชาติเราเลยนะคะแล้วสีอะคริลิกนะคะก็ใช้น้ำช่วยเหมือนกันเหมือนกับสีย้อมธรรมชาตินะคะแล้วก็ลงนะคะเราเริ่มลงจากตรงกี่นี่จะสังเกตได้ว่าอันนี้ต้องเป็นคนที่เพ้นนะถึงจะรู้จะสังเกตได้ว่าสีของสีอะคริลิกเนี่ยจะมีความหนืดกว่าสีของสีน้ำนะคะแล้วเนื้อสีนะคะของสีอะคริลิกเนี่ยจะเนื้อแน่นกว่าและสีมันจะออกเป็นแบบแนวพลาสติกแต่ส่วนสีย้อมธรรมชาตินะคะสีของเขาเนี่ยจะลื่นไหลไปตามน้ำแล้วก็สีจะบางเบานะคะนี่คือข้อแตกต่างนะถ้าใครลองเพ้นดูก็จะรู้เหมือนคุณครูนะคะว่าอ๋อมันมีความเข้มของสีที่แตกต่างกันนะคะสีอะคริลิกเนี่ยจะมีความเข้มของสีเข้มข้นนะเราหมายถึงความเข้มข้นนะคะของเนื้อสีเนี่ยมากกว่าสีของธรรมชาตินะคะและจะบอกเลยว่าสีอะคริลิกเนี่ยนะคะมันจะไล่ความอ่อนแก่ของสีเนี่ยได้ยากกว่าสีธรรมชาติค่ะเพราะว่าสีธรรมชาติเนี่ยถ้าเราเติมน้ำลงไปหรือว่าเอาน้ำลงไปนะคะมันจะเจือจางสีลงทำให้สีอ่อนลงแต่สีอะคริลิกเนี่ยถ้าจะให้อ่อนลงเราต้องผสมสีขาวหรือว่าเราจะต้องทาให้มันน้อยหรือว่าเราเลือกใช้สีอ่อนนะคะแต่ว่าสีธรรมชาติเนี่ยมีให้เราเลือกน้อยเฉดสีนะคะคือเฉดสีมีไม่มากแต่สีอะคริลิกเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกทุกเฉดสีเลยนะคะเห็นถึงความแตกต่างไหมคะสีอะคริลิกเนี่ยจะสดกว่านะคะจะสดกว่าสีของธรรมชาติมากเลยทีเดียวไม่ต้องระบายให้เรียบเสมอกันนะคะอย่างที่ครูบอกอะเราสามารถกรีดให้มันเป็นเส้นนะคะเนี่ยกรีดให้มันเป็นเส้นแต่ว่าสีน้ำเนี่ยเราสามารถลงทับได้แต่สีอะคริลิกเนี่ยเราต้องรอให้แห้งก่อนถึงจะทับสีอื่นลงไปได้นะคะไม่เหมือนกันกับสีธรรมชาติแบบลักษณะที่คุณครูลงไปเนี่ยคือเราลงสีอะคริลิกเนี่ยลงไปก่อนถ้าเราต้องการทำให้มันขึ้นเป็นกลีบดอกต่างๆหรือว่าเป็นเส้นต่างๆเนี่ยเราต้องเอาสีอื่นมาลงอีกครั้งนึงซึ่งเราต้องรอสีเก่าให้แห้งก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาสีใหม่มาลงทับไปเลยเนี่ยสีมันจะกลืนกันไปเลยนะคะแล้วก็หายไปในสีของอะคริลิกซึ่งเวลาดูแล้วมันจะเป็นสีที่ดูแล้วหม่นหมองดูมันไม่สดใสไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทับสีลงไปเนี่ยเราต้องให้สีเดิมแห้งก่อนนะคะนั่นเป็นข้อจำกัดแต่ว่าสีธรรมชาติเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเราสามารถผสมไม่ต้องรอให้สีเขาแห้งสามารถไล่สีได้เลยนะคะ

ในลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะว่าเราไม่ต้องการทำให้มันเรียบเราก็สามารถที่จะให้มันมีเนื้อสีเนี่ยนูนขึ้นมาได้นะคะให้มีเนื้อสีนูนขึ้นมาได้

คราวนี้เรามาดูที่ตรงส่วนของด้านกลางของกลีบดอกเราจะใช้สีเหลืองเหมือนกันเลยดูความแตกต่างนะคะอันนี้สีธรรมชาติอันนี้สีอะคริลิกความสดแตกต่างกันความเข้มของเนื้อสีหรือความเข้มข้นของเนื้อสีก็แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะใช้สีเหลืองนะคะในการลงเกสรดอกนะคะเราจะเริ่มใช้สีเหลืองนะคะเพื่อมาทำเกสรของดอกนะคะซึ่งก็เป็นสีเหลืองจากสีอะคริลิกนะคะแล้วก็บีบออกมานิดนึงแล้วเราก็จะใช้ผู้กันนะคะเบอร์นี้นะคะก็คือผู้กันเบอร์8จริงๆเราจะใช้ผู้กันเบอร์ไหนก็ได้นะคะให้เราดูว่าอย่างตัวเนี้ยตัวของเกสรเขาจะค่อนข้างกว้างนะคะคุณครูก็เลยเลือกใช้เบอร์8เพื่อเวลาที่เราลงสีเนี่ยมันจะได้ประหยัดเวลาแล้วก็เต็มพื้นที่แล้วก็สวยงามด้วยนะคะเราใช้น้ำนิดหน่อยนะคะเพื่อให้สีมันมีความเหลวลง

เปรียบเทียบกันอย่างชัดเจนมากเลยนะคะอันนี้จะสีสดใสมากเลยอันนี้สีของเขาก็จะเป็นแบบจางๆนะคะเหมือนน้ำเดี๋ยวเรามาเทียบตัวก้านกับตัวใบกันอีกสักรอบนึงนะคะครูจะใช้สีเดียวกันก็คือสีเหลืองลงให้เราเห็นกันเลยนะคะเบอร์8ยังใช้ได้อยู่นะคะผู้กันเบอร์8ยังใช้ได้อยู่

ันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเพ้นสีด้วยสีธรรมชาติและสีอะคริลิกเราเห็นความแตกต่างเลยเห็นไหมคะว่าครูเปรียบเทียบให้เห็นดอกต่อดอกกันเลยทีเดียวว่าสีของธรรมชาติจะมีความบางเบาแล้วก็สีนะคะจะอ่อนกว่าสีของอะคริลิกอะคริลิกจะมีความสดใสและมีความเข้มข้นของสีมากกว่านะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็หมดเวลานะคะในเรื่องของการเพ้นผ้าด้วยสีธรรมชาติและสีอะคริลิกแล้วนะคะพบกับครูอารีได้ในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
2: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิม

0: และยังรักษาสีรถให้งดงามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็ว

ัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูป

แอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่แผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพบางแกลงกังวล2นะครับผมครูอุ้ยครูอนุสรเครือขามครูแผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพบางแกลงกังวล2ครับ
1: และผมครูมอสนะครับครูธัญกรแดนเมืองครับครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยการอาชีพบางแกลงกังวล2ครับ
0: ครับวันนี้เราอยู่กันในห้องปฏิบัติการอาหารและก็เครื่องดื่มในแผนกวิชาการโรงแรมนะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มครับถือว่า
1: เป็นรายวิชาของสาขาวิชาการโรงแรมของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่าระดับปวช.ครับ
0: ใช่ครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะทำเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มแล้วก็จะมีรายละเอียดเรื่องของต่างๆโดยวันนี้ครับเราทั้งสองคนเนี่ยจะพาทุกท่านเข้าไป
1: โลกของกาแฟ
0: ใช่ครับเรียนรู้โลกของกาแฟแต่ว่าที่ทุกท่านเห็นนะครับที่นักเรียนทุกคนเห็นเนาะจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ทำให้อุปกรณ์ในการที่จะสร้างงานสร้างอาชีพหรือว่าสร้างทักษะนักเรียนได้โดยวันนี้ครับครูอุ้ยกับครูมอสครับจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เกี่ยวกับกาแฟเบื้องต้นในการที่นักเรียนจะนำไปประยุกต์ใช้
1: เอาไปประกอบอาชีพได้นั่นเองซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเทรนด์ของกาแฟหรือว่าเทรนด์ของคาเฟ่หรือว่าธุรกิจเครื่องดื่มเนี่ยเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกเลยไม่ใช่แค่ประเทศไทยต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกเรียนไปสาขานี้ไม่ตกงานไม่ยากจนแน่นอนครับ
0: ใช่ครับต้องก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาของโลกของกาแฟเนี่ยต้องถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนเคยเห็นร้านกาแฟประเภทไหนบ้างแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตถามครูมอสเป็นตัวแทนของนักเรียนเนาะครูมอสครับไม่ทราบว่าครูมอสชอบทานกาแฟไหมครับ
1: อ๋อนั่นโดยส่วนตัวของครูมอสนะครับครูมอสเนี่ยเป็นคนชอบทานกาแฟมากแต่ว่าไม่ได้มีการชอบทานกาแฟที่แบบใส่นมนักเรียนบางคนอาจจะไม่รู้ว่ากาแฟบางตัวก็ใส่นมบ้างไม่ใส่นมบ้างหรือว่าในปัจจุบันเนี่ยก็นิยมนำมาใส่พวกน้ำผลไม้เข้าไปด้วยเนาะแต่ว่าเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าวันนี้ครูอุ้ยเนี่ยจะมีเทคนิคการชงกาแฟอะไรบ้างมาสอนนักเรียนแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนี่ยเราก็ต้องแบ่งออกก่อนว่าคาเฟ่ที่เราไปเที่ยวกันก่อนเนี่ยที่เขาชงกันเนี่ยมันมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างมันคือทักษะเบื้องต้นเนาะของนักเรียนแล้วก็การใช้เครื่องมืออุปกรณ์การเก็บรักษาต่างๆหรือว่าเมล็ดกาแฟแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยววันนี้ครูมอสกับครูอุ้ยเนี่ยก็จะมาให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษาในส่วนตรงนี้ครับ
0: ใช่ครับต้องก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของประเภทของบาร์เนี่ยเราก็จะมาพูดใน EP นี้จริงๆแล้วสื่อชุดนี้ครับวันนี้พูดถึงสื่อชุดนี้ก่อนสื่อชุดนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าครั้งนี้เป็น EP 1ก็คือเป็นสื่อชุดแรกตัวแรกนะคะเป็นเทปที่1ก็คือเราจะพูดถึงเรื่องเบสิกพื้นฐานก่อนแต่ว่าตัวนี้ครับเบส

0: อีกตัวนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างในรายวิชาที่เราจะทำกันในตัวนี้นะครับ
1: ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการทำสปีดบาร์หรือว่าสโลบาร์ในสโลบาร์เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวครูอุ้ยก็จะมาบอกเทคนิคไม่ว่าจะเป็นการดิฟการไซฟอนหรือว่าจะมีการใช้เครื่อง coffee machine การบดโดยใช้การบดมือหรือว่าบดไฟฟ้านะฮะการชั่งวัดตวงหรือว่าการทำยังไงให้มันได้ coffee day show เนี่ยฮะครูอุ้ยก็จะเอาเกร็ดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาส่งต่อให้กับนักเรียนนักศึกษาประสบการณ์ที่ครูอุ้ยสั่งสมมาหาซื้อที่ไหนไม่ได้วันนี้ครูอุ้ยจะมาเปิดให้กับนักเรียนทั้งหมดเลยนะฮะรับฟังรับชมกันให้ดีนะครับ
0: ครับเรามาพูดถึงเรื่องแรกครับเรื่องแรกเนี่ยปกติแล้วเนี่ยครูมอสชอบทานกาแฟนะครับ
1: ใช่
0: ครูมอสเคยรู้ไหมครับว่ากาแฟของเราเนี่ยในโลกของเราเนี่ยอยู่กี่สายพันธุ์ครับ
1: ถ้ากาแฟแบ่งอาจจะแบ่งออกเป็น2สายพันธุ์หลักๆที่ถ้าครูมอสทราบนะฮะก็เป็นอาราบิก้ากับโรบัสต้าถูกไหมครับครู
0: ใช่ครับจริงๆแล้วสายพันธุ์กาแฟทั่วโลกนะครับที่เราใช้กันอยู่ณปัจจุบันนะครับก็จะมีอยู่2สายพันธุ์ใหญ่ๆนะครับจริงๆแล้วสายพันธุ์กาแฟสามารถแบ่งย่อยได้อีกหลายสายพันธุ์นะครับแต่ว่าที่เราจะนำมาใช้ในธุรกิจกาแฟหรือว่าธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่มนะครับเราจะใช้อยู่2สายพันธุ์หลักๆครับก็คือสายพันธุ์แรกครับคุณมอสสายพ
1: ัน
0: ธุ์อาราบิก้านั่นเองครับอาราบิก้าเคยได้ทานอาราบิก้ามั้ยครับ
1: ปกติก็จะทานอาราบิก้าบ่อยมากส่วนใหญ่ที่คุณมอสชอบทานเพราะชอบทานอาราบิก้าเพราะว่าสาเหตุที่ชอบทานอาราบิก้าเพราะว่าอาราบิก้าเนี่ยมีความหอมนุ่มแล้วก็ค่อนข้างอ่อนแต่ว่ามีรสชาติที่มันคมแล้วก็ลึกนะฮะในส่วนของอาราบิก้าซึ่งในตัวกาแฟอาราบิก้าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะปลูกตามพื้นที่สูงถูกไหมครับครูอุ้ยถ้าเปรียบถ้าเป็นประเทศไทยก็จะเป็นทางโซนภาคเหนือเน
0: า
1: ะฮะ
0: ทางภาคเหนือ
1: โดยเฉพาะจังหวัดน่านจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะเป็นดอยต่างๆที่เราเคยได้ยินไม่ว่าจะเป็นขออนุญาตพูดนะฮะเป็นกาแฟชาวดอยกาแฟดอยช้างไหมฮะก็จะอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยครับแล้วก็ขอสอบถามครูอุ้ยเพิ่มเติมแล้วกันว่าลักษณะที่ดีของกาแฟอาราบิก้ารสชาติหรือว่าลักษณะของเม็ดกาแฟเนี่ยครับต้องเป็นอย่างไรครับครูอุ้ย
0: ครับขออนุญาตพูดในส่วนของอาราบิก้านะครับปกติแล้วเนี่ยอาราบิก้าเนี่ยเราจะสามารถเห็นได้ตามร้านกาแฟทั่วไปแต่ว่าตัวกาแฟอาราบิก้านะครับเราจะมีแหล่งเพาะปลูกในส่วนของที่มีพื้นที่สูงซึ่งในประเทศไทยนะครับก็จะเพาะปลูกได้เฉพาะในโซนทางภาคเหนือเนื่องจากว่าเขาจะมีพื้นที่ที่มีอากาศหนาวนะครับแล้วก็มีออกซิเจนน้อยตัวนั้นก็จะสามารถเพาะปลูกเกี่ยวกับของอาราบิก้าได้แต่ว่ากาแฟอาราบิก้าครับเขาจะมีอุปสรรคอยู่ตรงที่1ผลผลิตของเขาจะค่อนข้างน้อยจะตรงกับสุภาษิตที่ว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวนั่นเองนะครับแล้วก็พอเวลาที่ผลผลิตน้อยเนี่ยส่งผลให้ราคาค่อนข้างแพงแล้วก็อีกอย่างนึงครับตัวแมลงเนี่ยแมลงที่เราจะเหมือนถ้าเกิดสมมุติว่าพอตัวอาราบิก้าเนี่ยด้วยความที่เขามีคาเฟอีนน้อยกว่าตัวโรบัสต้านะครับจะทำให้ตัวแมลงเนี่ยสามารถที่จะไปกินหรือว่าไป
1: เ
0: จาะเกี่ยวกับตัวเมล็ดกาแฟได้ก็จะเป็นศัตรูพืชมีปัญหาเรื่องศัตรูพืชนะครับแล้วก็ตัวอาราบิก้าเนี่ยเม็ดเขาจะเลียวกว่าตัวของโรบัสต้าแล้วก็คำนิยามของอาราบิก้าครับเขาจะเป็นคำนิยามที่มีว่า1หอมละมุนนะครับแล้วก็ทานแล้วสดชื่นมีชีวิตชีวาเนื่องจากคาเฟอีนน้อยให้ความกระปี้กระเป๋ามากนั่นเองครับ
1: คนไทยปัจจุบันนะครับก็เลยหันมานิยมทานอาราบิก้าซะส่วนใหญ่เวลาไปเลือกซื้อนะฮะก็จะดูได้ที่บรรจุภัณฑ์ว่ากาแฟเนี้ยเป็นสายพันธุ์ไหนมาผลิตมาจากที่ไหนฮะซึ่งอย่างที่ครูอุ้ยบอกว่าอาราบิก้าเนี่ยก็จะให้ความหอมแล้วสดชื่นก็เหมาะสำหรับสายแคมปิ้งละกันเพราะตอนเนี้ยเทรนแคมปิ้งกับเทรนคาเฟ่เนี่ยมาคู่กันเลยฮะต่อไปนะครับโรบัสต้านะครับโรบัสต้าเนี่ยก็ส่วนใหญ่ถ้าเปรียบเสมือนปลูกเพาะปลูกก็เมื่อกี้ไปเหนือแล้วไปอาราบิก้าไปเหนือโรบัสต้าเราจะไปล่องใต้ใช่ไหมครับครูอุ้ยก็จะปลูกมากในพื้นที่ชุมพรมีความเข้มแล้วก็ของเมล็ดกาแฟนะครับแต่ความนุ่มละมุนเนี่ยจะน้อยกว่าอาราบิก้าครับครูอุ้ยครับ
0: ใช่ครับก็อย่างที่บอกนะครับโรบัสต้าเนี่ยเป็นกาแฟที่สามารถเพาะปลูกตามพื้นที่ต่างๆได้ง่ายนะครับก็จริงๆโรบัสต้าชอบความร้อนชื้นนะครับชอบความร้อนชื้นซึ่งแล้วก็ตัวโรบัสต้าเนี่ยเขาจะมีเมล็ดที่ค่อนข้างที่จะกลมมนนะครับตัวจะไม่ได้เรียวเหมือนของ
1: อา
0: ราบิก้าจะสั้นกว่าแล้วก็ตัวของโรบัสต้าครับจะมีคาเฟอีนที่ค่อนข้างที่จะเข้มกว่านั่นเองนะครับ เหตุผลที่ทำไมพื้นที่ต่างๆแล้วก็อย่างประเทศลาวนะครับเขาถึงปลูกโรบัสต้าได้แล้วก็เป็นการส่งออกเป็นของโลกเนื่องจากว่าประเทศลาวเขามีลักษณะภูมิอากาศ ที่เหมาะสมกับการปลูกกาแฟโรบัสต้านะครับเขาไม่ได้มีดอยสูงมากขนาดนั้นนะครับ
1: คือภูมิประเทศของลาวเนี่ยก็เปรียบเสมือนประเภทคล้ายๆกับบ้านเรานะฮะซึ่งโรบัสต้าเนี่ยถามว่าตอนนี้ทางจังหวัดเพชรบุรีก็มีนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นของป่าละอูหรือว่าแก่งกระจานก็ชาวเกษตรกรเนี่ยก็หันกลับมาปลูกกาแฟกันเป็นจำนวนมากแล้วครับคุณอุ้ยคร
0: ับ ใช่ครับจริงๆแล้วในถ้าเกิดเราพูดถึงโรบัสต้าในประเทศไทยนะครับเราจะนึกถึงจังหวัดชุมพรเนื่องจากว่าชุมพรเนี่ยเขาจะมีคำขวัญที่อยู่ในจังหวัดเลยนะครับเป็นคำขวัญประจำจังหวัดซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของไร่กาแฟนะครับดีเล็บมือชมไร่กาแฟนั่นเองนะครับที่เขาบอกนะครับนักเรียนสามารถไปหาดูได้นะครับจริงๆนักเรียนโรงแรมมารู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีคำขวัญอะไรแต่ละจังหวัดเพราะว่านักเรียนผ่านวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาแล้วนะครับก็อันนี้เขาก็จะเป็นผู้ปลูกไร่กาแฟแล้วก็ณปัจจุบันครับที่มีชื่อเสียงมากๆใกล้กับจังหวัดเพชรบุรีคือกาแฟจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่ากาแฟปาหมากที่มีความเข้มข้นนะครับแล้วก็จะบอกอย่างนี้ครับว่าตัวโรบัสต้ากับอาราบิก้าเนี่ยการคั่วเนี่ยความเหมาะสมของเขาเนี่ยถ้าเกิดเป็นอาราบิก้าครับเขาจะนิยมไปคั่วในระดับการคั่วแบบปานกลางนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการเป็นของโรบัสต้าเนี่ยเขาจะมีการคั่วในระดับเข้มเพื่อส่งเสริมให้รสชาติเขายิ่งเข้มแล้วก็ดุดันนึกถึงถ้าเกิดนึกถึงคนไทยในโซนภาคใต้เราจะนึกถึงเครื่องแกงเราจะนึกถึงรสชาติที่หนักแน่น
1: เผ็ดร้อนของพริกอะไร
0: ใช่แต่ถ้าเกิดทางโซนภาคเหนืออาหารโซนภาคเหนือจะออกเลี่ยนๆหน่อย
1: จ
0: ะออกแบบ
1: ละมุนละมุน
0: ละมุนประมาณนั้นคืออันนี้ให้เป็นเทคนิคการจำง่ายๆสำหรับการแบ่งระหว่างโรบัสต้ากับอาราบิก้านั่นเองครับ
1: ก็นักเรียนคงได้ความรู้ไปแล้วนะฮะสรุปง่ายๆเลยก็คือกาแฟแบ่งได้ออกเป็น2สาย
0: ประเภทครับสายพันธุ์เน
1: า
0: ะ
1: สายพันธุ์นะครับก็เป็นโรบัสต้ากับอาราบิก้าแค่นั้นเอง
0: จริ ง
1: ๆนะ
0: ถ้าเกิดสมมตินักเรียนอยากรู้เพิ่มเติมนะครับนักเรียนสามารถไปหาข้อมูลได้อย่างเช่นตัวของอาราบิก้าครับเขาจะมีสายพันธุ์บางสายพันธุ์ที่มีชื่อเฉพาะเช่นคาทูล่าคาทูอี้เรดเบอร์โบนเยลโล่เบอร์โบนซึ่งอันนั้นจะเป็นสายพันธุ์จริงๆตอนที่ครูอุ้ยเรียนนะครับตอนสมัยทำงานที่สตาร์บัคเนี่ย เรียนการเป็นคอฟฟี่มาสเตอร์นะครับที่จะใส่แอปเปิลดำเนาะก็จะต้องมีหนังสือหนึ่งเล่มแล้วเขาก็จะมีเป็นชาร์ตเป็นสายพันธุ์2สายพันธุ์ซึ่งสายพันธุ์ของตัวอาราบิก้าครับเขาจะมีแบบเป็นลักษณะต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็เป็นขนแหนงออกไปลักษณะแบบนั้นเลยครับก็ถ้าเกิดเราอยากรู้ลึกจริงๆก็สามารถเรียนรู้
1: เรียนรู้ได้ฮะเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปครับเมื่อเรารู้ถึงกับสายพันธุ์ของเมล็ดกาแฟแล้วทีเนี้ยคุยครับกรรมวิธีในการผลิตกาแฟนะครับแบ่งออกเป็นกี่ประเภทครับครูอุ้ยครับ
0: จริงๆแล้วกรรมวิธีการผลิตกาแฟนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ประเภท2ประเภทเนาะ3สิ3กรรมวิธีการผลิตแบ่ง3นะครับก็คือประเภทแรกเขาเรียกว่าเป็นกรรมวิธีการผลิตแบบเปียกครับอันที่2คือกรรมวิธีการผลิตแบบแห้งแล้วก็อันที่3คือกรรมวิธีการผลิตแบบกึ่งเปียกกึ่งแห้งนั่นเองนะครับแล้วอย่างแบบแห้งเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บเมล็ดกาแฟแล้วก็นำมาตากได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติเป็นกึ่งเปียกกึ่งแห้งอาจจะมีกระบวนการล้าง
1: การกระทบเปลือกแช่ก่อนเพื่อให้เปลือกร่อนแล้วก็เอาไปตากให้แห้ง
0: นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นแล้วก็ในกรรมวิธีสุดท้ายครับคือกรรมวิธีการผลิตแบบกึ่งเปียกกึ่งแห้งแต่เดี๋ยวพูดจะขออนุญาตพูดด้วยหลังจากที่พูดจบแล้วว่ารสชาติแต่ละกรรมวิธีการผลิตเป็นยังไงอย่างกึ่งเปียกกึ่งแห้งครับเขาก็จะนำมาล้างลักษณะคล้ายๆระหว่างกึ่งเปียกระหว่างกระบวนการแห้งกับเปียกแล้วก็มาผสมกันซึ่งเขาบอกว่ากระบวนการตรงกึ่งเปียกกึ่งแห้งครับเขาจะมีวิธีการที่กรรมวิธีการผลิตที่รวดเร็วแล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่านั่นเองครับน้อยกว่าสองวิธีที่ผู้พูดไปก็คือแบบแห้งกับแบบเปียกนั่นเองครับแล้วก็รสชาติของแต่ละส่วนครับคุณมอนสามอันเนี้ยเปียกแห้งแล้วก็กึ่งเปียกกึ่งแห้งเนี่ยถ้าเกิดแบบแห้งนะครับก็จะมีลักษณะกาแฟที่มาไม่ค่อยชุ่มฉ่ำเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดแบบเปียกเนี่ยเขาก็จะไปหมักแล้วก็ไปบ่มในเขาเรียกว่าไปหมักในน้ำนะครับก็เป็นกระบวนการล้างแล้วก็หมักอย่างเงี้ยก็เอาตัวเนี้ยจะค่อนข้างที่จะชุ่มฉ่ำแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นกึ่งเปียกกึ่งแห้งเนี่ยก็จะมีความละมุนพอดีแล้วก็เหมาะสำหรับการทำในกาแฟเกือบทุกประเภทเลยครับ
1: ซึ่งในปัจจุบันนะครับก็ที่มอคุมอสเคยไปเดินดูอุตสาหกรรมที่เขาผลิตหรือว่าไปสอบถามร้านคาเฟ่ที่เขามีโรงคั่วหรือว่าเก็บเมล็ดคั่วมาไปรับเมล็ดคั่วมาจาก ไปรับเมล็ดมาจากไร่เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้กรรมวิธีกึ่งเปียกกึ่งแห้งซะส่วนใหญ่ครับ
0: แล้วก็ในกระบวนการนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติณปัจจุบันเนี่ยเรามีการผลิตในลักษณะของกาแฟที่เป็นรสชาติของโซจู

0: เป็นกาแฟที่มีรสชาติของวิสกี้เป็นกาแฟที่มีรสชาติของเหล้าต่างๆหรือวัตถุดิบ
1: ต
0: ่างๆ
1: รสต่างๆ
0: รสต่างๆเนาะเขาเนี่ยจะใช้วิธีในการหมักก็คือนำโซจูมาหมักกับกาแฟในกระบวนการกรรมวิธีการผลิตนี่แหละครับก่อนที่จะนำไปคั่วเนาะเขาไม่ได้ใช้แบบเหมือนการไปเอา
1: พอชงกาแฟ
0: ไปแล้วก็เอาโซจูไปราดอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเขาจะใช้วิธีการหมักก็คือมันจะมีวิธีการหมักในถังไม้นะครับแล้วก็บางทีก็จะเป็นแท่งปูนแล้วก็เอาไปหมักก่อนเพื่อให้
1: บางทีก็
0: เป็นการบ่ม
1: เป็นบ่อบางทีถ้าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆจะเป็นบ่อแล้วก็ใส่เมล็ดกาแฟลงไปแล้วก็ใช้พวกนี้แหละเอาลงไปแช่ก่อนที่จะทำวิธีการตักแห้งแล้วก็นำไปคั่วครับเพื่อให้เมล็ดกาแฟเนี่ยได้ดึงรสชาติของวัตถุดิบที่เราต้องการให้มีกลิ่นนั่นนะฮะลงไป
0: ใช่ครับนั่นก็จะเป็นลักษณะของกรรมวิธีการผลิตทั้ง3อย่างครับครูบอสแต่ว่าพอเวลาที่เรารู้แล้วว่ากรรมวิธีการผลิตเนี่ยมีทั้งหมด3ประเภทอีกอย่างหนึ่งก็คือการคั่วนั่นเองครับ
1: การคั่วกาแฟนะครับหลักๆแล้วจำง่ายๆเลยเมล็ดแบ่งเป็น2กระบวนการวิธีแบ่งเป็น3แล้วก็การคั่วก็แบ่งออกเป็นอีก3ครับเป็นเทคนิคการจำ2 3 3ครับครูอุ้ย
0: ใช่การคั่วนะครับส่วนในเรื่องของการคั่วเนี่ยการคั่วเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3อย่างครับก็คือการคั่วในระดับอ่อนปานกลางแล้วก็ระดับเค็มนั่นเองครับการระดับก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าบรอนโรสบรอนที่แปลว่าสำลีนะครับเนาะบรอนโรสเพราะว่าเนื่องจากว่าสีของเขาเนี่ยมีลักษณะแบบนั้นจะมีสีเหลืองทอง
1: แต่ใครคิดว่าสำลีแต่ว่าความสำเร็จผลสำลีไม่ใช่ครับหมายถึงแท่งสำลีที่มีสีอัมพันสีเหลืองทองอะฮะ
0: ใช่ครับจะเป็นในลักษณะแบบนั้นซึ่งเขาจะใช้ระยะเวลาในการคั่วไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ตัวของการเขาเรียกว่าเป็นการแตกแบบป๊อปคอร์นคือจริงๆแล้วเนี่ยเมล็ดกาแฟครับเขาจะเรียกว่าผลเชอร์รี่ซึ่งจะมีเหล้าบางตัวเนาะคุณหมอที่เขาเรียกว่าเหล้าที่มีชื่อคารัวเนี่ยเขาจะเป็นเหล้าตระกูลของลิเคียวนะครับลิเคียวเนี่ยเขาก็จะเอากาแฟมาผสมกับเหล้าตระกูลลิเคอร
1: ์ลิเคียวเนี่ยก็คือต้องบอกก่อนว่าเป็นเหล้าหวาน
0: นะครับแล้วก็เอาลิเคอร์มาผสมกันแล้วก็เกิดให้เป็นเหล้ารสชาติของกาแฟนั่นเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเวลาที่มีการคั่วเนี่ยนะครับการคั่วเนี่ยเขาก็จะเอาเมล็ดกาแฟเนี่ยมาคั่วนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาเช่น6นาที7นาทีก็จะได้ในระดับบอลโรสแต่ไม่ใช่ว่ากาแฟทุกสายพันธุ์หรือว่ากาแฟทุกไร่
1: จะเหมาะสำหรับการคั่วอ่อนทั้งหมดก็ไม่ใช่ครับ
0: ต้องดูด้วยนะครับว่าไม่ว่ากาแฟประเภทนี้การบ่มแบบนี้เหมาะสำหรับการทำเป็นบอลโรสหรือเปล่ารสชาติที่ให้นะครับสำหรับบอลโรสคุณมอสเคยทานไหมครับ
1: คุณหมอไม่ค่อยชอบทานเคยทานครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ถึงรสชาติกาแฟก็เลยรู้สึกว่าการคั่วอ่อนเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสำหรับเราเพราะว่ากาแฟคั่วอ่อนเนี่ยก็บอกอยู่แล้วพอคั่วอ่อนเนี่ยความหอมมันก็จะน้อยรสชาติของกาแฟมันก็จะน้อยลงถูกไหมครับเหมาะสำหรับเริ่มทานกาแฟใหม่ๆถูกไหมครับคุณอุ้ยครับ
0: ใช่ครับก็จริงๆรสชาติของบอลโรสนะครับก็จะเป็นรสชาติที่ให้ความละมุนนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าส่วนมากจะมีรสชาติของผลไม้รสเปรี้ยวออกมาด้วยเนื่องจากว่าการคั่วเนี่ยเขาจะไม่ได้เค็มมากแต่มันจะมีบางอย่างครับที่บางทีลงคั่วเนี่ยเขาคั่วไม่แล้วเขาก็มาบอกเราว่ากาแฟจริงๆแล้วจะต้อง
1: เป็นคั่วเค็ม
0: เป็นคั่วเค็มแต่จริงๆแล้วระยะเวลาครับไม่ควรที่จะเกิน17นาทีด้วยซ้ำจริงๆ17นาทีเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับสตาร์บัคก็จะเป็นพวกเฟรนช์โรสที่เกือบจะไหม้แล้วด้วยซ้ำ
1: ซึ่งในการคั่วนะครับการคั่วเนี่ยก็จะแบ่งหลักๆและออกเป็นที่อุตสาหกรรมที่เราเคยเห็นก็จะเป็นโรงคั่วที่เราเคยเห็นก็จะเป็นเตาใหญ่ๆนะฮะมีไม้พายเป็นไฟฟ้าครับคอยกวนวนแท่งเหล็กวนตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นโฮมเมดหรือว่าอุตสาหกรรมในครัวเรือนอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่มีแต่เราไปซื้อเม็ดกาแฟที่มันยังดิบอยู่มาที่ยังไม่ได้ผ่านการคั่วครับเขาก็จะใช้กระทะทองเหลืองกับไม้พายแต่ผู้ที่คั่วนั้นก็ต้องมีความรู้หรือว่ามีประสบการณ์บ้างนะครับไม่ใช่แบบบางทีเราคิดว่ามันใช้ได้แล้วแต่เรายังคั่วไม่ถึงจุดที่เมล็ดกาแฟเนี่ยต้องได้มันอาจจะไม่ได้ดึงรสชาติของกาแฟออกมาก็ได้ครับต่อไปครับคุณอุ้ยครับลำดับที่2ครับคั่วระดับไหนครับ
0: การคั่วในระดับที่2นะครับคือการคั่วในระดับปานกลางหรือที่เรียกว่ามีเดียมโรสนะครับในส่วนของมีเดียมโรสครับรสชาติที่เขาให้เนี่ยเขาจะมีรสชาติของความละมุนแล้วก็เหมาะสำหรับการทำกาแฟดำมากกว่าที่จะไปทำเป็นช็อตเอสเปรสโซ่นะครับเนื่องจากว่าการคั่วในระดับนี้เนี่ยจะอยู่ในที่ประมาณ 10-11 นาทีแล้วก็จะมีการผลิแตกป๊อปคอร์นในรอบที่2นะครับไอตัวเมล็ดของกาแฟเนี่ยเขาจะเริ่มที่จะผลิแล้วก็เป็นใช้ความร้อนแล้วก็ลักษณะคล้ายๆกับเหมือนป๊อปคอร์นนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีสีออกเป็นสีน้ำตาล
1: น้ำตาล
0: น้ำตาล
1: อ่อน

0: ยังไม่ถึงกับน้ำตาลเค็ม
1: ยังไม่ได้เค็มขนาดก็ประมาณปานกลางอะครับเนาะอย่างตามที่สไลด์ที่คุยทำไปเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะเม็ดลักษณะแบบนั้นนะครับก็จะอยู่ในส่วนของมีเดียมโรสเหมาะสำหรับการทำกาแฟดำแล้วก็คำนิยามของเขาคือหอมละมุนนะครับแล้วก็รสชาติเหมาะสำหรับการที่จะทานเป็นกาแฟ
0: อเมริกาโน
1: ่หรือว่าจริงๆไว้สำหรับการทำเป็นพวกดิฟหรือว่าทำเป็นสโลบาแบบนั้นก็จะเหมาะสำหรับการทำแบบนั้นเพราะว่ารสชาติไม่ได้เข้มจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้อ่อนจนเกินไปนั่นเอง
0: น่าจะทานร้อนได้ดีนะฮะถ้าเป็นเม็ดขั้วกลาง
1: จริงๆคุยชอบมากตอนที่ทำงานอยู่ในร้านกาแฟเนี่ยชอบอย่างมันจะมีกาแฟอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า House Blend นะครับเป็นกาแฟที่เหมาะสำหรับการทานทั้งวันยิ่งถ้าเกิดเป็นกาแฟที่มาจาก English Breakfast Blend เนี่ยก็จะเป็นกาแฟที่ให้ความสดชื่นมีชีว
0: ิตแล้ว
1: สำหรับการเริ่มต้น
0: จิบจะมีกระบอกใช่ไหมฮะในสมัยเป็นกระบอกร้อนแล้วก็จิบไปเรื่อยๆก็จะให้ความสดชื่นได้ทั้งวันถ้าอย่างที่ครูอุ้ยบอกครับเหมาะสำหรับชาวออฟฟิศแบบเราหรือว่าครูแบบเราที่ต้องสอนนักเรียนทั้งวันหรือว่านั่งทำงานทั้งวันนะครับ
1: ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้น
0: ครับต่อไปครับสุดท้ายครับครูอุ้ยเป็นขั้วแบบเข้มหรือว่าอะไรครับดาร์กโรสใช่ไหมครับ
1: การคั่วแบบเข้มหรือว่าดาร์กโรสนะครับก็จะเป็นการคั่วในระดับที่มีนาทีที่ประมาณ 13-15 นะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่ทั้งนี้เนี่ยตามระยะเวลาที่คุยบอกเนี่ยแล้วแต่ว่าโรงคั่วจะกำหนดแบบไหนด้วยนะครับไม่จำเป็นว่าเราจะต้องใช้ในตามนาทีที่คุยบอกเพราะว่ามันมีเรื่องของความร้อนการใช้ไฟในการที่จะคั่วด้วยยิ่งถ้าเกิดสมมติเราเปิดไฟแรงเกินไปการคั่วอาจจะอยู่ในระดับที่ไม่ได้อย่างที่คุยบอกนะครับเพราะฉะนั้นส่วนมากแล้วมืออาชีพเขาก็จะรู้ว่าเขาจะต้องคั่วอย่างไรแต่ถ้าเกิดเราเป็นบาริสต้าธรรมดาเรารู้ไว้ว่ามีการคั่วแบบนี้นะครับแล้วก็นำข้อมูลพวกนี้สามารถไปตอบคำถามกับในโอกาสที่เราได้สมัครงานก็ได้นะครับการคั่วที่3คือเป็นในระดับดาร์กโรสดาร์กโรสเนี่ยจะมีสีน้ำตาลเข้มนะครับแล้วก็รสชาติของเขาจะเข้มข้นนะครับแล้วก็นอกจากเรื่องของการเข้มข้นแล้วเขาก็จะมีกลิ่นที่หอมเนื่องจากว่ามีการใช้ไฟในการที่จะดึงกลิ่นของกาแฟลักษณะเนี่ยเขาจะเหม็นฉุนเลยแหละไม่ใช่เหม็นฉุนเขาจะมีกลิ่นหอมแล้วก็ฉุนออกแบบน
0: ิดเป็นกลิ่นของกาแฟเฉพาะของกาแฟ
1: ที่ก็จะฉุน
0: เป็นระดับการคั่วเข้มฮะพวกกาแฟคั่วเข้มเนี่ยอย่างที่ครูอุ้ยบอกมีความเข้มหอมแล้วก็ดุดันแน่นอนเพราะว่าเพราะฉะนั้นสึกจะเหมาะกับการนำไปทำเมนูเย็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นคาปูเย็นหรือว่ามอคค่าหรือว่าคาราเมลแมคเคโตอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นแล้วก็นอกจากเรื่องของการคั่วครับครูมอสเราจะมีในส่วนของการพอเราที่เรารู้แล้วเมื่อกี้ครูมอสทวนหน่อยสิว่าเราพูดอะไรไปแล้วบ้าง1ก็คือประเภทของเมล็ดกาแฟ
0: ใช่ครับ
1: แบบที่2คือ
0: กระบวนการการผลิตกาแฟครับ
1: กระบวนการการวิธีการผลิตแล้วก็อันที่3ก็คือเป็นการคั่
0: ว
1: นอกจากเราจะมีความรู้เรื่องของการคั่วแล้วครับเราจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเก็บเมล็ดด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะครับในส่วนของการเก็บเมล็ดเนี่ยศัตรูของกาแฟมีกี่อย่างครับครูมอส
0: มี4อย่างครับ
1: 4อย่างอันนี้ครูจะพูดกับครูมอสอยู่เสมอๆแล้วครูจะจำขึ้นใจนะครับว่าศัตรูของกาแฟพอเวลาที่เราเปิดถุงกาแฟมาแล้วหรือพอเวลาที่เราได้ซื้อกาแฟมาแล้วสิ่งที่เราจะต้องพึงระวังอยู่4ข้อมีอะไรบ้างครับข้อมอดข้อ1
0: 1ครับแสงอากาศครับ
1: 1อากาศเพราะว่าตัวอากาศตัวนี้นะครับจะส่งผลให้ตัวกาแฟของเราเนี่ยมีกลิ่นที่น้อยลงนะครับแล้วก็บางทีอาจจะมีกลิ่นหืนของตัวกาแฟเนื่องจากว่าพอเวลาที่เราคั่วกาแฟเนี่ยครับตัวกาแฟเนี่ยเขาจะมีน้ำมันของเขาอยู่แล้วเขาจะคายตัวน้ำมันเนื้อเนี่ยออกมาแล้วตัวน้ำมันตัวนี้แหละครับจะทำให้เป็นตัวที่มีกลิ่นหืนถ้าเกิดสมมติว่าเราคั่วแล้วทิ้งไว้นานๆอีกอย่างหนึ่งครับหลังจากที่เราพูดถึงเรื่องของอากาศแล้วอากาศเนี่ยจะส่งผลให้ตัวของกาแฟเนี่ยเสื่อมคุณภาพลงได้จริงๆจะในถุงของกาแฟนะครับถุงที่ดีควรที่จะมีปุ่มFavor Lock หรือว่าปุ่ม Vacuum Seal ที่จะทำการคายก๊าซทางเดียวนะครับซึ่งพอเวลาที่เมล็ดกาแฟเขาผ่านการคั่วแล้วนะครับผ่านการบรรจุแล้วตัวเมล็ดกาแฟเขาเหมือนจะมีชีวิตนะครับเขาสามารถที่จะคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากตัวเขาได้นะครับตลอดเวลานะครับสังเกตจากพอเวลาที่เราไปเดินในห้างหรือห้างสรรพสินค้าร้านต่างๆหรือว่าเป็นบาร์กาแฟเนี่ยเราจะสังเกตว่าตัวถุงกาแฟเนี่ยครับจะเป็นถุงที่พองนะครับซึ่งปกติแล้วทำไมก่อนหน้านี้มันไม่พองแล้วทำไมวันนี้มันถึงพองเพราะว่าตัวเมล็ดกาแฟเขาจะคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จำเป็นที่จะต้องมีปุ่มพวกนี้ไว้คายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกตลอดเวลาเพื่อรักษา

0: ชาติของกาแฟแล้วก็คุณภาพของกาแฟนั่นเองนะครับ
1: ครับต่อไปนะครับตัวที่2นะครับความชื้นครับคุ้ยครับ
0: ในส่วนของความชื้นครับความชื้นจะส่งผลให้กับกาแฟมากๆเนื่องจากว่าตัวกาแฟเนี่ยเขาผ่านการคั่วมาแล้วจริงๆแล้วอาหารทุกประเภทหรือเครื่องดื่มทุกประเภทไม่ควรที่จะเก็บอยู่ในความชื้นยกเว้นอาหารสดควรที่จะมีความชื้นอยู่ในตู้เย็นนะครับแต่มันมีประเด็นแบบนี้ครับบางคนเนี่ยเขาบอกว่าให้เก็บกาแฟอยู่ในตู้เย็นเนื่องจากว่าตู้เย็นสามารถล็อกความสดใหม่อยู่ได้แต่กูจะบอกว่าความชื้นเนี่ยองค์ประกอบในอย่างคุณหมอเป็นครัวอาหารคุณหมอจะคุ้นชินแล้วก็รู้องค์ประกอบของในตู้เย็นตู้เย็นเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติในส่วนของการรักษาความสะอาดนะครับคุณหมอแล้วก็ในตู้เย็นมีอะไรเอ่ยส่วนมากจะใช้ความเย็นซึ่งเกิดจากความ
1: มันจะมีในอย่างในตู้เย็นก็จะมี2ระบบครับเป็นระบบเย็นกับเยือกแข็งเย็นธรรมดานะฮะก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าวัตถุดิบนั้นเราเก็บรักษาอย่างไร
0: ใช่แต่ว่าอย่างที่คุยบอกว่าศัตรูของกาแฟมีอากาศ
1: ความชื้น
0: ในตู้เย็นเขามีความชื้นอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุยก็บอกว่าไม่แนะนำถามได้ไหมเก็บได้แต่ไม่แนะนำให้เก็บส่วนที่เราจะสามารถเก็บคือเก็บให้อยู่ในถุงเฟเวอร์ล็อกหรือว่าในตู้ในถังคอนเทนเนอร์ถังคอนเทนเนอร์คือถังที่เป็นมีฝาปิดเรียบร้อยไม่มีอากาศ
1: ถ้าเป็นแบบบ้านเรือนก็ปิดใส่ตู้ธรรมดาค่ะหรือแล้วก็ปิดประตูให้มิดชิดจากแสงแดดหรือว่าสัตว์หรือว่าที่ไม่มีความชื้นนั่นเองครับ
0: ใช่ครับก็จริงๆก็สามารถใส่ในถุงที่เราซื้อมาได้แล้วก็ปูปากให้เรียบร้อยนั่นก็จะสามารถเป็นวิธีการเก็บกาแฟแล้วก็หลังจากเปิดถุงแล้วไม่ควรที่จะใช้นานเกิน7วันเนื่องจากคุณภาพของกาแฟอาจจะเสื่อมลงได้ครับ
1: แล้วข้อที่3ครับครูอุ้ย
0: ข้อที่3 1ความร้อนความชื้นนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปก็เป็นแสงแดดนะครับแสงแดดเนี่ยก็อ๋อแลกเป็นอากาศ
1: อากาศความชื้น
0: เป็นแสงแดดนะครับแสงแดดเนี่ยก็ตัวแสงแดดเนี่ยจะก่อให้เกิดความร้อนนะครับแล้วก็จะทำให้ตัวเมล็ดกาแฟเนี่ยเขาเสื่อมคุณภาพได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าตัวแสงแดดเขามีสารปฏิกิริยาบางตัวนะครับที่อย่างถ้าเกิดเราโดนเนี่ยก็อาจจะสีผิวออกเป็นสีผิวแทนได้แต่ถ้าเกิดแสงแดดโดนเมล็ดกาแฟนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพอเวลาเขาโดนเมล็ดกาแฟเขาไม่ได้โดนตรงๆนะครับเขาจะโดนจากถุงนะพอเวลาโดนถุงเนี่ยก็ตัวแสงเนี่ยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มทุกอย่างเนี่ยเขาจะ
1: ให้ผล
0: ให้พ้นจาก
1: ไม่ว่าจะเป็นยาหรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าให้เก็บให้พ้นจากแสงแดดนะครับเพราะว่าในตัวของแสงแดดเนี่ยเมื่อมาโดนกับพวกอาหารหรือว่าของกินต่างๆเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยาแน่นอนแล้วก็มีความร้อนตามมาอีกก็จะเป็นข้อสุดท้ายใช่ไหมครับ
0: ข้อสุดท้ายที่เรียกว่าความร้อนจริงๆความร้อนตัวนี้เนี่ยถามว่าทำไมแสงแดดกับความร้อนไม่เหมือนกันหรอคุยจริงๆมันเป็นครับแต่แสงแดดเนี่ยเขาเป็นตัวที่เป็นเหมือนต้นเหตุ
1: นำพา
0: ของความร้อนแต่เผอิญความร้อนตัวนี้ครับเราไม่ได้พูดถึงความร้อนที่มาจากแสงแดดอย่างเดียวแต่เราใช้ความร้อนจากบางทีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆหรือว่าในห้องที่อยู่ใน
1: สมมติ
0: ห้อง
1: สำนักงาน
0: สำนักงาน
1: แล้วไปอยู่หลังคอมแอร์อย่างเงี้ยครับคอมแอร์ที่เป็นแอร์ที่เราติดกันในสำนักงานหรือในบ้านเราแล้วตู้เนี่ยเราเอาไปติดกับคอมแอร์แล้วคอมแอร์เนี่ยก็นำพาความร้อนเนี่ยกลับมาสู่ตู้ที่เราเก็บรักษากาแฟได้เหมือนกัน
0: ในลักษณะแบบนั้นนะครับซึ่งความร้อนเนี่ยก็จะดูว่าในตัวของห้องนั้นๆเนี่ยเขาจะมีอุณหภูมิเท่าไหร่แต่ที่คุยแนะนำก็คืออุณหภูมิไม่เกิน30องศานะครับเป็นอุณหภูมิของห้องเนาะ
1: ซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าอุณหภูมิห้องเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยหาซื้อได้ง่ายมากเทอร์โมมิเตอร์นะครับที่แฝงกับตู้หรือว่าแฝงกับผนังห้องสามารถสั่งในช็อปและไอช่องทางออนไลน์ก็ได้หรือว่าหาซื้อตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปก็มีครับเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมิในห้องหรือว่าดูว่าในห้องเนี่ยเหมาะสำหรับการเก็บรักษากาแฟหรือไม่นั่นเองครับ
0: แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้นักเรียนเป็นจะทำในส่วนของการทำเป็นเปิดร้านกาแฟก็ควรที่จะรักษาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราอยู่กับเขาตลอดและเราสร้างรายได้จากตัวของเขานะครับ
1: แล้วก็จะเรื่องต้นทุนด้วย
0: ใช่แต่ถ้าเกิดวันนี้เราทำทานที่บ้านครับก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเราก็เก็บตามที่ไม่ให้โดนแสงแดดไม่มีความร้อนจนมากเกินไปเพื่อให้ตัวเราได้รับรสชาติที่สมดุลแล้วก็เพอร์เฟคที่สุด
1: ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการเก็บรักษากาแฟนะครับเพื่อให้รู้ว่าในการเก็บรักษากาแฟเนี่ยมีวิธีการเก็บรักษาอย่างไรและอะไรบ้างที่เป็นศัตรูกับการเก็บรักษากาแฟนะฮะซึ่งประกอบไปด้วย4อย่างหลักๆอย่างที่ครูมอสและครูอุ้ยบอกไปครับทีนี้นะครับเราก็ต้องมารู้ครับแหล่งเพาะปลูกนะครับของเมล็ดกาแฟเนี่ยมีอะไรบ้างครับครูอุ้ยครับ
0: ในส่วนของแหล่งเพาะปลูกที่มีอยู่ในโลกใบนี้นะครับจริงๆแล้ว บางคนอาจจะแบ่งเป็นประเทศนะครับแต่ว่าอย่างกุ้ยคือพูดภาพรวมนะครับแหล่งเพาะปลูกเราจะมีทั้งหมด3อย่างครับคุณมอสก็คือแหล่งเพาะปลูกแรกที่เรียกว่าลาตินอเมริกานะครับจะอยู่ในโซนของอเมริกาส่วนมากแล้วเนี่ยรสชาติจะให้เนี่ยคุณมอสเคยทานไหมจากกาแฟจากอเมริกาพวกจากบราซิลจากอะไรเงี้ยในโซนทวีปนั้น
1: ๆเคยทานอยู่ครับก
0: ็รสชาติที่เขาให้นะครับเขาจะมีรสชาติของสมดุลอาจจะมีโกโก้แฝงออกมาม
1: ีรสส่วนใหญ่จะเป็นรสช็อกโกแลตของบราซิล
0: แล้วก็เป็นความสดชื่นมีชีวิตชีวานั่นเองจากของกาแฟจากลาตินอเมริกานะครับในส่วนที่2ครับกาแฟที่มาจากแหล่งเพาะปลูกของโซนแอฟริกาละเบียนะครับอันนี้ก็จะเป็นฮุเล่ละฮุเล่ใช่ไหม
1: มีกินดอกไม้เยอะ
0: กินดอกไม้ใช่ครับก็จะเป็นเมืองที่มีศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามแล้วก็โบราณนะครับเนื่องจากว่าของโซนนั้นเนี่ยเขาจะเป็นปล่องภูเขาไฟนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่ค่อนข้างที่จะแห้งแล้งนะครับในโซนของแอฟริกาละเบียแล้วก็จะมีอย่างของอเมซอนก็อยู่ในโซนนั้นด้วยนะครับซึ่งรสชาติของแอฟริกาละเบียเนี่ยเขาจะมีรสชาติของผลไม้รสเปรี้ยวนะครับสดชื่นนะครับแล้วก็จะมีบางทีอาจจะมีกลิ่นของดอกไม
1: ้
0: อย่างเช่นตัวที่มาจากกาแฟของเอธิโอเปียอาจจะให้รสชาติของความเปรี้ยวแล้วก็มีแฝงกับกลิ่นดอกไม้บางตัวด้วยนะครับ
1: และสุดท้ายครับคุณอุ้ย
0: ใช่อีกสุดท้ายครับสุดท้ายก็คือจะเป็นการแหล่งเพาะปลูกสุดท้ายก็คือบ้านเรานั่นเองครับก็คือเอเชียแปซิฟิกในภาคพื้นแปซิฟิกของเรานะครับก็จะมีรสชาติเข้มข้นครับแล้วก็ส่วนมากแล้วเนี่ยกาแฟที่มาจากประเทศไทยหรือว่ากาแฟที่มาจากโซนใต้เนี่ยโซนของเอเชียเนี่ยครับก็จะให้รสชาติของความเป็นสมุนไพรการเป็นโฮเบิลการเป็นเครื่องเทศนะครับบางที่อาจจะมีแบบกลิ่นของชินนามอนนิด
1: ๆกลิ่นของพวกเฮอร์พวกชินนามอนพวก
0: แล้วก็เป็นกลิ่นของกลิ่นไอดินอันนี้นะครับก
1: ็
0: จะมีลักษณะของกลิ่นแล้วก็รสชาติแบบนี้ที่เราจะรับรู้ได้จากเอเชียแปซิฟิก
1: ซึ่งใน3ทวีปเนี่ยครับก็จะมีกลิ่นหรือว่ามีรสชาติเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปครับครูอย่างที่ครูบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทวีปอเมริกาเลยใช่ไหมครับแล้วก็แปซิฟิกของเราเอเชียของเราแล้วก็เป็นทาง
0: แอฟริกา
1: อาร์เบีย
0: นะครับในต่อไปนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของรูปแบบของประเภทบาร์กาแฟนะครับประเภทของบาร์กาแฟเนี่ยจะมีทั้งหมด2ประเภทแต
1: ่
0: ปุ้ยจะให้ครูมอสอธิบายว่าตัวของบาร์กาแฟนี่มี2ประเภทมีอะไรบ้างครับ
1: ประเภทแรกนะครับคือสปีดบาร์ก่อนนะครับสปีดบาร์เนี่ยซึ่งคำว่าสปีดเนี่ยหมายถึงว่าความเร็วความเร็วอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราไปคาเฟ่เนี่ยถ้าขึ้นชื่อว่าคาเฟ่เนี่ยไม่ได้เขียนว่าสโลบาร์แสดงว่าคาเฟ่นั้นต้องเป็นสปีดบาร์แน่นอนก็ใช้กระบวนการหรือว่าวิธีการที
0: ่สก
1: ั
0: ด
1: ช็อตเอสเปรสโซ่เนี่ยด้วยเครื่องคอฟฟี่แมชชีนตัวนี้นะครับเดี๋ยวครูอุ้ยจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งก็คือถ้าเป็นสปีดบาร์ก็คือมีความรวดเร็วแค่นั้นเองครับ
0: ใช่ครับตัวนั้นก็จะเป็นสปีดบาร์แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับขออนุญาตพูดเองในส่วนของสปีดบาร์ของสโลบาร์สโลบาร์เนี่ยครูอุ้ยจะค่อนข้างที่จะชื่นชอบเพราะฉะนั้นจะขออนุญาตพูดเองนะครับสโลบาร์เนี่ยเขาจะใช้วิธีการก็คือใช้ตัวของแรงงานคนนะครับในการที่จะผลิตแล้วก็รังสรรค์เครื่องดื่มเมนูที่เป็นเมนูต่างๆส่วนมากแล้วก็จะเป็นพวกกาแฟดำซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีอุปกรณ์การชงที่จะต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็มีความพิถีพิถันนั่นเองนะครับ
1: ซึ่งทำให้มูลค่าของกาแฟที่เป็นสโลบาร์เนี่ยจะค่อนข้างสูงกว่าพวกสปีดบาร์ซะส่วนใหญ่เพราะว่าต้องใช้ศิลปะในการชงกาแฟนั่นเอง
0: พอเราพูดถึงตัวรูปแบบตัวนั้นแล้วเราก็เลยเอาอุปกรณ์มาให้ทุกท่านได้ดู
1: เพราะว่าอยากให้ทุกท่านได้เรียนรู้ว่าถ้าเป็นสปีดบาร์ใช้อุปกรณ์อะไรสโลบาร์ใช้อุปกรณ์อะไรใช่ไหมครับ
0: แต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุยอย่างนี้ครับถ้าเกิดเป็นสปีดบาร์กับสโลบาร์เนาะตัวที่เป็นสปีดบาร์เอาตัวแรกก่อนนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีคือ1เครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนตัวนี้ครับวันนี้คุยเอาตัวเล็กมาให้ทุกคนดูเนื่องจากว่าเราอยากให้นักเรียนได้ลองทักษะแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินเยอะในการลงทุนตัวนี้สามารถที่จะไปสร้างงานสร้างอาชีพตามคอนเซ็ปต์ของสื่อชุดนี้ที่เขามีคอนเซปต์ว่าสร้างงานสร้างอาชีพให้กับทุกๆคนตัวนี้ราคา 3,000 บาทครับเราสามารถหาซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็ตัวนี้จะสามารถผลิตคีมาได้ดีแต่รสชาติอาจจะไม่ได้ถึงกับตัวใหญ
1: ่
0: แต่ถือว่าสามารถทำขายแล้วรสชาติด
1: ี
0: อย่างอุ้ยเนี่ยมีร้านกาแฟที่เป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2เนี่ยเมื่อก่อนอุ้ยก็ใช้ชุด
1: ชุดนี้แหละเริ่มต้นเลย
0: จากตัวนี้แล้วณปัจจุบันเราก็มีเครื่องใหญ่ในการที่จะค้าขายตัวนั้นแล้วก็สร้างกำไรให้กับเราได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับหันไปทางด้านนี้ครับครูมอสตัวนี้คือตัวที่เป็น
1: ใช้บดเมล็ดกาแฟครับ
0: แล้วก็ตัวนี้สำหรับสปีดบาร์ก็คือเป็นเครื่องที่บดโรยที่เราไม่ต้องใช้มือ
1: ใช้ไฟฟ้าในการควบคุมครับผ
0: ่
1: านใบมีดแล้วก็บดลงมาสามารถปรับระดับได้ว่าจะเป็นหยาบเป็นละเอียดแค่ไหนก็สามารถปรับได้ครับ
0: ใช่ครับแล้วก็มาพอถึงมาที่สโลบาร์ครับสโลบาร์เนี่ยอุปกรณ์ก็จะมีดังตั้งแต่หวดชุดนี้เนาะเป็นหวดเล็กๆชุดนี้จนถึงชุดนี้นั่นเลยนะคร
1: ับ
0: แล้วก็อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ก็คือเป็นตัวดิจิตอล
1: ค่ะเครื่องชั่งนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับวันนี้ที่เรานำมาใช้กันก็จะเป็นเรียกว่าเครื่องชั่งดิจิตอลสามารถบอกเวลาได้บอกน้ำหนักได้ในส่วนปริมาณกรัมแล้วก็กิโลกรัมครับส่วนอีกตัวนึงนะครับจะเป็นตาชั่งสเกลที่เราเห็นกันในเวลาเราไปตลาดนัดไปซื้อส้มไปซื้อผลไม้ต่างๆนะฮะเขาเรียกว่าเครื่องชั่งสเกลครับ
0: ครับมาเจาะลึกตัวนี้นะครับตัวนี้คือเครื่องบดมือนะครับเราสามารถที่จะบดได้แล้วก็ตัวนี้ที่จะเป็นตัวทำน้ำร้อนนะครับก็คือจะตัวนี้อย่างของอุ้ยเนี่ยสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิได้อัตโนม
1: ั
0: ตินะครับเป็นระบบไฟฟ้าราคาค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ถ้าเกิดนักเรียนเริ่มต้นนักเรียนสามารถที่จะใช้ตา
1: แบบบ้านๆเราก็ได้ครับ
0: แล้วก็ตัวนี้ครับเป็นหม้อโมก้าแล้วพร้อมเตาอินดัก
1: ชัน
0: เนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสโลบาร์แต่ถ้าเกิดไม่มีตัวเตาอินดักชันนักเรียนสามารถที่จะใช้เตาแก๊สได
1: ้ต้นกำเนิดมาจากไหนครับครูอุ้ย
0: ตัวนี้ต้นกำเนิดมาจากของประเทศอิตาลีนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไซฟอนครับไซฟอนเนี่ยก็ณปัจจุบันจะฮิตฮอตกันมากเลยในส่วนของไซฟอนตัวนี้เราก็จะมีตะเกียงด้านล่างถ้าเกิดไม่มีตะเกียงเราสามารถที่จะใช้ตัวเตา
1: อินดักชันมันได้เหมือนกัน
0: ได้เหมือนกันแล้วก็ใช้ความร้อนซึ่งเดี๋ยวในสื่อชุดนี้ครูจะสอนเรื่องการทำไซฟอนการทำโมก้านะครับตัวนี้เป็นเฟรนด์เพจครับก็จะสอนเหมือนกัน
1: คล้ายๆที่ตีฟองนม
0: ใช่คล้ายๆที่ตีฟองนมแต่ว่าต้นกำเนิดมาจากส่วนของฝรั่งเศสนั่นเองครับตัวนี้เกิดมาประมาณ90ปีนะคุณหมอตัวนี้เกิดก่อน
1: ใช่
0: ประมาณเกือบ100ต้นๆนะครับ
1: ครับแล้วสุดท้ายครับ
0: แล้วสุดท้ายเป็นการดิฟครับ2ตัวนี้ดิฟเนี่ยก็จะเป็นการโอเวอร์พัวโคนบูก็คือการรินน้ำไหลผ่านของตัวกาแฟแล้วก็ใช้แรงโน้มถ่วงของโลกในการที่จะดึงรสชาติกาแฟลงมาด้านล่าง
1: ครับ
0: อย่างตัวนี้นักเรียนสามารถที่จะอย่าง1 2 3 4 5พวกเนี้ยสามารถที่จะไปทำแคมปิ้งหรือว่าไปสร้างร้านกาแฟที่เรียกว่าโกสคาเฟ่ได้
1: ใช่ครับก็คือหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดแล้วก็ในการกรองกาแฟเนี่ยก็จะใช้กระดาษฟิลเตอร์เดี๋ยวเราก็จะได้ไปเรียนรู้ในส่วนของการดิฟการไซฟอนการโมก้าใน EP ถัดไปครับ
0: ครับสำหรับวันนี้ครับเราก็จะพูดกันเพียงเท่านี้แล้วก็เราจะมาเจอกันในคลิปหน้าในส่วนคลิปหน้าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรให้นักเรียนติดตามชมแล้วก็เราจะมาเจอกันอีกครั้งสำหรับครูอุ้ยครูมอสวันนี
1: ้
0: ลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: ัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายานพาหนะประเภทรถยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับในการขนส่งและเดินทางในชีวิตประจำวันของเราจะสังเกตได้ว่าบนท้องถนนทุกเส้นทางเต็มไปด้วยรถยนต์สีสันสะดุดตาสะดุดใจถึงความสวยงามของสีสันในแต่ละคันจากการตรวจพบว่าประเทศไทยมีรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนมากกว่า38ล้านคันรถเหล่านี้เมื่อใช้แล้วก็จะต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของสีรถยนต์จะมีรอยขูดรอยเฉี่ยวหรือเกิดจากอุบัติเหตุจากการเสื่อมสภาพของสีรถยนต์ในแต่ละวันแต่ละเดือนมีจำนวนมากมายจึงถือได้ว่าอาชีพการทำสีซ่อมสีรถยนต์เป็นอาชีพที่รุ่งเรืองและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอีกอาชีพหนึ่งเพราะเมื่อมีการเรียนรู้แล้วเราสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำสีอื่นๆไม่เฉพาะรถยนต์ได้อีกมากมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดสอนอาชีพต่างๆมากมายเพื่อทำการสร้างและยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยผู้ที่สนใจเข้ารับการเรียนและอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกภาคทั่วประเทศและเราจะมาเรียนรู้อาชีพช่างสีรถยนต์ระดับหนึ่งด้วยวีดิทัศน์เพื่อการฝึกและคู่มือประกอบ
1: สวัสดีครับวันนี้ครูจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปชมวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการทำสีรถยนต์นะครับโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการเตรียมพื้นผิวสีนะครับจนกระทั่งถึงการพ่นสีจริงทับหน้าแล้วก็การขัดเงาสีแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
0: ความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์งานพ่นสีรถยนต์ในงานสีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือความปลอดภัยเพราะการใช้สีซึ่งเป็นสารเคมีก็เป็นสารอันตรายสามารถระเหยหรือสร้างความระคายเคืองให้กับผู้ใช้งานในระยะยาวได้ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในงานทำสีรถยนต์จะประกอบไปด้วยแว่นตาใสนิรภัยหน้ากากโดยแบ่งตามประเภทของการใช้งานได้ดังต่อไปนี้หน้ากากผ้าหน้ากากผ้าใช้กันฝุ่นจะต้องใช้ทุกครั้งที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นลอยในอากาศเช่นการขัดสีโป๊ะหน้ากากที่ป้องกันกลิ่นและสารเคมีถุงมือถุงมือจะมีหลายชนิดเพื่อใช้ตามลักษณะของงานในแต่ละอย่างถุงมือผ้าใช้สำหรับป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องขัดหรือเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนงานถุงมือยางป้องกันสารเคมีและน้ำมันถุงมือป้องกันสารเคมีเป็นถุงมือที่ป้องกันสารละลายถูกผิวหนังในการทำงานด้านสีชุดป้องกันในการปฏิบัติงานมีดังนี้เอี้ยมกันเปื้อนใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกและยังสามารถกันสารเคมีอ่อนๆได้อีกด้วยชุดหมีใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกเชื้อราฝุ่นละอองและสามารถป้องกันสารเคมีได้ดีรองเท้าเซฟตี้เป็นรองเท้าหนังแบบหัวเหล็กสวมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
1: ครับผมและนี่ก็คือเป็นการแต่งกายนะครับสำหรับการปฏิบัติงานช่างสีนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราในขณะปฏิบัติงานนะครับก็เนี่ยแหละครับจะประกอบไปด้วยนะครับหมวกนะครับแว่นตานิรภัยชนิดใสนะครับแล้วก็หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ชุดเอี้ยมนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็รองเท้าเซฟตี้นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ารองเท้าหัวเหล็กนะครับแล้วก็ส่วนถุงมือนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะครับก็จะเป็นถุงมือผ้านะครับใช้สำหรับในขั้นตอนในการเตรียมพื้นนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงนะครับเป็นถุงมือที่ไว้สวมใส่นะครับในขั้นตอนของการพ่นสีนะครับและถุงมืออีกชนิดนึงนะครับเราจะเอาไว้สวมใส่นะครับในตอนที่เราล้างอุปกรณ์นะครับเพราะว่าถุงมือชนิดนี้จะเป็นถุงมือป้องกันสารละลายนะครับที่รุนแรงเวลาที่เราใช้งานกับพวกสารเคมีพวกนี้นะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ ความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อจะให้ตัวเรานั้นทำงานหรือว่าปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเราก็จะต้องสวมใส่นะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลครับ
0: วัสดุและอุปกรณ์ในการพ่นสีจะประกอบไปด้วยสีโป๊ะสีโป๊ะเป็นวัสดุเหลวรองพื้นใช้ปิดรอยบุบและสร้างความราบเรียบให้ผิวงานสีโป๊ะพลาสติกเป็นของเหลวต้องผสมกับตัวทำแข็งจึงจะแข็งตัวได้ภายในเวลารวดเร็วมีดโป๊ะหรือเกลียงโป๊ะทำจากเหล็กพลาสติกหรือยางกระดาษทรายกระดาษทรายตัวเลขน้อยมีค่าหมายถึงความหยาบก็จะมากกว่าตัวเลขมากถังน้ำเครื่องขัดสีโป๊ะทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมปืนพ่นสีโดยใช้กำลังดันลมเพื่อพ่นสีให้เป็นละอองปกคลุมผิวหน้างานปืนเป่าลมและสายลมใช้สำหรับเป่าทำความสะอาดผิวงานด้วยกำลังลมแรงดันสูงสีรองพื้น 2K คือสีที่พ่นทับบนผิวสีสีโป๊ะ
1: ครับก่อนที่เราจะทำการพ่นสีจริงทับหน้านะครับเราก็จะต้องทำการพ่นสีรองพื้นนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของชั้นสีและก็ความแข็งแรงของสีนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการพ่นสีรองพื้นนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือสีรองพื้นชนิดเขาเรียกว่า 1K นะครับหรือว่าสีรองพื้นชนิดแห้งเร็วนะครับแล้วก็สีรองพื้นชนิด 2K หรือว่าเป็นสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนะครับผู้ผลิตนะครับได้พยายามปรับปรุงและพัฒนานะครับสำหรับสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่แห้งช้าแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาถึง 40-50 นาทีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับการแห้งตัวของสีรองพื้นแห้งช้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็จะแห้งตัวแล้วนะครับ
0: กระดาษทำความสะอาดชิ้นงานผ้าเหนียวภาชนะใส่ผสมสีหรือถ้วยผสมสีทำด้วยพลาสติกที่ทนสารเคมีมีสเกลวัดสัดส่วนไม้กวนสีเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้ปั๊มลมหรือเครื่องสูบลมทำหน้าที่อัดอากาศบรรจุไว้เพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่นๆเช่นปืนพ่นสีและปืนเป่าลมห้องพ่นสีเป็นห้องที่ออกแบบไว้กรองสีและระบายอากาศเสียที่เกิดจากการพ่นสีกลวยกรองสีทำจากกระดาษกันสารเคมีตอนท้ายวัสดุทำด้วยไนลอนใช้กรองสีสีทับหน้าหรือสีจริงและฮาร์ดเดนเนอร
1: ์สีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วแล้วก็สี 2K นะครับหรือว่าสีแห้งช้านะครับสำหรับสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วนั้นนะครับก็จะมีการใช้งานที่ง่ายนะครับราคาไม่แพงนะครับก็จะมีตัวเนื้อสีนะครับกับทินเนอร์นะครับซึ่ง2ตัวนี้ผสมกันแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับในส่วนของสี 2K หรือว่าสีแห้งนะครับตัวนี้สี 2K ตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบอีกอันหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือฮาร์ดเดนเนอร์นะครับสีผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์นะครับจะทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อสีเพิ่มความคงทนนะครับแล้วก็เพิ่มความเงางามให้กับตัวเนื้อสีนะครับแล้วหลังจากที่ใช้งานมาแล้วครับก็จะสวยงามครับ
0: ทินเนอร์แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2ชนิดคือทินเนอร์ผสมสีทินเนอร์ล้างอุปกรณ์เครื่องมือถอดประกอบปืนพ่นสีเคลียร์และฮาร์ดเดนเนอร์เป็นสีเคลือบเงาชนิดแห้งเร็วพิเศษพ่นง่ายให้ความเงาสูงมีความเงาฉ่ำลึกยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบยาขัดสีชนิดละเอียดขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆเครื่องขัดสีทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมใบขัดโดยแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้ขนแกะใช้สำหรับงานขัดหยาบขนแกะใช้สำหรับงานขัดละเอียดฟองน้ำใช้สำหรับงานขัดเงาไกด์โค้ดใช้ทาบนผิวงานก่อนการขัดแห้งเพื่อเป็นการดูว่าการขัดผิวราบเรียบเสมอกันดีหรือไม่น้ำยาขจัดคราบไขมัน ใช้ล้างชิ้นงานก่อนทำการพ่นสี
1: ทุกกระบวนการในการทำสีหรือว่าการพ่นสีรถยนต์นะครับก็จะต้องมีการทำความสะอาดนะครับเพื่อขจัดคราบไขมันนะครับโดยน้ำยาขจัดคราบไขมันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับบางที่ก็อาจจะเรียกว่าน้ำยาเช็ดคราบหรือว่าโซเวนต์ต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่นะครับขจัดคราบไขมันนะครับจากมือของเราหรือว่าจากที่สิ่งสกปรกที่อยู่ในอากาศหรือว่าความชื้นที่อยู่ในอากาศนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของคราบไขมันนะครับโดยเฉพาะจากมือเราเนี่ยแหละนะครับที่จะไปส่งผลให้กับสีนะครับจะเกิดความเสียหายขึ้นในภายหลังนะครับอาจจะสีอาจจะไม่ยึดเกาะหรือว่าสีบวมพองขึ้นมาในภายหลังจากที่เราทำการพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: กระดาษสำหรับปิดชิ้นงานและกระดาษกาวใช้สำหรับติดปิดคลุมพื้นที่ที่ไม่ต้องการพ่นสีรถยนต์หรือชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ต้องการทำสี
1: ครับสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการปฏิบัติงานนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะจะทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่สะดุดในบางขั้นตอนนะครับในการที่เราจะทำสีรถยนต์หรือว่าพ่นสีรถยนต์นะครับก็ไม่สามารถที่จะหยุดรอได้หากว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ครบก็จะเกิดความเสียหายกับการทำสีรถยนต์ของเรานะครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้ 1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการสะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพรุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน

ลดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะเอาออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
0: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้

ยูนิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับผมดร.ธีรพัฒน์ศิลปะสมบูรณ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งในเรื่องนี้นะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องมาคิดกันก็คืออันนี้ในอย่าให้ดูภาพนี้นะครับว่าถ้าท่านปลูกข้าวโพดแล้วท่านต้องการข้าวโพดแบบไหนแบบที่1หรือแบบที่2แบบที่1มีเมล็ดเต็มฝักขณะที่แบบที่2นั้นมีเมล็ดไม่เต็มฝักนะครับซึ่งก็คงไม่ต้องรอคำตอบนะครับทุกคนก็ต้องการอยากจะได้ข้าวโพดแบบที่1กันมากกว่านะครับทีนี้เราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ข้าวโพดที่เราผลิตออกไปได้นั้นมีลักษณะเหมือนแบบที่1เราก็ต้องมาดูกันว่าปัจจัยในการผลิตข้าวโพดของเรานั้นมันมีอะไรบ้างนะครับมาดูปัจจัยการผลิตข้าวโพดนะครับข้าวโพดถ้ามันจะเจริญเติบโตและสามารถให้ผลผลิตที่ดีขึ้นมันมีปัจจัยที่สำคัญเป็นองค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตเนี่ยปัจจัยตัวแรกที่เราควรจะรู้กันก็คือเรื่องของพันธุกรรมซึ่งพันธุกรรมเนี่ยเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นภายในตัวข้าวโพดเองนะครับในปัจจุบันอาจจะมีการดัดแปลงพันธุกรรมได้แต่จริงๆแล้วโดยรวมแล้วการดัดแปลงพันธุกรรมก็จะทำได้แค่บางเพียงบางลักษณะเท่านั้นเราไม่สามารถที่จะไปกำหนดทุกลักษณะที่เราต้องการได้อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับสภาพแวดล้อมเนี่ยเป็นสภาพแวดล้อมในบางอย่างเราสามารถที่จะกำหนดให้มันเป็นในอย่างที่เราต้องการได้นะครับมาเรามาดูที่ว่าถ้าเรามีพันธุกรรมแล้วนะครับการมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพนะครับเราอาจจะไปคัดเลือกเอาเมล็ดพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงมีคุณภาพของผลผลิตค่อนข้างดีมันก็เป็นส่งผลมาสู่พันธุกรรมพืชในส่วนของสภาพแวดล้อมนั้นปัญหาหลักๆ ก็คือเรื่องของการจัดการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพภูมิอากาศสภาพของดินแล้วก็สภาพอื่นๆนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปจัดการได้นะครับซึ่งผลจากการที่เรามีปัจจัยทั้ง2ปัจจัยนี้แล้วมีการจัดการที่ดีก็จะส่งให้ผลผลิตของเราที่ได้มานั้นมีคุณภาพที่ดีและที่สำคัญก็คือทำให้ผลผลิตนั้นมีปริมาณมากเพียงพอที่จะสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับเราได้ทีนี้มาดูเมล็ดพันธุ์ที่ดีนั้นพันธุกรรมนั้นต้องมาจากอะไรบ้างสิ่งแรกก็คือในเรื่องของเมล็ดพันธุ์นั้นจะต้องมีความสามารถในการให้ลักษณะพันธุ์ที่ดีเราเรียกกันว่าตรงตามสายพันธุ์ถ้าเราเคยปลูกแล้วได้ผลผลิต

ที่ดีมันก็ควรจะให้ผลผลิตที่ดีตามไปด้วยอันที่สองก็คือมีคุณภาพที่ดีนะครับคือสามารถที่จะนั่นมีลักษณะตามที่เราต้องการอันที่สามก็คือเรื่องของความงอกที่ค่อนข้างจะสูงโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเมล็ดพันธุ์ที่มีความงอกสูงเมื่อเรานำไปเพาะปลูกก็จะทำให้ผลผลิตที่เราได้นั้นมีจำนวนต้นที่มากเราไม่ต้องเสียเวลาซ่อมการปลูกซ่อมเมล็ดพันธุ์นั้นจะทำให้เราเสียเวลาแล้วก็มันจะมีผลต่อเนื่องไปถึงเรื่องของการจัดการต่อมาด้วยอันที่4ก็คือเมล็ดพันธุ์ที่เราได้มาปลูกนั้นจะต้องมีการต้านทานโรคที่ดีแล้วก็ต้านแทงแมลงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคที่เราเจอในข้าวโพดอย่างเช่นโรคแผลจุดนะครับหรือแม้กระทั่งโรคสมัดโรคลาน้ำค้างพวกแมลงก็เช่นพวกแมลงตะกะแตนนะครับซึ่งสามารถที่จะให้มีความต้านทานโรคเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถทำให้ผลผลิตเราลดลงนะครับอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของการสนองตอบต่อปุ๋ยในเมล็ดพันธุ์ที่ดีนั้นมันควรจะต้องสนองตอบต่อปุ๋ยเพราะว่าปุ๋ยที่เราให้ไปนั้นถ้าเกิดพืชไม่สนองตอบผลผลิตของมันก็จะต่ำตามไปด้วยนะครับและสุดท้ายก็คือในเรื่องของการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมซึ่งเราในปัจจุบันเราทราบกันแล้วนะครับว่าสภาพแวดล้อมเรามีการเปลี่ยนแปลงเกิดสภาวะโลกร้อนขึ้นต้นข้าวโพดที่เราปลูกนั้นจึงจำเป็นควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีความสามารถในการปรับปรุงตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นอาจจะต้องใช้น้ำที่น้อยลงหรืออะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของรวมๆที่เมล็ดพันธุ์ที่ดีเราควรจะมีอีกอันหนึ่งในสภาพแวดล้อมนะครับสิ่งสภาพแวดล้อมก็จะประกอบไปด้วยหลายส่วนด้วยกันก็คือสภาพแวดล้อมทางดินสภาพแวดล้อมตามที่พืชต้องการนะครับและสภาพแวดล้อมที่พืชไม่ต้องการทีนี้เรามาดูนะครับว่าสภาพแวดล้อมทางดินนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็มาดูนะครับสภาพแวดล้อมทางดินก็จะประกอบไปด้วยสมบัติทางกายภาพของดินซึ่งสมบัติทางกายภาพเนี่ยเป็นสมบัติที่เราสามารถจับต้องได้สัมผัสได้มองเห็นได้นะครับอย่างเช่นเนื้อดินละเอียดกับเนื้อดินหยาบมีผลนะครับถ้าเราไปสัมผัสดูเราจะพบเลยว่าเนื้อดินละเอียดนั้นจะให้ความรู้สึกที่นุ่มมือนะครับแล้วก็เหนียวติดมือแต่ถ้าเป็นเนื้อดินหยาบนั้นจะให้ความสากรู้สึกสากโดยสภาพเหล่านี้มันก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของระบบรากนะครับอันที่สองก็คือสมบัติทางเคมีอย่างเช่นเป็นสมบัติที่เราไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เราต้องใช้สารเคมีใช้ในการทดสอบนะครับเช่น pH นะครับค่าความเป็นกรดเป็นต่างค่าปริมาณเกลือนะครับซึ่งเหล่านี้มันก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยมันจะมีความสัมพันธ์กันสมบัติข้อที่3ก็คือสมบัติทางด้านอินทรีย์วัตถุสมบัติส่วนนี้เป็นสมบัติที่จะไปช่วยส่งเสริมให้สมบัติทางกายภาพของดินนั้นมีลักษณะที่ดีขึ้นเช่นดินอาจจะมีความร่วนซุยก่อการเป็นเม็ดก้อนทำให้เกิดช่องว่างเพียงพอกับการเจริญเติบโตของรากทำให้รากนั้นสามารถช้อนชัยที่จะไปหาอาหารได้ส่วนสมบัติสุดท้ายเป็นสมบัติทางธาตุอาหารก็คือได้แก่พวกปริมาณธาตุอาหารความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชนะครับทีนี้พอพูดถึงธาตุอาหารของพืชแล้วในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันนะครับว่าธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชนั้นมีทั้งหมด17ชนิดนะครับโดยธาตุอาหารที่เป็นหลักๆหรือต้องการในปริมาณมากเราเรียกว่าพวกมหาธาตุนะครับก็ประกอบไปด้วยไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมและซัลเฟอร์นะครับนอกนั้นนะครับที่เหลือไม่ว่าจะเป็นเหล็กสังกะสีทองแดงโบรอนโมลิบดีนัมนิเกิลและคอลีนเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณน้อยการที่พืชต้องการในปริมาณน้อยไม่ได้หมายความว่าพืชไม่ต้องการเลยแต่พืชจะมีความต้องการหากขาดธาตุเหล่านี้ไปก็จะทำให้พืชนั้นไม่สามารถเจริญเติบโตครบรอบวงวัฏจักรแห่งชีวิตได้นะครับนอกจากนี้ก็จะมี
ธาตุอีก3ตัวนะครับก็คือคาร์บอนออกซิเจนและไฮโดรเจนซึ่งธาตุ3ตัวนี้เป็นธาตุที่ได้มาจากน้ำและอากาศซึ่งโดยปกติแล้วพืชจะไม่แสดงอาการขาดธาตุเหล่านี้ถึงแม้ว่ามันจะมีปริมาณค่อนข้างสูงก็ตามนะครับเพราะว่ามันอยู่ในบรรยากาศตามใดที่โลกนี้ยังมีบรรยากาศยังมีน้ำนะครับธาตุทั้ง3ตัวก็ยังคงเพียงพอแก่การเจริญเติบโตของพืชอยู่นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูว่าธาตุอาหารถ้าหากว่าพืชของเรามีธาตุอาหารในปริมาณที่ครบตามความต้องการทั้ง17ธาตุนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือผลผลิตในลักษณะนี้นะครับก็คือเราจะได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่ามันมีการขาดธาตุ1ธาตุใดลงไปก็จะทำให้มันแสดงการขาดธาตุและผลผลิตที่ได้จากกระบวนการขาดธาตุก็จะทำให้ได้ผลผลิตในลักษณะที่ไม่ดีนะครับทีนี้ในส่วนหนึ่งในการใช้ปุ๋ยนะครับหรือในการจัดการบริหารธาตุอาหารของพืชนั้นเมื่อก่อนในสมัยก่อนเรามีการสำรวจนะครับถ้านับกันตั้งแต่พ.ศ.คือราวๆในพ.ศ. 2500นะครับหรือประมาณ50กว่าปีที่แล้วเรามีการกำหนดปลูกพืชแล้วก็มีการกำหนดใช้ปุ๋ยแห่งชาติขึ้นมาซึ่งได้จากการศึกษาดินทั่วประเทศแล้วก็กำหนดว่าถ้าจะปลูกข้าวควรจะให้ปุ๋ยประมาณเท่าไหร่ถ้าจะปลูกข้าวโพดควรจะให้ปุ๋ยเท่าไหร่ซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามันประมาณเกือบ60ปีนะครับปีหน้าก็ครบ60แล้วเนี่ยธาตุอาหารที่อยู่ในดินมันอาจจะไม่เพียงพอหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปขึ้นนะครับและในปัจจุบันคำแนะนำต่างๆก็ไม่สามารถที่จะเหมาะสมนะครับก็ไม่สามารถจะเหมาะสมไปกับพื้นที่ต่างๆที่เราใช้ปลูกด้วยเพราะว่าการสนองตอบต่อปุ๋ยนะครับสนองตอบต่อปุ๋ยนั้นมันขึ้นอยู่กับปริมาณปุ๋ยที่มีอยู่ในดินสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นปริมาณของภูมิอากาศน้ำฝนหรือแม้กระทั่งการจัดการดินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมดินการจัดการน้ำนะครับอันนี้ก็มีปัญหาดังนั้นในส่วนนี้นะครับท่านอาจารย์ทัศนีจากภาควิชาปฐพีก็เลยคิดเทคโนโลยีขึ้นมาตัวหนึ่งซึ่งเราเรียกกันว่าเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดในส่วนนี้จะเป็นวิดีโอที่จะพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดซึ่งท่านอาจารย์ทัศนีได้อธิบายไว้อย่างคร่าวๆ

0: ่ก่อนที่จะบอกว่าเอ๊ะปุ๋ยสั่งตัดทำยังไงเนี่ยก็คิดว่าอยากจะพูดกับพวกเราในเรื่องของปุ๋ยมันคืออะไรมันมีอะไรบ้างให้เราเข้าใจมีพื้นความรู้ตรงนี้สักนิดนึงถ้าสมมติเรามีพื้นความรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะซื้อปุ๋ยที่หนึ่งราคาถูกเป็นปุ๋ยที่ถูกต้องไม่ปลอมปนแล้วมันจะดีขึ้นหมดเลยตอนนี้ปูพื้นเรื่องปุ๋ยให้หมดแล้วนะเรารู้เรื่องปุ๋ยแล้วนะคะตอนนี้ถามว่าทำไมต้องใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดเพราะอะไรเพราะว่าในปี2558มันจะมีข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนทุกคนรู้ใช่ไหมคะจะมีสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าก็แปลว่าในประเทศอาเซียนทั้งหลายเนี่ยก็จะมีการขายสินค้าเกษตรหรือขายของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยที่ไม่มีกำแพงภาษีเพราะนั้นเวียดนามอาจจะเอาข้าวมาขายประเทศไทยไทยอาจจะขายลาวอะไรเงี้ยขายไปขายมาได้โดยที่ไม่มีกำแพงภาษีก็แปลว่าของใครราคาถูกคุณภาพดีก็ต้องขายได้ใช่ไหมของใครต้นทุนสูงเราจะไปแข่งเขาไม่ได้ถ้าเราไปขายเท่าเขาเราขาดทุนถ้าเราขายแพงเขาไม่ซื้อเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราจะต้องทำก็คือต้องเร่งลดต้นทุนการผลิตแล้วปรับปรุงคุณภาพผลผลิตปรับปรุงคุณภาพผลผลิตก็คือว่าต้องไม่มีสารตกค้างนะไม่มียาฆ่าแมลงที่ฉีดกันเยอะๆเนี่ยตกค้างกันถ้ามีเขาไปตรวจเจอเขาก็ไม่ซื้อเพราะนั้นเกษตรกรต้องเป็นเกษตรกรมืออาชีพถ้าเราไม่เป็นเกษตรกรมืออาชีพอยู่ไม่ได้นะพอถึง2558เนี่ยเราจะต้องไปทำอย่างอื่นถ้าเราขายสินค้าเกษตรแข่งเขาไม่ได้ทำอย่างไรเกษตรกรจึงจะใช้ปุ๋ยเคมีอย่างคุ้มค่าต้องมี4ถูกถูกชนิดถูกปริมาณถูกเวลาถูกวิธีปัจจุบันนี้เกษตรกรใช้2ถูกคือถูกเวลาและเท่าที่มีข้อมูลนะถูกเวลาถูกวิธีแต่ผิดชนิดผิดปริมาณปุ๋ยสั่งตัดช่วยให้การใช้ปุ๋ยถูกชนิดถูกปริมาณปุ๋ยสั่งตัดคืออะไรปุ๋ยสั่งตัดคือการใช้ปุ๋ยเคมีตามชุดดินหรือชนิดดินและตามค่าวิเคราะห์ดินปัจจุบันให้ตรงกับชนิดพืชและภูมิอากาศเปรียบเทียบปุ๋ยสั่งตัดกับเดี๋ยวก่อนถ้าพูดคำว่าปุ๋ยสั่งตัดเกษตรกรนึกถึงอะไรคะก่อนจะมาเนี่ยมันต้องได้ยินแล้วใช่ไหมคำนี้ว่าเอ๊ะวันนี้จะไปเข้าฝึกอบรมเรื่องปุ๋ยสั่งตัดนึกถึงอะไรครับพอได้ยินคำว่าปุ๋ยสั่งตัดฮะหรือไม่นึกเหรอคือปุ๋ยสั่งตัดที่ใช้คำว่าปุ๋ยสั่งตัดเนี่ยต้องการให้พวกเราเปรียบเทียบกับการตัดเสื้อผ้าใช่ไหมสมมติเราอยากจะมีเสื้อใหม่ใส่สักตัวหนึ่งเราเดินไปที่ตลาดหรือไปที่ห้างเราก็ไปซื้อเสื้อสำเร็จรูปที่เขาทำขายไว้ขนาดเดียวมีขนาดเดียวคนอ้วนคนผอมคนสูงคนเตี้ยต้องใส่เสื้อเบอร์นี้แหละเสื้อพวกนี้เราเรียกว่าเสื้อโหลใช่ไหมเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรก็คือเกษตรกรปลูกข้าวหรือปลูกอ้อยก็ตามเมื่อจะใส่ปุ๋ยก็เดินไปซื้อปุ๋ยจากตลาดแล้วถึงก็โยนลงไปในไร่นาของตัวเองเรียกว่าเป็นการใช้ปุ๋ยเสื้อโหลพวกเราที่มานั่งอยู่ที่นี่ทุกคนเนี่ยตอนนี้ใช้ปุ๋ยเสื้อโหลหรือเปล่าคะใช่ไหมไปที่ไหนถามที่ไหนก็จะได้รับคำตอบแบบเดียวกันคือเกษตรกรใช้ปุ๋ยเสื้อโหลตอนนี้ถ้ามาพูดถึงเสื้อใหม่นะเราบอกว่าเสื้อโหลใส่แล้วไม่พอดีตัวเราก็เปลี่ยนใหม่ไปซื้อเสื้อที่มันมีขนาดมันจะมีเสื้อขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่แล้วก็มาใส่มันก็สวยขึ้นกว่าเสื้อโหลนิดนึงเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยก็คือว่าเกษตรกรมีการวิเคราะห์ดินแต่คำแนะนำปุ๋ยที่ให้นั้นเป็นคำแนะนำสำหรับดินทั่วประเทศเรียกว่าเป็นการใช้ปุ๋ยเสื้อโหลมีขนาดแต่ถ้าเราอยากจะใส่เสื้อให้เท่ให้หล่อให้สวยเราต้องไปจ้างเขาตัดใช่ไหมตัดวัดตัวตัดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใส่ปุ๋ยแบบให้แม่นยำให้ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพดีเราก็ต้องใช้ปุ๋ยแบบสั่งตัดเข้าใจไหมคะ คำแนะนำปุ๋ยในประเทศไทยมี3แบบแบบที่เรียกแบบแรกเรียกว่าปุ๋ยเสื้อโหลแบบที่2ก็คือเสื้อโหลมีขนาดแบบที่3ก็คือปุ๋ยสั่งตัดเวลาและวิธีการใส่ปุ๋ยเนี่ยพวกเรานาหว่านใช่ไหมคะใส่ปุ๋ยครั้งแรกหลังจากหว่าน1เดือนใช่ไหมแล้วครั้งที่2ใส่เมื่อไหร่คะครั้งที่2ใส่ปุ๋ยเมื่อไหร่ใส่ตอนไหนคะพอ2เดือนแล้วใส่ข้าวมีอายุกี่วันเก็บเกี่ยวร้อยร้อยเท่าไหร่120แหมพอดีเลยเดาใช่ไหมเนี่ยที่ใส่60วันที่เดาเปล่าอ้าวแล้วไม่เดาแล้วรู้ได้ไงใครบอก
1: ใส่จังใส่ของพอดี
0: แล้วเรารู้ได้ยังไงว่าต้อง60วันน่ะทำตามกันมาแต่มันมาเข้าพอดีเลยนะอาจารย์จะบอกให้หลักของมันก็คือว่าการใส่ปุ๋ยครั้งที่2เนี่ยให้นับถอยหลังจากอายุเก็บเกี่ยวเพราะฉะนั้นคุณปลูกข้าวอายุ120วันถอยหลังมาเอา120ลบ60ก็คือ60วันใช่มั้ยก็แสดงที่ใส่นี่ถูกเป๊ะเลยแต่ถ้าไปเปลี่ยนพันธุ์ข้าวสมมุติว่าไปเปลี่ยนเป็นข้าว105เก็บเกี่ยวอายุ105ลบ60เหลือเท่าไหร่105ลบ60เหลือเท่าไหร่คะ45วันก็แปลว่าปลูกหว่านไปแล้ว45วันต้องใส่ปุ๋ยครั้ง2แต่เราบอกว่า60วัน60วัน60วันมันก็ไม่ใช่เพราะนั้นหลักของมันมีอย่างนี้ว่าให้รู้อายุเก็บเกี่ยวแล้วก็ลบ60เป็นการใช้ปุ๋ยเป็นระยะเวลาที่ควรจะใส่ปุ๋ยครั้งที่2นะแต่ส่วนใหญ่ก็ใส่ถูกแล้วแหละที่อาจารย์บอกว่าใส่ถูกเวลาถูกวิธีมันไม่มีวิธีอื่นอะหว่านใช่ป่ะในนาก็คือหว่านถ้าเป็นอ้อยก็โรยไปข้างแถวใช่ไหมเพราะนั้นไอ้4ถูกอาจารย์ถึงบอกว่าพวกเราทำถูก

ถูกเวลาถูกวิธีแต่ผิดชนิดผิดปริมาณผิดชนิดคืออะไรดินขาดไนโตรเจนใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสดินขาดโพแทสเซียมใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสคือเราไม่รู้ผิดปริมาณก็คือว่าบางคนใส่20บางคนใส่30บางคนใส่40บางคนใส่50ไม่รู้อันไหนถูกนี่คือใส่ผิดต่อไปนี้เราจะต้องใส่ให้ถูกสีนะถูกสีอย่างเลยนะปุ๋ยสั่งตัดมี3ขั้นตอนเมื่อกี้ดูทีวีที่เปิดให้ตอนเช้าก็พอจะนึกออกใช่ไหมคะว่าขั้นตอนที่1ต้องรู้ว่าดินของเราชื่ออะไรวันนี้เอาแผนที่มาให้แล้วเดี๋ยวไปดูนะคะว่าบ้านของเราอยู่ตรงไหนแล้วตรงกับชื่ออะไรแล้วจำเอาไว้จบขั้นที่1ขั้นที่2เดี๋ยวหลังจากนี้นะหลังจากนี้เราจะไปเบรกพอเบรกเสร็จเราจะเข้ามาวิเคราะห์ดินกันเราก็จะรู้ว่าดินของเรานั้นมี NPK เท่าไหร่วันนี้มีใครเอาดินมามั้ยคะนึกว่าถ้าวันนี้มีใครเอาดินมาเนี่ยตรวจเสร็จปุ๊บไปทำได้เลยแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไปทำทีหลังนะคะขั้นตอนที่3ก็คือเดี๋ยวจะแจกคำแนะนำปุ๋ยให้พอเรารู้ว่าดินของเราชื่ออะไรวิเคราะห์แล้วมี NPK เท่าไหร่ก็จะใส่ปุ๋ยตามที่ทำไว้ให้เลยจบ3ขั้นตอนยากไหมปุ๋ยสั่งตัดยากไหมคะขั้นตอนที่1จบวันนี้เลยนะขั้นตอนที่1วันนี้จบแล้วคือทุกคนจะรู้ว่าดินของตัวเองชื่ออะไรถูกไหมมีใครไปดูบ้างหรือยังคะเดี๋ยวตอนเบรกเราตอนเบรกไปดูนะแล้วจดไว้เลยนะจดไว้จบขั้นตอนที่1นะนี่ไปดูมาให้แล้วนะดินนาที่พบส่วนใหญ่ที่นี่เนี่ยคือนครปฐมชื่อนะชื่อนครปฐมชื่อร้อยเอ็ดชื่อเรนูเดี๋ยวไปดูนะของใครชื่ออะไรถ้าเป็นนครปฐมจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้มาดูได้นะก็คือเป็นดินลึกดินจะมีลักษณะร่วนร่วนเหนียวปนทรายแป้งคือจะลื่นๆแล้วก็ร่วนเป็นกรดปานกลางถึงอ่อนนี่ต้องมาตรวจแล้วถ้าปลูกข้าวใช้ปุ๋ยเต็มที่จะได้773กิโลต่อไร่ถ้าชื่อนครปฐมนะถ้าชื่อร้อยเอ็ดจะได้568 500กว่ากิโลต่อไร่ชื่อไม่เหมือนกันให้ผลผิดไม่เท่ากันนะใส่ปุ๋ยไม่เท่ากันถ้าร้อยเอ็ดก็จะเป็นลึกมากดินบนเป็นดินร่วนบนทรายหรือทรายบนดินร่วนอันนี้จะไม่ลื่นเท่ากับอันเมื่อกี้นะดูมันจะมีลักษณะเนี่ยแต่พวกเราไม่ต้องดูมันมีแผนที่จะไปดูเลยนะถ้าเป็นเรนูก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ถ้าคนที่ปลูกอ้อยส่วนใหญ่ดินไร่ก็จะเป็นพวกชื่อกำแพงแสนชื่อโคราชชื่อน้ำพองชื่อยางตลาดชื่อสูงเนินมีเยอะเลยเดี๋ยวไปดูว่าดินของเรานั้นชื่ออะไรจดไว้เลยนะคะถ้าเป็นกำแพงแสนก็หน้าตาแบบนี้โคราชเห็นไหมมันไม่เหมือนกันดินแต่ละดินเนี่ยอาจารย์จะผ่านไปเลยนะคะชุดดินน้ำพองก็จะเป็นดินค่อนข้างเป็นดินทรายปนร่วนเคยสังเกตไหมดินของเรานี่เหมือนดินอะไรพอจะสังเกตได้ขั้นตอนที่1จบแล้วขั้นตอนที่2ก็คือเดี๋ยวหลังจากเบรกหลังจากกินกาแฟเราก็จะมาวิเคราะห์ดินกันนะคะตอนนี้การวิเคราะห์ดินไม่ยากเลยแต่การเก็บดินมาวิเคราะห์เนี่ยจะต้องเก็บอย่างถูกวิธีก็คือจะต้องมีการแบ่งแปลงถ้าดินไม่เหมือนกันต้องแบ่งเป็นแปลงย่อยแต่ถ้าเหมือนกันก็25ไร่ต่อ1ตัวอย่างนะคะแล้วก็ใช้อุปกรณ์พวกเสียมพวกพลั่วถุงพลาสติกอะไรพวกนี้มาเก็บตอนนี้วิธีเก็บต้องเดินอย่างนี้นะก็คือจะเดินซิกแซกนะเดินซิกแซกเก็บไม่ต่ำกว่า15จุดยิ่งมากยิ่งดีจุดที่1เก็บใส่กระป๋องจุดที่2เก็บใส่กระป๋องจุดที่3ใส่กระป๋องแต่ไม่ใช่ไปเก็บเอามือไปควักหรือจอบหรือเสียไปตักมาเฉยๆต้องทำแบบนี้นะคะคือทำเป็นรูปลิ่มหรือรูปตัววีแล้วก็เอาพลั่วหรือเสียมเนี่ยแซะลงไปจากดินบนจนถึงลึก10เซนถ้าเป็นข้าวถ้าเป็นอ้อยหรือเป็นข้าวโพดก็ให้ลึกกว่านี้อาจจะเป็น15หรือ20เซนแล้วพอแซะลงไปปุ๊บเอาตรงข้างๆออกเอาเฉพาะตรงกลางคล้ายๆเส้นก๋วยเตี๋ยวอะแล้วก็เอาไปใส่กระป๋องนะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบเสร็จแล้วก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาคลุกให้เข้ากันในผ้าพลาสติกที่สะอาดทำเป็นรูปฝาชีผ่าสีชักเอามา1ใน4ถ้า1ใน4มันยังมากกว่าครึ่งกิโลก็คลุกใหม่ผสมใหม่แล้วก็ทำเป็นรูปฝาชีตัดสีเนี่ยชักออกมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้ดินประมาณครึ่งกิโลซึ่งดินนี้จะต้องถึกผึ่งในที่ร่มไม่ให้โดนแดดแล้วมาบดให้ละเอียดเพราะนั้นจะเห็นว่าเราใช้ดินแค่ช้อนเล็กๆช้อนเดียวถ้าเราเก็บไม่ดีเราไปเก็บจุดเดียวที่แปลงมันก็เป็นคำแนะนำของไอ้จุดนั้นเกิดเมื่อ

0: คืนนี้หมาแมวหรืองัวไปถ่ายอุจจาระไว้แล้วเราไม่เห็นไปเก็บมาอ้าวใช้ไม่ได้แล้วไม่ใช่ตัวแทนแล้วต้องเดินซิกแซกให้ทั่วเลยนะคะแล้วก็มาเปรียบเทียบนี่ง่ายมากเลยใช้เวลาครึ่งชั่วโมงก็จะตรวจดินเสร็จเรียบร้อยขั้นที่3เดี๋ยวจะแจกหนังสือคู่มือคำแนะนำเราทำไว้มีข้าวข้าวโพดอ้อยนะคะเดี๋ยวจะแจกไปแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าดูยังไงเมื่อรู้ค่าวิเคราะห์ดินแล้วรู้ชื่อดินแล้วนะคะอันนี้ก็จะยกตัวอย่างให้ดูว่าถ้าเป็นปุ๋ยสั่งตัดมันจะเป็นคำแนะนำเฉพาะดินเช่นเฉพาะดินนครปฐมทำแล้วได้ผลผิดเท่าไหร่จะบอกไว้ให้เลยถ้าเป็นอ้อยชื่อดินชื่อปุ๋ยสั่งติดคำแนะนำปุ๋ยสั่งตัดสำหรับชุดดินโคราชต้องทำแบบนี้นะวิเคราะห์ได้เท่าไหร่เช่นวิเคราะห์ได้ไนโตรเจนได้ต่ำมากใส่20วิเคราะห์ต่ำใส่16วิเคราะห์ปานกลางใส่12แล้วบอกว่าผลผิดที่คาดว่าจะได้รับจะเป็นเท่าไหร่กี่ตันอันนี้คือปุ๋ยสั่งตัดนะคะถ้าใครใช้คอมพิวเตอร์เป็นหรือลูกเราใช้คอมพิวเตอร์เป็นก็เปิดโปรแกรมเดี๋ยวให้อาจารย์เปิดหลังจากวิเคราะห์ดินแล้วก็ได้อันนี้จะให้ตัวเลขนิดนึงนะที่สระบุรีเนี่ยเขาไปทำปุ๋ยสั่งตัดว่าลดค่าปุ๋ยเคมีไป500บาทต่อไร่ผลผิดเพิ่มขึ้น 22% ไม่ฉีดยาฆ่าแมลงมาติดต่อกัน5ฤดูกาลแล้วไม่ใช้ยาฆ่าแมลงอันนี้เป็นข้าวล้มที่พิษณุโลกปุ๋ยสั่งตัดทำให้ข้าวไม่ล้มส่วนเกษตรกรวิธีของเกษตรกรมันข้าวล้มแล้วก็ผลผิดปุ๋ยสั่งตัดก็สูงกว่าค่าปุ๋ยก็ถูกกว่าแล้วจะเอายังไงต้นทุนลดลงผลผิดเพิ่มขึ้นยาฆ่าแมลงไม่ต้องใส่ผลผิดมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่เสียเกษตรกรมีสุขภาพดีเห็นไหมมันมีหลายเด้งใช่ไหมแล้วจะเอายังไงอีกยังไม่อยากลองเหรอยังไม่อยากทำใช่ไหมคะนั่นมีข้อดีมากมายเห็นไหมตอนที่เพี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดเนี่ยอาจารย์ก็ไปถามเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยสั่งตัดบอกเป็นไงเขาบอกเขาไม่โดนไม่โดนได้ไงไอ้แปลงข้างๆคุณน่ะมันมีนี่คนที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยสั่งตัดไล่ไอ้เพี้ยไม่กระโดดข้ามาเหรอมันอยู่แปลงติดกันบอกไม่มาเพราะว่าข้าวของเขานั้นผอมแข็งแกร่งส่วนไอ้ของเพื่อนบ้านนั้นอ้วกเต่งตึงแมลงมันก็เหมือนคนใช่ไหมมันจะมาชอบเหรอคนที่ผอมๆแห้งๆอ่ะมันไม่ชอบไม่มาเพราะฉะนั้นไปลองทำดูอย่าเพิ่งคิดว่าฉันทำของฉันดีอยู่แล้วลองสิฮะถ้าไม่ดีก็ไม่ทำนะอยากให้ไปลองถ้าเรามีตัวอย่างมีตัวเลขมาเยอะแยะที่ทำแล้วได้ผลดีนะคะอันนี้เป็นอ้อยนะอ้อยที่อุดรธานีนี่ก็ปรากฏว่าเพื่อใช้ปุ๋ยสั่งตัดแล้วเนี่ยต้นทุนไม่ต่างกับวิธีเดิมแต่เขาได้ผลผิดเพิ่มขึ้น3ตันเพิ่มขึ้น3ตันต่อไร่ก็ได้กำไรมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นตัวเลขเมื่อปี53ในพื้นที่ทั้งหมด380ไร่เพราะนั้นประโยชน์ของการใช้ปุ๋ยสั่งตัดก็คือเกษตรกรใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพลดต้นทุนการผลิตลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชผลผลิตมีคุณภาพลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นการลดต้นทุนการผลิตข้าวก็ทำได้หลายอย่างนะเช่นใช้เมล็ดพันธุ์ให้เหมาะสมใช้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพจัดการศัตรูพืชอย่างถูกต้องใช้น้ำอย่างประหยัดปลูกข้าวปีละ2ครั้งไม่เผาฟางปลูกพืชตระกูลถั่วสลับเนี่ยถ้าทำแบบนี้ได้ปุ๊บเนี่ยต้นทุนจะลดลงผลผลิตเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์หน้าต่างเว็บไซต์ที่เราอยากจะให้คนที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นลองไปเปิดดูนะคะ
1: ครับในตอนนี้เราก็ดูวิดีโอแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าการเลือกเอาเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดลงมาใช้ในการผลิตข้าวโพดของเรานั้นมันก็จะทำให้เราเกิดประโยชน์หลายๆสถานด้วยกันถ้าเปรียบเหมือนกับเราไปสั่งซื้อเสื้อนะครับว่าถ้าเราไปซื้อเสื้อเบอร์ X เบอร์ L เบอร์ M เราก็จะพอดีไม่ลุ่มล่ามหรือคับจนเกินไปแค่นั้นแต่ถ้าเราใช้การตัดที่ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าเราจะได้เสื้อผ้าที่มีขนาดพอเหมาะกับตัวของเรานะครับซึ่งคล้ายกับการใช้ปุ๋ยก็เหมือนกันเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดตัวนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะไปกำหนดได้ว่าพื้นที่ของเราซึ่งอาจจะมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าหรือน้อยกว่าพื้นที่รอบใกล้เคียงนะครับเราก็สามารถจะกำหนดได้ว่าเราควรจะ

จะใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเท่าไหร่ฟอสฟอรัสเท่าไหร่และโพแทสเซียมเท่าไหร่ใช้ในปริมาณที่แตกต่างกันไปอันจะทำให้เราสามารถประหยัดต้นทุนการผลิตได้ซึ่งถ้าเราสามารถประหยัดต้นทุนการผลิตได้สิ่งที่ตามมาก็คือกำไรจากการทำการเกษตรของเรานะครับซึ่งในปัจจุบันเราพบว่าในเกษตรกรของเรานั้นมีการใช้ปุ๋ยที่ค่อนข้างจะสูญเสียไปกับน้ำและดินนะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยมากเกินไปนะครับฝนตกลงมาก็จะช้าเอาปุ๋ยที่เราใส่นั้นไหลลงลึกไปสู่น้ำใต้ดินนะครับไม่สามารถจะเกิดประโยชน์กับต้นพืชได้ซึ่งมีระบบรากค่อนข้างตื้นกว่านะครับเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าปุ๋ยสั่งตัดนั้นเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะเอื้อต่อกระบวนการผลิตที่ทำให้เราผลิตพืช นั้นได้อย่างมีคุณภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับทีนี้อีกสมบัตินึงก็คือดินนะครับในประเทศไทยเรามีดินหลากหลายชนิดมากตั้งแต่ดินที่ค่อนข้างถ้าดูจากในภาพนะครับเราเห็นว่ามีดินตั้งแต่สีแดงสีดำมีดินปนกรวดแล้วก็มีดินที่ออกเป็นสีเหลืองซึ่งดินแต่ละที่นั้นนะครับจะมีความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชที่แตกต่างกันนั่นก็หมายความว่าถ้าเรารู้ว่าดินของเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับเราก็สามารถที่จะนำไปสู่การผลิตให้ได้อีกประการหนึ่งก็คือดินของเรานั้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องต่างๆอย่างเช่นในภาพบนเราจะเห็นว่ามีดินนั้นมีลักษณะที่ค่อนข้างเป็นกรดนะครับซึ่งเราอาจจะต้องแก้ไขโดยการใช้ปูนขาวนะครับหรือปูนทางด้านการเกษตรเพื่อปรับปรุงสภาพดินของเราให้เหมาะสมกับการปลูกพืชอย่างในภาพล่างเราจะเห็นว่าดินของเรานั้นมันมีปัญหาเรื่องของความเป็นเกลือนะครับดินที่มันเป็นเกลือก็คือภาพทางด้านซ้ายมือทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับจะเห็นได้ว่ามันเป็นดินเกลือต้นพืชก็จะไม่ค่อยเจริญเติบโตถ้าเราไปปลูกพืชในพื้นที่นี้นะครับต้นพืชก็จะไม่เจริญเติบโตผลผลิตที่ได้ก็จะเป็นเหมือนกับแบบที่2ที่เราดูในเบื้องต้นแล้วแต่ถ้าในดินที่ไม่เป็นเกลือนะครับก็คือภาพทางด้านซ้ายนะครับอันนี้เราก็จะให้ผลผลิตที่ดีแล้วก็มีคุณภาพก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนกับเราได้ค่อนข้างสูงต่อไปนะครับทีนี้มาดูสภาพแวดล้อมที่พืชต้องการนะครับพืชก็คล้ายๆกับคนนะครับแล้วก็จะมีสภาพแวดล้อมหลายๆอย่างอันแรกก็คือเรื่องของแสงแสงถือว่าเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างจะจำเป็นมากนะครับอย่างทั้งนี้ก็เพราะว่าแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อกระบวนการสังเคราะห์แสงพืชสร้างอาหารได้จากกระบวนการสังเคราะห์แสงถ้าแสงน้อยหรือแสงไม่เพียงพอพืชก็ไม่สามารถจะสังเคราะห์แสงได้นั่นก็หมายความว่าพืชไม่สามารถจะสร้างอาหารมาสะสมได้อาหารที่สะสมนั้นในสุดท้ายก็จะกลายไปเป็นผลผลิตขึ้นมานะครับปัจจัยที่2ก็คือเรื่องของอุณหภูมิอุณหภูมิจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับภายในพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหายใจครับการสังเคราะห์แสงเองก็ตามหรือแม้กระทั่งสิ่งต่างๆนะครับการเจริญเติบโตต่างๆเพราะว่าอุณหภูมิเป็นตัวกำหนดพื้นฐานเบื้องต้นนะครับและสุดท้ายก็คือสภาพของอากาศนะครับอากาศตัวนี้เราจะหมายถึงปริมาณธาตุอาหารและปริมาณของธาตุที่อยู่ในบรรยากาศนะครับพืชต้องการคาร์บอนไดออกไซด์ค่อนข้างสูงนะครับคือใช้ในการสังเคราะห์แสงนะครับต้องการออกซิเจนเพื่อใช้ในกระบวนการหายใจคล้ายๆกับมนุษย์นะครับเพียงแต่ว่าพืชนั้นจะเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปผสมแล้วสังเคราะห์ออกมาเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นแป้งหรือน้ำตาลต่อไปนะครับทีนี้ผมมีกราฟอันนึงผมอยากให้เห็นอันนี้อิทธิพลของอุณหภูมิต่อกิจกรรมของพืชถ้าเราดูนะครับในเส้นสีแดงตัวนั้นจะเป็นตัวกำหนดที่เรียกว่าแม็กซิมัมนะครับตัวนี้เราจะเห็นได้ว่าการเจริญเติบโตของพืชในส่วนนี้นะครับมันจะเริ่มทำให้พืชนั้นมีการเจริญเติบโตลดลงและในที่สุดถ้าเกิด

มีอุณหภูมิที่สูงจนเกินไปก็อาจจะทำให้พืชตายได้นะครับอีกกราฟตัวหนึ่งนะครับถัดมาที่เป็นจุดประนั้นก็คือเรื่องของประสิทธิภาพของเอนไซม์ถือว่าเป็นจุดกำเนิดของกระบวนการต่างๆภายในพืชจะทำงานต่างๆได้ก็อาศัยกิจกรรมของเอนไซม์เป็นหลักนะครับการหายใจเราจะพบว่าการหายใจก็เข้าไปในลักษณะเดียวกันในช่วงที่มีการเจริญเติบโตนะครับมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงนะครับการหายใจก็จะเพิ่มขึ้นและพอถึงจุดหนึ่งการหายใจก็จะเริ่มลดลงและสุดท้ายก็คือในเรื่องของการสังเคราะห์แสงอุณหภูมิจะเกี่ยวข้องกับเอนไซม์ที่สำคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสงค่อนข้างมากนั่นก็หมายความว่าถ้าเอนไซม์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพลดลงกระบวนการสังเคราะห์แสงก็น้อยลงตามไปด้วยผลก็ตามมาคือผลผลิตของเรานั้นก็จะไม่ดีตามไปด้วยนะครับทีนี้มาดูว่ามีสภาพแวดล้อมไหนบ้างที่พืชไม่อยากได้นะครับสิ่งแรกก็คือเรื่องของโรคนะครับโรคก็คืออาการต่างๆที่มันสามารถจะกระทำให้พืชนั้นไม่สามารถเจริญเติบโตไปได้อย่างสมบูรณ์นะครับซึ่งถ้าเราสามารถจำกัดตัวนี้ได้นะครับซึ่งแต่ก่อนนั้นเรามีการใช้สารเคมีกำจัดค่อนข้างสูงสำหรับโรคพืชนะครับแต่ว่าในปัจจุบันก็จะมีกระบวนการทางด้านการป้องกันกำจัดในลักษณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับก็คืออาจจะใช้พวกอินทรีย์สารต่างๆมาช่วยในการกำจัดก็จะทำให้เป็นพิษต่อคนแล้วก็โรคได้น้อยลงนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของแมลงนะครับพวกแมลงเนี้ยเป็นปัจจัยตัวนึงที่จะเข้าไปทำลายพืชนะครับและทำให้ผลผลิตเราเสียหายนะครับอย่างในภาพเนี่ยที่เราจะเห็นก็คือเรื่องของหนอนเจาะลำต้นในข้าวโพดนะครับซึ่งหนอนตัวนี้จะเจาะแล้วทำให้ต้นข้าวโพดนั้นหักโค่นนะครับผลผลิตก็จะไม่ได้นะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของวัชพืชการที่มีวัชพืชมากนะครับวัชพืชนี้ก็จะทำเป็นตัวในการเข้าไปแข่งแย่งในเรื่องของอาหารแล้วก็ในเรื่องของน้ำกับพืชทำให้พืชที่เราปลูกนั้นไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามที่เราต้องการทีนี้มาดูในเรื่องของรูปแบบการเจริญเติบโตนะครับการเจริญเติบโตของพืชโดยปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดใดก็ตามจะมีรูปแบบของการเจริญเติบโตแบบที่เราเรียกกันว่าซิกมอยด์เคิร์ฟนะครับซึ่งลักษณะของซิกมอยด์เคิร์ฟถ้าดูจากภาพจะเห็นว่าคล้ายๆกับตัว S ยืดๆขึ้นมานะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น4ระยะด้วยกันนะครับระยะที่1ก็คือแลกเฟสนะครับหรือระยะเริ่มต้นของการเจริญเติบโตนะครับระยะที่2เป็นระยะที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเราจะเห็นได้ว่าพอผ่านจากแลกเฟสแล้วกราฟค่อนข้างจะเป็นแนวดิ่งนะครับซึ่งระยะนี้จะเป็นระยะที่พืชจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วตรงนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าพืชจำเป็นจะต้องการอาหารค่อนข้างสูงนะครับและระยะที่3ก็เป็นระยะที่พืชเริ่มมีการเจริญเติบโตลดลงซึ่งระยะนี้จะเป็นระยะที่พืชมีการเจริญเติบโตค่อนข้างจะพร้อมจะออกดอกและให้ผลผลิตนะครับสุดท้ายหลังจากให้ผลผลิตแล้วการเจริญเติบโตของพืชก็จะหยุดนิ่งโดยอาหารสิ่งต่างๆนั้นก็จะเข้าไปสู่ส่วนที่เป็นผลผลิตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จากรูปกราฟตัวนี้ทำให้เราสามารถที่จะไปวางแผนการผลิตได้อย่างเช่นตัวที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของธาตุอาหารนะครับเราจะเห็นได้ว่าในช่วงที่1คือช่วงแลกเฟสเริ่มต้นเนี่ยนะครับพืชยังมีความต้องการธาตุอาหารค่อนข้างต่ำช่วงนี้เราอาจจะยังไม่ต้องให้ธาตุอาหารกับพืชได้โดยอาศัยธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินก็สามารถจะเพียงพอกับการเจริญเติบโตของพืชได้ระยะที่2เป็นระยะที่เป็นพืชมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในระยะนี้นะครับพืชต้องการอาหารปริมาณสูงนะครับนั่นก็หมายความว่าปริมาณ
ธาตุอาหารที่อยู่ในดินนั้นอาจจะไม่เพียงพอกับการเจริญเติบโตในช่วงนี้ซึ่งถ้าเกิดขาดแคลนไปนะครับมันก็จะไปมีผลทำให้พืชนั้นเกิดการชะงักการเจริญเติบโตได้นะครับในส่วนที่3ก็คือส่วนที่การเจริญเติบโตเริ่มลดลงนั้นพืชต้องการปริมาณธาตุอาหารที่เฉพาะเจาะจงนะครับเพื่อในเกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้ผลผลิตท่านเรามามองหนึ่งธาตุอาหารทั้ง17ธาตุนะครับในระยะที่3เนี่ยธาตุอาหารตัวที่มีความจำเป็นมากที่สุดก็คือธาตุฟอสฟอรัสนะครับอีกตัวนึงนะครับก็คือธาตุโบรอนซึ่งธาตุโบรอนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการผสมเกสรนั่นก็หมายความว่าถ้าก่อนที่จะติดผลนั้นเราควรจะมีการให้ธาตุเสริมโบรอนนะครับก็จะทำให้การติดเมล็ดสูงขึ้นนะครับในส่วนของข้าวโพดนะครับหรือแม้กระทั่งข้าวก็ตามนะครับในส่วนสุดท้ายช่วงระยะการเจริญไอ้สิ้นสุดระยะสุดท้ายก็คือระยะการเจริญเติบโตหยุดนิ่งซึ่งระยะนี้จะเป็นระยะที่พืชใกล้ตายนั่นก็หมายความว่าธาตุอาหารที่เราให้ก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องให้ได้มากขึ้นนะครับทีนี้การใช้ซิกมอยด์กราฟมาประยุกต์ในการบริหารจัดการเจริญเติบโตของพืชนะครับอย่างที่เราทราบแล้วนะครับกราฟซิกมอยด์นั้นแบ่งออกเป็น4ระยะอย่างที่เรารู้กันนั่นก็หมายความว่าการจัดการพืชเราควรจะมาดูว่าขณะนี้พืชที่เราอยู่นั้นอยู่ในระยะไหนนะครับซึ่งจะมีผลต่อการเจริญเติบโตสิ่งที่เราอินพุตเข้าไปให้กับพืชนั้นก็จะไม่สูญเสียนะครับถ้าพืชอยู่ในช่วงที่มีการเจริญเติบโตที่สูงอย่างรวดเร็วนั้นธาตุอาหารน้ำเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะจำเป็นนะครับในการเจริญเติบโตของมันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในช่วงนี้พืชขาดนะครับเกิดอาการขาดก็จะทำให้พืชนั้นเกิดอาการชะงักการเจริญเติบโตนะครับไปได้ในส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของระยะที่พืชหยุดการเจริญเติบโตนั้นระยะนี้ซึ่งไม่ควรจะต้องให้ปุ๋ยอีกแล้วนะครับเพราะว่าพอถึงให้ไปพืชก็ไม่มีประสิทธิภาพในการดูดปุ๋ยนั้นมาใช้ปุ๋ยก็จะสูญเสียไปกับน้ำแล้วก็ดินนะครับซึ่งจะทำให้เราเพิ่มผลผลิตขึ้นได้เพิ่มเท่าทีนะครับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้กำไรเราน้อยลงนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าปัจจัยการเจริญเติบโตนั้นเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถที่จะเข้าไปจัดการนะครับการปัจจัยต่างๆของเราให้มันสามารถที่จะดำเนินไปได้ดีและมีประสิทธิภาพผลตอบแทนจากการผลิตก็จะได้สูงตามไปด้วยเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรของเราสูญเสียค่าใช้จ่ายไปกับปัจจัยการผลิตเหล่านี้ซึ่งการสูญเสียนั้นไม่ได้ก่อประโยชน์ให้เกิดกับผลผลิตขึ้นมาแต่อย่างใดนะครับเราจะเห็นได้ว่าเกษตรกรเรานอกจากมีปัจจัยการผลิตค่อนข้างสูงแล้วราคาผลผลิตก็ยังไม่แน่นอนอาจจะตกต่ำลงซึ่งเกษตรกรโดยทั่วไปแล้วทำงานทำนาหรือทำไร่ทำสวนต่างๆมักจะขาดทุนเสมอแม้กระทั่งไม่คิดแรงงานของตัวเองถ้าเราบริหารจัดการดีๆนะครับก็จะทำให้ได้กำไรที่มากขึ้นและสามารถที่จะกระเตื้องฐานะของตัวเองได้ต่อไปครับสำหรับนักศึกษาหรือท่านผู้สนใจนะครับถ้าอยากจะรับชมรายการนี้ย้อนหลังได้ก็สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมได้ใน www.r-channel.net สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนรถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาลฟ์แล้วก็มีตัวอีวอลบูเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กซ์แพนชั่นวาลฟ์แล้วก็มีอีวอลบูเลเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์โบเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี

0: 1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์5เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น6คลิปแอมป์คลิปแอมป์หรือ clamp meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างจากกระแสตรง DC voltage ความต่างจากกระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance มัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ analog multimeterdigital multimeter
0: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gate นะ manifold gate เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณี

ใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุการเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึก